0: ลักดันธุรกิจเหล่านี้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องอาศัยที่เชื่อมตั้งแต่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การจัดตั้งธุรกิจการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไปจนถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดตั้ง PE Trust และ University Holding Consortium เป็นกลไกที่เป็น2กลไกสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศดังกล่าวโดย University Holding Consortium จะช่วยเชื่อมศักยภาพของมหาวิทยาลัยและร่วมการพัฒนาธุรกิจจากการวิจัยที่มีศักยภาพขณะที่ PE Trust เติมกลไกกองทุนที่เป็นเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้สามารถขยายการเติบโตได้ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้งานวิจัยและนวัตกรรมไทยสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจที่เติบโตแข่งขันได้และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้านศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุดรขออภัยครับศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากลไกทั้งสองนี้จะเชื่อมโยงกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์เปิดกว้างให้บริษัท New Economy ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เข้าระดมทุนในตลาดทุนไทยได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นจึงเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการเติบโตของธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่การบ่มเพาะในมหาวิทยาลัยการจัดตั้งบริษัทการเข้าถึงแหล่งเงินทุน PE Trustไปจนถึงการเข้าจดทะเบียนในตลาดทุนได้ตามความพร้อมไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ Life Exchange ตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ
1: เตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนิโยกันนะคะความแปรปรวนของสภาพอากาศจากปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นค่ะทั้งปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลและภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ต้นทุนการทำนาพุ่งสูงขึ้นเกือบ 20% จากค่าสูบน้ำและน้ำมันโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนอกเขตชลประทานหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่จึงต้องเร่งปรับตัวและวางแผนรับมือติดตามจากรายงานรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโยค่ะ

0: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูนพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู
1: ่ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาว่าฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2 อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
0: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
2: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
0: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
3: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการไถหรือว่าการกำจัดวัชพืชมากขึ้นค่ะ
4: ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราพวกแม่น้ำชีพวกแม่น้ำมูลจะไม่ติดพวกแม่น้ำสายหลักค่ะส่วนมากจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นน้ำบาดาลซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่เพียงพอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
5: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับผมการทำนาปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะครับผมแต่เราก็มีขั้นตอนในการลดต้นทุนลงนิดนึงก็คือจากที่ว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบเดียวเลยพยายามคำนวณเวลาว่าช่วงวันที่เท่าไหร่หรืออาทิตย์ไหนที่เหมาะสมในการหว่านในการหยอดในการดำแบบนี้เราก็จะทำในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและส่งเสริมให้วางแผนการผลิตโดยเฉพาะการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงที เอลนีโญอาจไม่ได้หมายถึงเพียงปัญหาภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนีโญให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน

0: วันนี้ตอนบนยังมีฝนตกหนักก่อนวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกรอบพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระมัดระวังกันบ้างไปตรวจสอบในสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
2: วันนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้วันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่พื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องต้องระวังฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและต้องเฝ้าระวังต่อค่ะตั้งแต่พรุ่งนี้17ถึง20กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนหนักถึงหนักมากชุดใหม่เข้ามาวันที่17กันยายนจะเริ่มมีฝนกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นตั้งแต่วันที่18กันยายนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น 17-20 กันยายนนี้ทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคำเตือนให้งดออกจากฝั่งค่ะรอบวันนี้ในโซนของภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่วันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Beep ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. At the first UNCLOS conciliation meeting, Thailand is standing firm on its sovereignty over Koh Kood. It has also made clear that maritime boundaries must be settled before Thailand and Cambodia can discuss joint development of offshore resources. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Khet Kao has reaffirmed Thailand's position at the first meeting of the Compulsory Conciliation Commission between Thailand and Cambodia under the UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, in Singapore. He said Thailand has a clear goal of finding a solution to maritime boundaries in the Gulf of Thailand, protecting its rights and allowing both countries to move forward as neighbors. He also accused Cambodia of using international law and international forums for its own interests and to criticize Thailand for domestic political purposes. The Deputy Prime Minister stressed that the process concerns only maritime boundaries and does not involve sovereignty over land territory. He reaffirmed that Kok Kut is not disputed and is fully under Thai sovereignty. Thailand also rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, saying it has no legal basis. On MOU 44, Deputy Prime Minister Sihasak rejected Cambodia's claim that Thailand's termination of the agreement led to the conciliation process. He said negotiations had taken place only twice in 25 years, and Thailand had proposed further talks before moving to conciliation, but Cambodia rejected the option.
5: So for Cambodia to claim that it had no other option but to initiate these proceedings after Thailand terminated the MOU was an outright distortion of the facts. Cambodia was indeed presented with an option, but Cambodia disregarded this option for reasons which we find

0: criticism of Thailand internationally. He added that Cambodia had focused.
1: หลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่ถ้าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDAแต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปรับปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับนั่นประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็ยังเชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: Thailand remains committed to the UNCLOS process. Further meetings are planned in The Hague in October, followed by talks in Singapore or another regional location. Turning to natural disaster, the government is introducing a new national disaster insurance scheme to help households recover faster from major natural disaster. The scheme will cover around 30 million homes against floods, storms, and earthquakes starting October 1st.Government spokesperson Ekapop Pienpiset says the cabinet has approved a national disaster insurance scheme covering around 30 million homes against floods, storms and earthquakes starting October 1st, 2026. Each household can receive up to 100,000 baht in compensation per disaster, subject to policy conditions. For floods, the initial payment is 10,000 baht with additional compensation of up to 90,000 baht. For storms and earthquakes, the initial payment is 5,000 baht with up to 95,000 baht in additional compensation.The scheme also provides 2 million baht in compensation for debts caused by these disasters. The Cabinet has assigned the Budget Bureau to allocate funding under the approved framework. The Office of Insurance Commission, or OIC, and the Thai General Insurance Association will work to select qualified insurers and ensure claims can be paid promptly.The Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, will manage the budget and payments to insurers under the approved rules. The Public Relations Department and China's Xinhua News Agency are sharing new ideas and technologies as AI rapidly transforms the way news is produced and delivered.The Public Relations Department, or PRD, and China's Xinhua News Agency have held a workshop and knowledge-sharing session on media and artificial intelligence. Li Suyang, Director of the Reform and Planning Department at the Secretariat of Xinhua News Agency, shared ideas on using technology and innovation to improve news production and information management.He highlighted various formats, including Q&A, charts, posters, animations, short videos, and field interviews to help the public understand information quickly and apply it in daily life. Meanwhile, Deputy Director of Xinhua's Research and Development Center, Li Xinze, introduced the Xinhua Data Center, which

0: ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงที่ฝรั่งเศสค่ะได้สร้างความเดือดร้อนแก่กลุ่มชาวประมงจนต้องพากันออกมารวมตัวประท้วงชาวฝรั่งเศสที่ประกอบอาชีพประมงพากันไปปิดล้อมคลังน้ำมันในเมืองฟอสซูแมร์ทางใต้ของฝรั่งเศสเพื่อประท้วงต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์โดยผู้ประท้วงได้ปิดกั้นเส้นทางเข้าออกคลังน้ำมันอีกทั้งได้ก่อกองไฟขึ้นกลางถนนทำให้รถขนส่งน้ำมันกว่า50คันไม่สามารถเคลื่อนออกจากคลังได้เดือดร้อนตำรวจที่ต้องนำกำลังมาช่วยเปิดเส้นทางกลุ่มชาวประมงผู้ประท้วงได้ร้องขอเปิดการเจรจาตรงกับนางแคทเธอรีนชาโบรัฐมนตรีการประมงโดยต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการเดินเรือที่พุ่งสูงจนเกินรับไหวอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่6ทำให้เวลานี้น้ำมันเบนซิน 95E10ราคาพุ่งแตะ 2.11 ยูโรหรือกว่า80บาทต่อลิตรแล้วซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลในปี2528

0: ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลก็เพิ่มขึ้นไปถึง 2.29 ยูโรหรือประมาณ88บาทต่อลิตรโดยเป็นผลกระทบโดยตรงจากสงครามในตะวันออกกลางที่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบปริมาณ1ใน5ของโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลฝรั่งเศสยืนยันว่าปั๊มน้ำมัน 90% ทั่วประเทศยังมีน้ำมันให้บริการอยู่อย่างเพียงพอมีรายงานว่านอกจากการประท้วงของกลุ่มชาวฝรั่งเศสแล้วในช่วงนี้ยังมีการนัดหยุดงานประท้วงของแรงงานหลากหลายสาขาอาชีพด้วยโดยมีทั้งแรงงานภาคพลังงานบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งตำรวจที่ออกมาเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการ
1: การทำสงครามอิหร่านทำให้คลังอาวุธของสหรัฐร่อยหรอลงไปมากล่าสุดผู้ตรวจการทั่วไปของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้รายงานผลการติดตามสงครามอิหร่านระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้ทำให้สหรัฐขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูงและเริ่มมีปัญหาเรื่องการจัดหาอาวุธเพิ่มเติมในรายงานยังได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆอีกอาทิต้นทุนการทำสงครามครั้งนี้รวมถึงรายละเอียดการใช้ภาษีของชาวอเมริกันไปกับการทำสงครามนอกจากนี้ยังมีข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อาคารและสิ่งปลูกสร้างหลายร้อยแห่งในฐานทัพสหรัฐที่อยู่ในคูเวตบาเรนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตซาอุดิอาระเบียอิรักโอมานและจอร์แดนจากการโจมตีของอิหร่านอีกทั้งรายละเอียดของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อากาศยานรบซึ่งมีเครื่องบินรบและโดรนของสหรัฐอีกหลายลำส่วนมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สถานที่ทางการทูตของสหรัฐในอิรักคูเวตซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นในรายงานได้ระบุว่ามีสูงถึง184ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,130 ล้านบาทและมีการใช้งบประมาณเพิ่มอีก11ล้านดอลลาร์ไปกับค่าใช้จ่ายในการอพยพคนหนีภัยสงครามท่านี้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเคยแถลงต่อสภาคองเกรสว่าค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านอยู่ที่ประมาณ 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับถึงปลายเดือนกรกฎาคม
0: หน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มในทะเลชวาที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาร่วมกันในภารกิจทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยยามฝั่งและทหารเรือรวมกว่า 1,100 นายพร้อมด้วยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์10ลำและเรืออีก17ลำโดยภารกิจดำเนินไปท่ามกลางสภาพท้องทะเลที่มีคลื่นสูงราว 1.7 ถึง 2.5 เมตรทำให้การปฏิบัติงานยังต้องจำกัดอยู่เพียงแค่การค้นหาทางอากาศและบนผิวน้ำหากคลื่นลมสงบก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ประดาน้ำลงไปค้นหาใต้น้ำต่อไปด้วยคาดว่าผู้สูญหายบางส่วนจากทั้งหมด129คนอาจจะยังติดอยู่ในซากเรือที่หงายท้องอยู่กลางทะเลทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำที่ประสบเหตุมีชื่อว่า Virgo Transport ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือออกเดินทางมาจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกเพื่อไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้แต่ว่าได้เกิดล่มลงในทะเลชวาห่างจากเมืองปลายทางประมาณ148กิโลเมตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้ว6คนและช่วยผู้รอดชีวิตได้อีก108คน
1: สภาพอากาศร้อนอบอ้าวเป็นปรากฏการณ์ในยุโรปทำให้การทำไร่องุ่นเพื่อการผลิตไวน์ในโปรตุเกสเปลี่ยนไปอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: สภาพอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อนในยุโรปที่ถึงระดับวิกฤตได้ทำให้ไร่องุ่นในโปรตุเกสต้องเปลี่ยนเวลาทำงานมาเป็นช่วงกลางคืนอย่างคนงานกลุ่มนี้พวกเขาต้องคาดไฟฉายไว้ที่ศีรษะพกกรรไกรไปตัดองุ่นท่ามกลางความมืดซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยปกป้องพวกเขาจากความร้อนที่ปีนี้ทวีความรุนแรงและอบอ้าวอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนมาเรียแมนเดสวัย70ปีหนึ่งในคนงานในไร่บอกว่าตอนกลางคืนอากาศเย็นกว่ามากและการใช้ไฟฉายก็ช่วยให้เธอมองเห็นพวงองุ่นได้อย่างชัดเจนไม่ต่างอะไรกับการทำงานในเวลากลางวันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลให้ช่วงเวลาที่ต้องเผชิญความร้อนจัดและภัยแล้งรุนแรงขึ้นและยาวนานขึ้นทั่วทวีปยุโรปโดยหน่วยงานเฝ้าติดตามสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปรายงานว่ายุโรปตะวันตกต้องเผชิญกับฤดูร้อนที่อบอ้าวที่สุดในปีนี้และเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคือเดือนสิงหาคมที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ความร้อนที่แผดเผานี้บีบให้ภูมิภาคทางใต้ของทวีปซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสสเปนอิตาลีและกรีซ

0: ับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไร่แอดาเดดาแซวาสซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,100 ไร่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลิสบอนราว150กิโลเมตรได้หันมาเก็บเกี่ยวองุ่นในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการทดลองงานมาตั้งแต่ปี 2,567 ในตอนแรกการปรับเปลี่ยนนี้ต้องเผชิญกับความลังเลใจจากคนงานประมาณ20คนซึ่งมีทั้งชาวโปรตุเกสโรมาเนียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ปัจจุบันคนงานเก็บเกี่ยวเริ่มทำใจยอมรับกับการทำงานตอนกลางคืนได้แล้วเนื่องจากอุณหภูมิที่เย็นลงช่วยให้งานที่ต้องใช้แรงกายนี้สามารถดำเนินไปได้อย่างทนทานมากขึ้นเรนาโต้เนเวสผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของไร่องุ่นแห่งนี้กล่าวว่าการเก็บเกี่ยวยามค่ำคืนได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากช่วยให้คนงานไม่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวถึง40องศาเซลเซียสในเวลากลางวันโดยการทำงานกลางคืนจะดีกว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่28องศาส่วนปีนี้การเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นกว่าปกติถึง2สัปดาห์เพราะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมาไวกว่ากำหนดนอกจากนี้เขายังยกเลิกการถอนวัชพืชคนต้นองุ่นอีกด้วยเพื่อให้วัชพืชเหล่านั้นช่วยปกคลุมและรักษาความชื้นในดินเอาไว้เนเวสยังบอกว่าการเปลี่ยนเวลามาเก็บองุ่นกลางคืนดีต่อการผลิตไวน์เพราะองุ่นที่ได้จะมีความสดใหม่ซึ่งช่วยชะลอการเริ่มต้นของกระบวนการหมักส่งผลให้สามารถตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้นและสกัดกลิ่นหอมออกมาได้ดีกว่าเดิมเมื่อเก็บเกี่ยวองุ่นกลางคืนมาแล้วคนงานจะนำผลผลิตไปชะล้างทำความสะอาดจากนั้นจะนำไปคั้นน้ำและเริ่มขั้นตอนสู่กระบวนการหมักบ่มการเก็บเกี่ยวที่นำผลผลิตมาสู่กระบวนการบ่มในเวลากลางวันยังเป็นผลดีที่ทำให้โรงบ่มสามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สามารถใช้พลังงานจากแผงโซล่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลายคนมองว่าสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวซึ่งไม่มีแนวโน้มที่จะลดความรุนแรงลงอาจทำให้วิถีชีวิตของคนงานไร่องุ่นเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นเกษตรกรรมภาคกลางวันก็จะกลายเป็นการเกษตรกลางคืนไปตลอดกาล
1: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้เตรียมเชียร์นักกีฬาต่อเนื่อง
4: ใช่ครับเช่นเกมวันนี้เดี๋ยวเชียร์ฟุตบอลชายแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงแข่งพร้อมกันด้วยนะ14นาฬิกา
3: ก็ถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมทั้ง2ประเภทนะคะรักใครเชียร์ทีมไหนหรือจะดูสลับกันก็ได้
1: เปิด2จอเลย
3: เปิด2จอเลยค่ะ
1: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค
4: ่ะกีฬาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลอังกฤษนะครับเกมคาราบาวครับซึ่งอาร์เซนอลผลงานยังร้อนแรงตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาชนะทุกนัด
3: ค่ะยังไม่แพ้ใครแล้วยิงได้เยอะด้วยนะคะอาจจะเป็นฟุตบอลถ้วยนะคะ
4: คาราบาวครับรอบ3นะครับอิปสวิชเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลซึ่งทั้ง2ทีมมีการโรเตชันผู้เล่นจากเกมลีกนัดล่าสุดรวมกันเนี่ย19คนสองฝั่งนะ
3: ค่ะ
4: นะครับก็พักตัวหลักๆไปเกมนี้อาร์เซนอลขึ้นนำก่อนนะครับ 1-0 จากแม็กซ์ดาวแมนซึ่งเป็นเจ้าหนูวัย16ปีนะนะครับนาทีที่7แม็กซ์ดาวแมนทำประตูให้อาร์เซนอลขึ้นนำแล้วก็ลูก 2-0 เนี่ยเป็นทางโนนี่มาดูเอเก้ที่ยิงให้อาร์เซนอลนำเป็น 2-0
2: โอ้โห
4: เปิดฤดูกาลมานับตั้งแต่คอมมูนิตี้ชิล
3: ใช่
4: ผลงานยอดเยี่ยม
3: ค่ะอาร์เซนอลยังครองเกมบุกได้มากกว่านะคะชื่อชั้นฝีมือเหนือกว่าชัดเจนนะคะแล้วก็หนีห่างไปเป็น3ประตูต่อ0จากแม็กดาวแมนอีกแล้ว
4: นี่ครับเจ้าหนูวัย16ปีเมื่อวานนี้อาร์เซนอลส่งดาวรุ่งจะมีอย่างแม็กดาวแมน16ปีนะ มีมาลิสซอมอนอายุ17ปี
3: ค่ะนะคะนี่เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวนะคะยิงได้นาทีที่47นาทีที่58อาร์เซนอลหนีห่างไปเป็น4-0ค่ะมิเกลเมริโนยิง1ใจ1เกมนี้นะคะ
4: นำ 4-0 หลังจากนั้นอิปสวิชก็ทำประตูไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมานาที62เป็นอานิสเมเมติที่ยิงเข้าไปแล้วก็ลูกที่2เนี่ยเป็นช่วงทดเวลา90บวก1จากซูบ้าอักปอมก็จบเกมอาร์เซนอลบุกมาชนะได้
3: ใช่นะคะพยายามสู้เต็มที่แล้วนะคะได้คืนมา2ประตูแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันจริงๆนะคะก็เป็นชัยชนะของอาร์เซนอลค่ะก็ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ4ต่อไปหรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะ
4: คุณจะเก่งทุกถ้วยไม่ได้นะจะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยแล้วอาร์เซนอล
3: ฟอร์มเขากำลังร้อนแรง
4: เดี๋ยวจบฤดูกาลไร้ไพ่ขึ้นมานี่โอ้โห
3: มีความเป็นไปได้นะคะซึ่งผลการจับสลากประกบคู่นะคะก็เดี๋ยวจะเกิดขึ้นในคืนวันนี้หลัง ังเกมคู่ของแมนยูไนเต็ดกับไบรตันที่จะเจอกันในฟุตบอลคาราบาวครับนะคะ
4: ครับผลคู่อื่นนะครับสำหรับรอบที่3ของคาราบาวครับมีปีเตอร์โบโรกับบาร์นสลีย์ในเวลาเสมอกัน 3-3 ด้วยจุดโทษปีเตอร์โบโรชนะไป 7-6แล้วก็มีเวสต์แฮมแพ้ฟูแลมไป2-3ลิเวอร์พูล
3: ค่ะ
4: ประการในประการในลิเวอร์พูล
3: ลิเวอร์พูลนะคะทำสงครามสัตว์ปีกกับท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่นี้เจอกันบ่อยในฟุตบอลถ้วยนะคะแต่ว่ารอบนี้เจอกันเร็วหน่อยนะคะแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลที่เก็บชัยชนะเหนือสเปอร์ไปได้3-1ตอนนี้สถานการณ์ของสเปอร์ย่ำแย่เหลือเกินเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกก็ยังไม่ชนะใครยิงประตูไม่ได้ด้วยแล้วก็มาแพ้เกมนี้ให้กับลิเวอร์พูลอีกนะคะลิเวอร์พูลก็จะเป็นหน้าเก่าเดิมๆที่ยิงได้นะคะอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์คนนี้กักโปแล้วก็เป็นโดมินิกสวอสไลน์นะคะก็เป็นลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะแล้วก็เรดดิ้งค่ะแพ้เบรนท์ฟอร์ด1-2ค่ะ
4: ส่วนคืนนี้เดี๋ยวจะมีเอเวอร์ตันเจอกับวูฟม
3: ี
4: โคเวนทรีเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับไบรตันของตะแหลนเจอกันทีไรเนี่ยช่วงไหนเจอไบรตันนี่โดนตลอดนะ
3: นะคะทีนี้มาดูผลฟุตบอลโคปาอิตาเลียของอิตาลีในรอบ32ทีมกันบ้างนะคะเจนัวค่ะชนะซุติโร1-0นะคะฟิออเรนติน่าชนะปีซ่าได้3-0ค่ะ
4: ส่วนลาลิก้าสเปนนะครับเมื่อคืนนี้เรอัลมาดริดเจอกับเอลเช่ซึ่งเป็นทีมที่อยู่ท้ายตารางเกือบไม่ได้3แต้มมาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลา90+1นะครับจากคาร์ลอสเอสปีทำให้มาดริดตอนนี้6นัดมี15คะแนนแต้มเท่ากับบาร์เซโลนาแต่ว่ามาดริดเตะมากกว่าอยู่1เกมนะครับส่วนเอลเช่อยู่อันดับสุดท้ายอันดับที่20 6นัดมี2คะแนนแล้วก็รายโยบาเยกาโนชนะเอสปันยอลไป 2-1 บาเยกาโนอยู่อันดับ12มี7คะแนนเอสปันยอลอยู่อันดับ8มี7คะแนนนะครับแล้วก็บาเลนเซียบุกไปชนะอาราเบสได้บาเลนเซียอยู่อันดับ17มี4คะแนนอาราเบสอยู่อันดับ4มีอยู่10คะแนนด้วยกัน
3: ไปดูกันที่เรื่องของบาร์เซโลนาค่ะล่าสุดนี่ก็มีการต่อสัญญาดาวรุ่งของทีมนะคะก็คือฮัมซาอับเดลคาริมกองหน้าชาวอียิปต์นะคะคือนี่คือการเซ็นสัญญาเพื่ออนาคตนะคะ
4: ก็ต่อสัญญาจนถึงปี2030นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขของสัญญาให้ดีขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มค่าฉีกสัญญาให้สูงขึ้นด้วย
3: ใช่นะคะก็เซ็นมาถาวรจริงๆยืมตัวมาก่อนจากลีกซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็ตัดสินใจเซ็นถาวรนะคะแล้วก็มาต่อสัญญาเพิ่มไปอีกนี่คือดาวรุ่งของอียิปต์วัย18ปีที่ว่ากันว่าจะขึ้นมาทดแทนท่าในนามของทีมชาติเนี่ยก็คือทดแทนโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะคะแต่ว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยฮันซี่ฟลิกน่าจะมองเห็นอนาคตนะคะนี่ก็ฟอร์มการเล่นของเขายอดเยี่ยมในช่วงปรีซีซั่นของบาร์เซโลนาที่ผ่านมาค่ะ
4: บาซ่าเนี่ยนักเตะอายุน้อยๆเยอะมากนะครับอย่างยามิลลาเมาเนี่ย
3: ใช่ใช่นะคะ
4: ยามิลลาเมานี่ก็อายุไม่ถึง20เลย
3: ใช่นะคะก็ในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าขึ้นมาติดชุดใหญ่นะคะแล้วก็โชว์ผลงานยอดเยี่ยมยิงไปถึง4ประตูนะคะแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ย้ายทีมมาเนี่ยจากการลงสนามทั้งหมด11นัดเนี่ยเขายิงไปถึง6ประตูนะคะนี่ถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ในรอบ6เดือนของเขาเลยนะคะ
4: แต่ว่าทางฮันซี่ฟลิกเองก็ไม่กดดันนะไม
3: ่
4: ใช่ว่าต่อสัญญาแล้วจะจับเล่นเป็นตัวหลักยังค่อยๆให้พัฒนากันไปนะคร
3: ับ
4: เพราะว่ายังอายุน้อยอยู่ค่อยๆขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวไปจับใช้ความกดดันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวนักเตะจะเสียสมาธิได
3: ้นะคะก็ต่อสัญญาไปจนถึงปี2030นะคะนี่คือว่าที่หมายเลข9แห่งอนาคตของบาร์เซโลนานะคะ
4: ครับมีข่าวของฟิลิเป้คูตินโญนะครับตอนนี้ตัดสินใจกลับมาเตะบอลอีกครั้งนะครับตอนแรกมีข่าวว่าจะพักการเล่นฟุตบอลไปหลังจากหมดสัญญากับทางวาสโกเดกามาเพราะว่าโดนเนม่าเพื่อนซีไปตื้ออยู่นานนะครับกลับมาเล่นกับเพื่อนมาอยู่ซานโตสด้วยกัน
3: อยากเล่นด้วยกัน
4: ตื้อแล้วตื้ออีกตอนแรกทางคูตินโญบอกว่าเราอยากขอพักก่อน
3: อ
4: ยากพักเพื่อการเล่นบอลหันมาดูแลสุขภาพแต่ว่าทางเนม่าก็ไม่ลดละความพยายามนะครับล่าสุดตัดสินใจเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับกลับมาเล่นก็ได้มาเล่นในการที่ซานโตส
3: ก็เล่นที่ซานโตสก็น่าจะพักได้นะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นมาก
4: ก็เนม่าก็พักอยู่ยาวเลยเขาก็เก็บบ่อย
3: มาพักเหมือนเราสิเพื่อนอย่างนี้นะคะคือคู่นี้นี่เขาสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะคือเขาเล่นทีมชาติบราซิล เยาวชนด้วยกันมานะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปแต่ละสโมสรอย่างคูตินโญเองเนี่ยก็ค้าแข่งอยู่กับทีมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานลิเวอร์พูลนะคะย้ายไปบาร์เซโลนาแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกแอสตันวิลล่านะคะแล้วก็สโมสรล่าสุดที่เจ้าตัวเพิ่งจะประกาศเลิกเนี่ยก็คือวาสโกดากาม่านะคะเลิกเล่นไปเมื่อปี2024แล้วเนี่ยก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงกับเพื่อนรัก
4: ครับนะครับก็ตัดสินใจที่จะกลับไปเล่นฟุตบอลอีกทีนึงนะ
3: ตอ
4: นแรกเหมือนกับเปรย์เหมือนจะเลิกเล่นแล้วอะ
3: ใช่เพราะว่าด้วยวัยก็34ปีแล้วนะคะ
4: แต่ว่าความเก่ายังได้อยู
3: ่ใช
4: ่นะครับกลับมาเล่นกับเพื่อนรักขณะที่ทีมฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้นะครับมีการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่เป็นโค้ชสเปนอันนี้คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโรเบโตโมเรโนจะเข้ามารักษาการก่อนน
3: ะ
4: มาเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราว
3: ก็มีการจริงๆมีการแต่งตั้งมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่นี่ก็คือการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะก็คุมทีมชั่วคราวสัญญาเนี่ยจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปีนี้แต่คาดการว่าก็น่าจะคุมทีมยาวๆไปจนถึงช่วงเอเชียนคัพในมกราคมปีหน้าแล้วก็น่าจะดูผลงานกันอีกครั้งนึงในช่วงนั้นนะคะ
4: ซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการใช้ AI ในการช่วยวางแผนสมัยคุมสโมสรโซชิในลีกของรัสเซียยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวปลอมข่าวเท็จ
3: นะคะแต่ว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักก่อนหน้านี้บอกว่าเนี่ยเขาชอบใช้ AI ในการประมวลผลในการแบบคุมทีมนะคะ
4: คือบางทีเขาเอามาเป็นข้อมูลไงนะครับส่วนการแก้เกมอะไรต่างๆเขาก็ต้องคิดเองแหละ
3: นะคะแล้วเขาก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงอดีตกุนซือของเกาหลีใต้อย่างฮงยองโวด้วยนะคะที่คุมทีมเกาหลีใต้ตกรอบแรกของฟุตบอลโลก2026โดยเจ้าตัวบอกว่าขอเคารพเพื่อนร่วมอาชีพขอไม่พูดถึงนะคะ
4: ก็ถือว่ามีสริตอยู่แล้ว
3: ค่ะ
4: ก็สำหรับนัดแรกในการคุมทีมชาติเกาหลีใต้นะครับจากทั้งหมด6นัดเนี่ยจะเป็นเกมอุ่นเครื่องพบกับเอกวาดอร์วันที่24กันยายนนี้ก็จะมีซนฮังมินเป็นกัปตันทีมเหมือนเดิม
3: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีกับอุรุกวัยแล้วก็เวเนซุเอลาด้วยนะคะแล้วก็จะมีน่าจะมีอีกสัก2นัดถ้าเกาหลีอยากจะประกาศออกมาในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเตรียมทีมก่อนลุยเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงมกราคมปีหน้านี่เคยคุมทีมชาติสเปนชุดใหญ่ชั่วคราวด้วยนะคะในช่วงที่ลุยส์เอลิเก้ตอนนั้นลาพักด้วย
4: ครับขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลของโคลอมเบียนะครับมีการประกาศนำรายได้จากการขายตั๋วแมตช์อุ่นเครื่องไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วย
3: ค่ะสหพันธ์ฟุตบอลโคลอมเบียหรือว่า FCF นะคะมีการประกาศนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่จะพบกับทีมชาติชิลีที่เมืองกาลินะคะในวันที่13พฤศจิกายนนี้ก็จะไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ริกเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปาม่าในจังหวัดโชโกทางตะวันตกของประเทศนะคะก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเมืองกาลีด้วยนะคะ
4: การแข่งขันนัดนี้ยังถือเป็นการกลับมาลงเล่นที่เมืองกาลีของทีมชาติโคลอมเบียชุดใหญ่ในรอบหลายปีนะครับโดยอเลฮันโดรเอเดร์นายกเทศมนตรีเมืองกาลีบอกว่าทีมชาติชุดใหญ่ลงเล่นที่สนามปัสกัวเกเรโรในเมืองนี้ครั้งสุดท้ายย้อนไปปี1994นู่นเลย
3: นะคะจากนั้นสหพันธ์ฟุตบอลโคลอมเบียก็ยังได้ประกาศแผนการสร้างศูนย์ฝึกนักกีฬาแห่งใหม่ในเมืองกาลีด้วยนะคะหลังจากได้รับการส่งมอบพื้นที่ขนาด 6.5 เฮกตาร์หรือว่าราว40ไร่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
4: ไปดูข่าวที่เป็นกระแสต่อนักกีฬาหญิงทั่วโลกนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันหลังจากที่ดาราดังซิดนีย์สวินนี่ถ่ายแบบเซ็กซี่ให้กับบริษัทไทยผลกีฬาทำให้นักกีฬาหญิงทั่วโลกเนี่ยออกมาวิจารณ์เยอะเลย
3: ใช่แต่ว่าวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบด้วยนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อซิดนีย์สวินนี่คนนี้นะคะคือเธอถ่ายแบบโฆษณาให้กับโนวิกแพลตฟอร์มคาดการผลการแข่งขันกีฬานะคะก็ต้องคือเราไม่สามารถตัดภาพออกมาให้ดูทั้งหมดได้
4: ตัดต่อพยายามหาภาพที่ออนแอร์ได้
3: ที่สุภาพที่สุดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพมันค่อนข้างที่จะวาบวิวเลยทีเดียวนะคะคือเธอเนี่ยมีการเปลื้องผ้าถ่ายภาพร่วมกับอุป กรณ์กีฬาต่างๆทั้งลูกฟุตบอลห่วงบาสเกตบอลไม้ฮอกกี้นะคะแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไวรัลมากๆเพราะว่าผู้ชมดูถึง22ล้านวิวภายใน2วันแรกด้วยนะครับ
4: ทำให้นักกีฬาหญิงหลายคนเนี่ยออกมาวิจารณ์นะครับบอกว่าเป็นการลดทอนคุณค่าของผู้หญิงกับกีฬาด้วยการขายเรื่องทางเพศก็จะมีอย่างเอมี่ฮันต์นักวิ่งสาวแชมป์ยุโรปจากสหราชอาณาจักรนะครับได้อันดับ4วิ่ง200เมตรหญิงกรีฑานานาชาติ World Athletic ก็บอกว่าการเป็นผู้หญิงในโลกกีฬาไม่ใช่เรื่องสวยงามไม่ใช่ความหรูหราไม่ใช่ความเซ็กซี่แม้มันไม่สมบูรณ์แบบนักแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำแบบนี
3: ้ถูกต้องนะคะขณะที่จักรยานสาวสหราชอาณาจักรดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกก็คือโซฟีเคปเวลนะคะก็โพสต์ด้วยค่ะบอกว่าลองนึกภาพโลกที่นำการนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงในวงการกีฬาในเชิงเพศมันไม่ใช่รูปแบบที่ได้รับความนิยมมากนักหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่ดาราเอานักกีฬามาโพสต์ในเรื่องเพศเนี่ยไม่น่าจะได้รับความนิยมนะคะ
4: แล้วก็มีอย่างนักว่ายน้ำทีมชาติออสเตรเลียเจ้าของ4เหรียญทองโอลิมปิกอย่างอาชิอาเน่ทิตมัสนะครับบอกว่าเป็นการตบหน้าผู้หญิงทุกคนที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้สมบูรณ์แบบที่สุดก็จะเราจะใช้ชีวิตในโลกที่ยังหากินกับเรือนร่างผู้หญิงและการขายเรื่องทางเพศในกีฬาหญิงได้อย่างไร
3: นะคะก็เป็นความคิดเห็นของนักกีฬาผู้หญิงนะคะที่ประสบความสำเร็จด้วยหยัดเหงื่อแรงกายฝึกซ้อมมาเป็นอย่างหนักนะคะก็ไม่เห็นด้วยกับการโฆษณาในเชิงนี้นะคะนอกเหนือจากสวินนี่เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีนักกีฬาชื่อดังหลายคนนะคะทั้งหญิงแล้วก็ชายเนี่ยก็เคยออกมาถ่ายแบบในรูปแบบวาบวิวด้วยก่อนหน้านี้ก็จะมีอย่างเซเลน่าวิลเลียมนะคะเมแกนราปิโน่นักเตะชาวอเมริกันแล้วก็สุบัตินักบาสเกตบอลก็เคยออกมาถ่ายเพื่อสร้างกระแสด้วยนะคะ
4: มาดูการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรเอเชียนะครับ AFC Champions League Elite บุรีรัมย์เจอกับยาโฮตะรุนทักษิณอีกแล้วเจอกันบ่อยเหลือเกินนะครับช่วง 2-3 ปีหลังนี่เป็นรอบลีกสเตจนัดแรกโซนตะวันออกแข่งที่บ้านของยาโฮตะรุนทักษิณนะครับจากมาเลเซียบุรีรัมย์ไปเยือนตัวแทนจากไทยลีกของเราเป็นเจ้าบ้านขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับตั้งแต่นาที26จากการยิงของออสการ์อาริบัสนำก่อน 1-0 ถัดมานาที43ครับเป็นดัลลาเบนเดสยกบอลเข้ามาในเขตโทษแล้วก็เป็นสเตฟานชิมเมอร์ยิงให้บุรีรัมย์ตีเสมอ 1-1จากนั้นครึ่งหลังนาที57บุรีรัมย์เหลือ10คนนะครับเคนเดดดูโกไปทำฟาวล์นาโชเมนเดสโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไป
3: ก็เป็นเกมค่อนข้างเดือดนะคะแล้วก็นาทีที่83ค่ะบุรีรัมย์เสียจุดโทษด้วยนะคะเอดูอาโดมานซ่าไปทำฟาวล์อลิฟไอมานนะคะในกรอบเขตโทษค่ะ
4: โอ้โหแต่ติดเซฟนิวเอทริดครับ
3: ในคนนี
4: ้โอ้โหลูกนี้สุดยอด
3: ช่วยทีมไว้มหาศาลเลยเมื่อคืนนี้นะคะ
4: ครับแล้วก็ช่วงทดเวลาเนี่ยทางเอ็ดดี้อิสราฟิลอฟเจตนาไปเล่นนอกเกมใส่อเล็กซานดรูทูโดรีโดนใบแดงไล่ออกไปทำให้เหลือผู้เล่น10คนเท่ากัน
3: ค่ะจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มนะคะแม้ว่าจะเสมอกัน1ประตูต่อ1แต่ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดุเดือดแล้วก็ดูสนุกด้วยนะคะก็แบ่งกันไปทีมละ1แต้มถือว่าบุรีรัมย์ไม่เสียหายเพราะว่าเล่นในบ้านของยะโฮด้วยนะคะส่วนอีกคู่ค่ะราชบุรีสเตเดียมนะคะราชันมังกรราชบุรี FC ค่ะเป็นอีก1ทีมไทยลีกนะคะที่ได้มาเล่นฟุตบอลถ้วยใบนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะ
4: ครับก็เจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตจากไชนีสซูเปอร์ลีกเกมนี้ทีมเยือนเด็ดขาดมากนะครับครึ่งแรกนำก่อน 3-0 เลยได้ประตูจากปรินซ์อัมเปมยิงแฮตทริกนาที31นาที36แล้วก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่45+1เซี่ยงไฮ้พอร์ตครึ่งแรกนำ 3-0 นะโอ้โหนะครับปิดสกอร์คมเหลือเกินนะ
3: ค่ะ
4: นี่จังหวะได้ประตูของทางทีมเยือนครับนำห่างไป 3-0
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนาทีที่51นะคะสถานการณ์ของราชบุรีแย่ลงไปอีกค่ะอู่เล่ยกองหน้าชาวจีนมายิงให้ทีมจากจีนเนี่ยทิ้งห่างไปเป็น4ประตูต่อ0นะ
4: 40นาที51แต่ว่าราชบุรีก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับเร่งเครื่องมีจังหวะที่มาร์ตินเอ็นจีว่านะครับยิงคนเดียว2ประตูนาที71นี่ไล่ขึ้นมาแล้ว
3: ค่ะ
4: 1-4แล้วก็นาที84ก็ยิงไล่ขึ้นมาอีกนะครับทำให้ทีมไล่มาเป็น2-4นี่ลูกที่2ของราชบุรีครับจากลูกเตะมุมมงกดลงพื้นเข้าไป
3: ค่ะ
4: แล้วก็นาที86เป็นคาเม่เกรายิงให้เซี่ยงไฮ้หนีไปเป็น5-2โอ้โหนี่ทีมเยือนนะ
3: ค่ะ
2: บุกมายิงกระจายเลยโอ้ยิงนี่สวยเล่นทาง
3: ราชบุรีไม่ยอมแพ้จริงๆนะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วแต่ว่าก็มายิงคืนได้อีก2ประตูนะคะจากมาร์ตินเอ็นจิว่านี่คือการทำแฮตทริกเหมือนกันนะคะก็ยิงได้ในช่วง 90+5 แล้วก็เอกนิษฐ์ปัญญามาบวกเพิ่มอีก1นาทีถัดมาค่ะ
4: นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ทางเซี่ยงไฮ้พอร์ตได้เลโอนาร์โดนะครับยิงปิดท้ายให้เซี่ยงไฮ้พอร์ตบุกมาชนะราชบุรีไป6-4นะครับดีเป็นจังหวะที่ทำประตูไล่ขึ้นมานะนะครับมีจังหวะยิงไล่ขึ้นมา
3: โอ้เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ดูสนุกโดยเฉพาะช่วงทดเวลาบาดเจ็บท้ายเกมนะคะยิงกันเพิ่มอีก3ประตูเลยเกมนี้ยิงกัน10ประตูเลยนะคะ
4: สกอร์จบ

0: ที่6ต่อ4
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดูฟุตซอล
1: ใช่ก็เป็นเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะคะที่บุกมาชนะราชบุรี FC ไปได้6ประตูต่อ4นะคะ
0: ครับไปดูการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้มีฟุตบอลชายเกมระหว่างอุซเบกิสถานเจอกับฟิลิปปินส์ฟุตบอลชายเริ่มแข่งขันแล้วนะครับนี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดแรกแข่งกันที่เมืองนาโกย่าที่ญี่ปุ่นอุซเบกิสถานในชุดสีขาวเจอกับฟิลิปปินส์ครึ่งแรกนาทีที่30ครับอุซเบกิสถานขึ้นนำก่อนจากมูคัมมาดาลีอูรินโบเยฟแล้วก็ครึ่งหลังนาที48สถานการณ์ของฟิลิปปินส์เสียเปรียบหนักขึ้นโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับทำให้เหลือผู้เล่น10คนนาทีที่60อุซเบกิสถานหนีเป็น 2-0 จากซาอิดอูมาคอนซาอิดูรุนลาเยฟชื่อยาวเหลือเกิน
1: ค่ะถัดมา2นาทีนะคะฟิลิปปินส์อาศัยจังหวะส่วนกลับแล้วก็ได้ประตูตีไข่แตกมาบ้างนะคะ1ประตูต่อ2จากมาตินเมริโน่ค่ะ
0: ครับแล้วก็อุซเบกิสถานที่มีผู้เล่นมากกว่านะครับได้อีก3ประตูจากซาอิดอูมาคอนซาอิดนูรุนลาเยฟเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้นะครับนาที71แล้วก็มีรูซิบอยฟายซุนลาเยฟยิงนาที73ปิดท้ายที่มูคัมเมดาลีเรอิมอฟนาทีที่88
1: ค่ะก็จบเกมนะคะเป็นอุซเบกิสถานที่ถล่มฟิลิปปินส์ไปขาดลอยเลยค่ะ5ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกนะคะในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ค่ะ
0: ขณะที่ทีมชาติไทยวันนี้จะลงสนามแล้วสำหรับทีมฟุตบอลชายนะครับเจอกับคีร์กิสถานเตะกัน14นาฬิกา
1: ใช่วันนี้บ่าย2นะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังทบเมื่อวานนี้ทบทวนแท็กติกต่างๆแล้วก็มีนักกีฬาที่เดินทางไปสมทบก็คือยศกรบูรพานะคะเพิ่งจะบินไปเพราะว่าช่วยต้นสังกัดอย่างชลบุรีนะคะแล้วก็รวมถึงธนาวุฒิโพชัยค่ะของ SC สกามิฮาระนะคะก็เดินทางไปสมทบลงฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ก็ช่วงฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะคะมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนทาคิวะเอลิเมนทารีเข้าร่วมชมให้กำลังใจด้วยนะ
0: ครับก็จะเตะกันเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับก็เชียร์กันทั้งฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิงนะครับเวลาเดียวกันเปิด2จ
1: อ
0: คุณทวีปก็บอกแล้วจะเปิด2จ
1: อ
0: ดูให้รู้เรื่องนะไม่ใช่ยศกรตบหัวเสาไม่เอานะนักบอลมารวมกัน
1: วันนี้ฟุตบอลเจอมองโกเลีย
2: ใช่ค่ะ
0: สลับกันนะ
1: เจอคีร์กิสถาน
3: วอลเลย์บอลเจอมองโกเลียเวลา14นาฬิกาพร้อมกันทั้ง
1: ค
3: ู่เชียร์ทั้งคู่
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: มาเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพหุ่นยนต์ติดอาวุธซึ่งมีรูปทรงเป็นหุ่นยนต์สุนัขที่ได้รับการติดตั้งเครื่องยิงประเภทปืนกลเอาไว้ค่ะโดยจีนแนะนำออกมาโชว์ในงานแสดงยุทธภัณฑ์ที่กรุงปักกิ่งในอนาคตพวกมันก็จะสามารถออกรบแทนทหารได้ในพื้นที่สิงห์ไทยด้วยค่ะ
4: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารี

0: ิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไลน์กรุงธนบุรีเห็นว่าการเลื่อนไหลมาเนี่ยอาจารย์คะ
1: เพราะนี้มันจะมาทางภาคเหนือก็จะเห็นตั้งแต่ไล่มาแต่สุโขทัยว่าบ้านกวนเฮานี้มีความห่มเย็น
2: เพราะนั้นคนกวนจะพูดเนี่ยสำเนียงช้าแล้วก็คำพูดจะผสมประสานกัน
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงความเป็นไทยพวนนะคะในพื้นที่ของประเทศไทยด้านของประวัติศาสตร์นะคะว่ามีรากเหง้าจากที่ไหนแล้วก็ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อย่างไรและอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของภาษาที่เขาก็มีภาษาเป็นของตนเองน่ารักเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ายังมีอีก3ด้านค่ะที่เราจะต้องทำความรู้จักแล้วทุกคนจะว้าวไปกับเรานะคะเรายังอยู่กับอาจารย์ทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ เราพูดคุยกันต่อนะคะเราพูดคุยถึงประวัติศาสตร์เรื่องของภาษาที่ละมุนละมุนน่ารักน่ารักกันไปแล้วต่อมาก็เนี่ยแหละค่ะการแต่งกายก็ต้องมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเป็นยังไงคะพี่นิสิตคะ
2: เราจะย้อนประวัติศาสตร์ไปเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะครับการแต่งกายของคนพวนที่อยู่ถิ่นฐานเดิมเขานั้นเนื่องจากว่าทางเหนือของสปป.ลาวเป็นพื้นที่ที่มีอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นนะครับดังนั้นการแต่งกายดั้งเดิมของเขาเนี่ยเขาก็จะใส่ผ้าถุงเป็นผ้าสิ้นนะครับผ้าสิ้นของพวนเนี่ยจะมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับเหมือนกับมีชีวิตนะครับผ้าถุงผ้าสิ้นของพวนเนี่ยก็จะมีหัวมีตัวแล้วก็มีตีนนะครับด้านหัวก็จะเป็นผ้าอีกแบบนึงตรงกลางตัวเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ตรงปลายผ้าสิ้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคนพวนจะพูดว่าผ้าสิ้นของพวนจะเป็นผ้าที่มีชีวิตนะครับมีหัวมีตัวมีตีนนะครับ
1: หัว
2: ส่วนเสื้อนั้นสมัยโบราณนั้นคนพวนจะใส่เสื้อเหมือนเสื้อคลุมเสื้อโค้ทนะครับแต่เขาเรียกว่าเสื้อเป้านะครับ
0: เสื้ออะไรนะคะ
2: เสื้อเป้า
0: เสื้อเป้า
2: ครับปอปลาไม่ถูสอาโวแหวนเสื้อเป้าเป็นชุดกันหนาวของเขานะครับเขาจะนิยมใส่เสื้อแบบนั้นนะครับแล้วก็มีเกล้าผมมวยผมประดับเครื่องประดับตามสมควร อันนั้นคือดั้งเดิมนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะใส่เสื้อหม้อห้อมกางเกงขากล้วย มีผ้าขาว
0: แบบนี้เหรอคะ
1: เนี่ยนะครับเป็นจะตรงตัวเป็นสีม่วงห้อมแขนยาวอย่างนี้แขนใหญ่แขนยาวถ้าเป็นนั่งเดิมยาวแขนยาว
2: ผูกผ้าขา
1: วม้าน
2: ะครับ
1: ก็มีเอกลักษณ์ตรงนี
0: ้ก็ยังมีผ้าขาวม้า
2: ในส่วนผ้าขาวม้าเนี่ยสามารถจะผูกเอวแล้วก็พาดบ่านะครับอยู่ที่ประโยชน์การใช้นะครับถ้าเมื่อไหร่เขาพาดบ่ามาเนี่ยเขาจะไปทำพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อของเขาเช่นเข้าวัดสู่ขวัญอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเอาผ้าขาวม้าพาดมาเพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพนะครับ
0: เข้าใจได้ว่าดั้งเดิมเนี่ยก็คือมีเอกลักษณ์แล้วก็มีรูปแบบของการแต่งกายที่เป็นเฉพาะในยุคแรกๆสมัยนั้น
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าพอปัจจุบันล่ะคะ
2: เมื่อถูกอพยพกวาดต้อนมาปุ๊บการแต่งกายของชาติพันธุ์ไทยพวนเปลี่ยนไปโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยจะไปใส่เสื้อเป้าเหมือนที่อยู่ถิ่นฐานเดิมไม่ได
1: ้อากาศไม่หนาวแล้วไงอากาศร้อน
0: ประเทศไทยร้อนแล้ว
2: เมื่อเจอความร้อนเนี่ยผู้หญิงก็จะมีเฉพาะผ้ารัดอกเขาเรียกว่าผ้าแฮงตู้คำว่าตู้ของคนพวนก็คือหน้าอกผ้าปิดหน้าอกของผู้หญิงผืนเดียวเท่านั้น
0: เหมือนผ้าแถบคนไทยที่ไม่ใช้
2: ผ้าแถบเลยครับต่อมาก็มีวิวัฒนาการเป็นเสื้อนะครับเสื้อสายเดี่ยวนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเสื้อหมากแกล้งนะครับที่ยังเห็นอยู่นะครับในมิวเซียมที่นี่ยังมีอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าคนพวนนั้นมีแฟชั่นที่นำสมัยมาตั้งแต่โบราณเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับ
1: สายเดี่ยว200ปี
0: เพราะว่าเรานำแฟชั่นเขา
2: ใช่ครับเพราะว่าสมัยก่อนเมื่อเร็วๆนี้จะมีแฟชั่นสายเดี่ยวนะครับแต่ว่าไม่ทันคนพวนฮิตตั้งแต่เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับหลังจากเสื้อมากระแหล่งก็เป็นเสื้อคอกระเช้านะครับปัจจุบันการแต่งกายของชาติพันธุ์ไทยพวนส่วนใหญ่นะครับก็จะใส่เสื้อแขนกระบอกกระดุมหน้าห่มสบายนะครับส่วนผ้าถุงนั้นเต จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นผ้าถุงอยู่3ส่วนเหมือนเดิมมีหัวมีตัวมีตีนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของเรื่องของการแต่งกายนอกจากวิวัฒนาการของการแต่งกายแล้วเนี่ยลวดลายการทอผ้าก็ยังเป็นอัตลักษณ์ผูกพันอยู่กับความเชื่อของชาติพันธุ์ไทยพวนซึ่งมีความเชื่ออยู่3เรื่องน
0: ะครับ
2: ก็คือเชื่อเรื่องพุทธเรื่องผีเรื่องพรามนะครับเพราะฉะนั้นลายผ้าของชาติพันธุ์ไทยพวนเนี่ยที่เป็นอัตลักษณ์ก็จะผูกพันอยู่กับความเชื่อทั้ง3อันนี้ครับ
0: ทุกวันนี้ลายผ้าเหล่านั้นก็ยังหยิบยกมาใช้ไหมคะ
2: ยังมีใช้
1: 4ลาย5ลายแล้วที่พี่นิสิตเขาก็ยังทออยู
0: ่พี่นิสิตก็จะดูแลเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าของชาวไทยพวนเก็บเอาไว้ทุกวันนี้เห็นบอกว่ายังมีการทอ
2: ครับก็ยังมีการทอผ้าทั้ง4ลายนี้อยู
0: ่
2: นะครับแล้วก็จะมีสตอรี่เรื่องเล่าอยู่กับชุมชนเรา
0: ทีนี้โอกาสเรื่องของการใส่ล่ะคะทั้ง2ท่านคะเสื้อผ้าไทยพวนเนี่ยสามารถใส่ได้เป็นชีวิตประจำวันของคนพวนเลยหรือเปล่าหรือว่าใช้เฉพาะประเพณีสำคัญสำคัญเท่านั้นนะคะ
2: เนื่องจากว่าคนพวนเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเรื่องเกษตรกรรมนะครับการที่จะใส่ผ้าถุงใส่เสื้อแขนกระบอกห่มสบายไปทำผ้าเกษตรก็คงจะ
0: ไม่
2: เหมาะสมนะครับเขาก็เลยจะใช้เฉพาะมีงานเทศกาลงานตามจารีตประเพณีงานบุญอะไรต่างๆเนี่ยคนพวนก็จะใส่ชุดเต็มยศนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะใส่เป็นปกตินะครับก็คือจะใส่กางเกงขาก้วยเสื้อหม้อห้อมผูกผ้าขม้าเป็นปกติไม่ว่าจะไปประกอบพิธีกรรมหรือว่าจะไปทำงานในภาคการเกษตร
0: ค่ะ
2: นะครับ
1: ด้วยปัจจุบันเนี่ยกระบวนการแต่งกายจะสังเกตดูว่ากางเกงขาก้วยมันเริ่มหายไปบริบทมันเยอะแล้วเนาะเพราะว่าประเทศไทยเราก็ตามยุคตามสมัยใช่ไหมมันทำให้กางเกงขาก้วยบางส่วนเนี่ยมันก็เลยถูกลืมไปแต่ก็ยังมีบางคนก็เอามาใส่มาใช้อยู่ก็มี
0: บางคนก็ชอบใส่สบายแบบ
1: ใช่
0: นอกจากเรื่องของเสื้อผ้านุ่งห่มเครื่องแต่งกายแล้วนะคะอาหารการกินก็สำคัญใช่ไหมคะอาหารการกินมีอาหารเฉพาะของชาวไทยพวนไหมคะที่เป็นพื้นถิ่นเลย
1: ถ้าว่าอาหารเนาะก็พื้นของคนพวนจริงๆมันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของที่เราเรียกว่าเอาปลามาเป็นอาหารที่เป็นหลักสำคัญของเรา
0: คือคนพวนชอบทานปลา
1: ทานปลาแล้วการถนอมอาหารก็คือหลักของการถนอมอาหารก็คือการทำปลา
0: อ๋อเพราะว่ารากเหง้าดั้งเดิมมาจากสปป.ลาวที่เขาก็ชอบทานกัน
1: ใช่
0: บ้านเราก็ทาน
1: ใช่ก็เป็นอาหารที่เป็นเมนูของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีปลาเป็นหลักนั้นกระบวนการของคนพวนแล้วก็ของชาติพันธุ์ที่เป็นตระกูลลาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานปลาเป็นหลักเลยโดยเฉพาะอาหารคาวเนาะซึ่งจริงมันก็จะแตกต่างกันก็กับทางอีสานบางส่วนแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันหมดเพราะว่ามันมาจากที่เรียกว่าการรับประทานอาหารด้วยกันพื้นถิ่นมาจากที่เดียวกันเนาะมันก็เลยทำให้ปลาของเราเนี่ยไปทำอะไรไปทำแกงอะไรสักอย่างนึงมันก็ต้องมีส่วนผสมของปลาโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าแกงตั้งแต่ไล่ตั้งแต่แกงจานเน
2: า
1: ะแกงจานเคยได้ยินไหมแกงจาน
0: แกงจานคืออะไรคะ
1: เดี๋ยวจะให้พี่
0: อะไรคะ
2: แกงจานก็คือแกงหน่อไม้ครับเขาจะเรียกว่าแกงจานบางทีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราบอกว่าแกงจานไม่กล้าทาน
0: เป็นแกงแบบไหนล่ะ
2: เรามีทั้งน้ำใสน้ำข้นแกงกะทินะครับถ้าใช้หน่อไม้เราก็จะเรียกแกงจาน
0: อ๋อถ้ามีหน่อไม้เป็นส่วนประกอบ
2: ใช่ครับ
0: แกงจานหมด
2: ใช่ครับแกงจานน้ำใสก็คือใช้ปลามาโขลกให้ละเอียดแล้วก็ทำแกงนะครับจะอาจใส่ปลาชิ้นอะไรแกงน้ำข้นก็เราอาจจะใส่กะทิใส่อะไรเข้าไปนะครับอาจจะเป็นส่วนผสมของเนื้อสัตว์อะไรบ้างนะครับอันนี้เขาเรียกแกงจาน
1: เขาชื่อเนี่ยบางคนตกใจแกงจานเอาจานมาแกงให้กิน
0: แกงจานหลายคนก็งง
1: การจานคำว่าจานเนี่ยคือเวลาทำหน่อไม้เนี่ยนะเวลาเขาจะทำเป็นเส้นหรือเป็นฝานเป็นแว่นๆเนาะเขาจะจานเขาเรียกภาษาพวนเขาเรียกจานตรงนี้แหละคือพอจานได้เป็นแว่นเป็นเส้นเป็นชิ้นแล้วเนี่ยเขาไปหมักไปดอง
0: เป็นหน่อไม้เปรี้ยวเงี้ยหรอ
1: หน่อไม้เปรี้ยวอันนี้คือแกงจานเนี่ยก็คือแกงหน่อไม้ดองหน่อไม้เปรี้ยว

0: ทําอาหารแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะเอาแกงเอาจานเนาะมาทํากับปลาก็ดีอะไร
1: ค
0: ต
1: ่ะ
0: ่างๆโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่ามีน้ําข้นน้ําใสอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าจะชอบนะกะทิก็แล้วแต่คนทวนเองก็ไม่ค่อยชอบใช้กะทิเนาะ
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ันจะกินแบบว่าน้ําเสอคือน้ําใส
1: น้ำเสอ
0: น้ำใสคือน้ำใสน้ำข้นอันนี้แกงจานน้ำเสอแกงจานน้ำข้นอะไรเงี้ยเหมือนกับต้มยำไง
1: ค่ะ
0: ต้มยำน้ำใสก็มีน้ำจานน้ำข้นก็มีอันนี้คล้ายๆกันอันนี้ก็คือครั้งแรกเลยถ้าเกิดไปที่ไหนเพราะว่าสภาพแวดล้อมของบ้านคนทวนสมัยก่อนจะมีกอไผ่มีหน่อไม้นั้นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก็คืออาหารมีหน่อไม้ก็หาหน่อไม้มาทำอาหารและการจัดสัตว์น้ำที่บอกว่าชอบอยู่ลำคลองก็มีปลามีอะไรต่างๆเพราะตรงนี้แหละคือวิถีของมันจริง
1: ๆพี่นี่สิคะรสชาติของอาหารของคนพัวนะคะอย่างเข้าใจได้ว่าคนไทยภาคกลางเนี้ยก็อาจจะทานรสจืดๆไปทางภาคใต้หน่อยก็จะแซ่บๆเผ็ดๆคนพัวนะคะเขามีรสชาติทานกันยังไง
2: คนพวนเนี่ยจะทานอาหารส่วนใหญ่นะครับจะทานรสจืดไม่เผ็ดมากมีเผ็ดบ้างเล็กน้อยนะครับการประกอบอาหารของคนพวนเนี่ยจะประกอบแบบง่ายๆไม่มีขั้นตอนพิธีพิถันอะไรมากมายนะครับเช่นแกงจานเนี่ยเราก็มีหอมกระเทียมพริกนะครับก็มาตำพอไม่ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงได้เลย
1: ก็ทานกันได
2: ้แล้วก็ส่วนผสมที่สำคัญอย่างที่พี่ชาชาได้พูดถึงก็คืออาหารคาวแทบทุกอย่างก็มีปลาร้าแต่ว่าคนพวนไม่ได้เรียกปลาร้านะครับ
1: เรียกอะไรคะ
2: คนพวนเรียกปลาแดด
1: ปลาแดด
2: ค่ะปลาแดด
1: อ๋อปลาแดด
2: ฮะ
1: อ๋อปลาแดด
2: ถ้าคนอีสานเรียกปลาแดดแต่คนพวนเรียกปลาแดด
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนปลาร้าพวนเนี่ยวิธีการทำจะพิถีพิถันมากกว่าทางอีสานวัสดุที่ใช้ผสมจะมีมากกว่าทางอีสานแล้วปลาร้าของพวนเนี่ยเปิดไหมาเนี่ยกลิ่นจะหอมน่าทานนะครับกลิ่นจะไม่เหม็น
1: ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือน
1: ก็อาจจะคนละสูตร
2: นะฮะ
1: นอกจากอาหารคาวอาหารหวานมีไหมจ๊ะ
0: เดี๋ยวเติมคำว่าปลาแดดนิดนึงเพราะว่าปลาแดดเนี่ยเวลาทำกระบวนการเนาะ
1: ก
0: ็คือปลาไม่ว่าจะเป็นปลารวมหรือจะปลากระดีเฉพาะกระดีปลาขาวอะไรต่างๆเวลาทำปลาร้าแต่ละครั้งแต่ละไหเนี่ยมันมีกระบวนการต้องไปตำอยู่ในครกการแดะปลาด้วยการตำเนี่ยก็คือเรียกคำศัพท์คือแดะเนี่ยคือยัดแดะแล้วเข้าไปเนี่ยตำเข้าไปอะไรเงี้ย
1: ยัดใส่เข้าไป
0: แล้วก็พอมีเกลือมีข้าวคั่วมีอะไรนะมีลำมีอะไรต่างเนี่ยส่วนผสมตรงเนี้ยเพื่อให้มันมีกระบวนการเขาอยู่เรียกว่าการแปรรูปที่อยู่ในกระบวนการให้มันหมักให้มันเกิดปฏิกิริยาอย่างน้อย6เดือนกับ1ปีเนี่ยถึงจะเป็นปลาร้า
1: ค่ะ
0: ต้องหมักก็อย่างนั้นเลยเนาะมันมีตัวเสริมที่เรียกว่าเป็นตัวใหม่ที่เราไปเขาเรียกว่าเป็นตัวนวัตกรรมที่เรามาทำใหม่เนาะจะเป็นประยุกต์ขึ้นมาอีกตัวนึงเขาเรียกว่าปลาดูปลาดูของคนไทยพวนโดยเฉพาะที่นครยกเราเนี่ยจะมีคำว่าปลาดูสมุนไพรอันนี้คือปลาดูเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เป็นปลาร้าไม่ใช่หมัก6เดือนถึงปีเอาปลาที่ไม่ได้ตายแล้วเนาะปลาสดส่วนใหญ่ก็จะเอาปลาดุกมาทำสดๆแล้วล้างแล้วก็หมักเกลือไว้คืนนึงกระบวนการต่อไปก็คือจะมีข้าวคั่วมีอะไรส่วนผสมเหมือนกับปลาร้าเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าและการเอาไปไว้บนไหของปลาร้าที่ข้างล่างเป็นปลาร้าจริงๆเอาไว้ปากไหปากโอ่งของไหที่หมักปลาร้าพอเวลาถึง10วัน15วันยังรีบไปเปิดดูเพราะว่าจะดูว่ามันเปรี้ยวหรือยังมันส้มหรือยังหรือมันจะกลายเป็นหนอนเป็นอะไรเสียหายไปต่างๆมันจึงกลายเรียกทับศัพท์ว่าปลาดู
1: ค่ะ
0: ก็คือไปเปิดดูบ่อยนี่คือปลาร้าทอดอะไรมันเป็นปลาส้มกึ่งปลาร้าทอดแล้วตัวนี้เราก็เอามาทำผลิตภัณฑ์ของเราในชุมชนก็ที่โด่งดังที่สุดก็คือปลาดูสมุนไพรแล้วก็จะมีแม่คุหลอดแม่สั้นอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี
1: ้นี่ก็คือวัฒนธรรมด้านอาหารคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันไปแต่ละชาติพันธุ์แต่ว่าไทยพวนเนี่ยก็ทานจานก็คือหน่อไม้แล้วก็ปลาเป็นหลักแน่นอนอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องพูดคุยกันก็คือ

0: ครองคำว่าครองของควรนั้นคือวิถีการปฏิบัติของคนที่ทำการเกษตรปลูกข้าวทำนาอะไรเนี่ยคนควรเชื่อว่าก่อนที่จะเอาผลผลิตทางการเกษตรมารับประทานหรือจำหน่ายจ่ายแจกไปเนี่ยจะต้องทำอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์หรือให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ทานก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลก็เลยเกิดเป็นขนมข้าวกายาคูธรรมดาเนี่ยการปลูกข้าวเนี่ยแต่ก่อนนะครับปลูกข้าวนาปีใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวในช่วงข้าวตั้งท้องประมาณ3เดือนจนเป็นน้ำนมข้าวเนี่ยเขาก็เลยเอาข้าวที่เป็นน้ำนมข้าวเนี่ยมาประกอบเป็นของหวานนะครับโดยเอาน้ำนมข้าวผสมกับใบเตยสมัยก่อนใช้น้ำอ้อยนะครับมากวนทำเป็นขนมเพื่อถวายพระหรือว่าให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ทานเพื่อเป็นสิริมงคลเชื่อว่าเมื่อผู้ทรงศีลหรือว่าผู้มีพระคุณได้ทานแล้วเนี่ยข้าวของที่เราปลูกเนี่ยจะได้เป็นสิริมงคลงอกงาม
1: ก็นี่คือความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ขนม
0: ใช่ก็เกิดเป็นขนมข้าวกระยา
1: ค่ะก็คล้องจองเรื่องของวัฒนธรรม
2: ใช่ก็ของพี่นิสิตที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนอ้ายเดือนอ้ายคือเดือนธันวาที่ข้าวสุกแล้วเกี่ยวข้าวแต่ขนมเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าบางครั้งอาจจะทำก่อนข้าวสุกคือขนมข้าวกระยาคูเนี่ยต้องทำจากน้ำนมข้าวนั้นมันจะเห็นว่ากระบวนการของเอาน้ำนมข้าวมาเนี่ยมันข้าวกำลังตั้งท้องมีน้ำนมยังไม่เป็นเม็ดข้าวอันนั้นก็คือกระบวนการที่ต้องเอาข้าวมาทำกับขนมข้าวกระยาคูแล้วมันก็มียาวไปถึงว่าพอเป็นเม็ดข้าวเป็นอะไรเกี่ยวข้าวเฮานานี่แหละคือคำว่าเฮี้ยนที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการเรียกว่าคำว่าเฮ้านาบุญลงแขกเฮ้านา
1: อ
2: ันเนี้ยเดือนธันวาเดือนยี่มกราก็ได้ข้าวมาก็ทำเป็นบุญข้าวหลาม
1: อ
2: ันนี้เดือนยี่เดือนมกราเข้ากุมภามีนาเข้าเหตุของเดือนสามก็เป็นบุญข้าวจี่ข้าวจี่นี่ก็คืออาหารหวานของคนพวนยัน
1: เหมือนกัน
2: แต่ว่าข้าวจี่ของเรากับทางอีสานเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าข้าวเหนียวเนี่ยเรานึ่งแล้วเราเอามาไม่ใช่ชุบไข่แต่เราเอามาตำให้ละเอียดแล้วเรามีไส้งากับน้ำตาลที่เป็นลูกกรหรือเป็นไส้เอาข้าวเหนียวมาหุ้มแล้วเอาไปชุบใส่ไข่ที่ตีแล้วเนาะแล้วก็ไปทอดอีกทีนึงอันนี้เป็นขนมข้าวจี่
1: อันนี้ของไทยพวน
2: ของไทยพวนที่ยังมีประทานอยู่ในปัจจุบันนี้เลย
1: โอ้โหอันทีนี้อยากรู้ว่าไทยพวนอ่ะมีร้องเล่นเต้นรำที่เป็นเอกลักษณ์เราไหมคะมีไหมคะ
2: มีนั่นก็คือพอไล่ไปตะกี้เดือน3เนาะเดือน4ก็เรียกว่าบุญแต่งงานขึ้นบ้านใหม
1: ่
2: ใช่มั้ยแล้วก็บุญสงกรานต์ที่เป็นผนวกกับเรื่องของพิธีสวดเสื้อสุดผ้าด้วยของไทยพวนงั้นช่วงของการสนุกสนานเฮฮาเนี่ยการแสดงของพื้นบ้านเราเนี่ยที่เป็นคนพวนจริงๆที่อนุรักษ์ไว้มา200กว่าปีเนี่ยมันเหลืออันเดียวคือลำพวนที่จับกันได้จริง
1: ๆ
2: ลำพวน
1: เป็นการลำเหรอค
2: ะไม่ใช่ลำ
1: เป็นยังไง
0: เป็นลำนำการใช้คำว่าลำพวนเนี่ยใช้ลอลิงสระอำลำก็คือการขับขานสำเนียง
2: ลำกร
0: สาเป็นลำนำ
1: นะครับทั้งสองท
2: ่
1: านได้ไหม
2: ได้ผมจะเกิดให้คราวนี้การลำพวนมันมีเครื่องดนตรีอันนึงเขาเรียกว่าเครื่องใช้แขนต้องเป่าแขนคอแล้วก็มีการด้นลำเป็นลำนำนะเนา
1: ะ
2: โดยเฉพาะตอนนี้วันนี้แขนไม่มีเราก็เอาสดๆเนาะ
1: เริ่ม
2: สด
1: เลย
2: แต่ก็นี้อยากให้ช่วยกันเพราะว่ามันจะมีการลงท้ายพอขึ้นว่าแมนทาวโอเนี่ยลงท้ายว่านั่นละเนอเนี่ยมันจะต้องมีการช่วยก็คือมีกองเชียร์มีส่วนร่วมในการป้องกันแล้วฮิ้วดังๆคำว่านั่นละเนอใช่ใช่อยากให้ทั้งสองคนช่วยเน
1: า
2: ะ
1: โอเค
0: เริ่มเลยครับ
2: แมน

ีก็หลายอย่างแต่บ่มีผู้นอนค้างนอนห้างอยู่ผู้เดียวนั่นเลยเนเฮาอยู่มาตั้งแต่น้อยเฮาก็พลอยก็ใจเศร้านำไทยพวนบูฮู้สวงซื้อบ่อดังสะท้อนกระด่างดำคือดังเขา

0: เขาจึงหัดล้ำพวนเล่นเอหาเฮ้อมันมวนอย่าเฮ้อหมู่คนไทยพันหูว่าพวนนั้นก็หากมีนั่นแหละเนจบก็จบแล้วบ่มีคำที่เว้าต่อหากมาพ่อกันมือหน้าจึงมาฟังล้ำกันนั่นแหละเน
1: น่ารักทีเดียวนะคะจริงๆลำแบบนี้ค่ะลำอะไรนะคะ
2: ลำพวน
1: ลำพวนเขาไว้ร้อง
0: เราร้อง
1: ตอน
0: เที่ยวกันก็มีเป็นช่วงเทศกาลที่เป็นงานมงคลเนาะเป็นงานสนุกสนานรื่นเริงต่างๆเนี่ยเวลาเขาได้เจอกันได้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีร้องเพี้ยพาราสีกันด้วยจะมีหมอลำพวนไทยหมอลำหญิงอะไรเงี้ยเ
2: ออส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นนะครับก็จะหลังจากเสร็จภารกิจทางการเกษตร
1: เกี่ยวข
2: ้าวนวดข้าวอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมาเกี่ยวพาราสีกันเพราะว่าการเกี่ยวข้าวนวดข้าวสมัยก่อนจะมีการลงแขกก็คือเอาแรงของ
1: ชาวบ้านมาก่อนหลังจากทำงานมาเหนื่อยแล้ว
2: เสร็จแล้วเราก็จะมีการร้องรำทำเพลงเพื่อผ่อนคลาย
1: คุณผู้ชมคะเวลาเราหมดจริงๆน่าเสียดายแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้ได้รู้จักของการเป็นคนพวนชาติพันธุ์หนึ่งที่ยังอยู่ในประเทศของเรานะคะแล้วเขาก็ยังมีลมหายใจมีชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของชาวไทยพวนและทั้งสองท่านผู้เชื่อค่ะว่าจะยังคงสืบสานรักษาแล้วก็ส่งต่อความเป็นไทยพวนให้กับชนรุ่นหลังได้รู้จักต่อไปวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านอย่างมากทีเดียวนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ทำให้น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้จักคำว่าไทยพวนนครนายกมากยิ่งขึ้นขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเราครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลุงกำลังว่าพี่อูแก่ใช่ไหม
1: รู้ตัวรู้ตัวเรารู้ตัว
0: อายุเป็น
1: เราจะแก่ยังมีคุณภาพ
0: ไม่สำคัญ

0: จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มจุดตรวจบริเวณสะพานซองกาเลียหวังลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนำหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดลพบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 20,000 ตัวในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดบ้านโชว์นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นปี2569ติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางวันนี้พบกับดิฉันกวินทิพย์หอมเย็นค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันพุธที่16กันยายน2569ครับ
2: ค่ะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัล TV หมายเลข11หรือทางเพจ Facebook Live และ NBT ภาคกลาง

0: ามาแล้วก็อย่าลืมพูดคุยทักทายกันนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้พาไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามความก้าวหน้าโครงการคมนาคมสำคัญพร้อมส่งมอบโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถาน99แห่งทั่วประเทศค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศณวัดสัตนาถปริวัติวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีโดยมีนางสาวทิติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อปรับปรุงและดูแลศาสนสถาน99แห่งทั่วประเทศให้มีความสะอาดสวยงามและพร้อมรองรับการประกอบศาสนกิจอีกทั้งส่งเสริมจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นจากนั้นค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสะพานธนรัฐเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีแนวคิดพัฒนาทางเดินเชื่อมหรือ walkwayเชื่อมโยงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองสามยุคได้แก่สะพานธนรัฐสะพานจุฬาลงกรณ์และสะพานขึงรถไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพร้อมกันนี้ค่ะได้ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานศิริลักษณ์ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองแห่งใหม่บนทางหลวงหมายเลข4เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและลดปัญหาคอขวดและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นค่ะ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีให้กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกฎจันทร์และพระหีบจันทร์ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชระราชธิดากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกฎจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ส่งมอบไม้จันหอมให้แก่กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสำหรับไม้จันหอมดังกล่าวได้จากการสำรวจและคัดเลือกภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดผ่านขั้นตอนการตัดคัดเลือกและแปรรูปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีรวมทั้งสิ้น370ท่อนและ1350แผ่นดังด้านนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากนี้สำนักช่าง10หมู่จะดำเนินการจัดสร้างพระโกฎจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตและพิถีพิถันเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นต่อไปการส่งมอบไม้จันหอมในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและนำไม้จันหอมซึ่งเป็นไม้มงคลสำคัญไปใช้ประโยชน์ในงานช่างศิลป์ชั้นสูงเพื่อประกอบพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติ
0: จังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ปีการศึกษา2569ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่อำเภอธัมมกาตรวจเยี่ยมเยาวชนที่ได้รับทุนพระราชทานในโคร

0: โครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมติดตามผลการเรียนและดูแลความเป็นอยู่ของเยาวชนอย่างใกล้ชิดสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยนายอำเภอท่ามะกาผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดกาญจนบุรีร่วมลงพื้นที่ติดตามเยาวชนคัดเลือกใหม่ปีการศึกษา2569โดยคณะได้ติดตามผลการเรียนและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายธีรเทพธรรมรักษ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดตะคำเอนอำเภอท่ามะกาเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแม้มีฐานะยากจนนอกจากนี้ค่ะยังได้ติดตามสภาพความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันตลอดจนรับทราบปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆเพื่อประเมินให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความจำเป็นโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้กำลังใจแก่เยาวชนผู้รับทุนพร้อมเน้นย้ำให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความประพฤติที่ดีและใช้โอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติในอนาคตค่ะ
1: จังหวัดนนทบุรีครับขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5สร้างความสามัคคีและความสงบสุขอย่างยั่งยืนนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ณวัดโพเผือกอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ระดับผลกลางซึ่งลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบประจำปีงบประมาณ2569ในการนี้พระเทพสมุทรวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์และประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนกลางนำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโดยมีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนและคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบร่วมให้การต้อนรับสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการสักการะพระประธานการเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการศีล5รวมทั้งพิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลตลอดจนการมอบเกียรติบัตรและการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันจากนั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนได้รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการโครงการของหมู่บ้านเพื่อประเมินผลและต่อยอดแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนครับทางนี้จังหวัดนนทบุรีมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ความสามัคคีและความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นในชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
0: จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มจุดตรวจฝ่ายปกครองบริเวณสะพานสองกะเหรี่ยถนนสาย323เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวยาเสพติดสินค้าหนีภาษีและรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมหวังลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ค่ะนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขบุรีมอบหมายฝ่ายปกครองเปิดจุดตรวจบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสองกะเหรี่ยตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เดินทางจากพื้นที่ชายแดนด่านเจดีสามองค์เข้าสู่พื้นที่ชั้นในตามมาตรการด้านความมั่นคงของจังหวัดโดยการปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะมีปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านรวมกว่า30นายรวมปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นตรวจสอบเส้นทางที่อาจถูกใช้ในการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวยาเสพติดสินค้าหนีภาษีและรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรม ซึ่งจากการตั้งจุดตรวจเป็นไปตามข้อห่วงใยของนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากอำเภอสังขบุรีมีพื้นที่ติดชายแดนเมียนมาและมีช่องทางธรรมชาติหลายแห่งซึ่งอาจถูกใช้หลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริเวณสะพานซองกะเลียค่ะเป็นเส้นทางสำคัญจากด่านเจดีสามองค์เข้าสู่อำเภอสังขบุรีและเชื่อมต่อไปยังอำเภอทองผาภูมิโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเลียสูงและกระแสน้ำเชี่ยวทำให้การลักลอบข้ามทางน้ำทำได้ยากจุดตรวจแห่งนี้จึงช่วยเสริมการสกัดกั้นตามเส้นทางหลักซึ่งเจ้าหน้าที่จะหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมประสานตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงหากพบการหลบหนีหรือการกระทำผิดเพื่อสกัดจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายมุ่งสร้างความปลอดภัยและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดนค่ะ
1: จังหวัดราชบุรีร่วมกับคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรติดตามปัญหาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้ำเขาบินและเขาประทับช้างมินิซูครับนางสาวธิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมกับคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับทางด้านนางสาวกุลวดีนบอมรวดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมหารือประเด็นสำคัญทั้งสถานะที่ดินและแนวเขตพื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษกรณีบริษัทแวกาเบสรีไซเคิลเซ็นเตอร์จำกัดรวมถึงปัญหาค่าเวรคืนที่ดินที่ยังมีความล่าช้าโดยคณะกรรมการติดตามการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐมากกว่า3ล้านไร่ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพร้อมเน้นย้ำให้ตรวจสอบแนวเขตอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิ์ของประชาชนครับส่วนในช่วงบ่ายครับคณะกรรมการลงพื้นที่ถ้ำเขาบินและเขาประทับช้างมินิซูเพื่อรับฟังแนวทางบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่ารวมทั้งผลักดันการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ทรุดโทรมและพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าให้มีศักยภาพเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กหรือมินิซูนะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งนี้จะนำข้อมูลและข้อเสนอจากการลงพื้นที่ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาค่าเวรคืนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวพร้อมเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับ
0: ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในสนามข่าวท้องถิ่นพักสักครู่เดียวค่ะ

0: พราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: ปรากฏไว้ในแผ่นดินวิจิตรศิลป์แห่งสยาม

0: กลับติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะที่กาญจนบุรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพื้นที่อำเภอพนมทวนค่ะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ในอำเภอพนมทวนผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีรวมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปีการศึกษา2569เพื่อติดตามรายงานผลการเรียนให้กำลังใจและดูแลความเป็นอยู่ของเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะในโอกาสนี้คณะได้ติดตามผลการเรียนมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายณัฐนัยเอี่ยมโตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์อำเภอพนมทวนเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนผู้มีความมุ่งมั่นแม้ฐานะยากจนแต่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโดยมุ่งเน้นการติดตามความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันตลอดจนรับทราบปัญหาและความต้องการด้านต่างๆเพื่อประเมินและให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ให้กำลังใจแก่เยาวชนผู้รับทุนพร้อมเน้นย้ำให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความประพฤติดีและใช้โอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติในอนาคตค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับลงพื้นที่เยี่ยมคุณยายยากไร้วัย85ปีที่ป่วยเรื้อรังสำรายลูกชายยังต้องฟอกไตนะครับพร้อมทั้งเร่งหามาตรการเยียวยาครอบครัวยากจนที่ป่วยเรื้อรังครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอท่าม่วงโดยมีนางสาวชนทิชาวงอุตสานายอำเภอท่าม่วงผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์และข้อมูลพื้นฐานครับซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับได้เดินทางไปที่บ้านของนางสำเนียงพูนเพิ่มผู้ยากไร้อายุ85ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่96ทับ311หมู่ที่1ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งท่านเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้ในการดำรงชีพจากเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ800บาทและมีโรคประจำตัวหลายโรคด้วยกันครับได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูกชายอายุ64ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องเดินทางไปฟอกไตณโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19สัปดาห์ละ3ครั้งโดยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนนะครับก็ส่งผลให้ครอบครัวนี้ประสบกับความยากลำบากอย่างยิ่งในการดำรงชีพทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ครับเป็นการเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของรถจักรยานยนต์พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ค่ะนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานปิดโครงการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของรถจักรยานยนต์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณโรงแรมประจวบแกลนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า600คนโดยภายในงานค่ะมีการนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านนิทรรศการพร้อมร่วมวิเคราะห์และถอดบทเรียนแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไปนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้นถนนปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวค่ะ เป็นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ซึ่งเป็นเงินจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะดำเนินการมาแล้ว15ครั้งมีรายได้เข้ากองทุนกว่า189ล้านบาทและในช่วงปีงบประมาณ2567ถึง2569ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 11.5 ล้านบาทดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนน32โครงการมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 14,000 คนทั้งนี้ผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวค่ะสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการสร้างเครือข่ายการแก้ไขจุดเสี่ยงการสร้างแหล่งเรียนรู้และการรณรงค์สร้างจิตสำนึกซึ่งมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์พร้อมสานต่อความร่วมมือเพื่อให้ทุกเส้นทางในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8รับปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยปี2569พร้อมมอบใบประกาศให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมครับนางกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ครับเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยปี2569ณจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมมอบใบประกาศให้แก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน70คนครับโดยในช่วงเช้านะครับได้มีกิจกรรมภาคปฏิบัติแบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น7กลุ่มลงพื้นที่ไปศึกษาจุดเสี่ยงทางถนนในจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่แยกแก่งเซียนแยกวังสารพีแยกเขาดินทางลงมอเตอร์เวย์ M81 จุดเสี่ยงบริเวณบ้านเก่าและคลองชลประทานพนมทวนรวมถึงพื้นที่แยกท่ามกาครับโดยมีวิทยากรประจำกลุ่มให้คำแนะนำในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อและสื่อสารปัญหารวมถึงแนวทางในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อในยุคดิจิทัลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการจัดทำเนื้อหาและนำเสนอผลงานที่จัดทำขึ้นจากข้อมูลในพื้นที่ครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางในการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยมีเป้าหมายให้เครือข่ายนั้นสามารถนำเอาความรู้จากพื้นที่ไปเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสมและช่วยสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งการอบรมในครั้งนี้ครับจัดขึ้นเนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ยังส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านสื่อมวลชนและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนครับทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8และ NBT ภาคกลางก็จะนำเครือข่ายดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและสะท้อนปัญหาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่รวมไปถึงผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์เพื่อให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อไปครับ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนเจ้าหญิงนักกฎหมาย

0: วันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมนำพระกรณียกิจดังกล่าวของพระองค์มานำเสนอโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมถึงการส่งเสริมหลักนิติอย่างชัดเจนคือทรงให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่ในสถานะเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กที่ติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตจากพระดำริที่ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้รับทั้งโอกาสและกำลังใจจึงเกิดเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทั้งสุขภาพการศึกษาการฝึกอาชีพตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมที่สำคัญพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจำด้วยทรงตระหนักว่าเด็กเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ควรต้องแบกรับผลกระทบหรือมีตราบาปจากการกระทำของผู้เป็นมารดาแนวพระดำริดังกล่าวจึงมิได้มุ่งหวังเพียงช่วยเหลือผู้ต้องขังแต่เป็นการมองกระบวนการยุติธรรมด้วยความเข้าใจในความเป็นมนุษย์จากพระกรณียกิจในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติและมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือแบงก์กอกรูเมื่อวันที่21ธันวาคมและกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเด็กที่ติดผู้ต้องขังด้วยพระกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายมิได้มีหน้าที่เพียงนำผู้กระทำความผิดมารับโทษแต่ยังต้องสร้างโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นี่คือมิติของกระบวนการยุติธรรมที่มองเห็นทั้งความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและขอร่วมสืบสานพระปณิธานด้านกฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์สร้างโอกาสและคืนความหวังให้กับประชาชนพบกันใหม่อีกครั้งกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าไปที่จังหวัดลพบุรีนะครับเขามีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: แต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็น
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยของเรานั้นมีแนวโน้มปริมาณฝนลดลงและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปีนี้เร่งวางมาตรการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบรรเทาผลกระทำเข้าใจและการเตรียมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานครับ

0: ลนิโยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติและโลกแปรปรวนซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าทุกปีหรือมากกว่า2องศาเซลเซียสขยายกำลังความรุนแรงไปจนถึงภาวะโลกเดือดอากาศสุดขั้วปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าโลกเรากำลังขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนิโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการแต่ความรุนแรงของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญมีไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือปริมาณฝนที่ลดลงขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นภาวะซูเปอร์อานิโญสูงสุดและจะต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีถัดไปก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2570โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวและสาธารณสุขจากนั้นประเทศไทยก็ในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2570เป็นต้นไป
1: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คือคนก็อาจจะไปควันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในปีก่อนๆ นะครับเรื่องของปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยก็จะส่งผลถึงตัวภาคการเกษตรมีเรื่องของภัยแล้งซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรแต่ว่าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องของน้ำในภาคการเกษตรที่อาจจะต้องดีกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าปลายปีมีพื้นที่ที่ไหนที่อาจจะมีการปลูกข้าวนาปังอันนี้ก็อาจจะต้องมีการอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อภาคสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีความร้อนต้องแจ้งให้ทางผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวางแผนรับมือล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
1: ทุกๆคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือว่าแพทเทิร์นของอุณหภูมิและฝนก็อาจจะไม่เหมือนในอดีตเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิง

0: ของปัจเจกบุคคลประชาชนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของเอลนีโญเราอาจจะมีเรื่องของลานิญาหรือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับตัวการทำธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพ
1: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต
2: ขอบคุณข้อมูลความรู้ดีๆจากทีมข่าว NBT 2 HD ด้วยครับ
3: ค่ะช่วงนี้พาไปที่ลพบุรีค่ะจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2จัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี2569ค่ะนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนณแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงลาดตำบลบ้านเบิกอำเภอเท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีพร้อมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 20,000 ตัวสู่แหล่งน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สำหรับกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2กรมทรัพยากรน้ำเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคราชการภาคเอกชนเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โดยปัจจุบันแม่น้ำคูคลองต้องเผชิญปัญหาการทิ้งขยะการปล่อยน้ำเสียการบุกรุกลำคลองและปัญหาความตื้นเขินซึ่งส่งผลต่อคุณภาพน้ำระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของประชาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2จึงเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในชุมชนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเฝ้าระวังติดตามและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองทั้งนี้ค่ะกิจกรรมมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะรวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: จังหวัดสมุทรสงครามครับเร่งช่วยเหลือ54ผู้ฟ้องคดีปลาหมอคางดำระบาดในพื้นที่จังหวัดครับที่ห้องประชุมบางคนทีชั้น3สารกลางจังหวัดสมุทรสงครามครับนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนายกรกฎวงสุวรรณนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามปลัดจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบเรื่องสืบเนื่องจากหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำนะครับที่ส.14/2567และคดีหมายเลขแดงที่ส.9/2569ครับและที่ประชุมได้พิจารณานะครับประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่3อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีจำนวน54รายตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำทางนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดครับ
3: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าเร่งรัดและแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย

0: ตัวอักษร G เพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการกำหนดเลขประจำตัวประชาชน13หลักและเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมค่ะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Kick Off การเร่งรัดและแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนรหัส G ของสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ข้อมูลการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและสำนักบริหารงานทะเบียนกรมการปกครองร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดทำเอกสารซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีนักเรียนรหัส G ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อกำหนดเลขประจำตัวประชาชน13หลักจากสถานศึกษาหลายสังกัดในพื้นที่จำนวน 1,776 รายทั้งนี้ค่ะรหัส G เป็นรหัสประจำตัวผู้เรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่สามารถเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างไรก็ตามค่ะนักเรียนกลุ่มดังกล่าวยังประสบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเนื่องจากไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและหลักฐานยืนยันสถานะที่ชัดเจนทางจังหวัดจึงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขสถานะบุคคลและจัดทำเลขประจำตัวประชาชน13หลักเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสิทธิด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลตลอดจนมีโอกาสเดินทางเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมในอนาคตค่ะ
1: จังหวัดลพบุรีครับจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่น้ำตกวังก้านเหลืองเพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับนางสาวนงลักษณ์อยู่พุ่มในอำเภอท่าหลวงครับในฐานะหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มณสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลืองจังหวัดลพบุรีเพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยครับซึ่งการฝึกในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งทดสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือ ICS และการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานครับสำหรับการฝึกนั้นครอบคลุมทั้งการฝึกบนโต๊ะการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการจัดตั้งระบบสื่อสารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่การใช้เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำตลอดจนการปฐมพยาบาลและลำเลียงผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอย่างถูกต้องทั้งนี้มีการจำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงนะครับเพื่อประเมินความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานพร้อมทางค้นหาและอุดช่องว่างในการปฏิบัติงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดขณะที่อำเภอท่าหลวงครับก็เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามที่สระบุรีค่ะเดินหน้าพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและที่สุพรรณบุรีค่ะจัดบริการเคลื่อนที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือประชาชนถึงชุมชนพักสักครู่เดียวค่ะ

0: พลาดบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันฝึก
1: องค์ราชินีตลอด
2: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเดินหน้าช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้จะพาทุกท่านปักหมุดที่ร้านข้าวมันไก่ M81 ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นร้านเล็กๆที่มีเมนูอร่อยราคาเริ่มต้นเพียง40บาทและทางร้านยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีความพิเศษอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ทยช่วยไทยพลัสชี้เป้าร้านถูกและดีวันนี้พาทุกท่านไปกินของอร่อยราคาสบายกระเป๋าที่ร้านข้าวมันไก่ตอน M81 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นร้านเล็กๆราคามิตรภาพเริ่มต้นแค่40บาทเท่านั้นที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ข้าวมันไก่ตอนเนื้อนุ่มน้ำจิ้มรสเด็ดแต่ยังมีข้าวหมูแดงหมูกรอบและก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยในราคาเบาๆสบายกระเป๋าครับโดยคุณมี่เจ้าของร้านกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเรื่องรายจ่ายของร้านได้เยอะมากๆลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันคึกคักทำให้ยอดขายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางร้านและของลูกค้าไปได้มากครับ
1: ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะคนจะเข้ามาใช้คนละครึ่งมากขึ้นมากกว่าเงินสดค่ะก็จะได้แบบว่ามีรายได้เพิ่มอีกทางนึงพอมีคนละครึ่งเข้ามาก็จะมีลูกค้ามากขึ้นอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะอยากให้มีค่ะมีแบบว่ารัฐบาลช่วยเหลือประชาชน
0: ทางนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ว่ายังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เดินหน้าต่อได้อย่างเข้มแข็งใครผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมแวะมาอุดหนุนข้าวมันไก่ตอน M81 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน NBT กาญจนบุรีรายงาน

จังหวัดลพบุรีครับเปิดงาน41ปีมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ครับภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติครับนายประยูรศิริวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงาน41ปีมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรีประจำปี2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่นะครับจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองพร้อมมีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมครับโดยกิจกรรมครั้งนี้มีนางสาวชนิตรานภาสวัสดิ์ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยสภาเด็กและเยาวชนเครือข่ายเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมมากกว่า200คนเพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการเป็นพลังสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตอีกทั้งส่งเสริมจิตอาสาการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนตลอดจนปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมพร้อมร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ครับภายในงานนี้มีกิจกรรมหลากหลายนะครับอาทิบูธนิทรรศการการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องจำนวน31แห่งและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีก11แห่งครับทั้งนี้มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติถือเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

0: ื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ
1: จังหวัดสระบุรีขับเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดประจำปี2570ค่ะนายเลิศชัยสกลเสาวภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระบุรีหรือกพรปจครั้งที่2ประจำปี2569ค่ะโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่18สระบุรีโดยการประชุมมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาจังหวัดโดยติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีรวมถึงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมได้พิจารณาโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานขณะเดียวกันได้พิจารณาแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระบุรีประจำปีงบประมาณ2570เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสถานประกอบการพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคตทั้งนี้ค่ะจังหวัดสระบุรีมุ่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานพัฒนาทักษะฝีมือการวางแผนกำลังคนเพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: วันนี้เวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูในเรื่องของการปลูกฝรั่งค่ะจนที่นี่นะคะเขามีการพัฒนาค่ะในส่วนของการที่ขายผลสดสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะซึ่งจะแปรรูปเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะ

0: ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ค่ะที่เรียกว่าเป็นแหล่งในการผลิตฝรั่งนะคะอยู่กันที่ชุมชนบ้านหัวอ่าวนะคะอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะฉันประหยัดปานเจริญนะคะเป็นเจ้าของสวนฝรั่งที่นี่ค่ะ
0: ส่วนนี้ในพื้นที่เราเริ่มทำฝรั่งนี่มานานขนาดไหนแล้วคะ
1: อ๋อทำมาเป็น10ปีแล้วค่ะเพราะว่าเราเริ่มปลูกตั้งแต่พันธุ์ที่นําเข้านะคะแล้วก็ค่อยๆขยายพันธุ์แล้วก็มาดูเรื่องของการตลาดว่าตลาดต้องการสายพันธุ์ไหนก็เลยตอนนี้ก็มาปลูกเป็นกินจูแล้วก็ฝรั่งไส้แดง
0: คือเดิมเราเริ่มฝรั่งมาตั้งแต่แรกหรือว่าทําอะไรมา
1: ปลูกมาหลายอย่างค่ะก็มีปลูกฝรั่งปลูกชมพู่ปลูกมะม่วงปลูกส้มแต่ว่าที่เรามาเลือกฝรั่งก็คือฝรั่งเป็นพืชที่ทําง่ายแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าให้ได้ นะคะก็มันสามารถขายได้ทุกอย่าง
0: เริ่มเป็นพันธุ์อะไรบ้าง
1: ผลผลิตก็จะมีทั้งปีก็เริ่มที่ปลูกทีแรกก็จะเป็นแป้นสีทองนะคะแล้วก็เป็นพวกยักษ์ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตอนนี้เป็นกิมจูนะคะเป็นสุยนี่แล้วก็เป็นฝรั่งไส้แดงก็จะมีหงเป่าสีแล้วก็เฟิ่นหงนี
0: ่ตอนนี้ถ้าเรียกว่าที่เราปลูกมาผลผลิตนี่ประมาณสักกี่ไร่ยังไงบ้าง
1: ตอนนี้มีทั้งหมด60ไร่แต่แปลงนี้10ไร่ค่ะ
0: 60ไร่แสดงว่าจะต้องมีออเดอร์ค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะเราก็จะส่งที่กรุงเทพ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขายออนไลน์นะคะแล้วก็มีเข้ามาซื้อที่สวนที่ตลาดในสวนเลย
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้มาถึงไร่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูวันนี้ที่จะไปดูเป็นสายพันธุ์อะไรคะ
1: ร่องนี้จะเป็นฝรั่งพันเฟิ่นหงมี
0: ่เฟิ่น
1: หงมี่
0: เฟิ่นหงมี่นะ
1: เดี๋ยวเป็นสีแดงแต
0: ่
1: ถ้าเป็นด้านในนู้นจะเป็นกิมจู
0: ค่ะเดี๋ยวเราข้ามน้ําไปเนาะเดี๋ยวเชิญพี่หยัดพาหน่อยไปค่ะวันนี้เราจะเข้าสวนกันเข้าไปนะคะปกติแล้วคือเขาชอบน้ําแบบนี้เหรอคะถึงต้องมีการแบบยกกล้องน้ําม
1: ันสะดวกในเรื่องของการให้น้ําแล้วก็สะดวกเรื่องของการร่องผลผลิตออกนะคะ
0: เราจะร่องผลผลิตออก
1: เวลาเราเก็บเสร็จเนี่ยเราก็จะมีแพรโฟมที่ร่องน้ําออกมา
0: อ่าฮะเราเดินข้ามมาแล้วนะคะอันนี้ฝรั่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยอายุเขาประมาณสักเท่าไหร่ได้คะ
1: อันนี้ประมาณ2ปีเศษ
0: 2ปีเศษปกติแล้วเขาต้องเท่าไหร่ถึงจะออกผล
1: ประมาณ8เดือนเราก็เริ่มห่อนะคะแล้วก็เวลาเราห่อเนี่ยก็จะห่อลูกประมาณนี้ค่ะ
0: อ๋อนี่ก็คือผลที่ออกแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ห่อตั้งแต่เล็กๆเลยเหรอคะ
1: ค่ะห่อถุงห่อถุงแบบนี้นะคะแล้วก็เอากระดาษหุ้มที่เราต้องหุ้มกระดาษเนี่ยเพราะว่าเราพังแสงแดดเราห่อลูกประมาณนี้แล้วเราก็เอากระดาษหุ้มอย่างนี้ที่หุ้มกระดาษก็เพราะว่าต้องพังแสงแดดถ้าเราไม่พังเนี่ยแดดมันเผามากๆมันจะผิวมันจะไหม
0: ้
1: แล้วเนื้อมันก็จะไม่ฟูแต่ถ้าเราพังแสงแดดด้วยกระดาษเนี่ยจะทำให้เนื้อฟูแล้วก็อร่
0: อ
1: ย
0: เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในอันนี้คือเขายังเราเก็บเกี่ยวไปแล้วถูก
1: ไหมเพิ่งจะเก็บไป
0: เราเก็บทุกวันหรือว่ายังไงบ้าง
1: หนึ่งอาทิตย์เก็บครั้งหนึ่งค่ะ
0: หนึ่งอาทิตย์เก็บหนึ่งครั้ง
1: ค่ะ
0: ก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละต้นเนี่ยคือจะมีแบบลูกเล็กลูกน้อยเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะมันก็จะเป็นรุ่นสมมติว่าเราห่อลูกโตไปแล้วเนี่ยค่ะ
0: ห่อไหนลูกไหนเอ้ยอันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเราห่อลูกขนาดนี้ไปแล้วนะคะเนี่ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยรุ่นนี้มันก็จะโตตามขึ้นมาแล้วก็ถ้าก
0: ิ่ง
1: มันขนาดเนี้ยเราไม่สามารถไว้ได้ทั้งหมดนะคะก็คือต้องแต่งออก
0: ค่ะก็คือต้องเด็ดออกไปเลยเหรอ
1: ค่ะอย่างเงี้ยเรามันมีคู่เนี้ยเราก็จะใช้แค่กิ่งละลูกนะคะเราก็จะเด็ดออกให้มันเหลือลูกเดียวเพราะว่าถ้ามันเหลือลูกเดียวเนี่ยมันจะโตเร็วขึ้นแล้วก็กิ่งเล็กมันถ้าเราไว้สองลูกเนี่ยมันจะเป็นฝรั่งลูกเล็กมันก็จะทําให้ตกเกล็ด
0: อ๋ออันนี้เราดูจากตัวกิ่งเขาใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าเล็กหรือใหญ
1: ่เล็กค่ะ
0: เล็ก
1: อย่างเงี้ยถ้าไว้หมดเนี่ยลูกมันก็จะไม่ใหญ
0: ่ดังนั้นก็คือจะต้องมีการตัดแต่งแสดงว่าจะต้องตัดแต่งแบบนี้ทุกกิ่งเลย
1: ค่ะก็ต้องดูกิ่งถ้าเป็นกิ่งใหญ่ก็ไว้ได้สองลูกถ้าเป็นกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็จะเอาลูกที่ไม่สมบูรณ์ออก
0: ค่ะ
1: เราก็เอาไว้แค่กิ่งละลูก
0: ค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในนะคะจะเห็นว่ามันก็จะมีแบบลูกที่บางกิ่งอาจจะยังไม่ได้ห่อไหมคะพี่หัด
1: ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยรุ่นนี้มันก็จะต้องห่ออย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยมันมี3ลูกอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: ก็จะเยอะเกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
0: ตัดเลยหรอ
1: ค่ะอั ันนี้ลูกไม่สวยแล้วก็อ๋อให้เหลือแค่ลูกเดียวแล้วก็อันเนี้ยเวลาเราไปทำฝรั่งแผ่นอบกรอบ
0: ค่ะ
1: เราใช้ผิวเขาเนี่ยไปช่วยเรื่องของกลิ่นฝรั่งเวลาเดี๋ยวเราไปกินฝรั่งแผ่นอบกรอบเราจะเห็นว่ามันจะได้กลิ่นฝรั่งเลยตัวนี้ไปช่วยเสริมกลิ่น
0: ก็คือที่เราตัดออกก็คือเราไม่ได้ทิ้ง
1: ค่ะเราจะไม่มีทิ้งเพราะว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์ต่อ
0: ค่ะเราจะเห็นว่าในแต่ละต้นก็จะมีไม้ปักแซมหมดเลยอันนี้ช่วยยังไงบ้างคะ
1: ตั้งแต่ตอนต้นเขาเล็กไงคะต้นเล็กเนี่ยพอกิ่งอย่างเงี้ยมันทนไม่ไหวเราก็ต้องเอาไม้ช่วยปักแล้วก็ช่วยพยุงเขาไว้
0: ช่วยพยุงเขา
1: แต่ตอนเนี้ยต้นมันเริ่มแข็งแรงใหญ่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยตัวเขาเองก็คือเขาสามารถรับน้ำหนักได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ปักเขาตั้งแต่ต้นเล็ก
0: ๆค่ะอย่างนี้นี่คือเขาสามารถที่จะโตได้อีกไหม
1: โตค่ะมันก็โตไปเรื่อยๆเพราะมันเราทำเป็นอินทรีย์เนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ 6-7 ปีแต่ถ้าเคมีมันจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 ปีมันก็เริ่มตาย
0: ค่ะมันมีในส่วนของตัวใบเกี่ยวไหมว่าใบเยอะเราควรจะริดใบทิ้งหรืออะไรยังไงบ้าง
1: เราก็ต้องดูค่ะบางทีสมมุติว่าถ้ามันออกดอกเงี้ย
0: อันนี้คือดอกใช่ไหม
1: อันนี้ยังไม่ออกอันนี้มันแตกเดี๋ยวมันก็จะออกดอก
0: อ
1: ันนี้พอเราแต่งเวลาเราตัดแต่งจริงมันก็จะออก
0: แ
1: ต่สมมติว่าถ้าเราใบมันไม่สวยเราปิดออกเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะแตก
0: ในส่วนของตัวของการรดน้ำเราต้องรดไหมเพราะว่าเขาอยู่กับริมน้ำหรือยังไง
1: ถ้ามันฝนมันไม่ตกสักเหมือนประมาณอาทิตย์นึงเนี้ยมันก็จะไม่มีน้ำกินข้างบนเราก็ต้องรดก็ประมาณสักอาทิตย์นึงก็รดครั้ง
0: โอ้แสดงว่าไม่ต้องแบบว่ามาทุกวัน
1: ใช
0: ่หรือว่ามันต้องมาตัดแต่งทุกวัน
1: ไม่ค่ะเวลาเรามาตัดลูกตัดอะไรเราก็แต่งกิ่งไปด้วยแล้วเขาก็จะแตกถ้าเรามีการแต่งกิ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาเขาแตกมามันก็จะเป็นออกมาเรื่อยๆมีทั้งปีมันก็จะมีดอกม
0: ี
1: ลูกใหญ่มีลูกห่อแล้วแต
0: ่ค่ะพอเวลาที่เราทำเป็นตัวฝรั่งอินทรีย์เนี่ยคือมันมีการดูแลที่พิเศษมากกว่าอย่างอื่นไหมด้วยแบบว่าแมลงศัตรูพืชหรือว่าเชื้อโรคเชื้อราอย่างเงี้ยเราต้องดูแลยังไงคะ
1: คือถ้าทำเป็นอินทรีย์เนี่ยมันง่ายกว่าทำเคมีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเน้นว่าเราใช้ธรรมชาติช่วยดูแลรักษาอย่างเนี้ยแปลงเนี้ยบางทีเดือน2เดือนเราจะพ่นสมุนไพรสักทีนึงเพราะว่าการที่เราใช้สารเคมีหรือการพ่นสารเข้าไปเพื่อให้ดูแลแมลงเนี่ยมันจะไปทำลายแมลงตัวดีที่อยู่ในแปลงเรา
0: อ
1: ันนี้เราใช้ระบบนิเวศที่ว่ามีแมลงทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในแปลงเดียวกันเขาก็จะช่วยดูแลเหมือนบางทีเวลามีเพี้ยก็จะมีพวกมังปอพวกอะไรมากินเพี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราทำแบบธรรมชาติจริงๆให้ธรรมชาติช่วย
0: ค่ะจะเห็นว่าร่องนี้นะคะจะมีแต่เป็นฝรั่งอย่างเดียวแต่ว่าบางร่องก็จะมีแซมเป็นอย่างอื่นด้วย
1: อย่างร่องถัดไปที่เห็นนั่นนะคะ
0: เดี๋ยวพี่
1: อันนู้นจะเป็นมะนาวนะคะ
0: ก็จะมีแซมไปด้วยนะคะ
1: เพราะว่าการปลูกพืชหลายๆอย่างเนี่ยนะคะอย่างเป็นมะนาวอย่างนี้นะคะเราก็จะมีหลายอย่างนี่ที่เพิ่งหมดไปที่พื้นดินเราก็จะมีฟักเขียวมีฟักทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูว่าอันนี้ต้นฝรั่งมันใหญ่แล้วมันก็จะปลูกยากตอนที่ต้นฝรั่งยังเล็กอยู่เราก็สามารถแซมได้อาจจะเป็นปลูกข้าวโพดแล้วก็เอาไว้เป็นอาหารที่เรากินในครัวเรือนเราไม่ต้องไปซื
0: ้อ
1: ส่วนรอบๆสวนน่ะก็จะมีพวกมะขามเทศมะม่วงละมุดแล้วอยากกินอะไรเราก็ปลูกได้หมดอ
0: ยากกินอะไรปลูกอย่างนั้นเลยนะคะส่วนร่องนี้มีผลผลิตที่สามารถลงเหลือในการเก็บอยู่บ้างไหมคะ
1: นี่
0: นะคะอันนี้คือ
1: เราดูยังไงเนี่ยค่ะสีผิวเขาจะขาว
0: ดูจากสีเหรอคะ
1: ค่ะ
0: สีผิวขาว
1: ส
0: ีผิวขาวก็คือจะเก็บได้แล้วแล้วก็นี่
1: ดูสี
0: เวลาเราดูก็คือเวลาจะเก็บเราคือดูจากสีผิวอย่างเดียว
1: ดูสีผิวคือถ้าดูขนาดไม่ได้บางต้นที่มันดกเกินมันก็จะลูกเล็กถ้ามันไม่ดกก็จะลูกใหญ
0: ่นี่ก็คืออ
1: ันนี้มันหลงอยู
0: ่มันหลงอยู่ถือว่าเป็นความโชคดีของทีมงาน
1: พอดีเพิ่งเก็บใบ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราดูพื้นที่โดยรอบกันต่อแล้วก็ไปดูอีกสายพันธุ์หนึ่งใช่ไหมคะกิมจูใช่ไหมด้านในมันต้องแยกกันไหมเวลาปลูก
1: ต้องแยกกันค่ะเพราะว่าคนละร่องคนละล็อกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าปลูกคนกันเวลาเก็บเราก็ต้องมานั่งแยก
0: ทีละใบนะคะทีนึง
1: แล้วบางคนถ้าดูไม่รู้ก็จะเก็บปนกันอะไรอย่างเง
0: ี้ยเดี๋ยวไปดูดีกว่ามันแยกกันยังไงถ้าแยกเป็นผลจะแยกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปหาก่อนว่าตัวนี้จะมีอีกบ้างไหมเดี๋ยวไปชมกันค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเข้าไปในสวนแล้วนะคะก็เก็บมาฝรั่งเป็น2แบบนะคะมีความแตกต่างกันจะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็อันนี้จะเป็นสีขาวนะคะกิมจูนะคะก็จะเนื้อเยอะมีเม็ดแค่นิดหน่อยนะคะก็เป็นรสชาติอร่อยหวาน
0: ส่วน
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวเฟิ่นหงมี่ก็จะเม็ดเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็เยอะกว่ากิมจูแต่ถ้าเป็นอีกตัวนึงหงเป่าสีตอนนี้ยังไม่มีเก็บนะคะก็จะเป็นเหมือนกิมจูเลยก็จะแดงมันจะแดงเยอะกว่านี
0: ้ค่ะทีนี้ถ้าเวลาเราไปเลือกซื้อตามท้องตลาดเราสามารถดูจากผลได้ไหมว่าอันนี้คืออะไรหรือไม่ได
1: ้ถ้าคนดูไม่เป็นก็จะไม่รู้เพราะมันไม่ได้ต่างกัน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าคนดูรู้อย่างเจ้าของสวนเนี่ยจะรู้ว่าเป็นกิมจู
0: ลักษณะพิเศษคือ
1: กิมจูเนี่ยเขาจะแป้นนะคะแล้วก็กลมแป้นแต่ส่วนไส้แดงเนี่ยจะออกรีรีนิดนึงก็คือทุยๆนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตให้ดีๆมันจะอมชมพูที่ผิว
0: อ๋อจะมีความอมชมพูนี่ระเรื่อระเรื่อถ้ากล้องเห็นนะเห็นเปล่าไม่รู้จะมีความอมชมพูออกมานิดนึง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องบางทีบางคนที่ไม่รู้ก็ต้องถามแม่ค้าว่าเป็นพันธุ์อะไรแต่ว่าถ้าคนรู้เนี่ยมันจะมีอมชมพูที่ผิวต้องสังเกตนิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอันไหนราคาสูงกว่ากัน
1: สีแดง
0: สีแดงราคาสูงกว่า
1: ค่ะ
0: ปลูกยากกว่าไหม
1: ไม่ยากกว่าก็พอกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ได้รับความนิยมมากกว่าหรือว่า
1: ใช่คนยังปลูกน้อยอยู่ก็เลยราคายังสูงอยู
0: ่ก็คือปลูกน้อยอยู่ราคาก็เลยสูงถ้าวัดระดับราคาอยู่ในเกณฑ์พื้นฐานประมาณกิโลละเท่าไหร่
1: ถ้าเป็นสีขาวคิมจูเนี่ยก็อยู่ประมาณ45-50
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นสีแดงก็70-80บาท
0: โอ้ก็อัพขึ้นมาเกือบครึ่งตัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือการที่เราเข้าสวนไปแล้วเนาะที่สวนฝรั่งก็คืออย่างที่พี่หยาดบอกก็คือเราไม่ได้ปลูกแค่นี้เราก็ปลูกเป็นพืชผักผลไม้ต่างๆแซมไปด้วยในพื้นที
1: ่เพราะว่าเรามีพื้นดินเราก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์เราปลูกพืชผักสวนครัวเหมือนอย่างที่แปลงนี้เราก็จะมีมะนาว
0: มีลูกใหญ่มาก
1: มีมะขามอะไร
0: คนยากขยับนิดนึงเพราะว่าลูกแบบใหญ่มากค่ะ
1: นี่ก็จะอยู่กับฝรั่ง
0: มะนาวนะคะลูกใหญ่มากอันนี้คือสวนแล้วก็เราก็มีการดูแลแบบอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้พอเรามาคุยกันถึงขนาดนี้แล้วปลูกต้อง60ไร่เนาะผลผลิตก็ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าอยากรู้จังเลยว่าผลผลิตทั้งหมดของฝรั่งเนี่ยมันขายผลสดอย่างเดียวหรือว่าไปแปรรูปเป็นอื่นได้ด้วย
1: เราขายเฉพาะที่สวยๆนะเป็นผลนะคะส่วนที่มันตกเกรดลูกเล็กที่ไม่สวยเราก็ไปแปรรูปต่อค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแต่จะไปแปรรูปเป็นอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูแต่สำหรับคุณผู้ชมที่เขาชมอยู่ทางบ้านถ้าอยากจะเป็นแค่เกษตรกรที่ปลูกฝรั่งทานเรามีเทคนิคที่จะบอกเขาไหมคะว่าควรจะปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรบ้าง
1: คือการปลูกฝรั่งไม่ได้เป็นพืชที่ปลูกยากนะก็ดูแลง่ายๆเพียงแต่ว่าเราต้องห่อเขาแค่นั้นเองเพราะว่าที่ไม่ห่อก็จะทำให้มีแมลงมาเจาะมาต่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ผลผลิตเสียหายนะคะและเรามีการห่อก็มีเทคนิคการห่อที่บอกว่าใช้ถุงพลาสติกห่อนะคะเป็นถุงหิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็กระดาษพุ่มเพื่อพรางแสงเพื่อเนื้อเขาจะได้ฟูขาวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราห่อถุงอย่างเดียวเราไม่หุ้มกระดาษมันก็จะออกผิวด้านๆแล้วเวลากินเนื้อมันไม่ฟูมันจะด้านๆไม่อร่อย
0: ค่ะก็มีเทคนิคในการห่อนั่นเองนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่ทางบ้านเป็นเกษตรกรลุกใหม่นะคะหรือว่าเป็นมือใหม่ก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปได
1: ้ค่ะ
0: ลงทุน1ครั้งได้ผลผลิตยาวนานกี่ปีคะ
1: ถ้าเราปลูกแบบอินทรีย์ก็อยู่ได้6-7 ปี
0: สามารถเก็บผลผลิตทานกันได้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราออกจากสวนกันนะคะแล้วก็จะไปดูการแปรรูปเขาบอกว่าฝรั่งที่นี่ล่องหนได
1: ้ค่ะเดี๋ยวต้องตามไปดูค่ะว่ามันล่องหน
0: จะล่องหนไปไหนยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: ผู้ชมคะหลังจากที่เราเข้าพื้นที่ไปดูสวนกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันต่อเพราะว่าบอกว่าที่นี่ฝรั่งล่องหนจะล่องหนยังไงเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
1: ก็คือเราปลูกฝรั่ง1ต้นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: คือเราก็เอามาใช้ประโยชน์เขาทั้งหมดเพื่อในเรื่องของการไม่เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้มันเกิดมูลค่าเพิ่ม
0: ะ
1: นะคะอย่างเช่นเราปลูกมาต้นนึงเนี่ยแรกเลยแล้วก็ใช้ใบก่อนที่มันยังไม่ออกลูก
0: ใบเขาเอาไปทำอะไรคะ
1: ใบก็คือใบเพชรฉลาดใบเพชรฉลาดก็คือกลางแก่กลางอ่อนประมาณนี
0: ้นี่เขามีชื่อเรียกด้วยเหรอ
1: ค่ะใบมันจะเป็นใบอ่อนใบเพชรฉลาดแล้วก็ใบแก
0: ่
1: ใบเพชรฉลาดเนี่ยเราก็เอามาผลิตเป็น
0: ตัวไหนคะตัวนี
1: ้ค่ะ
0: อ๋อชาใบฝรั่ง
1: ค่ะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นปากลดไขมันในเลือดแก้อาการท้องเสียอันนี้ก็เอามาใช้ชงนะคะชงน้ำร้อนแล้วก็ดื่ม
0: ดื่มสามารถดื่มได้แบบบ่อยขนาดไหนหรือว่า
1: ก็คือถ้าดื่มบ่อยก็ต้องทงแบบเจือจาง
0: เ
1: พราะว่าถ้าเข้มข้นมันจะทำให้ท้องผูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าท้องเสียอย่างรุนแรงเนี่ยให้ใช้1ซองต่อน้ำ1แก้วชงหายทันที
0: โอ้ดีเนาะไม่ต้องไปเขาเรียกนะพึ่งยาปฏิชีวนะก็คือเป็นแบบนี้เลยคือธรรมชาติล้วน
1: ๆใช่เป็นใบฝรั่งที่เราแปรรูปจากที่ต้นฝรั่งของเราเองเราก็เก็บมาล้างทำความสะอาดเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นออร์แกนิก
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราไม่ใช้ยาไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยแล้วก็เอามาล้างน้ำแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็ไปเข้าตู้อบแล้วก็มาบดเป็นผง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาชงน้ำร้อน
0: ค่ะ
1: ส่วนพอใบเนี่ยมีใบเพชรฉลาดเนี่ยนะคะเพราะว่าที่เราไม่ใช้ใบแก่เพราะใบแก่เนี่ยรสชาติมันจะฝาดส่วนใบแก่เราก็มาผลิตเป็นยาสระผม
0: นี่เหรอคะอันนี้เป็นแชมพู
1: ค่ะอันนี้ก็ใช้ใบฝรั่ง
0: ค่ะ
1: ก็ช่วยในเรื่องของการแก้รังแคแก้คันศีรษะ
0: โอ้โหตรงจุดมากนะ อันนี้ก็คือมาทำเป็นแชมพูนะคะหรือเป็นพวกเวชสำอางต่างๆนะคะอันนี้ตัวใบแก
1: ่ใบแก
0: ่นำมาทำยังไงคะ
1: เอามาต้ม
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ไปผสมกับอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของยาสระผมมันก็จะช่วยตอนนี้ก็กำลังดูต่อว่าจะไปทำในเรื่องของการรักษาพวกเห็บหมัดของสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ที่มันเข้มข้นขึ้นอาจจะใช้ใบแก่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังอยู่ในขั้นทดลองอยู
0: ่
1: ส่วนนอกจากนั้นก็ยังมาทำยาดม
0: อันนี้คือใบเหมือนกันถูกไหมคะ
1: อันนี้ใบแก่
0: เป็นใบฝรั่งมาทำเป็นยาดม
1: ค่ะ
0: ลักษณะการทำคล้ายๆกันไหม
1: ก็คล้ายกันใช้ใบแก่เหมือนก
0: ัน ใช้ใบแก่เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็ต้องเอามาอบทุกอย่างสมุนไพรที่เอามาร่วมด้วยก็ต้องอบทั้งหมดเพราะไม่งั้นจะเกิดมีเชื้อราเพราะฉะนั้นต้องเข้าตู้อบ
0: ค่ะถัดมาค่ะพี่อยากค่ะ
1: ก็มาที่ผลนะคะ
0: ผลก็แน่นอนคือทานสดได้
1: ทานสดแล้วก็สวยๆผิวสวยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งขายเป็นผลสดแต่ที่มันลูกเล็กมันตกเกรดนะคะแล้วก็ผิวไม่สวยเพราะเราทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันต้องมีเบอร์ตกเกรดมีผิวไม่สวยแล้วก็มาแปรรูปต่อเป็นตัวน้ำฝรั่ง
0: น้ำฝรั่งอันนี้เป็นฝรั่งกิมจู
1: กิมจูค่ะก็จะเป็นสีเขียว
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นฝรั่งไส้แดงก็จะเป็นสีแดง
0: รสชาติเขาจะคล้ายกันไหม
1: อันนี้จะหวานอมเปรี้ยวอันนี้จะออกหวานนะคะแต่ว่าตัวน้ำฝรั่งเนี่ยมันจะมีวิตามินซีสูงยิ่งกว่าส้ม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ถ้าดื่มอ่ะมันจะช่วยในเรื่องของอาการไอเจ็บคออะไรพวกนี้คนที่เป็นหวัดเจ็บคอไอส่วนพอเราผลิตตัวน้ำฝรั่งแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าเครื่องอันนี้เราจะไม่ผสมอะไรนะเพราะเป็นฝรั่ง 100% เลยก็คือเฉาะเอาแต่เนื้อเข้าเครื่องแล้วมันก็จะแยกกากแยกน้ำตัวเนื้อที่แยกออกมาเราก็จะไปผลิตต่อเป็นตัวนี
0: ้
1: เป็นฝรั่งแผ่นอบกรอบ
0: ตัวกากของเขาเหรอคะ
1: ค่ะนี่ค่ะ
0: อุ้ยทำไมมันเป็นแผ่นลักษณะแบบนี
1: ้อันนี้แหละค่ะเราก็เอาไปปรุงรสนิดนึง
0: นี่เดี๋ยวดูให้ดูทางนี
1: ้ค่ะก็คือเราไปตรวจที่สถาบันอาหารมาแล้วก็ยังเหลือไฟเบอร์วิตามินซีที่ยังอยู่เราก็เลยเอามาผลิตเป็นอาหารต่อเพื่อทำให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งนะคะเราก็จะทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้น
0: ปรุงรสอันนี้เขาปรุงรสเป็นรสพริกเกลือนะคะมีรสอื่นด้วยไหมคะ
1: ก็จะมีพริกเกลือมีบ๊วยนี่ค่ะ
0: มีบ๊วยอ๋อจะเป็นสีนี้
1: แล้วถ้าใครไม่อยากปรุงก็จะเป็นดั้งเดิมไม่ปรุงนะคะ
0: อันนี้
1: ใส่พริกเกลืออันนี้ใส่บ๊วย
0: แล้วกระบวนการที่มันจะมาเป็นแผ่นๆนี้เราต้องเอาไปทำยังไงบ้าง
1: เราก็เอาไปปรุงรสก่อนแล้วก็ไปกวนแล้วก็เข้าตู้อบใช้เวลา5 ชั่วโมง
0: กว่าจะได้
1: นะคะ
0: กว่าจะได้นะคะ
1: พอดีเราก็มีปลูกแมนเบอรี่ด้วยแล้วก็จะทำรสแมนเบอรี่
0: ค่ะ
1: นะคะก็จะมี4รสทั้งหมด
0: อันนี้ก็คือตัว
1: เนื้อ
0: ของน้ำที่เราไปทำมาแล้วก็คือแยกมา
1: น้ำเราก็ขายไปแล้วแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยปกติไม่ทิ้งก็ต้องไปเลี้ยงสัตว
0: ์
1: แต่มันเยอะเวลามันเยอะเนี่ยมันก็เหลือมันก็จะกลายเป็นขยะเราก็จะเลยเอามาทำให้มันเกิดมูลค่า
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีไปทำอะไรได้อีกไหมคะ
1: ก็ตัวผลก็ไปทำวายได้อีก
0: อาจจะมีวายอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ไปทำหมดยังคะ
1: ค่ะเนี่ยแล้วก็ตัวต้น
0: ตัวต้น
1: ต้นเวลามันอายุมากๆแล้วเวลาเราจะต้องเปลี่ยนหร
0: ือ
1: ว่ามันออกลูกมาแล้วมันเล็กแล้วเราจะต้องเปลี่ยนต้นเป็นข้าวเตาอบเผาเป็นถ่านพอเผาถ่านเราก็ได้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงเราก็ได้น้ำส้มฟันไม้ที่ออกจากเวลาเราเผาก็ไปเป็นตัวสารไล่แมลงก็เอามาใช้ในแปลงเราได้
0: อ
1: ีกแล้วก็ขี้เถ้ามันเวลาเผาเนี่ยมันก็จะต้องเกิดมีที่มันมอดมันก็จะเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าเราก็มาแช่น้ำให้มันเป็นน้ำด่างให้มันตกตะกอนน้ำใสๆแล้วก็เอาน้ำตัวใสเนี่ยเอาไปฉีดไล่แมลงได้กันเชื้อราได้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปทำน้ำยาล้างจานก็ได้น้ำยาซักผ้าก็ได
0: ้
1: ก็คือเราใช้ทุกส่วนของต้นฝรั่งหมดเลยตอนนี้ก็ลองกำลังคุยกับมหาลัยอยู่นะคะเรื่องของรากเวลาเราตัดต้นออกเนี่ยเวลาขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยรากเนี่ยมันไม่สามารถเผาได้แล้วเรารอการย่อยสลายเนี่ยมันนานก็เลยลองให้ทางมหาลัยเอาไปวิจัยต่อว่าตัวรากจะไปทำอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนมันฝรั่งร่องหนก็คือหายไปหมดทั้งต้นเราใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
0: ค่ะตอนนี้ก็จะต่อยอดไปถึงรากแล้วเนา
1: ะ
0: รากของฝรั่งแล้วนะคะในส่วนนี้พอเราได้รู้ถึงเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราไปทำไปแปรรูปเกี่ยวกับฝรั่งแล้วทีนี้ในส่วนของที่นี่เป็นตลาดด้วย
1: ค่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็ เป็นตลาดเล็กๆอยู่ในสวนนะคะก็เป็นคนที่อยู่ในชุมชนเราไม่ใช่แม่ค้าอาชีพก็คือปลูกกันเองแล้วก็นำมาจำหน่ายคนที่ถนัดในเรื่องของการแปรรูปก็แปรรูปเป็นขนมอย
0: ่
1: างเช่นคนปลูกกล้วยก็ขายเป็นข้าวต้มมัดปลูกมะพร้าวก็ขายมะพร้าวสังขยามะพร้าววุ้นอะไรอย่างเงี้ยเอามาแปรรูปในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนเราก็แปรรูปเป็นขนมแล้วก็มานั่งขายกันแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเพราะว่าอย่างข้าวต้มมัดน่ะมัดละ5บาท10บาทนะคะมัดใหญ่ๆบางทีคนก็มาถามเอ้ากำไรเหรอเขาก็บอกคนทำก็คือคนในชุมชนก็บอกว่าเขาได้กำไรสิเพราะว่ามะพร้าวกล้วย
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยเขามีเองหมด
0: ใบตอง
1: ใบตองมีเองไม่ได้ซื้อแค่ซื้อแค่ข้าวเหนียวน้ำตาลถั่วดำอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก็เขาบอกว่าไม่ได้ลงทุนสูงเขาก็อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาเที่ยวเข้ามาหานะคะมาคุยกับคนในชุมชนว่าเกษตรกรทำอะไรปลูกอะไรแล้วอยากได้ความรู้อะไรก็สามารถมาเรียนรู้ได้กับแม่ค้าที่ขายในนี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นแม่ค้าอาชีพจะเป็นคนสวนที่ปลูกเองทำเองผลิตเองหรือจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมทำอะไรเงี้ยได้หมดเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี
0: ่
1: ก็จะสอนและบอกให้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ตลาดนี้เปิดเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย
1: ์
0: วันหยุดนะคะจะเลิกเปิดด้วยไหม
1: ไม่ได้เปิดค่ะ
0: เพราะว่าแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้น
1: แค่เสาร์อาทิตย์เพราะว่าอีก5วันขอเป็นเวลาที่เป็นเกษตรกรที่ต้องเข้าสวน
0: เรียกว่าให้ทุ่มเทกับการเป็นเกษตรกรในการเข้าสวนแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็สามารถมาซื้อได้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ
1: แปดโมงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะ
0: แปดโมงครึ่งถึงบ่ายสองสามารถมาได้ที่ตลาดในสวนตรงนี้นะคะแต่จากที่เราคุยมาทั้งหมดเลยเนี่ยในส่วนนี้ก่อนที่จะมาสำเร็จแบบนี้นี่เรามีเส้นทางลบลุกคุกคานมาขนาดไหน
1: นานค่ะ20ปี
0: นานมาก
1: 20ปีที่เราต้องลงแรงลงใจแล้วก็ทุ่มเทกับเขาก็คือเวลาเราทดลองอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นนักวิจัยเลยเนา
0: ะ
1: เวลาทำอะไรเนี่ยมันมีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จกว่าจะมาถึงวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะ
0: ๆ
1: หลายอย่างที่เราทำออกมาแล้วมาหาความสำเร็จตรงนี้ว่าเราต้องดูแลทั้งการเป็นเกษตรกรดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแลของเรื่องสุขภาพคือทำร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็บางครั้งก็ได้มีคนมาถามเอ้าคุณไปทำกับสาธารณสุขไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็บอกสาธารณสุขก็คือแรงสำคัญที่เราบอกว่าเราอยากผลิตอาหารปลอดภัยให้คนไทยได้กินสิ่งดีๆแล้วอาหารปลอดภัยทุกคนก็ไม่เป็นโรค มันก็เกี่ยวกับสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็ บอกว่าเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเราจะพยายามใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดมูลค่าให้เยอะที่สุดแล้วก็จากการที่มันจะเป็นมลพิษที่มันจะเป็นการที่จะเป็นขยะเราเอามาทำให้มันเกิดเป็นรายได้เกิดเป็นสิ่งที่มันทำแล้วมองเห็นแล้วก็ทุกคนมีความสุขก
0: ็
1: เลยเหมือนที่หมู่บ้านบ้านหัวอ่าวนี้ก็จะได้รับคำว่าชุมชนอุดมสุข
0: ค
1: ่ะก็มีการประกวดชุมชนอุดมสุขก็ได้ชุมชนอุดมสุขดีเด่นระดับภูมิภาคนะคะก็คือการช่วยเหลือกันในชุมชนแล้วก็ทำอะไรร่วมคิดร่วมทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราเรียกว่าลงทุนลงแรงนะคะลงใจมาเพื่อที่จะทำสิ่งนี้จนประสบความสำเร็จถ้าคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากจะมาที่นี่มีช่องทางในการติดต่ออย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็ถ้าท่านที่สนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะก็เปิดแมปมาที่ตลาดในสวนหรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวนะคะหรือถ้ามาไม่ถูกยังไงจริงๆก็โทรเข้ามาได้นะคะเบอร์โทร0813038556ค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยที่พาเราเข้าไปในสวนด้วยแล้วก็มาอุดมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรง

งามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้แพทอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะวันนี้นะคะจะพามารู้จักกับงานคราฟงานเซรามิกปูนปั้นค่ะที่เรียกได้ว่ามีเสน่ห์ในตัวเองและที่สำคัญนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากคนในพื้นที่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่แอน
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้แพทก็อยู่กับพี่แอนแล้วค่ะถ้ามองจากด้านหลังแพทเนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยงานฝีมือพี่แอนทั้งหมดเลย เป็นเซรามิกปูนปั้นใช่ถูกไหมคะ
1: เป็นเซรามิกใช่ค่ะเป็นงานเซรามิก
0: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่แอนเล่าความเป็นมาก่อนค่ะทำไมถึงเริ่มต้นทำเซรามิกปูนปั้นเหล่านี้คะ
1: อ๋อเริ่มจากพี่แอนอ่ะได้ที่จากคุณแม่ค่ะที่นี่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่คราวนี้บวกกับว่าบ้านแฟนพี่แอนนะคะเขาเปิดเป็นโรงงานเซรามิกตัวพี่แอนก็จบครูมาก็มานั่งคิดเอ๊ะเราทำอะไรได้ถ้าเราจะกลับมาอยู่ที่นี่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเปิดเวิร์กช็อปเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยลองปั้นเป็นงานเซรามิกที่เราพอทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมาแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆเลย
0: ถ้าให้พูดถึงเป็นงานเซรามิกปูนปั้นบางท่านอาจจะนึกถึงภาคเหนืออ
1: ่าใช่
0: มันจะเป็นความคุ้นชินแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นงานอย่างนึงศิลปะอย่างนึงที่ทางเหนือเพราะว่าเมื่อก่อนเขาดังเรื่องชามกาไก่ชามตาไก่อะไรที่แล้วแต่ค่ะแล้วก็ดินของเขาคราวนี้พอมาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เลยต้องหาวัตถุดิบหาอะไรของเราแล้วก็ลองมาทำดูเอาค่ะว่ามันเหมาะกับเราไหมทำได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆมันก็คือศิลปะอย่างนึงอะค่ะค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
0: เสน่ห์ของตัวเซรามิกปูนปั้นอันนี้คืออะไรคะเสน่ห์ของเขาเลย
1: เสน่ห์ของเขาเลยใช่ไหมอย่างของพี่แอนอ่ะมันเป็นงานคราฟคือการขึ้นมือไม่ได้ใช้เครื่องจักรใดๆอะค่ะฉะนั้นเสน่ห์ของมันคือเริ่มตั้งแต่เราลงมือทำลงมือคิดเลยเอ๊ะเราจะทำอะไรออกมาทำออกมาแล้วมันจะดีไหมคือทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความคิดใช้จินตนาการเสมอฉะนั้นเวลาเราทำอะค่ะมันจะรู้สึกว่ามันสนุกอะมันจะได้เอ๊ะมันจะไงต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: เอกลักษณ์ของตัวงานเลยอ่ะถ้าสมมติให้แพทพูดให้นึกนะปูนปั้นจะเป็นนึกถึงนั่งที่มีแป้นกลมๆอย่างนั้นและปั้นอย่างนั้นอ่ะอันเนี้ยเอกลักษณ์สำหรับตัวสิ่งที่พี่แอนทำเอกลักษณ์เลยคืออะไรคะ
1: ของพี่แอนเลยคือการขึ้นมือคือการขึ้นมือคือการปั้นจากดินก้อนนะคะโดยใช้มือขึ้นมาเป็นรูปทรงโดยไม่ได้ใช้เครื่องจักรไม่ใช้เครื่องโทรอิ้งหรือว่าเครื่องแป้นหมุนไฟฟ้าใดๆเราพี่แอนจะทำเองโดยการจะตั้งแต่ก้อนดินก้อนเล็กๆอะไรค่ะจากการนวดจากการขึ้นรูปจากการปั้นเสร็จเอาไปเผาเสร็จเอามาเพ้นท์ทำเองหมดฉะนั้นสัญลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของพี่แอนก็จะอยู่ที่ตัวงาน
0: สำหรับพี่แอนพอมาอยู่ที่นี่จังหวัดฉะเชิงเทรามีอะไรเป็นแรงบันดาลใจในงานพี่แอนบ้างไหมคะ
1: โหก็เยอะนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับแรงบันดาลใจมันก็มีมาเรื่อยอะค่ะเริ่มจากว่าพื้นที่เริ่มจากว่างานคราฟในจังหวัดจริงๆเคยแบบว่าเคยไปออกงานคราฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะแบบที่ฉะเชิงเทรายังไม่ค่อยมีงานที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองไปพอลองไปแล้วคนชอบงานฝีมือที่เราทำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยเราน่าจะมา

0: รามาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเริ่มแบบขยันปั้นขยันทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่แอนไม่ได้จบเซรามิกไม่ได้จบการปั้นไม่ได้จบศิลปะใดๆ อันนี้คือการฝึกที่พี่แอนค่อยๆหัดค่อยๆทำอาศัยครูพักรักจำจากที่บ้านอะไรมาทำเองนะคะ
1: ค่ะสำหรับพี่แอนงานปั้นบางท่านนะเขาจะมองว่าเป็นงานศิลปะแต่สำหรับพี่แอนแล้วอะเป็นในด้านไหนอีกมั้งคะเป็นการบำบัดจิตใจด้วยได้ไหม
0: โอ้ได้นะ
1: ค่ะ
0: จริงๆการเซรามิกอะต้องบอกก่อนเมื่อก่อนพี่แอนเป็นคนค่อนข้างใจร้อนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งไฮเปอร์เลยแหละแต่คราวนี้พอเรามาทำอะค่ะมันก็ได้ทำแบบมันได้ทำเรื่อยๆเพราะว่าอย่างการทำเซรามิกอะค่ะทุกอย่างมันต้องใจเย็นทุกอย่างต้องรอจะมาเร่งไม่ได้จะมาแบบว่าพอเผาเสร็จแล้วฉันรีบฉันอยากจะดำวันนี้เลยไม่ได้เราต้องรอให้ดินแห้งซึ่งกว่าจะดินจะแห้งอะค่ะเราไปใส่เตาอบไม่ได้ตากแดดไม่ได้เราต้องรอให้มันแห้งจากอุณหภูมิของมันจากข้างในเพื่อไม่ให้ดินแตก อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันต้องแบบมันต้องฝึกความใจเย็นฝึกจินตนาการฝึกกล้ามเนื้อมืออะไรทุกอย่างเลยรู้สึกเราจะได้ทุกอย่างเราได้สังคมด้วยนะเวลาเราไปออกอะค่ะคนสนใจคนอะไรเงี้ยเขาจะคอยถามเป็นยังไงทำยังไงเราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน
1: ทีนี้งานพี่แอนชิ้นไหนคะที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่แอนลายเส้นเลย
0: ลายเส้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็น่าจะเป็นพวกงานปั้นขึ้นมือค่ะจานชาม
1: ใช่
0: เป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นจานชามเบี้ยวๆบูดๆขึ้นมืออะไรเงี้ยส่วนใหญ
1: ่แต่นี่คืองานศิลปะนะมันไม่ได้มองมันอาศิลปะมันไม่มีถูกไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดมันอยู่ที่ความชอบของเรา
0: ใช
1: ่นี่ก็คือความสวยงาม
0: เขาจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ขึ้นโทอิงฉะนั้นทำมา100ใบ10ใบก็จะไม่เหมือนกันสักใบหนึ่ง
1: ค่ะทีเนี้ยมีชิ้นไหนไหมคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคนในพื้นที่8ริ้วเลย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพวกแบบธรรมชาติที่เรามาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นอะไรไปเรื่อยฉะนั้นเราก็ค่อยๆมาเอ๊ะอันนั้นเอามาทำนี้ได้ไหมอย่างผีเสื้อเงี้ยค่ะเราเห็นเราก็จะดูว่าเอ๊ะเราน่าจะทำได้นะแล้วออกมาเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันเนี้ยพี่แอนทำเป็นเกม
1: XO
0: ใช่ก็เอ๊ะเอามาทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองดู
1: ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้พี่แอนบอกว่าพี่แอนไม่ได้เรียนมานะการปั้นครูพักรักจำแน่นอนแหละวันนี้แพทมาแล้วแพทไม่มีอาสินเป็นศูนย
0: ์
1: ต้องให้พี่แอนพาทำ
0: เริ่มเหมือนกันเลยเราจะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงไม่ได้หรือว่าทำยังไงถึงจะได้
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่างานปั้นของแพทเนี่ยจะเทียบฝีมือกับพี่แอนได้ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะที่อยู่ตรงหน้าแพทกับพี่แอนตอนนี้ก็คืออุปกรณ์ที่จะมาที่เราจะมารังสรรค์งานศิลป์กันช่วยอธิบายก่อนค่ะพี่แอนอันนี้คือดินอะไรคะ
0: อันนี้เป็นดินสโตนแวร์ค่ะเป็นดินสำหรับปั้นเซรามิกโดยเฉพาะที่เวลาเอาไปเผาแล้วอะค่ะมันเป็นฟู้ดเกรดสามารถเอาไปใช้จริงๆได้เลยใส่ไมโครเวฟได้ใส่ของร้อนได้เหมือนจานชามที่เราใช้กันปกติเลยค่ะ
1: อ๋อเป็นดินฟู้ดเกรดฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ตอนนี้มีดินอยู่หน้าบ้านไปเอามาปั้นได้ไหม
0: ก็ได้แต่ว่าอาจจะเอามาใช้จริงไม่ได้เพราะว่าในดินที่เราเห็นกันที่บ้านอะค่ะมันจะมีทั้งเศษกรวดเศษหินเศษเปลือกหอยเศษอะไรเงี้ยค่ะมันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือดินชนิดนี้เป็นการเหมือนสั่งซื้อออนไลน์มาใช่ไหมแล้วก็มา
0: จะมีโรงงานโดยเฉพาะค่ะ
1: ทีนี้ขั้นตอนค่ะช่วยพูดภาพรวมก่อนขั้นตอนเราจะต้องทำอะไรมั่งคะที่เราจะได้ถ้วยมา1ถ้วยวันนี้เราจะทำถ้วยกันค่ะ
0: ทำถ้วยใช่ไหมน้องหยิบดินขึ้นมาทีก้อนหนึ่งลูกดินให้เราอะค่ะเราหลังจากเรานวดไล่อากาศแล้วนะคะเราก็จะทำเป็นวงกลมเป็นละก้อนกลมๆไว
1: ้
0: หลังจากนั้นถ้าทำเอาไว้ตรงจุดศูนย์กลางของมาไอ้ดินแล้วเอานิ้วโป้งลูกเพราะว่านิ้วโป้งเราจะมีน้ำหนักมากที่สุดแล้วนิ้วโป้งกรอบจุดไปตรงกลาง
1: เพื่อ
0: ให้เกิดหลุมเกิดหลุมแล้วก็บีบค่อยๆบีบไปเรื่อยๆลูกให้ได้ขนาดทรงที่เราต้องการนะคะแล้วก็บีบไปเรื่อยๆเราอยากได้ชามกว้างขนาดไหนน้องทำกดได้เลยกดได้เลยแล้วก็น้องก็ไล่เป็นกลมๆใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือใครที่ไม่มีหัวศิลป์ก็สามารถทำได้นะคะ
0: ด
1: ินที่เห็นตอนนี้คือไม่ได้แข็งนะคะคุณผู้ชมจะ
0: ดินน้ำม
1: ัน นุ่มๆใช่ค่ะเป็นฟิลดินน้ำมันแบบนั้นเลย
0: ใช่
1: อันนี้ก็คือเราอย่างที่พี่แอนบอกตอนต้นกับแพทว่าของพี่แอนเป็นงานขึ้นรูปด้วยมือขึ้นมืออ่ะอันนี้ก็คือที่เราทำ
0: ได้ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึง
1: ครูพักรักจำตอนนี้ก็กำลังรักจำจากพี่แอนนะคะ
0: ใช่อันนี้น้องก็ไล่ค่ะไล่ขอไปเนาะอยากได้กว้างขนาดไหนแต่ว่าตรงก้นอย่ากดไปลึกมากเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไว้แต่งฐานแต่งตูดมันแต่งก้นมันด้วยค่ะเพื่อที่จะเอาไว้ทำขา
1: ค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ค่ะพี่แอนมันมีเงื่อนไขไหมคะอย่างเช่นดินไม่ควรอยู่ข้างนอกนานกี่นาทีกี่ชั่วโมงมันจะแข็ง
0: ใช่เนื่องจากมันเป็นดินธรรมชาติอะค่ะมันเอาไว้โดนลมมากๆมันจะแตกคราวนี้พอเราปั้นไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าโดนลมโดนอันนี้

0: ดินจะแห้งพอแห้งปุ๊บเราจะปั้นไม่ได้มันจะแตกแล้วฉะนั้นมันจะมีวิธีค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เมื่อยแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะจะพักเราจะใช้ผ้าชุบน้ำคุมไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความชื้นเพื่อให้ความชื้นมันรักษาดินเอาไว้ไม่ให้มันแตก
1: ไม่ใช่เป็นการฉีดน้ำพรมใส่
0: ไม่เดี๋ยวมันเละ
1: ไม่ถึงขั้นนั้น
0: ใช่เพราะว่าถ้าขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นโคลนค่ะพอมันเป็นโคลนก็ขึ้นทรงไม่ได้ขึ้นรูปไม่ได้
1: ค่ะทีนี้ค่ะงานแต่ละชิ้นที่พี่แอนทำอะค่ะ
0: จะ
1: มีการร่างแบบก่อนไหมคะหรือว่าปิ๊งฉันอยากทำชิ้นนี้ทำได้เลย
0: สำหรับพี่แอนใช่ไหมไม่มีค่ะเพราะว่าเคยร่างแล้วร่างอย่างทำออกมาอีกอย่างก็เลยไม่ร่างแล้วคราวนี้เรารู้แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวชามนี้ฉันอยากทำชามฉันก็จะเอาดินมาปั้นก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆรูปปั้นขึ้นรูปไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าบางทีแบบเอ๊ะพอปั้นมาแล้วอะค่ะอยากฉันอยากจะเติมนกเติมหมูเติมดอกไม้อะไรเข้าไปฉันก็เติมได้อะไรเงี้ยว่าณเวลาณตอนนั้นนะคะเราอยากเพิ่มอะไรทำอะไรยังไง
1: อย่างนี้ถือว่าได้แล้วหรือยังคะ
0: ได้
1: อยู
0: ่
1: หลังจากที่เราปั้นอย่างนี้เสร็จแล้วไปสู่ขั้นตอนอะไรคะ
0: ต่อไปก็เราต้องรอให้มันแห้งเขาเรียกการพักดินลูกพักดินคือรอให้มันดินแห้งแล้วก็เซตตัวสักพักหนึ่งสัดเซตให้มันคงสภาพคงอยู่อะค่ะแล้วเพื่อที่เราจะมาแต่งฐาน
1: ก็คือเราเอาดินออกอันนี้เราวางไว้อย่างนี้ก่อน
0: ใช่เราก็วางให้ขึ้น
1: อากาศธรรมชาติวางไว้แบบนี้ไม่ต้องไปตากแดดไม่ต้องอะไร
0: ไม่ได้เพราะว่าดินเราต้องให้มันแห้งจากข้างในอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไปข้างในคือเหมือนกับความร้อนทำให้ดินมันแยกเวลาดินมันแห้งมากมันจะตึงผิวใช่ป่ะคะพอตึงผิวมันก็จะมีการแห้งข้างในไม่ตึงข้างนอกตึงมันก็ดินก็แยกออกจากกันฉะนั้นเราก็เลยต้องรอให้มันแห้งเซตด้วยตัวของมันเองเพื่อไม่ให้มันแตกสมัยแรกๆพี่แอนทำ6ใบพี่แอนแตกไป5ใบอ่ะ
1: โอ้โหไม่ง่ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
0: แล้วเซรามิกอ่ะมันต้องเสี่ยงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทำได้แล้วแบบเราได้ทุกใบมันไม่แน่แม้กระทั่งแบบว่าถ้าคนขึ้นมือจะรู้อะค่ะรอยเวลาปัญหาของดินประเภทแบบที่เราขึ้นมืออะค่ะความหนาไม่เท่ากันดินพอมันความหนาไม่เท่ากันอะความหดตัวความขยายตัวไม่เท่ากันดินมันก็จะแตกคราวนี้ก็มีปัญหาใช้ไม่ได้ฉะนั้นต้องรอต้องแบบต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆทำอะค่ะแล้วก็ดูว่าตรงไหนหนาไปบางไปต้องพยายามทำให้มันเท่ากันมากที่สุดเพราะว่าไม่อย่างนั้นโอกาสที่มันจะเสียตั้งแต่ตอนดินแห้งมันมี
1: สำหรับมือใหม่แบบแพทค
0: ่ะ
1: ทำครั้งแรกกลับไปบ้านอยากทำเองมีข้อแนะนำอันไหนบ้างไหมคะ
0: ก็ใจเย็นๆแล้วกันไม่รู้จะบอกอะไรค่อยๆทำแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆดูอะค่ะดูความหนาความบางของมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆดูว่ามันความชื้นมันเหมาะไหมอย่าให้แห้งไปโดยเร็วอะไรเงี้ยค่ะอย่ารีบค่อยๆทำ
1: ค่อยๆทำ
0: ใช่เมื่อไหร่ที่เราไม่ไหวอะไรเอาผ้าคลุมไว้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาทำใหม่เนี่ยได้
1: อันนี้สมมติว่าเราก็พักเขาไปเราก็มาคุยกันก่อนผลงานชิ้นนึงของพี่แอนนะคะใช้เวลากี่นาทีคะ
0: ถ้าสมัยนี้ไม่นานค่ะแป๊บนึงอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่สมัยก่อนเนาะหูยใบนึงก็เป็นชั่วโมงกันนะคะกว่าจะขึ้นได้แล้วกว่าจะทำให้มันกลมกว่าจะทำให้มันแบบว่าพอที่จะตัดได้อะค่ะเพราะว่าบางทีแรกๆเราไม่รู้เลยอะค่ะบางทีก็กดตูดก้นมันลึกไปปรากฏว่าตอนแต่งฐานก้นทะลุอะไรเงี้ยก็ใช้ไม่ได้แล้วพอบันดินแห้งแต่งฐานไม่ได้ก็คือเสียไปเลยมันย้อนกลับมาไม่ได้ยกเว้นเอาดินไปแช่น้ำแล้วไปตีน้ำทำใหม่อะไรเงี้ย
1: จะเห็นว่าด้านหลังเนี้ยมีหลายรูปแบบอ่ะมากๆเลยชิ้นไหนที่ยากที่สุดคะใช้เวลานานที่สุด
0: ชิ้นที่ต้องขึ้นสูงอะค่ะยาก
1: ขึ้นสูงอย่างเช่นแจกันหรือว่าน้องกระต่ายแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: แต่งกระต่าย
1: อย่างเงี้ย
0: ตั้งกระต่ายเราใช้การเทพิมพ์ค่ะเราจะมีต้นแบบพิมพ์ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเทพิมพ์ตามแบบที่เราปั้นเอาไว้อีกทีนึงอันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าข้างในกลวงแต่ถ้าการขึ้นมือแล้วจะให้มันถ้ามันยากเลยอะค่ะพวกแจกันทรงสูงแบบนู้นนะคะอย่างนั้นนะย่างเพราะว่าพอขึ้นคอยิ่งสูงปุ๊บอะค่ะแรงโน้มถ่วงแรงอะไรของเรามันไม่มีอะไรเงี้ย
1: แล้วมือเราก็ต้องลงไปให้มัน
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อแล้วเพื่อให้มันทรงเท่ากันนั่นเองมันก็เลยยาก
0: มันยาก
1: ทีนี้หลังจากที่เราพักอันเนี้ยได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ
0: พอเราก็มาแต่งก้นมันค่ะพอแต่งก้นทำอะไรเสร็จแล้วเราก็จะไปเผาพอเราปั้นแห้งได้ที่นะคะรอสักเวลารอให้ดินแห้งอะค่ะมันจะอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วแต่ฟ้าฝนหน้าที่เราทำด้วยถ้าฝนตกก็ดินแห้งช้าแห้งช้าก็กว่าจะแห้งก็นานหน่อยใช่เพราะเราต้องรอให้มันแห้งสนิทจริงๆไม่งั้นเวลาเข้าเตาเผาแล้วมันระเบิดเพราะว่ามันยังมีความชื้นจากข้างใน
1: อ๋อต้องแห้งจากข้างนอกก่อนไม่ใช่ว่า
0: แห้งจากข้างในใช่
1: ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วไปเข้าเตาเลยไม่ใช่
0: ใช่ มันเหมือนกับแบบดินยังมีความชื้นค่ะพอมันมีความชื้นก็มันทำให้ข้างในเวลาอุณหภูมิในเตาที่เราเผาอะค่ะมันเป็นร้อยมันเป็นพันเกือบพันองศาฉะนั้นเวลามันมียังมีความชื้นมีน้ำมันก็พร้อมที่จะระเบิดออกมา
1: หลังจากที่เข้าเตาเผาเรียบร้อยแล้วออกมาเพ้นเลยไหมคะหรือว่ายังไงก่อน
0: ได้พอออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลออกแล้วแต่ดินนะคะถ้าเป็นดินพอร์ซเลนก็จะออกมาสีขาวขาวเลยแต่ถ้าเป็นดินดำอย่างสโตนแวร์ที่เราทำวันนี้ค่ะก็จะออกมาเป็นสีชมพูดินเนื้อดินในการเผารอบแรกนะคะประมาณ800ถึงเกือบ1000องศาก็จะอยู่สีมันก็จะออกสีส้มๆสีเนื้อๆหน่อยแต่หลังจากที่เราไปเผาอีกทีนึงเคลือบเพ้นอะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราก็จะมาเพ้นพอเพ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเผาอีกรอบนึงฉะนั้นต้องเผา2รอบ
1: เผา2รอบเพื่ออะไรคะ
0: เพราะว่าเผาเคลือบรอบแรกจะเป็นได้ดินดิบค่ะเป็นดินแข็งๆธรรมดายังใส่ยังใช้ไม่ได้เพราะมันจะมีมันยังเผาไม่สุกอะค่ะมันยังมีรูพรุนยังอะไรอยู่ยังสากยังทำไม่ได้ฉะนั้นอีกรอบนึงคือการเพ้นและการใช้กับน้ำเคลือบทำให้มันเงาทำให้เรามันเอาไปใช้ได้คราวนี้มันจะทนมันจะเผาแล้วมันจะแกร่งขึ้นแต่คราวนี้น้องแพทต้องสังเกตนิดนึงเวลาเราทำอะค่ะตอนแรกอะเราทำขนาดนี้ใช่ไหมคะแต่เวลาเผาอะมันจะหดลงไปอีกฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่อยากจะทำอะค่ะเราก็ต้องเผื่อไว้หรือต้องปั้นเผื่อเอาไว้ประมาณ
1: เผื่อหด
0: ใช่เผื่อหดประมาณ 14-16% เพื่อที่ว่าเวลาเผารอบนึงมันจะหดมาหน่อยนึงพอเผาพอไปเพ้นแล้วก็เคลือบเสร็จเผาอีกหน่อยก็จะหดมาอีกนิดนึงฉะนั้นสุดท้ายมันก็จะเล็กลง

0: พี่แอนคะที่อยู่ข้างๆค่ะตรงนี้ก็คือที่มันผ่านการเผามาแล้วถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ใช่อันนี้เผามาแล้วค่ะ
0: เผามากี่รอบแล้วคะสำหรับตัวนี
1: ้อันนี้รอบเดียวค่ะเผา1รอบใช่อุณหภูมิ 1,000 ประมาณ 1,000 องศา
0: อันนี้เพ้นได้เลยไหมคะ
1: ได้เลยได้เลย
0: หลังจากไปเพ้นแล้วเราก็ไปเคลือบ
1: ต้องไปชายไปชุบเคลือบใสแล้วก็ไปเผาอีก1รอบค่ะ
0: เพื่ออะไรคะ
1: เพื่อที่จะให้ผิวมันนะคะแล้วก็เราก็สามารถเอามาใช้ได้
0: จอมาเป็นแบบนี้
1: ใช่
0: ก็คือสามารถใช้งานได้เลย
1: ใช่สามารถทนร้อนใส่ไมโครเวฟใส่อะไรได้ปกติเลยค่ะเหมือนจานทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าเป็นจานที่มันเกิดจากมือเราฝีมือเรา
0: ค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้นะที่เราปั้นกันไปแล้วมันก็จะออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นั่นเอง
1: ใช่
0: เมื่อกี้ที่แพทกับพี่แอนปั้นไปพี่แอนบอกว่าพอทิ้งไว้มันจะหดลงอีก
1: ใช่14-16%แล้วแต่ดินที่เราใช้ค่ะ
0: ก็คืออันนี้เป็นดินอะไรนะคะ
1: อันนี้สโตนแวร์ค่ะ
0: นี่จะออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับงานที่อยู่ตรงนี้ค่ะพี่แอนมีการเข้าไปร่วมมือกับหรือว่าเปิดให้ใครเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ไหมคะ
1: เปิดค่ะเปิดพี่แอนเปิดเป็นเวิร์กช็อปสอนด้วยค่ะแล้วแต่เลยว่าใครอยากจะเรียนรู้หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะทางเราเปิดสอนค่ะ
0: ก็คือตรงนี้เหมาะกับเด็กๆเลยใช่ไหม
1: เด็กก็ได้
0: เด็กเขาชอบกันไหมคะที่เขามา
1: ชอบนะเด็กส่วนใหญ่เล็กสุดที่มาหาพี่แอนนะคะ2ขวบแต่ต้องมีคุณแม่ช่วยนะแล้วก็อายุเยอะสุด75เพราะว่าลูกหลานพามาบอกว่าอยากให้แบบว่าได้การขยับกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอจะว่าให้ทำพวกนี้ไว้เพื่อกันอัลไซเมอร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบไหนๆก็จะขยับและจะได้ผลงานได้ไปใช้ด้วย
0: อย่างที่เราคุยกันตอนต้นค่ะคุณผู้ชมว่างานตรงนี้ไม่ใช่แค่ศิลปะอย่างเดียวนะ มันเป็นในเรื่องการบำบัดจิตใจไปด้วยแล้วก็อย่างที่พี่แอนบอกเมื่อกี้ว่าช่วยในเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆ เขาด้วยค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทำกันอ่ะพี่แอนบอกว่าชิ้นนึงอ่ะใช้เวลาประมาณเกือบ2อาทิตย์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถ้าจะรอแห้งรอเผารอเพ้นประมาณค่ะ
0: เรียกว่าเป็นงานมีคุณค่าจริงๆอ่ะอย่างชิ้นนี้ก็คือทำออกมาอาจจะต้องรอถึง2อาทิตย์
1: ใช่ค่ะใช่ต้องรอจังใจเย็นเวลาทำเซรามิกทำงานฝีมือใดๆก็แล้วแต
0: ่พี่แอนคิดว่าสำหรับงานคราฟต์อ่ะค่ะงานเซรามิกปูนปั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ไว้ยังไงบ้างมั้ยคะ
1: มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมอะค่ะแบบเป็นกระบวนการที่เรายังใช้มือการขึ้นมือการทำอะไรอยู่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใดๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: สำหรับงานที่ขึ้นมือเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังหาอยู่มีอยู่เยอะไหมคะ
1: มีเยอะมีหลายที่เลยค่ะแล้วแต่ว่าตรงไหนที่เขาแบบ

0: พี่แอนคะอันนี้ก็จะมาสู่การเทนแล้วเนาะ
1: ใช่
0: เทนทีเนี้ยสีค่ะสีที่เราใช้คือสีอะไรคะพี่แอน
1: เป็นสีสำหรับเซรามิกโดยเฉพาะค่ะเขาเรียกสีอันเดอร์กราสใช่เพราะว่ามันต้องเป็นสีที่สำหรับค่อนข้างทนไฟอะค่ะเพราะว่าเราเวลาที่เราเพ้นแล้วเราต้องเอาไปเข้าเตาเผาอีกเป็นขึ้นอีกพันองศาค่ะฉะนั้นมันจะต้องเป็นสีที่โดยเฉพาะของมันใช้สีทั่วไปไม่ได้
0: เป็นสีเฉพาะของมันไม่พอนะคะคุณผู้ชมตัวสีเองอะมีความเฉพาะด้วยเพราะว่าเมื่อกี้พี่แอนเทสีบอกว่า สีแดงสีน้ำเงินสีเขียว
1: สีม่วง
0: สีม่วงสีส้มแต่สีอะพอเทออกมามองค่อนข้างที่จะไม่ออกเมื่อกี้ตอนแรกแพทก็มองอุ๊ยสีเหมือนกันมากเลยอ่ะ เหมือนเราตาเรามีปัญหาหรือเปล่า แต่จริงๆเราไม่ใช่อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรคุณสมบัติของสีเขานั่นเอง
1: มันจะขึ้นก็ต่อเมื่อมันโดนความร้อนนะคะมันจะสด
0: ก็คือเนี่ยเราทาลงมานะพอเราไปเผาจะเห็นสีที่ชัดออกมาอีกทีนึงอ่ะอย่างเช่นอ่ะอย่างนี้อันนี้เป็นสีเก่าเนาะคราบเก่าที่มันโชว์อยู่นี่คือสีน้ำเงิน
1: ใช่
0: เนี่ยอันเนี้ยนี่คือสีน้ำเงินแล้วพอเทออกมาพอไปเผาแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอันเนี้ยเป็นงานศิลปะจริงๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นเฉพาะเนาะ
0: อ่ะทีเนี้ยตอนเพ้นท์อ่ะพี่แอนนึกภาพในหัวแล้วใช่ไหมเพราะว่าสีมันอยู่ตรงนี้เรามีแค่สีพี่แอนบอกว่าตอนพี่แอนทำอ่ะพี่แอนไม่ได้ล่างภาพไม่ได้ล่างว่าฉันจะทำอะไรฉะนั้น
1: คนอื่นล่าง
0: จากไหนคะคือออกจากหัวเลยเนาะคือทำเลย
1: ใช่อันจะดูค่ะดูแบบดูอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซฟโซนสุดก็เพ้นท์ดอกไม้เพ้นท์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครมีแบบว่ามีหัวมีความฝีมือหน่อยอยากจะเป็นอะไรอะไรอันนั้นได้เลย
0: ทีเนี้ยสีเนี้ยค่ะพอเราเพ้นท์ลงมาแล้วอ่ะเราต้องรอให้มันแห้งอีกไหมคะก่อนเข้าสู่กระบวนการเผาอันต่อไป
1: ใช่ค่ะใช่ก็ต้องรอให้มันแห้งเพ้นท์เวลาเพ้นท์สีพวกเนี้ยค่ะต้องเพ้นท์ซ้ำประมาณสัก 2-3 รอบเพ้นท์ให้หนาเข้าไว้เพราะว่าตัวเซรามิกอะค่ะมันยังมีรูพุนมันยังดูดสีอยู่ฉะนั้นต้องเพ้นท์ซ้ำไปหลายๆรอบเพื่อให้มันชัดขึ้นเวลาเผามันจะได้ชัดขึ้นเพราะว่าถ้าเราเพ้นท์รอบเดียวอะค่ะสีมันจะออกมาจาง
0: อย่างเมื่อกี้นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้พัดทาสีชมพูลงไปอันนี้มันออกเหมือนพาสเทลนะแต่ไปเผา
1: สีชมพูสด
0: จะเป็นสีสดนั่นเองเมื่อกี้อันนี้แพทก็ทาไปประมาณ3รอบแล้วรอบแรกอะเหมือนมันกลืนลงไป อันนี้ทาซ้ำๆๆ
1: ใช่ต้องทาซ้ำๆ
0: ทาซ้ำเหมือนประมาณว่าให้เห็นสีที่อยู่ประมาณเท่าในจานนี้เนาะถึงจะถูกต้องนะตอนนี้เราก็มีเขาเรียกว่าเป็นเอ็กต้าเราก็กำลังนั่งทำกันอยู่ต้องบอกเอ็กต้าก่อนด้วยนะคะว่าต้องทาสีประมาณ3รอบนะพี่แอนเน
1: าะ
0: ให้สีออกมาคล้ายกับที่อยู่ในจานนี้นะสีถึงจะถูกต้อง
1: ถึงจะ
0: ไม่ใช่ทารอบเดียวแล้วถ้าทารอบเดียวเป็นไงคะออกมาเป็นสีเหมือนเดิม
1: มันจะเป็นเหมือนทีแปลงเหมือนเอาดินสอมาเขียนเฉยๆค่ะมันจะไม่ชัด
0: ค่ะสำหรับตัวนี้พอเราไปเข้าเครื่องเผาแล้ว
1: จ้ะ
0: เขาเรียกอะไรดินนะคะดินตัวนี้จะเปลี่ยนสีอีกไหมคะ
1: เปลี่ยนค่ะจะเปลี่ยนเป็นคราวนี้พอดินสุกอะค่ะพอเป็นสโตนแวร์ก็จะเป็นมันก็จะเป็นสีครีม
0: ออกมาเป็นสีชมพู
1: ดินแต่ว่าถ้าเป็นดินพอร์ทเลนก็แต่ประเภทของดินด้วยค่ะ
0: เรียกว่ามีความว้าวมากเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะได้ใช่ประมาทจิตใจได้ในเรื่องการสร้างสรรค์แล้วลุ้นนี่ค่ะทีนี้ค่ะพี่แอนสำหรับงานพี่แอนตรงนี
1: ้
0: ตัวไหนคะที่เรียกได้ว่าคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
1: น่าจะเป็นพวกจานชามที่เครื่องมืออะค่ะเพราะว่าที่นี่ยังเหมือนแปลกใหม่อยู่เนาะยังแบบมันยังมีไหมยังเอ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคนก็ยังจะแบบว่าตื่นตาตื่นใจอยู่ตื่นเต้นอยู่บ้าง
0: สำหรับตัวนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาไว้เนาะเพราะว่าเป็นงานปั้นมือเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอนุรักษ์ทางด้านศิลปะไปด้วยก็ได้อีกรูปแบบนึงพี่แอนมีการไปร่วมมือไม่ว่าจะเป็นกับชุมชนหรือว่าหน่วยงานภายนอกไหมคะ
1: มีค่ะมีพี่แอนก็มีไปออกไปเวิร์กช็อปตามที่ต่างๆนะคะให้โรงเรียนบ้างโรงเรียนให้สอนนักเรียนบ้างหรือว่าลงในชุมชนให้งานฝีมืออย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลงตามชุมชนตามโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆที่เขาต้องการให้ไปสอนเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะตั้งแต่วันแรกที่พี่แอนมีที่เนี่ยค่ะพื้นที่ตรงเนี้ยที่เป็นงานเซรามิกปูนปั้นมาจนถึงวันเนี้ยกี่ปีแล้วนะคะ
1: 3
0: ปีตั้งแต่วันแรกถึงวันเนี้ยเจอความ

0: สำหรับตัวงานตัวเนี้ย
1: โอ้ยาก็มีเยอะค่ะสำหรับงานที่มันเป็นงานคราฟงานที่มันใช้หนึ่งเลยคือธรรมชาติหมายถึงว่าดินอ่ะมันถ้าสมมติว่าอยากจะให้มันขึ้นเร็วมันก็เร็วไม่ได้เพราะว่ามันเจอหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะในอากาศมีความชื้นจะเร่งให้แห้งก็แห้งไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอากาศร้อนไปร้อนมากไปดินหดตัวเร็วก็แตกอีกอะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายอย่างมากบางทีปั้นไปมือไม่เท่ากันดินขนาดของความหนาของแก้วไม่เท่ากันพอเสร็จแป๊บนึงหลาวคือเยอะมากอุปสรรคอะค่ะแต่ว่าถ้าอันนี้เฉพาะในงานนะคะแต่ถ้าในเรื่องชุมชนอะไรไม่มีเพราะว่าณทุกคนให้การตอบรับดีมาก
0: เรียกได้ว่านะตั้งแต่วันนั้นก็คือเจอเขาเรียกว่าธรรมชาติแล้วกันเนาะสภาพอากาศเป็นอุปสรรคสำหรับพี่แอนแต่พี่แอนก็มีประสบการณ์มาเรื่อยๆมาจนถึงณวันนี้ใช่ไหม
1: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆดีกว่าค่อยๆเรียนรู้กับมันนะคะค่อยๆดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ลองผิดลองถูกค่อยๆทำไปเรื่อย
0: ๆค่ะสำหรับในภายภาคหน้าสำหรับพี่แอนนะคะอนาคตอ่ะพี่แอนมองว่าอยากให้งานเซรามิกปูนปั้นของพี่แอนเนี่ยค่ะไปถึงระดับไหนคะ
1: ก็อยากให้มันไปไกลนะอยากให้แบบว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ได้ที่รักอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วแบบมันทำได้ละใครๆก็ทำได้อยากให้มันเข้าถึงคนอื่นง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยากแหละแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเราค่อยๆพยายามไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ง่ายขึ้นอยากให้คนรู้จักอยากให้คนหันมาทำเองลองทำเองหรือว่ามีไว้ฝึกมือฝึกอะไรเองก็ได
0: ้มีข้อคิดหรือคำแนะนำไหมคะสำหรับคนที่อยากเริ่มทำงานครับสักชิ้นนึงแล้วอาจจะเริ่มเพราะชอบในศิลปะหรือว่าอาจจะเริ่มเพราะช่วยบำบัดจิตใจมีคำแนะนำให้เขาไหมคะ
1: คำแนะนำหมออาจจะให้อยากให้ลองดูก่อนด้วยค่ะชอบไม่ชอบไม่รู้ทุกอย่างอะค่ะชอบไม่ชอบเรายังไม่รู้หรอกแต่เราลองดูก่อนลองปุ๊บอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้ชอบเราก็ทำต่ อพอเราทำต่อพอสักพักนึงจากชอบมันอาจจะกลายเป็นรักร้านนี้เราก็จะทำได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็อะลองแล้วแต่ไม่ชอบมันเป็นไรเราก็ผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะ
0: ไม่แน่อาจจะสร้างรายได้ให้ตัวคุณได้ด้วยนะใช่ไหมคะพี่แอน
1: ใช่
0: เดี๋ยวเรามาเพ้นกันดีกว่าค่ะพี่แอน
1: ได้

0: ค่ะสำหรับพี่แอนเองอะค่ะมีความคาดหวังในอนาคตข้างหน้ามองว่ายังไงไหมคะสำหรับสถานที่ที่เราไปให้องค์ความรู้เขาแล้วเราคาดหวังว่าจะต่อยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็อยากให้คนที่พี่แอนไปให้อ่ะค่ะอยากให้เขาแบบสามารถไปประกอบอาชีพก็ได้หรือว่าให้ไปทำอะไรก็ได้ที่มันบำบัดตัวเองก็ได้สำหรับคนที่จะไม่ได้ไปสร้างอาชีพเนาะแต่ว่าทำให้ตัวเองมีความสุขก็ได้ค่ะทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ความสุขของเรามันไปสร้างรายได้ก็ได้แบบนี้ค่ะอยากให้แบบว่าทุกคนมันเข้าถึงง่ายอ่ะอยากให้เขาเข้าถึงง่ายๆขึ้นอยากให้ลองทำอยากให้ทุกๆคนรู้จักละกัน
0: สำหรับในภายภาคหน้าค่ะจะมีการสำหรับเนี่ยงานพี่แอนนะคะจะมีการพัฒนาไปด้านไหนมั่งไหมคะไม่ว่าจะเป็นภายในพื้นที่8ริ้วก็ดีหรือยังไงก็ตามค
1: ่
0: ะ
1: ก็อยากให้ก็พี่แอนพยายามจะอยู่ในมันจะมีกลุ่มงานค้าของจังหวัดอะค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราพี่แอนก็พยายามจะรวมกลุ่มพวกคนที่ทำงานคราฟโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามจะผลักดันก็มันจะมีองค์กรของจังหวัดนะคะผลักดันคอยออกงานคอยเปิดสอนคอยอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มันไปในทางนั้นดีๆแล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นอยากให้แบบว่าถ้าเป็นระหว่างจังหวัดอะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีทำงานเหมือนกับเราอะค่ะก็อยากให้เข้ามาคุยกันอยากให้มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เพราะว่าสำหรับพี่แอนอย่างที่บอกอะค่ะไม่ได้เป็นคนเรียนมาทางนี
0: ้
1: เราก็อยากรู้อย่างอื่นบ้างเราอาจจะลักจำอย่างที่บ้านมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่มันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นเยอะๆอะไรเงี้ยก็อยากจะเอ๊ะที่นั่นมีอะไรดินเขาเป็นยังไงเขาทำเทคนิคไหนอะไรอย่างเงี้ยเรามาแลกเปลี่ยนกันระหว่างจังหวัดหรือว่าทำให้มันกระจายกว้างขึ้นทำให้คนเห็นเยอะๆขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปัจจุบันงานครับก็ที่จังหวัดเรามันยังน้อยอยู่เนาะก็อยากจะให้แบบคนรู้จักคนเห็นเยอะๆขึ้นอะไรเง
0: ี้ยก็คืออยากให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะเพื่อจะได้เป็นการพัฒนาต่อไปเอาเทคนิคมาแลกกันแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: เพื่อที่ว่างานเหล่านี้จะได้ยังอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้พี่แอนได้ฝากถึงพื้นที่ตรงนี้ของพี่แอนหน่อยค่ะ
1: จ้าก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านวันศุกร์คราฟค่ะเปิดสอนเวิร์กช็อปหาทางด้านปั้นเซรามิก

0: นะคะถ้าใครสนใจก็ walk in เข้ามาหาได้เลยค่ะที่เพจ
1: สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนมากๆเลยค่ะที่พาแพทมาเรียนรู้กับงานเซรามิกปูนปั้นอันนี้แล้วก็ได้ให้ทำงานฝีมือของตัวเองต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จังหวัดระยองไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยและผลไม้ขึ้นชื่อแต่ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายบนผืนผ้าอย่างงดงามวันนี้รายการของดีบ้านฉันจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผ้าพื้นถิ่นณศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองสถานที่รวบรวมองค์ความรู้งานหัตถกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเอาไว้อย่างทรงคุณค่า
1: ครับ
2: สวัสดีครับผมนายจิรพันธ์สัมภาวผลประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเพประธานศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองครับก็สำหรับที่ศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยเราก็เป็นศูนย์ที่ศึกษาค้นคว้าและก็รวบรวมประวัติศาสตร์ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองโดยที่มีผ้าตากระหมุกหรือผ้าตาสมุกเนี่ยที่เป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดระยองโดยที่ผ้าผืนนี้เองก็ถือว่ามีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการที่รัชกาลที่5ทรงเสด็จประพาสที่จังหวัดระยองแล้วก็ที่บ้านเพเมื่อพ.ศ.2419หรือว่า149ปีมาแล้วเนี่ยก็มีการทั้งทูลเกล้าถวายผ้าแล้วก็ทรงพระราชทานผ้าที่บ้านเพก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พยายามจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลายของผ้าเพื่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดระยองซึ่งจากการศึกษาเนี่ยผ้าตาสมุกหรือผ้าตากระหมุกเนี่ยก็เป็นผ้าที่มีลวดลายเหมือนกับเครื่องจักสานนะครับโดยที่กระหมุกในภาษาถิ่นระยองเนี่ยก็หมายถึงภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมีฝาครอบซึ่งทางเกวียนทางแกรงเนี่ยก็จะมีคำภาษาถิ่นภาษาระยองใช้คำว่ากระหมุกเหมือนกันส่วนกระหมุกในภาษาถิ่นระยองเนี่ยก็เดิมแล้วหมายถึงเครื่องภาชนะสำหรับใส่ใบจากยาสูบหรือว่าใส่เงินใส่ทองใส่ของมีค่าจากภูมิปัญญาของการจักสานเองเนี่ยก็ถูกการพัฒนาต่อยอดมาเป็นลวดลายบนผืนผ้าจากใบลานใบตาลก็มาสู่เส้นใยเส้นได้เส้นฝ้ายเส้นไหมซึ่งทำให้เกิดลวดลายเป็นลายขัดก็ทำให้เกิดเป็นลวดลายผ้าเหมือนกับลายของเครื่องจักสานที่เราเรียกว่ากระหมุกในส่วนของตากระหมุกเองเนี่ยปัจจุบันก็มีการประกาศให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองเมื่อพ.ศ. 2565เป็นต้นมาก็ทำให้ความต้องการผ้ามีความต้องการค่อนข้างสูงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีกระบวนการของการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าตั้งแต่การปลูกฝ้ายการย้อมสีจนถึงกระบวนการทอแล้วก็กระบวนการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในส่วนกระบวนการการปลูกฝ้ายเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมตั้งแต่การผลิตเส้นใยจากฝ้ายนะครับการปลูกฝ้ายเองเนี่ยก็มีบันทึกตั้งแต่สมัยที่5เลยบอกว่าคนเพทำหมากินอะไรบ้างนะครับก็บอกว่า1เขาทำกะปิ2เขาทำนา3เขาปลูกฝ้ายหน้าโรงฝ้ายเขาปลูกแตงโมซึ่งทำให้เรามีความภาคภูมิใจกับเกี่ยวกับเส้นใยฝ้ายที่เราใช้ในการทอผ้ากับ2ก็คือสีที่ใช้ในการย้อมผ้าเนี่ยจังหวัดระยองเองแล้วก็มีสีที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนานอย่างเช่นสีดำจำระเกลือตั้งแต่สมัยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งให้สอบสวนเรื่องของการย้อมสีหรือว่าสีม่วงดอกมะเขือสนอ่อนเนี่ยก็เป็นสีที่คนเพได้สวมใส่ตอนที่มีการแต่งงานหมู่ของกรมการจังหวัดระยองรวมถึงการใช้สีจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นสีจากสารพีทะเลต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดระยองสีจากเปลือกประดู

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองรวมถึงสีจากพวกกงกลางต่างๆอินทรีย์ที่ใช้ดองกระพุนนะครับส่วนกระบวนของการทอเนี่ยแล้วก็มีการใช้กี่ทอผ้าทั้งแบบกี่ทอผ้าแบบดั้งเดิมกี่ทอผ้าแบบกระตุกแล้วก็กระบวนการของการส่งเสริมเองเนี่ยก็มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดในไร่ที่ส่งเสริมเป็นกระบวนการการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าที่ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าประจำโรงเรียนเช่นผ้าพันคอลูกเสือของลูกเสือระดับสูงที่เป็นลายผ้าตากหมกลายผ้าประจำจังหวัดระยองให้ลูกเสือได้สวมใส่นะครับรวมถึงการแปรรูปผ้าลายผ้าตากหมกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเป็นดั่งหูเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่สามารถประดุกต่อยอดกับภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นได้ส่วนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการต่อยอดลายผ้าจากการผ้าทอเนี่ยเป็นประเภทผ้าพิมพ์ลายเพื่อทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นในชุมชนอย่างเช่นผ้าลายยองฮิลายยองฮีนั่นก็เป็นการออกแบบจากคำขวัญประจำจังหวัดระยองที่มีการออกแบบผ้าตั้งแต่ผลไม้ลดล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลาลดเด็ดกระเสม็ดเซรูสุนทรภู่กวีเอกแล้วก็มีลายผ้าประจำจังหวัดหรือผ้าตากหมกเนี่ยเป็นช่วงขอบของกางเกงซึ่งลายยองฮีเนี่ยรวบรวมความเป็นไฮไลท์ทุกอย่างของจังหวัดระยองผ่านคำขวัญประจำจังหวัดระยองแล้วก็ถ่ายทอดบนลายบนกางเกงก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยแล้วมีความพยายามที่อยากจะส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นรวมถึงการประยุกต์พัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดการมีอาชีพมีงานทำสร้างผลิตภัณฑ์เป็นรายได้ทั้งรายได้หลักรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนด้วยครับ

ผ้าพื้นถิ่นระยองเกิดจากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถูกลวดลายสะท้อนอัตลักษณ์ของคนในชุมชนทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในศูนย์แห่งนี้มีการจัดแสดงผ้าทอพื้นบ้านเครื่องมือโบราณรวมถึงขั้นตอนการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เอาไว้อย่างครบถ้วนจากเส้นได้ธรรมดาผ่านความประณีตและความตั้งใจจนกลายเป็นผืนผ้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า

จุดเริ่มต้นของศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นก็คือเราอยากที่จะรวบรวมองค์ความรู้และก็ภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองครับโดยที่เราก็พยายามสืบค้นประวัติศาสตร์และก็ภูมิปัญญาของผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรบ้างนะโดยที่จากการรื้อฟื้นเนี่ยเราก็เห็นว่าจังหวัดระยองเองแล้วก็มีประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่ค่อนข้างยาวนานแล้วก็มีความหลากหลายในเชิงของมิติวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของผ้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีบันทึกทางประวัติศาสตร์ย้อนไปไกลสุดเนี่ยพ.ศ. 2310สมัยกรุงแตกเนี่ยก็มีบันทึกคำให้การชาวกรุงเก่าที่บอกว่าคนระยองจะต้องส่งสวยหรือบรรณาการเนี่ยไปถวายแก่พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาอะไรบ้างซึ่งในรายการทั้งหมดเนี่ยก็จะมี2รายการที่เกี่ยวกับผ้าหนึ่งก็คือผ้าขาวกับผ้าแดงที่เป็นบรรณาการที่คนระยองจะต้องส่งไปถวายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาแต่ก็ยังไม่ได้บอกชัดว่ามันเป็นลายผ้าประเภทอะไรบอกแค่สีของผ้าถัดมาคือพ.ศ. 2349สุนทรภู่เดินทางมาหาบิดาที่บ้านกล่ำอำเภอแกลงเนี่ยที่จังหวัดระยองก็เป็นบันทึกที่บอกเล่าเรื่องของการแต่งกายของผู้คนในแถบบ้านเพว่าเห็นสาวๆชาวไร่เขาไถที่บ้างพาทีเอออเสียงเหนือหนอและขี้ใครใส่ตาเป็นคาบคอผ้าห่มห่อหมากแห้งตะแบงมานบอกว่าคนทำไร่ไถนาแถบบ้านเพเนี่ยเขานุ่งห่มด้วยตะแบงมานคือผ้ารัดที่อกเกี้ยวที่ต้นคอแต่ก็ยังไม่ได้บอกอยู่ว่าเป็นลายผ้าประเภทอะไรถัดมาอีกก็คือพ.ศ. 2410เนี่ยทำให้เห็นเรื่องของลายผ้าชัดเจนมากขึ้นจากบันทึกของในหลวงรัชกาลที่9เสด็จประพาสที่จังหวัดระยองกับที่บ้านเพก็เป็นจุดเริ่มต้นที่บอกว่าเจ้าเมืองระยองเนี่ยไปต้อนรับพร้อมด้วยขุนนางต่างๆเอาข้าวสารของสดรวมถึงผ้าพื้นตาสมุกไปทูลเกล้าถวายอันนี้เป็นบันทึกแรกที่ทำเห็นคำกล่าวของลายผ้าในพื้นถิ่นของจังหวัดระยองถัดจากนั้นเนี่ยเรือพระที่นั่งก็แล่นมาที่บ้านเพพงทรงลงเรือพระที่นั่งลงเรือเล็กมาขึ้นฝั่งที่บ้านเพคุณนางท่านหนึ่งเนี่ยก็เอากระปังหาสีขาวสีแดงมาให้พวกบอกว่าเราชอบใจมากเราพระราชทานผ้าตากระหมุกผ้าตาสมุกในคำเดิมเนี่ยเป็นของกำนันเขาผืนหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งหลังจากที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายแต่บริบทของที่บ้านเพเนี่ยเป็นการพระราชทานลายผ้าณที่บ้านเพก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการกล่าวถึงลายผ้าของที่จังหวัดระยองก็เริ่มทำการศึกษาค้นคว้าสืบค้นเรื่อยมาว่าผ้าตัวนี้ยังหลงเหลือหลักฐานหรือว่า ความเชื่อมโยงยังไงบ้างในปัจจุบันแต่ว่าก็ยังโชคดีว่าเจอบันทึกหนึ่งของชาวบ้านเพเองที่มีบันทึกสมัยยุคจอมพลป.พิบูลสงครามเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานเป็นเรื่องของความประหยัดใครจะแต่งงานกรมการจังหวัดจะเป็นคนจัดงานแต่งงานให้คู่สาวบ่าวสาวของคนเพเนี่ยก็นั่งเกวียนจากเพเนี่ยไปแต่งงานกับเขาด้วยในบันทึกของเขาพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยใส่ผ้าไทยลายตาสมุกสีม่วงดอกมะเขือสดอ่อนๆไปแต่งงานที่กรมการจังหวัดก็ยิ่งทำให้เราเจอข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผ้าตาสมุกที่เป็นลายผ้าโบราณหลังจากนั้นก็เริ่มทำการศึกษาค้นคว้าเรื่อยมาจนเริ่มทำให้เห็นลายผ้าจากการที่เริ่มจัดหาซื้อกี่ทอผ้ามาทดลองทอผ้าแล้วก็ได้ผ้ามาเป็นลายผ้าตาสมุกหรือผ้าตากระหมุกที่ได้รับการประกาศให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองในปัจจุบัน

เอกลักษณ์ของความเป็นผ้าตากมุกเนี่ยจริงๆมันมาจากคำว่าตาสมุกนะผ้าตาสมุกนะครับ1คือมันเป็นผ้า2ที่มีลายตาเหมือนกับสมุกก็ต้องเท้าความกลับไปว่าแล้วสมุกเนี่ยคืออะไรนะครับสมุกเนี่ยถ้าเราเปิดพจนานุกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมสมัยรัชกาลที่3ก็ให้ความหมายบอกว่าสมุกเนี่ยหมายถึงพจนานุจักสารทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าพจนานุกรมของไทยอังกฤษไทยเขมรอังกฤษเขมรก็ให้ความหมายบอกว่าสมุกเนี่ยหมายถึงตะกร้าหรือเครื่องจักสารแต่สมุกในภาษากลางของภาษาระยองเนี่ยก็หมายถึงพจนานุจักสารที่มีฝาครอบทรงเหมือนกระติกข้าวเหนียวนะลักษณะเหมือนกันเลยแต่ว่าคนระยองเนี่ยออกเสียงคำว่าสมุกในภาษาพื้นถิ่นของจังหวัดระยองอ่านออกเสียงว่ากมุกนะกมุกเนี่ยก็หมายถึงพจนานุจักสารอย่างเดียวกันอย่างกับกระติบหรือว่าสมุกในภาษากลางคนทางตาขันนะทางบ้านค่ายเนี่ยเขาบอกว่ามีเพลงพื้นบ้านบอกว่าเปิดหม้อไม่มีข้าวสุกนะมาเปิดสมุกนะไม่มีข้าวสารมานั่งจอนจ่อเอ่ยว่าขอทานคุณแม่ที่เลือนเอ่ยนี่เอ่ยสมุกที่มันใหญ่ขึ้นก็ใช้ใส่ข้าวสารสมุกที่มันเล็กลงเนี่ยบางพื้นที่ก็ใส่หมากใส่ภูแต่คนทางเกวียนแกงก็มีเพลงอยู่เพลงนึงกลางคืนเดือนมืดฉันจะไปลักควายกลางคืนเดือนง่ายฉันจะไปลักช้างถูกเขาจับได้เอาไปใส่ตารางเสียเงินไปตังกองเสียทองไปตังกระมุกบริบทของกระมุกในภาษาถิ่นระยองอีกบริบทนึงคือใช้ใส่เงินใส่ทองใส่ของมีค่าเพราะนั้นจากสมุกที่เป็นเครื่องจักรสารสานด้วยใบตาลใบลานไม้ไผ่แล้วก็ว่าไปเนี่ยก็สื่อว่ามันก็เป็นภูมิปัญญาลักษณะหนึ่งแต่ด้วยภูมิปัญญาของงานผ้าเนี่ยก็จากใบตาลใบลานไม้ไผ่ก็กลับมา

้เรื่องของการใช้เส้นใยในการนำมาถักทอก็ทำให้เกิดเป็นภูมิปัญญาผ้าที่มีลายตาหรือว่าลายผ้าเหมือนกับสมุกหรือว่ากมุกก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการนำลวดลายแนวตั้งแนวนอนมาวางสลับกันก็ทำให้เกิดเป็นลายที่มีเอกลักษณ์ประจำของลายผ้าแบบประเภทนี้ครับศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นระยองเนี่ยก็โดยหลักแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ในการที่จะรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีแผนงานในการดำเนินการศูนย์เนี่ยทั้งหมด5ด้านก็คือการสืบสานการรักษาการต่อยอดการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาแล้วก็การสร้างการรับรู้ในเรื่องของการสืบสานเนี่ยก็มองในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนซึ่งก็มีสถานศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนวัดในไร่ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบที่เรานำเรื่องของงานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยไปให้ความรู้แล้วเขาก็สามารถนำภูมิปัญญาผ้าเนี่ยไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผ้าพันคอลูกเสือซึ่งระดับประเทศเนี่ยมีผ้าพันคอลูกเสือประจำจังหวัดแค่ไม่กี่จังหวัดเท่านั้นเองซึ่งจังหวัดระยองโดยโรงเรียนวัดในไร่เนี่ยก็สามารถทำให้ผ้าตะกมุกเนี่ยกลายเป็นผ้าพันคอประจำจังหวัดระยองในระดับประเทศได้แล้วก็ในระดับของผู้ประกอบการเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็พยายามอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถผลิตผ้าได้ตอบสนองกับความต้องการในระดับของจังหวัดเนื่องจากว่าพอเป็นผ้าประจำจังหวัดเนี่ยความต้องการก็มากขึ้นตามลำดับจังหวัดระยองเองก็มีอำเภอทั้งหมด8อำเภอซึ่งปัจจุบันเนี่ยศูนย์ก็ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเรื่องของการถักทอผ้าลายตากมุกเนี่ยทั้งหมด4อำเภอประกอบไปด้วยกลุ่มทอผ้าย่อยของแต่ละอำเภออีกก็ทำให้เกิดการมีอาชีพการมีรายได้ในเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาในด้านของการรักษาเนี่ยเนื่องจากว่างานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยนอกจากบันทึกทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็ยังมีวัดวารามต่างๆที่มีตู้พระธรรมคัมภีร์ซึ่งมีการห่อผ้าด้วยผ้าไม่ใช่เป็นผ้าทอผ้าที่เป็นผ้าพิมพ์ลายจากต่างประเทศในประเทศเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่างานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยยังกระจายไปตามแต่ละพื้นที่ซึ่งเราก็พยายามจะรักษาภูมิปัญญาผ้าโดยการที่ไปตามดูตู้พระธรรมคัมภีร์แล้วก็นำผ้าเก่าๆเนี่ยมารื้อฟื้นนอกจากลายตะกมุกก็อย่างเช่นมีลายราชวัตรเป็นต้นครับ

การทอผ้าแต่ละผืนต้องอาศัยทั้งความอดทนความชำนาญและความละเอียดในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสีการเรียงเส้นได้ไปจนถึงการสร้างลวดลายบนกี่ทอผ้าที่นี่ไม่เพียงเป็นแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาแต่ยังเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนรวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านต่อไป

ในเรื่องของการต่อยอดภูมิปัญญางานผ้าเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะต่อยอดงานผ้าตะกมุกที่เป็นลักษณะของผ้าพื้นเนี่ยให้มีลวดลายมากขึ้นอย่างเช่นการตอบสนองนโยบายขององค์สิริวัณณวรีเรื่องของการใช้ผ้าไทยการใส่ผ้าไทยให้สนุกพระองค์ท่านเองก็มีการพระราชทานลายผ้าทุกปีเนี่ยทางศูนย์ก็ทำหน้าที่รับมอบลายผ้าแล้วก็นำผ้าเนี่ยมาพัฒนาประยุกต์ต่อยอดให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่าบริบทพื้นที่แต่ละพื้นที่ของจังหวัดระยองเรื่องของการสร้างนวัตกรรมทางภูมิปัญญาของการทอผ้าเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการทอผ้าในพื้นที่ของจังหวัดระยองเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นชัดเหมือนกับจังหวัดอื่นๆแต่ว่าเราอยากยกกระบวนการต่างๆเหล่านี้มาเพื่อที่จะให้เห็นว่ากระบวนการทอผ้าเนี่ยสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างเช่นเราก็ทำเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งหมด5ชุดอย่างเช่นประวัติศาสตร์วิจักรู้หลักเรื่องฝ้ายย้อมเส้นได้ให้เป็นสีจับกี่ถักทอส่งต่อภูมิปัญญาคือรู้ประวัติศาสตร์รู้รากเหง้าของว่าเป็นผ้าระยองรู้วิธีการทำเส้นใยจากฝ้ายจากไหมรู้วิธีการย้อมสีจากสีธรรมชาติสีเคมีรู้วิธีการถักทอให้เกิดเป็นลวดลายแล้วก็วิธีการแปรรูปผืนผ้าให้เป็นชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสุดท้ายก็คือการสร้างการรับรู้เนื่องจากว่างานผ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักในพื้นที่จังหวัดระยองหรือว่าในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีต่างประเทศก็ดีเนี่ยเราก็พยายามอยากให้งานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็มีการออกบูธออกร้านไปตามส่วนงานราชการต่างๆที่ทำให้สามารถเข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญ

ผันของผ้าตากระหมกมากขึ้นคืออย่างผ้าเนี่ยก็เป็นปัจจัย4ของมนุษย์อยู่แล้วแล้วก็การที่ผ้าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เนี่ยก็มองว่าจริงๆซอฟต์พาวเวอร์จริงมันเกิดจากการที่คนคนหนึ่งมารวมตัวกันแล้วสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นหรืองานนั้นเนี่ยสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือสร้างพลังบางอย่างให้กับชุมชนอย่างงานผ้าเองเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้พละกำลังใช้แรงคนใช้แรงกายใช้แรงใจเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่ามันสร้างทั้งชิ้นงานแล้วก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างการตระหนักรู้สร้างการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ก็อย่างตัวผลิตภัณฑ์ผ้าเองเนี่ยนอกจากเราจะทำเป็นงานผ้าทอแล้วเนี่ยเราก็ยังมีลายผ้าพิมพ์ลายอย่างเช่นลายยองฮิซึ่งเป็นการต่อยอดลายผ้าตากระหมกสู่การนำคำขวัญประจำจังหวัดระยองเนี่ยมาต่อยอดโดยมีตั้งแต่ผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดกระเสม็ดสวยหรูสุนทรผู้กวีเอกหรือในลายผ้าเองก็ยังบอกเล่าถึงความเป็นหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดระยองอย่างเช่นเกษตรจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดผ้าประจำจังหวัดซึ่งการต่อยอดภูมิปัญญาผ้าฉะนั้นเนี่ยแล้วก็การทำให้ผ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทางศูนย์ออกแบบลายผ้าสั่งผลิตผ้าแต่ว่ากระบวนการผลิตทุกขั้นตอนการตัดเย็บก็โดยชุมชนถือว่าเป็นการทำผ้าในชุมชนเพื่อชุมชนจะได้มีอาชีพมีรายได้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจก็เนื่องจากว่าบ้านเพเนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นมรดกจังหวัดระยองแห่งที่3ของจังหวัดระยองเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการที่พยายามจะผลักดันชุมชนเก่าตลาดบ้านเพเนี่ยที่เป็นสถานที่เก่าแก่มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์อย่างตลาดร้อยปีเนี่ยก็พยายามอยากผลักดันให้ชุมชนนี้ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการมีวิถีชีวิตมีภูมิปัญญาที่เก่าแก่งานผ้าเองก็ถือว่าเป็นงานภูมิปัญญาที่เติบโตมาพร้อมกับประวัติศาสตร์ของชุมชนเราก็อยากจะทำให้ชุมชนนี้ยกระดับความเป็นชุมชนเก่าแก่ด้วยองค์ประกอบในหลายๆมิติไม่จะเป็นวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นรวมถึงผ้าพื้นถิ่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งในนั้นที่เราอยากจะยกระดับแล้วก็บูรณาการร่วมกับชุมชนครับ

ก็ความท้าทายของการทำผ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่านอกจากวงการของข้าราชการที่มีการใส่ผ้าไทยเป็นปกติอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็ความท้าทายในส่วนนั้นก็คือกระบวนการของการผลิตหรือการได้มาซึ่งผ้าเพราะว่าผ้าแต่ละผืนเนี่ยถ้าเป็นประเภทผ้าทอเนี่ยก็มีเทคนิควิธีการในการทอให้ได้มาซึ่งผ้าอันนี้ก็ต้องใช้พละกำลังใช้เวลากว่าจะได้ผ้าสักผืนนึงแต่ก็ในความท้าทายเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการประยุกต์ต่อยอดเรื่องของการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ผ้าด้วยเทคนิคต่างๆอย่างการพิมพ์ลายเนี่ยก็ช่วยตอบสนองความต้องการในระดับปริมาณมากได้ไวได้ชัดเจนแต่ในระดับของการทอด้วยมือเนี่ยก็สะท้อนถึงการใช้วิถีชีวิตการใช้ภูมิปัญญาการใช้ศักยภาพของคนยิมชนก็ความท้าทายในส่วนนี้เองก็ถามว่าในศูนย์เองเนี่ยก็มีการพยายามปรับรูปแบบของการจะต่อยอดแล้วก็การขับเคลื่อนศูนย์กับเคลื่อนผ้าระยองเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเรามีพยายามจะสร้างเครือข่ายในระดับของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระดับของอำเภอหรือว่าการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเช่นผู้ประกอบการที่ทำด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การตัดเย็บการทอซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เราเกิดเป็นกลุ่มผ้าที่มีค่อนข้างความเหนียวแน่นแล้วก็สามารถขับเคลื่อนผ่านพ้นทุกวิกฤตเกี่ยวกับงานผ้าของจังหวัดระยองไปได้ก็นึกว่าลายผ้าทักกระหมุกเนี่ยเป็นลายผ้าที่ได้รับการประกาศให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองเพราะนั้นทุกภาคส่วนไม่จะเป็นเอกชนหรือราชการก็ดีสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ต่อยอดได้ซึ่งแต่ละผู้ประกอบการเองก็สามารถนำไปสร้างสรรค์ด้วยเป็นผืนผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่ผู้ประกอบการอื่นๆที่สามารถนำลายผ้าเนี่ยไปประยุกต์เช่นงานวิ่งก็นำลายผ้าทักกระหมุกไปใส่ในเสื้อวิ่งหรือว่างานที่เป็นเกี่ยวกับสถานศึกษาการทำแบ็คดรอปการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัดระดับโรงเรียนหรือระดับของชุมชนก็สามารถนำลายผ้าไปพยุกต์พัฒนาต่อยอดตามบริบทของแต่ละพื้นที่และชุมชนหรือว่าหน่วยงาน

0: ในมิติของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยแน่นอนว่างานภูมิปัญญาเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างคุณค่าแล้วก็นำไปสู่การสร้างมูลค่าได้เนี่ยแล้วก็ทำให้ชุมชนเขาจับต้องได้แน่นอนว่ามันก็จะเกิดการมีอาชีพเกิดการมีรายได้กระบวนการทอผ้าเนี่ยมันเกิดกระบวนการที่สามารถทำให้คนมีรายได้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำก็คือกระบวนการทำเส้นใยถ้าทำเส้นใยได้ก็สามารถผลิตเส้นใยจำหน่ายเส้นใยได้เส้นใยมาถ้าย้อมได้กระบวนการย้อมเองก็เป็นอีกกระบวนการนึงที่สามารถใช้พืชในชุมชนในท้องถิ่นใช้ใบใช้เปลือกในการที่นำมาต้มนำมาสกัดให้ได้เป็นน้ำสีแล้วก็นำไปย้อมเส้นใยที่ย้อมก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ย้อมหรือกระบวนการทอเองเนี่ยกระบวนการทอก็เป็นอีกกระบวนการนึงที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ทอได้ค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการคิดค่าทอเป็นหลาทอได้มากได้น้อยก็คูณจำนวนหลาไปในส่วนนั้นเขาก็จะมีรายได้ในส่วนที่เขาทอหรือแม้แต่กระบวนการแปรรูปจะเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าเป็นข้าวของเครื่องใช้ก็มีรายได้ย่อยไปตามกระบวนการที่เขาทำเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการทำผ้าเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการมีอาชีพเกิดการจ้างงานเกิดการทำให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมจากคำว่าคุณค่าก็กลายเป็นมูลค่าเกิดขึ้นได้ครับอย่างศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยก็เคยกระแสที่กางเกงช้างที่เคยกระแสเป็นฟีเวอร์มากระดับประเทศเนี่ยทางศูนย์ก็ออกแบบมาเป็นลายยองฮิเนี่ยก็เคยไปในนามของสถานทูตญี่ปุ่นที่เอาไปร่วมจัดแสดงแล้วก็โชว์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองที่สถานที่ญี่ปุ่นมาแล้วในส่วนระดับจังหวัดเนี่ยแล้วก็ถือว่ามีกลุ่มลูกค้าทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดที่ค่อนข้างให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของลายผ้าโบราณหรือแม้แต่ระดับต่างประเทศเนี่ยอย่างจังหวัดระยองเองเนี่ยเราก็อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่พื้นที่บ้านเพเองเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนทั้งไทยทั้งต่างประเทศมาท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้งอย่างการทำศูนย์เนี่ยนอกจากว่าเราขายผ้าขายผลิตภัณฑ์ให้กับคนในชุมชนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่สนใจเกี่ยวกับลายผ้าวิธีการทอรวมถึงการต่อยอดลายผ้าที่ค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องของงานผ้าโบราณค่อนข้างเยอะพอสมควรก็โดยส่วนตัวคิดว่าการที่งานภูมิปัญญาเนี่ยจะสามารถคงอยู่เนี่ยเราก็มีความคาดหวังกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถนำเอาองค์ความรู้สามารถบูรณาการความรู้แต่ก่อนอื่นใดเนี่ยก็ต้องวิธีการส่งเสริมให้เขาได้มาสัมผัสวิธีการกระบวนการทำให้เขามีความตระหนักรักหวงแหนเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาประวัติศาสตร์เฉพาะเรื่องของผ้าพื้นถิ่นเนี่ยมันก็เป็นภูมิปัญญาประเภทหนึ่งที่ต้องมีทักษะในการผลิตในการทำในการเรียนรู้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเด็กเยาวชนหรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถเห็นคุณค่าและความสำคัญในส่วนนี้ได้แล้วเนี่ยก็สามารถมั่นใจได้ว่างานภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้แล้วก็ยังสามารถคงอยู่คู่กับจังหวัดระยองได้ต่อไปครับ
1: ศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเอาไว้อยู่ทุกผืนผ้าไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่องราวแห่งวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจของคนระยองหากมีโอกาสมาเยือนจังหวัดระยองอย่าลืมมาสัมผัสเสน่ห์ของผ้าพื้นถิ่นด้วยตัวคุณเองและวันนี้รายการของดีบ้านฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: าะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำ
3: กลับมาติดตาม NBT News เวลา 11:00 น.ค่ะจังหวัดสงขลากำลังเผชิญปัญหาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้ทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้สูงถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินค่ามาตรฐานและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณจุดชมวิวเขาคอหงและสะพานเกาะยอ2พบว่าหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นปกคลุมทั่วเมืองบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเมืองหาดใหญ่ได้อย่างเลือนรางชาวบ้านบอกว่าสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงต้องซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมป้องกันฝุ่น PM 2.5 ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากกรองฝุ่นทุกครั้งที่ต้องออกนอกอาคารด่านศุลกากรแม่สอดร่วมกับตำรวจทหารฝ่ายปกครองและสรรพสามิตทำลายของกลางคดีถึงที่สุดแล้ว246คดีประกอบด้วยบุหรี่กว่า3ล้าน3แสนมวนบุหรี่ไฟฟ้าและประเภทอื่นรวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทด้วยวิธีฝังกลบที่บริเวณด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่เพื่อไม่ให้มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกโดยนายยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดกล่าวว่าการทำลายของกลางเป็นขั้นตอนสำคัญภายหลังสิ้นกระบวนการทางคดีพร้อมย้ำถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและสรรพสามิตตั้งแต่การสกัดกั้นและจับกุมการดำเนินคดีไปจนถึงการจัดการของกลางอย่างครบครันสะท้อนถึงความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวในการดำรงตำแหน่งและหารือข้อราชการเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการระดับพื้นที่และนโยบายต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาข้ามแดนและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยเมียนมาโดยการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมข้ามแดนการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยการค้าชายแดนและสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนซึ่งต้องอาศัยการประสานพลังร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจากทั้งสองประเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพกองกำลังอวกาศสหรัฐยืนยันว่ามีอาวุธควบคุมอวกาศในวงโคจรโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพหรือประเภทของอาวุธดังกล่าวซึ่งเป็นครั้งแรกที่สหรัฐยอมรับว่าได้ติดตั้งระบบอาวุธบนวงโคจรโลกแล้วโดยอ้างว่าจีนและรัสเซียต่างพัฒนาศักยภาพการสู้รบทางอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งในอนาคตทำให้สหรัฐจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือเช่นกันขณะที่จีนและรัสเซียแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐส่งอาวุธขึ้นไปติดตั้งบนวงโคจรโลกพร้อมกันนี้จีนได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบและเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางการทหารและการเตรียมความพร้อมสงครามในอวกาศนายโรดริโก ดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย81ปีกำลังรับการประเมินว่ามีสุขภาพจิตพร้อมขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศในวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือไม่หลังทีมทนายอ้างว่าลูกความมีภาวะความทรงจำบกพร่องอย่างรุน

0: แรงไม่สามารถจดจำข้อมูลใหม่ๆได้และลืมชื่อทนายหลักของตัวเองเป็นครั้งคราวส่งผลให้ทนายไม่สามารถรับคำสั่งหรือเตรียมการสู้คดีร่วมกับเขาได้นอกจากนี้ผลตรวจยังพบว่านายดูเตเต้เข้าใจว่าปัจจุบันเป็นปี2550ถึง2551สำหรับนายดูเตเต้ถูกดำเนินคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนโดยนับตั้งแต่ถูกจับกุมและส่งตัวไปที่กรุงเฮกนายดูเตเต้เคยปรากฏตัวผ่านวิดีโอลิงก์เพียงครั้งเดียวในสภาพสับสนช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT มีคำตอบค่ะ
1: สามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ฉะเชิงเทราไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังหรือของกินอร่อยๆเท่านั้นนะครับแต่หลายชุมชนยังมีเรื่องราววิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่น่าสนใจซ่อนอยู่วันนี้ครับเราจะพาไปทำความรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทราชุมชนที่นำการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่มาเที่ยวครั้งนี้นอกจากจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆแล้วทุกการแวะทุกการซื้อและทุกการสนับสนุนครับยังช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอีกด้วยเราเริ่มต้นกันที่วัดท่าอิฐตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญที่เชื่อมโยงเรื่องราวของวัดกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างลงตัวการมาเที่ยวบางพระครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การมาเยี่ยมชมสถานที่เท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้เราได้เดินเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้พูดคุยได้เรียนรู้และได้เห็นว่าคนในชุมชนยังคงช่วยกันรักษาเอกลักษณ์และต่อยอดของดีที่มีอยู่ที่สำคัญเรายังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฝีมือของชาวบ้านซึ่งทุกชิ้นไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังมีเรื่องราวและความตั้งใจของคนในชุมชนที่อยู่เบื้องหลังพร้อมแล้วไปติดตามรับชมในรายการเลยครับ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพทก็ยืนอยู่กับพี่ทรายแล้วค่ะเป็นผู้ที่จะพาแพทปักหมุดในวันนี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ทราย
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยค่ะพี่ทรายก่อนที่เราจะไปลงแต่ละจุดในพื้นที่เนาะให้พี่ทรายช่วยเล่าภาพรวมของพื้นที่ตรงนี้ให้แพทฟังหน่อยค่ะ
2: โอเคภาพรวมของที่นี่นะคะที่นี่คือจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะคะตำบลบางพระนะคะวัดชัยภูมิทารามหรือวัดท่าอิฐนะคะอยู่ในหมู่ที่2นะคะตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อโสธรนะคะประมาณ5กิโลใช้เวลาขับรถจากกรุงเทพมาประมาณ45นาทีก็ถึงค่ะ
1: ใกล้เมืองมากแล้วก็ใกล้กับวัดโสธรด้วยเรียกว่าตรงนี้ก็คือแลนด์มาร์คอีกที่นึงเหมือนกันมีจุดอะไรสำคัญบ้างคะที่ผู้คนเนี่ยเขาจะต้องมากราบไหว้กัน
2: ที่จุดสำคัญก็จะมีศาลเจ้าพ่อกุมพันธ์นะคะที่จะมีประวัติเรื่องเล่าเกี่ยวกับจระเข้นะคะแล้วก็มีหลวงพ่อสมปรารถนานะคะที่แสดงถึงความสามัคคีของคนในประเทศไม่ใช่เฉพาะฉะเชิงเทรานะคะเพราะว่าคนจากทั่วประเทศที่มีความศรัทธาค่ะมาช่วยกันยกปูนขึ้นไปสร้างนะคะแล้วก็ทีเด็ดเลยก็คือหลวงพ่อเพ่งกับหลวงพ่อเล็กค่ะหลวงพ่อเพ่งเนี่ยท่านเป็นหมอจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเกณฑ์ทหารค่ะ
1: พี่สายเล่าแล้วว่าเรามีแลนด์มาร์ค3จุดเดี๋ยวเราไปกันที่จุดแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปกราบไหว้แล้วไปให้พี่สายเล่าอีกนิดนึงเนาะว่ามีความสำคัญยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
2: ไป
1: เลยค่ะพี่สาย

0: ้าเข้ามานะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยค่ะว่ามีแลนด์มาร์คเป็นองค์หลวงพ่อที่สูงใหญ่อันนี้สูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่สาย
1: ไม่แน่ใจเลยแต่ว่าองค์หลวงพ่อสมปรารถนาเนี่ยนะคะเป็นความสามัคคีไม่ใช่เฉพาะคนฉะเชิงเทรานะคะจะเป็นความสามัคคีของคนทั่วประเทศเลยที่มีจิตศรัทธาที่ไหนที่เขาจะมีสร้างพระค่ะท่านพวกพี่ๆเขาเนี่ยเขาก็จะมาแบกปูนค่ะถือกระป๋องปูนค่ะแบกขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะหล่อพระเพื่อที่จะหล่อพระอันนี้คือจากความศรัทธาจริงๆค่ะหลวงพ่อสมปรารถนาเวลาที่ใครมาขอในเรื่องของต่างๆในทุกๆเรื่องเลยก็จะสมปรารถนาไปสักคน
0: ก็คือตามชื่อใช่ไหมคะพี่สายก็คือองค์หลวงพ่อสมปรารถนาทีเนี้ยเด่นเรื่องอะไรคะเผื่อใครจะไปขอบ้างจะได้สมปรารถนา
1: จริงๆเนี่ยหลวงพ่อสมปรารถนาอะไรที่เราอยากได้ค่ะก็จะสมปรารถนาไปซะทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอให้เป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่เกิดความขัดแย้งหรืออะไรก็จะไม่ได้ที่ขอก็จะเป็นเรื่องดี
0: ๆค่ะก็คือคุณผู้ชมคะตั้งแต่เข้ามานะจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมาต่อเนื่องเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้เป็นวันพระใช่ไหมคะพี่ชายก
1: ็
0: คือเขาเพิ่งไหว้พระกันเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ก็เจอนักท่องเที่ยวเจอมาประมาณ2กลุ่มแล้วค่ะเคล็ดลับว่าต้องนำอะไรมากราบไหว้เป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ปกติก็ไหว้พระด้วยดอกไม้ธูปเทียนธรรมดาเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดก็คือหลานชายแก้บนด้วยการแต่ไม่ขอไม่บอกนะว่าบนเรื่องอะไรด้วยการมาวิ่งรอบค่ะรอบวง20-30รอบก็ว่าไปอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
0: เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมแต่แน่ๆแล้วว่าการกราบไหว้อ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะก็คือเป็นเรื่องที่ดีอ่ะก็แนะนำให้มาทำกันก็คืออันเนี้ยเขาสามารถเข้ามาได้ตลอดใช่ไหมคะ
1: เข้ามาได้ตลอดค่ะสามารถเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะไฟก็จะเปิดอยู่ตลอด
0: ยังมีอีกจุดนึงด้วยนะคะที่เรียกได้ว่าผู้คนก็มากราบไหว้เช่นกันก็คือหลวงพ่อเพ่งที
1: ่
0: อยู่ด้านนู้นก็คือจะเป็นองค์หลวงพ่อที่อยู่ด้านในใช่ไหมคะ
1: ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสค่ะจะมีอยู่ในนั้นหลายหลายองค์ค่ะแต่ที่เด่นๆก็คือหลวงพ่อเพ่งเนื่องจากว่าวัดเนี่ยสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2431คิดว่าน่าจะสร้างมาก่อนหน้านั้นด้วยค่ะแต่ว่าจากหลักฐานจากแผ่นไม้ที่เราได้เห็นนะคะตอนเด็กๆคือตั้งแต่ปี2431ก็จะมีประวัติของวัดค่ะตั้งแต่สมัยสงครามโลก
0: ทางด้านหลวงพ่อเพ่งอันนี้ผู้คนมากราบไหว้ในเรื่องอะไรคะ
1: ในเรื่องคือท่านหลวงพ่อเพ่งเนี่ยท่านเป็นหมอเป็นหมอยาหมอกระดูกเนี่ยแหละค่ะทีนี้สมัยช่วงสงครามโลกเนี่ยจะมีทหารที่บาดเจ็บเขาก็จะด้วยความที่เป็นแม่น้ำใช่ไหมเขาก็จะเอามาทิ้งไว้ที่นี่
0: ค
1: ่ะบาดเจ็บล้มตายก็มาทิ้งไว้ที่นี่ท่านมาเห็นท่านก็เวทนาท่านก็รักษาไปท่านก็เลยรู้สึกหดหู่เนาะก็ท่านก็เลยไม่ชอบทหารทีนี้เวลาที่ใครมาขอมาบนขอว่าขออย่าโดนทหารเลยก็จะสำเร็จผลค่ะวิธีการแก้บนก็คือแกงบวน1หม้อไข่หวาน1หม้อแค่นั้นค่ะส่วนแกงบวนเนี่ยจะเป็นแกงโบราณที่ถ้าท่านไม่รู้จักเนี่ยก็สามารถมาแจ้งเป็นคุณยายค่ะอายุ90เป็นคนทำค่ะเป็นการแก้บนค่ะ
0: ก็คือหลวงพ่อเพ่งจะเด่นในเรื่องบนไม่ให้ติดทหารนั่นเองเดี๋ยวต้องให้พี่สายพาไปเพราะว่าในทีมมีน้องคนนึงอาจจะต้องบนแล้วน้องอาจจะต้องมาแก้บนก็ได้เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะพี่สายไปเลยค่ะ

0: พ่อผีของนั่นเองเราเจอผู้ใหญ่อยู่ข้างในแล้วค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ
1: ่
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ทางนี้ค่ะพี่ชายก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปกราบไหว้กันให้ผู้ใหญ่ได้แนะนำถึงหลวงพ่อเพ่งสักนิดนึงค่ะ
1: ก็กราบสวัสดีนะครับผมผู้ใหญ่พิเชษฐ์ยิ่งยงเป็นวิทยาการวัดท่าหยิบชัยคุณธรามนะครับก็ที่วัดเราเองเนี่ยที่ว่าที่เริ่มใสแล้วชาวบ้านมีจิตศรัทธาที่กลับมากราบไหว้ก็มีหลวงพ่อเพ่งหลวงพ่อเล็กและอีกหลายๆท่านที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสนะครับที่ท่านไม่มากราบไหว้กันเนี่ยท่านเองจะมีชื่อเสียงทั้งนั้นเกณฑ์ทหารแล้วก็รักษาโร
0: ค
1: แล้วก็อย่างหลวงพ่อเล็กเนี่ยก็เรื่องการออกรบออกอะไรเนี่ยคนรุ่นเก่าๆที่ไปสู้ศึกสงครามมาเนี่ยเขาจะนับถือมากเลยครับ
0: อันนี้ก็คือองค์พระตั้งแต่นานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เข้าข้าวได้ไหมคะว่าอายุประมาณกี่ปีแล้ว
1: อันนี้ปั้นรูปเหมือนไว้น่าจะ7-60ปีครับผม
0: 60-70ปีเลย
1: อยู่ในเกณฑ์นะครับผม
0: นอกเหนือจากการที่เป็นการไหว้เพื่อขอในเรื่องทหารแล้วอ่ะก็คือยังมีในเรื่องเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าอะไรนะหมอ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือถ้าหากว่าใครรักษาโรคอยู่หรือว่ามีเรื่องสุขภาพสามารถมาขอได้เช่นกันถูกต้องไหม
1: ใช่ครับสมัยก่อนท่านเป็นหมอต่อกระดูกที่เดี๋ยวนี้ก็เป็นการเข้าเฝือกแต่สมัยก่อนแค่นวดมาแล้วต่อกระดูกท่านจะศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ให้การนับถือของคนรุ่นเก่าๆรุ่นลูกรุ่นหลาน

0: ตอนนี้ก็จะมีทายาทที่ก็ต่อเนื่องสืบเนื่องต่อยังมีอยู่ครับ
1: เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่แชร์ทิปหน่อยละกันสำหรับหลวงพ่อผิงใครอยากมากราบไหว้ควรขอเน้นๆในเรื่องใดและมีคำพูดอะไรที่แบบเป็นทริคเลยไหมคะ
0: ก็ต้องฝากนิดนึงนะครับว่าที่วัดท่าอิฐเชปุณฑารามเราเนี่ยมีวัดมีพระศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ผู้คนที่มากราบไหว้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยคือเขาขอเรื่องทหารแล้วก็เรื่องโชคลาภแล้วก็การที่เขาจะไปทำสิ่งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเขามาขอพรที่นี่แล้วประสบความสำเร็จกันมากมายเลยนะครับก็ที่สำคัญเลยก็ถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยก็จะฝากไปอยู่ที่มีพ่อปู่คุมพันธ์แล้วก็มีหลวงพ่อสมพัฒนาอีกครับก็ฝากวัดอิฐเชปุณฑารามได้ครับ
1: อันนี้ที่เห็นที่จีวรหลวงพ่อเพ่งคืออะไรคะเห็นเขียนไว้อะค่ะ
0: อันนี้คือที่คนเข้ามาบนไว้แล้วเขาประสบความสำเร็จเขาก็เลยมาเพื่อง่ายว่ามาแก้บน
1: อันนี้เป็นการแก้บนนั่นเองนะคะ
0: เปลี่ยนจีวรใหม่เปลี่ยนจีวรของท่านให้ใหม่ก็จะมีมาเรื่อยๆดอกไม้ทุกเทียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วแต่จิตศรัทธาเป็นค่าน้ำค่าไฟของทางวัด
1: ทางด้านหลวงพ่อเล็กนี้ก็เมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่เล่าอีกสักนิดนึงค่ะอันนี้ในเรื่องสุขภาพ
0: เป็นหลวงพ่อเล็กเนี่ยคือท่านเองเนี่ยต้องใช้คำพูดว่าท่านจะดังเรื่องวิชาอาคมเหรียญของท่านนะตอนนี้ก็หลักเกือบ200,000 หรือ 200,000 กว่าบาทแล้วเหรียญรุ่นแรกๆของท่านนี่คนที่มีอยู่ตอนนี้ตึงตาต้องใจหลายท่านและเก็บสะสมกันไว้เนี่ยมีมูลค่ามากมายนะครับหลวงพ่อเล็กหลวงพ่อเพ่งเนี่ยเหรียญท่านตอนนี้ราคา 2-3,000 บาท
1: ก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือบูชาก
0: ันใช่สมัยก่อนเป็นเหรียญแจกด้วยไม่ได้จำหน่ายเป็นเหรียญแจก
1: โอเคยังไม่หมดแค่นี้ยังมีเห็นว่ามีมากมายเลยค่ะ
0: ก็คือ
1: ผู้ใหญ่ช่วยเล่าให้นิดนึงอ
0: ันนี้คืออดีตเจ้าวาดนี่ครับกับหลวงพ่อเพ็งหลวงพ่อเล็กหลวงพ่อจันหลวงพ่อบุญล้อมนะครับหรือหลวงพ่อวิเชียนและที่สำคัญเลยที่ขาดไปได้เลยณตอนนี้เลยคือเจ้าวาดองค์ปัจจุบันคือพระครูใบดีกาทองหยิบอายุโตนะครับคืออาจารย์ป่องเรานะครับที่ท่านสร้างอะไรอีกมากมายอาคารเอกสงฆ์นู่นนี่นั่นท่านสร้างไว้มาท่านเป็นพระใจดีแล้วก
1: ็
0: ไม่อะไรไม่ยึดติดอะไรมากมายครับผม
1: ก็คือทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออายุก็น่าจะมากหลายๆปีแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็คือหลักเกือบร้อยปีแล้วล่ะครับ
1: สุดท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ได้ฝากให้เรียนเชิญไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวก็ดีชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ดีค่ะให้เขาเข้ามากราบไหว้
0: ก็เนี่ยครับถ้ามาฉะเชิงเทรานี้ก็ให้นึกถึงวัดท่าอิฐเชปุณฑารามเนี่ยเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นชัยภูมิที่ดีของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสมดังชื่อวัดท่าอิฐชัยภูมิธารามนะครับเริ่มต้นนิมิตหมายที่เนี่ยผ่านมาฉะเชิงเทราก็มาไว้กราบไหว้พระนะหลวงพ่อสมพัฒนาหลวงพ่อเพลงหลวงพ่อเล็กแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะยังไม่หมดค่ะเรายังมีไปกันต่อเราจะไปที่ไหนคะพี่ชาย
2: เราจะไปที่ตลาดสามอิ่มค่ะเป็นตลาดวัดวิถีที่ยังเหลืออยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยตอนนี้นะคะของเราจะมีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดบางพลัดนะคะโดยมีท่านผู้ใหญ่วิเชษฐ์นะคะผู้ใหญ่วิเชษฐ์ยิ่งยงนะคะเป็นประธานกลุ่มค่ะวิสาหกิจท่านจะช่วยสนับสนุนต่างๆเดี๋ยวนี้เรามีโครงการจากศูนย์พระเทพค่ะที่เอามาลงให้คนในตำบลเนี่ยค่ะมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้เดี๋ยวเราไปดูกัน
1: น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
3: เรื่องที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้คือการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาทักษะให้กับคนในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหนึ่งในผลงานที่เห็นได้ชัดคือกระเป๋าจากเส้นหวายเทียมที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนช่วยกันลงมือทำการสานไปจนถึงการตกแต่งให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและใช้ได้จริงครับ
1: ค่ะพี่ชายสำหรับในส่วนของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลบางพระค่ะอยากทราบนิดนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากอะไรคะ
2: จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนโดยให้ผู้ใหญ่วิเชษฐ์ยิ่งยงเนี่ยค่ะเป็นประธานกลุ่มนะคะแล้วก็เราก็ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลบางพระเนี่ยนอกจากจะมีการท่องเที่ยวแล้วนะคะยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพด้วยทั้งกะปิกุ้งแห้งแต่วันนี้ที่เราจะมานำเสนอก็คือจะเป็นกระเป๋า
1: ที่อยู่ตรงนี้เลย
2: ใช่ค่ะตัวนี้เราอ่ะได้โครงการได้เงินทุนนะคะมาจากศูนย์พระเทพนะคะศูนย์พระเทพเนี่ยให้ทุนมาในการจัด

0: เว้นมีร้านค้าที่ไหนแล้วก็จะให้เขาเอาของไปขายเขาจะได้เปอร์เซ็นต์จากตรงนี้จะมีขยะเหลือเยอะมากเกินไปให้มันจะพอดีกับกระเป๋านะคะก็จะเป็นการขึ้นเรียกว่าขึ้นนมขึ้นนมเทคนิคของการขึ้นนมนะคะเพื่อที่จะให้กระเป๋าเนี่ยค่ะสามารถตั้งอยู่ได้นะคะตัวกระเป๋าตัวนี้ค่ะสามารถตั้งอยู่ได้เวลาที่วางเราจะสามารถ
1: หรือเรียกว่าก้นกระเป๋านั่นเองก็คือให้มันทรงตัวแข็งอยู่ให้มันจะไม่เหลวเป๋วไป
0: ใช่ค่ะมันจะไม่ล้มเวลาที่วางตั้งจะไม่ล้มคุณแม่แต่ละคนก็จะขึ้นนมได้อย่างสวยงามนะคะก่อนไปกระบวนการหูไปกระบวนการเก็บเส้นก่อนจะบอกว่ากระบวนการเก็บเส้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยากค่ะแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็ยากค่ะจะเป็นพี่ๆเนี่ยลองทำดูจะใช้เวลานานพอสมควรในการเก็บเจ็บมือค่ะ
1: ก็คือเหมือนเป็นการเก็บรายละเอียดใช่ไหมคะ
0: รายละเอียดเส้น
1: อ๋อเก็บรายละเอียดก่อนที่จะไปเข้าหูแล้วก็สำเร็จรูปนั่นเอง
0: ค่ะแก้มเก็บเส้นเนี่ยเพื่อให้กระเป๋ามีความคงทนนะคะแล้วก็ไม่หลุดง่ายนะคะแล้วก็มาสู่กระบวนการของการตอกหูนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอกหูทำหูจะมีทั้งแบบตอกสำเร็จนะคะกับแบบถักหูค่ะ
1: นี่ก็คือตอกแต่คือเอาง่ายๆใบเนี้ยเป็นงานแฮนด์เมด 100% เลยนะ
0: 100% ค่ะ
1: ไม่ได้มีโรงงานไม่ได้มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรเลยนะก็คือเป็นงานฝีมือแม่ๆนั่นเอง
0: นอกจากที่เราจะได้รายได้จากการขายกระเป๋าแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะแม่เนี่ยก็จะมีการรวมกลุ่มกันนะคะสร้างความสามัคคีมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะนอกจากเรื่องของตรงนี้แล้วนะคะการทำการสานนะคะยังได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
1: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่จะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยค่ะมีการรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนกันวันนี้ทำแบบนี้อุ๊ยอยากได้แบบนี้บ้างก็จะมีการเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นการฝึกฝีมือ
1: เรียกง่ายๆอย่างนี้แล้วกันพี่สายเรียกได้ว่าได้สังคมสังคมได้สังคมของผู้สูงวัยบางท่านเป็นผู้สูงวัยแล้วอาจจะอยู่บ้านคนเดียวมาตรงนี้ได้เจอสังคมได้เรื่องฝึกอันนี้และที่สำคัญที่พี่สายบอกก็คือได้เรื่องอัลไซเมอร์ด้วยเพราะว่าเขาจะมีกระบวนการคิดอยู่ตลอดเวลาสมองจะทำงานอยู่ตลอดเวลาระหว่างทำตาสมองมือทุกอย่างผสานกันรวมไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแพทเนี่ยรู้สึกอะตามชื่อเลยตลาด3อิ่มค่ะอิ่มบุญเราไปไหว้พระกันแล้วอิ่มท้องนะคะแล้วก็มาอิ่มใจกับแม่นะคะได้มาเห็นค่ะว่างานฝีมือตรงเนี้ยมาจากแม่แล้วแม่เขาเก่งกันมากๆจริงๆก็คือสามารถเหมือนเป็นการอนุรักษ์ได้ด้วยเนา
0: ะ
1: เพราะว่าอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นอนุรักษ์เอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สายมากๆเลยค่ะที่พาแพทมาเยี่ยมชมตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่ทุกคนเลยนะคะที่มาทั้งสายที่ได้แพทดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: จากเส้นหวายธรรมดาเมื่อผ่านฝีมือความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชนก็สามารถเพิ่มมูลค่ากลายเป็นสินค้าและต่อยอดเป็นรายได้ที่จับต้องได้จริงนี่จึงไม่ใช่แค่กิจกรรมฝึกอาชีพแต่คือการสร้างโอกาสให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และเดินหน้าต่อไปด้วยความภาคภูมิใจครับ
3: ตลาด3อิ่มนะคะตามคำ3อิ่มเลยค่ะอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มท้องนะคะเมื่อเข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะมีความอิ่มอกอิ่มใจนะคะที่ได้เห็นชัยภูมิของวัดนะคะความงดงามของแม่น้ำบางปะกงนะคะซึ่งวัดเรามีชัยภูมิที่สวยงามนะคะอิ่มบุญก็คือการได้มากราบพระทำบุญไหว้พระนะคะอิ่มท้องก็คือเรามีตลาด3อิ่มไว้บริการนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ
2: และเมื่อชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วสิ่งสำคัญต่อมาก็คือการทำอย่างไรให้สินค้าเหล่านี้เดินทางไปได้ไกลกว่าเดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราจึงเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือของชาวบ้านไม่ได้หยุดเพียงแค่การผลิตใช้ในชุมชนเท่านั้นแต่สามารถพัฒนาให้มีรูปแบบทันสมัยตอบโจทย์ผู้บริโภคและสร้างโอกาสทางรายได้มากขึ้นเป็นการนำความรู้จากสถาบันการศึกษามาประสานกับภูมิปัญญาและฝีมือของคนในพื้นที่เพื่อให้ของดีชุมชนเติบโตไปพร้อมกับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
4: คือด้วยบทบาทอาจารย์นอกจากที่เราจะจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยครับการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยอย่างหนึ่งคือเราต้องไปพัฒนาชุมชนซึ่งเราก็จะพลิกบทบาทจากการเป็นผู้ให้มาเป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อดึงศักยภาพของชุมชนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหรือว่าทุนทางวัฒนธรรมเพื่อมายกระดับเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วก็เศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจฐานราก

0: แล้วก็การนำทุนวัฒนธรรมมาสร้างให้เป็นมูลค่าซึ่งสิ่งสำคัญตัวนี้อาจารย์จะไม่ได้เป็นผู้ให้อย่างเดียวแต่ต้องเป็นคนที่อำนวยการหรือว่าเป็นนักประสานเพื่อให้ชุมชนนี้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ทำงานร่วมกันกับอาจารย์ซึ่งจุดประสงค์แบบนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกรณีโครงการเราเสร็จแต่ว่าความยั่งยืนของชุมชนที่จะจัดการตนเองสามารถดำเนินการต่อได้นอกจากตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์หมหาวิทยาลัยเราทำก็คือจะเป็นนักออกแบบการพัฒนาเพื่อยั่งยืนซึ่งก็จะมีการสร้างผู้นำชุมชนที่จะสืบทอดหรือว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการซึ่งจะเห็นว่าเราดำเนินการอย่างน้อยนะในพื้นที่หนึ่งก็อย่างน้อยต้อง 3-5 ปีเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของการเปิดพื้นที่อะค่ะให้ชุมชนเขาเข้ามาเนี่ยเรามีส่วนช่วยเขายังไงบ้างคะ
0: คือในบทบาทของมหาวิทยาลัยเราอาจจะไม่ใช่คนที่จะสามารถนำสินค้ามาขายได้เองเนื่องจากเราเป็นสถาบันการศึกษา
1: ค
0: ่ะสิ่งหนึ่งคือเราใช้ศักยภาพของพื้นที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เครือข่ายที่มีสร้างตลาดหรือว่าโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าได้มาเปิดตัวซึ่งเป็นสินค้าที่มหาวิทยาลัยโดยอาจารย์เราเป็นร่วมในการพัฒนาร่วมกับชุมชนร่วมกับผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานซึ่งแรงดึงดูดของเราก็มีหลายอย่างน
1: ะ
0: เป็นเทศกาลต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นร่วมกับเครือข่ายวันทุกงานก็จะเป็นโอกาสที่ชุมชนผู้ประกอบการที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปทำได้มีโอกาสมาจำหน่ายสินค้าหรือเป็นการ PR สินค้าซึ่งก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีนะสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้นะคะสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราก็เรียกได้ว่าสามารถมาแบบวันเดย์ทริปได้นะคะและที่สำคัญนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือเป็นการพัฒนาชุมชนค่ะก็คือเรามาท่องเที่ยวแล้วเราสนับสนุนเขาเราจะทำให้ชุมชนเขาเนี่ยยั่งยืนได้นะคะถ้าว่าคุณเข้ามาค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรองอธิการมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ
2: คร
1: ับ รายการวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: การเดินทางวันนี้ครับทำให้เราเห็นว่าการท่องเที่ยวชุมชนไม่ได้มีความหมายแค่การมาเที่ยวแล้วกลับแต่ทุกครั้งที่เราเลือกแวะเข้าชุมชนซื้อสินค้าจากชาวบ้านชิมของท้องถิ่นหรือร่วมกิจกรรมที่คนในพื้นที่ตั้งใจทำเงินทุกบาทและทุกการสนับสนุนสามารถหมุนกลับไปสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้จริงวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลบางพระจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำการท่องเที่ยวมาสร้างอาชีพรักษาวิถีชีวิตและต่อยอดของดีในท้องถิ่นให้มีคุณค่ามากขึ้นใครที่มาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครั้งหน้าลองเพิ่มบางพระไว้ในหมุดหมายแล้วเข้ามาเที่ยวแบบใกล้ชิดชุมชนกันดูนะครับเพราะบางครั้งของฝากที่ดีที่สุดจากการเดินทางอาจไม่ใช่แค่ของที่เราซื้อกลับบ้านแต่คือการได้รู้ว่าการมาเที่ยวของเราช่วยให้ชุมชนมีรายได้และเดินต่อไปด้วยครับวันนี้รายการปักหมุดทราเวลหมดเวลาลงแล้วผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่มาอยู่ที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีครับแน่นอนครับบริเวณด้านหลังของผมเขากำลังเก็บกระท้อนผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูปลูกแหล่งกระท้อนของเมืองจันทบุรีที่สำคัญนะครับที่นี่นะครับเขาทำกระท้อนได้ถึง4ตันต่อปีแน่นอน4ตันนี้ขายหมดเอ๊ะแล้วเขาทำอย่างไรล่ะถึงขายหมดนั่นหมายความว่ากระท้อนที่นี่ต้องมีคุณภาพตั้งแต่การเลี้ยงการปลูกการดูแลการห่อยันเก็บนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปตามหาพี่เอเจ้าของสวนนะครับที่เขาเป็นคนเริ่มปลูกกระท้อนในพื้นที่ประมาณ40ไร่จะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในรายการครับพร้อมแล้วไปกันเลย

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับพี่เอแล้วนะครับเจ้าของสวนแสงแดงนะครับที่นี่นะครับก็บอกเลยนะผมอยู่ท่ามกลางกระท้อนที่โอ้โหแบบสวยงามมากแล้วสวนสะอาดมากก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่เล่าให้ฟังหน่อยทำไมพี่สวนกระแสพื้นที่ของพี่มันอยู่ในเขาเรียกว่าฝั่งภาคตะวันออกที่ส่วนใหญ่เกษตรกรชาวสวนเนี่ยมักจะปลูกทุเรียนเงาะมังคุดเอ๊ะมีหรือเปล่าม
1: ี
0: เล่าให้ฟัง
1: มีทุกอย่าง
0: เอาจริงอะฮะ
1: ตอนที่ตอนนี้เมื่อก่อนนี่เป็นสวนของพ่อเป็นมรดกตกทอดมา
0: ครับ
1: ก็จะมีที่เขาปลูกกันทั่วไปก็คือทุเรียน
0: ครับ
1: มังคุดเงาะลองกองก็จะปลูกทั่วไปทีนี้พื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนนี่มันเป็นป่ารกมากเลยไม่ได้ทำอะไรสมัยก่อนรุ่นพ่อเขาจะใช้คนตัดแต่เราอ่ะเอาไมโครเข้ามาแล้วก็ขวาดเรียบหมดเลยแล้วคิดว่าเอ๊ะจะปลูกอะไรดีพื้นที่นี้สโลปคือบอกง่ายๆว่ารอบที่พี่เนี่ยมันเป็นลำรางล้อมรอบเวลาน้ำมาก็จะไหลลงคลองไปเลยพี่ก็จะไม่ปรับปรุงดินเห็นไหมว่ามันจะเป็นคือเป็นเนินธรรมชาติมายังไงทำแบบนั้นกระท้อนนี่เป็นไม้ป่าชนิดนึงซึ่งไม่ต้องอาศัยน้ำถ้าเกิดเราไม่มีน้ำเขาก็อยู่ได
0: ้ทำไมถึงเลือกกระท้อน
1: สาเหตุที่เลือกกระท้อนเหรอเพราะชอบกินชอบกินกระท้อนแล้วก็มันมีแรงบันดาลใจจากดูรายการหอมแผ่นดิน
0: ครับ
1: มีคุณผู้ชายชื่อคุณสมชายเขาอยู่ที่ระยองเขาเป็นเขาเรียกว่ากระท้อนเงินล้านไอเราก็อยากจะว่าเอ๊ะมันเงินล้านยังไงเราก็อยากได้เงินล้านมั่งละก็ไปดูแปลงสาธิตของเขา
0: ครับ
1: เขาก็มีนั่งร้านมีหลายๆอย่างมากเลยเขายังได้เงินล้านเราน่าจะทำ
0: เอาสิ
1: เอาสิเผื่อจะได้เงินล้านบ้าง
0: จริงๆมันเป็นการระเบิดจากตัวเราที่เราชอบก่อน
1: เราชอบก่อนชอบกิน
0: ครับ
1: ชอบกินของเปรี้ยว
0: เดี๋ยวเราเดินคุยไปด้วย
1: ได้ได
0: ้ก่อนอื่นที่เราชอบเราหลังจากนั้นพี่ไปดูต้นแบบก็คืออยู่ที่ระยองแล้วยังไงต่อครับ
1: พอไปดูต้นแบบที่ระยองเสร็จก็คิดว่าเอ๊ะแปลงนี้ปลูกทุเรียนเราก็ไม่มีทุนมากขนาดที่จะต้องปลูกทุเรียนปลูกกระท้อนก็
0: ปลูกทุเรียนต้องลงทุน
1: ต้องลงทุนเยอะ
0: ครับ
1: ทีนี้ปลูกกระท้อนเนี่ยก็ยังไม่ต้องทำอะไรเขาลดน้ำไปก็ยังไงก็ไม่ตายยังไงเขาก็ไม่ตายก็ปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆเอ๊ะ3ปีมีลูกละแล้วก็คือจากแปลงตรงนู้นน่ะเขาสูงเกินไป
0: เป็นโบราณโบราณ
1: เป็นโบราณโบราณ
0: ก่อนที่เราจะปลูกแบบจริงจัง
1: ใช่สูงเกินไปสูงเกินไปแล้วก็หาคนเก็บยากหาคนปีนยากถ้าเราไม่มีคนงานประจำก็หล่นทิ้งหมด
0: อันนั้นคือจุดเริ่มต้น
1: จุดเริ่มต้น
0: ครับ
1: เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามาปลูกจริงๆเนี่ยเราปลูกทั้งแปลงเลยนี่8คูณ8เมตรนะคะ
0: ครับ
1: 25ต้นต่อไร่พี่มีทั้งหมด50ต้น
0: 50ต้น
1: แล้วพี่มีอีกแปลงนึงถ้าคุณขับมาตรงศาลจะมีศาลน่ะตรงนั้นแปลงของพี่อีก25ต้นรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ100ต้นกระท้อนเนี่ยช่วงเอาเป็นช่วงแล้วกันนะ
0: ครับ
1: พอเราเก็บเกี่ยวเสร็จตัดแต่งกิ่งฝนก็ตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงเดือนตุลาคมเราจะไม่ลดน้ำเลย
0: ครับ
1: เหมือนทำโศกเหมือนให้ต้นไม้โศกแล้วคุณจะเห็นว่ากระท้อนเนี่ยมันเปลี่ยนสีใบเปลี่ยนสีเป็นสีส้มหมดเลยพอใบร่วงปุ๊บใบอ่อนออกพร้อมช
0: ่อ
1: ใบอ่อนออกพร้อมช่อประมาณเดือนตุลาใช่ไหมพฤศจิกาเราพฤศจิกาเราลดน้ำละกระท้อนนี่ชอบน้ำนะใครบอกว่าไม่ลดน้ำไม่ได้พฤศจิกาธันวามกราห่อแล้วนะมกปลายมกราปลายมกราห่อแล้วแล้วห่อมือจะต้องดูพลิกไปพลิกมาดูเลยว่ามีแมลงไหมเด็ดทิ้งคือทุกเราต้องประณีตทุกใบที่ห่อต้องขายได้หมด
0: โอ้โหเริ่มแรกทำได้กี่ตัน
1: เริ่มแรกเลยอ่ะรวมทั้งต้นใหญ่ด้วยนะก็น่าจะประมาณเกือบ3ตัน
0: เกือบ3ตันโอ้โหคือ3ตันเนี่ยก็จะมีประมาณ 90% คือขายหมด
1: ใช
0: ่แล้วก็อีก 10% อีก
1: ร่วงม
0: ากมันก็ร่วงมากก็ปอกไปกันไป
1: ใช
0: ่ทีนี้จุดเด่นของกระท้อนของเราครับพี่มันอยู่ตรงไหนครับ
1: สี
0: คุณภาพ
1: รสชาติ
0: รสชาติเด่น
1: เด่น
0: แล้วพอหลังจากที่เราเลือกปลูกกระท้อน1ต้นเนี่ยวันที่เราปลูกครั้งแรกเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลากี่ปีครับถึงจะได้เป็นออกเห็นแบบเต็มต
1: ้
0: น
1: กระท้อนจริงๆเนี่ย3ปีก็ได้ลูกแล้วนะ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าก็เหมือนทุเรียนอ่ะ4ปีได้ลูกเอาไม่เอาก็ตัดทิ้งแต่เราเอาเราก็เลือกก่อน เราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาไว้ต้นละกี่ลูก
0: ครับ
1: เราจะเอาไว้ต้นละกี่ลูกคุณจะเห็นกระท้อนเวลามาเนี่ยเป็นเหมือนพวงองุ่นเห็นไหมเวลาออกมาเล็กๆๆอ่ะ
0: ครับ
1: เลือกในหนึ่งในหนึ่งพวงเอาลูกเดียว
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ลูกที่เราเลือกมันจะออกมาใหญ่ขนาดนี
1: ้มันเหมือนเสี่ยงมันเหมือนเสี่ยง
0: แต่จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบเราชำนาญ
1: ไม่คือมันก็เหมือนทุเรียน
0: อ
1: ่ะถ้าคุณเอาออกหมดมันก็เป็นจัมโบ้ถูกไหม
0: ครับ
1: แต่กระท้อนมันไม่เป็นจัมโบ้กระท้อนเราออกหมดอย่างเงี้ยอย่างช่อเนี้ยช่อเนี้ยมี10กว่าลูก
0: เหลือแค่ลูกเดียว
1: เหลือลูกเดียว
0: แสดงว่าเราต้องไปลุ้นอีกว่ามันจะเบี้ยวหรือมันจะนี่ไหมกลมไหมใช่หรือเปล่า
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่ส่วนใหญ่แล้ว
1: จะกลม
0: ที่เราห่ออย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะได้อะไรจากการห่อ
1: การแมลง
0: การแมลงด้วย
1: แล้วก็สีผิว
0: ผิว
1: ผิวสวยนิ่ม
0: ครับ
1: เปลือกบาง
0: อ๋อ
1: ทำให้เปลือกบาง
0: สีผิวเปลือกแล้วก็เนื้อข้างใน
1: เนื้อข้างในฟู
0: เขาบอกกระท้อนนี่กินได้ทั้งลูกจริงไหม
1: จริง
0: นั่นไง
1: ถ้ากระท้อนคนซื้อพี่ไปนะกินแต่เม็ดพี่ไม่ขาย
0: วันนี้แสดงว่าวันนี้ผมต้องกินทั้งลูกได้เหมือนก
1: ัน
0: เอ๊ะวันนี้ก่อนที่เราจะคุยกันต่อเห็นพี่กำลังจะมีการห่ออยู่ด้วย
1: ใช่
0: เดี๋ยวขออนุญาตพาเดินเข้าไปดูได้ไหม
1: ได
0: ้หลังจากที่พอพี่เอได้เริ่มแบบจาก3ตันในวันนั้นปัจจุบันเราทำที่สวนของเราเนี่ยกี่ตัน
1: ตอนนี้นะตอนนี้ที่ขายเอาปีนี้แล้วกันนะที่ขายไปตั้งแต่เดือนปลายเดือนเมษาถึงปัจจุบันเนี่ยตันครึ่งแล้วแล้วก็ยังเหลืออยู่เนี่ยเต็มไปหมดยังไม่รู้ว่าจะไปกี่ตันปีนี้
0: อ่ะพูดมาสักขนาดนี
1: ้เราก็ต้องดูห่อ
0: เราจะต้องให้พี่เอไปห่อละกันคือผมว่าจริงๆห่อไม่เป็นหรอกเพราะว่ามันผมดูไม่ออกว่าลักษณะของสีกว่าจะต้องเริ่มห่อเนี่ยมันอยู่ช่วงระยะเวลาจากการที่ออกดอกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันต้องดูยังไงเนาะพี่เนาะไปเดี๋ยวเราไปเดินหากันเน
1: า
0: ะอุปกรณ์นี่เลยอยู่ในนี้
1: อยู่ในนี้อ้าว
0: ผู้ชมครับไป
1: มีลูกที่ห่อทั้งหมดมี3ลูก
0: อ๋อนี
1: ่พี่เลือกลูก4ลูก
0: 4ลูกที่ยังไม่ห่ออันนี้เราเก็บหมดเลยมั้ย
1: ไปหมดพี่เอาออก
0: อ๋อแสดงว่ากิ่งนึงนี่ต้อง
1: ใช่แค่ลูกเดียว
0: อย่างนี้ล่ะครับ
1: ก็คือแต่ละช่องแต่ละช่องกิ่งไว้1ลูกเอานะคะ
0: เริ่มห่อเลยครับ
1: เริ่มห่อ
0: ลักษณะของการห่อก็คือลูกเขียวๆอย่างนี้แหละ
1: ลูกเขียวขี้ม้าอย่างนี้นะคะ
0: ขี้ม้า
1: ใส่ถุงเข้าไป
0: โอเค
1: ใส่ถุงปุ๊บ
0: ช้าๆนะครับ
1: ถุงปุ๊บถุงเนี่ยจะมีเหล็กเห็นไหมคะตรงนี้เราก็รูดปุ๊บ
0: เป็นถุงคาร์บอนนะ
1: ถุงคาร์บอนเราก็เกี่ยวปั๊บเสร็จแล้วค่ะ
0: แค่นี
1: ้
0: แล้วก็รอวันที่เขาเติบโต
1: รอวันที่โตเลยง่ายมาก

0: ข้ามาสู่ในสวนเรียกว่าเป็นสวนดั้งเดิมตรงนี้เลยที่เป็นจุดที่เป็นกระท้อนที่ยุคแรกๆเลยที่พี่เล่าให้ฟังเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: สายพันธุ์ที่เห็นอยู่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
1: ต้นทั้งหมดเนี่ย3ต้นพันธุ์นี้ต้นนี้เป็นเค้าเรียกว่าพันธุ์ทับทิม
0: ที่ต้นนี้ที่กำลังเก็บอ๋อครับ
1: ที่กำลังเก็บแล้วพวกนี้เนี่ยจะเป็นปุยฝ้าย
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็
1: ปุยฝ้ายนิยม
0: ที่นิยมทาน
1: ใช่อันนี้เขียวหวานคนโบราณเนี่ยชอบมากพันธุ์ทับทิมเนี่ยหายาก
0: ส่วนนี่แหละครับที่คนที่นิยมเลยเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าคนแก่ๆมันหายากไม่มีแล้วเขาไม่ค่อยนิยมปลูกแล้วส่วนใหญ่จะเป็นปุยฝ้าย
0: ปุยฝ้ายที่คนชื่นชอบปุยฝ้ายครับ
1: คนชอบปุยฝ้ายคนชอบอีล่าก็คือมันต่างกันคือปุยฝ้ายเนี่ยมันจะแป้น
0: อ
1: ีล่ามันจะมีหัวจุก
0: ครับ
1: อันนั้นทำไมเขาถึงชื่ออีล่าเพราะแบบเพราะว่ามันออกล่า
0: ออ
1: เขาก็เลยออกช้าเขาเลยเรียกว่าอีล่าน
0: ั
1: ่นแหละคือเป็นชื่อ
0: ปุยฝ้ายที่ทำไมคนชอบเนื้อเยอะอมเปรี้ยวนิดหน่อย
1: เขาชอบเพราะว่าเม็ดมันฟูเปลือกบาง
0: ครับ
1: แต่ปุยฝ้ายของพี่ที่เอามาเนี่ยพี่ไปเป็นปุยฝ้ายของปลาจีน
0: อ๋อเป็นสายพันธุ์ของปลาจ
1: ีนสายพันธุ์ปลาจีนแล้วมาปลูกที่นี
0: ่เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากัน
1: ได้
0: กำลังเก็บกันอยู่เลยเนาะตอนที่เห็นอยู่นี่ก็คือตอนนี้เก็บ
1: ต้นพันทับทิม
0: ทับทิมส่งโอ้ย
1: จะแกะดูไหม
0: ไม่เคยเห็นลักษณะของการเก็บแบบนี้
1: อ๋อนี่มันเป็นภูมิปัญญากันช้ำกันเสียเพราะลูกสูงๆเนี่ยเวลาเราห่อจะสังเกตว่าทำไมห่อได
0: ้ครับ
1: ก็คือจะมีเครื่องมือ ที่พูดให้ฟังก็คือว่าเป็นท
0: ่
1: อแล้วเอาถุงใส่เอาไม้ไผ่ใส่แล้วก็ดึงปุ๊บมันก็จะมีหนังยางจะดูไหมคะพี่จะให้เอาให้ดู
0: เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวดอลูกนี่สดๆเลย
1: สดๆมา
0: ย้อนปุ๊บมาเลยฮะเดี๋ยวกิ้งมาเลยเดี๋ยวดูเนี่ยพี่ผู้ชายนี่ก็มืออาชีพนะในการ
1: ฉ
0: มังเลยของสวนนี
1: ้มืออาชีพ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าอายุของต้นนี้กำลังเก็บอยู่ได้แล้ว
1: คือ
0: ขอนะครับ
1: นี่ก็คือที่เราที่พี่พูดให้ฟัง
0: ครับ
1: แล้วมีถุงเนี่ยมันจะเป็นถุงปูนเนื้อข้างในก็จะสุกละ
0: โอ้นิ่มแล้ว
1: นิ่มแล้ว
0: โอ้เหลือง
1: อันนี้ก็คือเหลืองเข้มละ
0: เหลืองเข้มแล้วนะคุณผู้ชม
1: ถามว่า
0: อันนี้มีอะไรเนี่ย
1: มีใบถามว่าทำไมถึงคนนิยม
0: ครับ
1: เพราะว่าพี่เองก็ชอบนะแต่ว่าขายยากเพราะว่าแม่ค้าเปิดเจอปุ๊บ
0: เข้าใจผิด
1: ไส้เน่าอย่าเอามาขาย ก็เลยต้องมีเฉพาะ
0: เราสังเกตยังไงครับว่าได้แล้วเนี่ยที่ตักอยู่เพราะว่ามันห่ออย่างนี้ถุงเพราะเราไม่สามารถไปเปิดดูได้ถูกไหมฮะ
1: นับวัน
0: เ
1: หมือนทุเรียน
0: อ
1: ะนับวันเหมือนทุเรียน
0: หลังจากที่เราห่อเมื่อสักครู่
1: ใช่คือเราห่อเนี่ยอย่างน้องเขาห่อเขาจะรู้ว่าอย่างห่อ

0: ยังห่อข้างล่างเนี่ย
1: ครับ
0: พอข้างล่างสุกปุ๊บเขายิงขึ้นข้างบนพอเราเก็บข้างล่างไปได้สัก30วันข้างบนสุกละเราดูจากการสุ่มตัดลงมาดูก่อนสุ่มก่อนตัดลงมาดูก่อนว่าไปได้ไหม
1: จากเดิมเห็นพี่เล่าให้ฟังว่าเราเคยทำอยู่ที่ปีแรกๆอยู่ที่ประมาณ2ตันปัจจุบันนี้ถึง4ตันแล้วขายหมดอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้แบบจุดที่สนใจให้ลูกค้าเข้ามาซื้อได้ทั้งหมด4ตันหมดเลยอย่างเงี้ย
0: คืออย่างนี้เราไม่ได้ตัดทีเดียวหมด4ตันเราทยอยตัดตามออเดอร
1: ์
0: เราทยอยตัดตามออเดอร์แต่อย่างเงี้ยมันจะล่วงหมดละพี่โละเลยพวกต้นพวกนี้นะพี่ไปขายส่ง
1: ครับ
0: ไม่ได้ขายแผงปกติจะอธิบายให้ฟังก่อนพี่มีลูกค้า2แบบ
1: ครับ
0: มีลูกค้าเป็นแผงขายนักท่องเที่ยวกับมีลูกค้าที่เป็นล้ง
1: ครับ
0: รับซื้อ
1: ครับ
0: กระท้อนมี2แบบสมัยก่อนเนี่ยพี่ไม่มีแม่ค้าไม่มีแผงซื
1: ้อ
0: ก็ไปเจอแผงนึงเขาก็เข้ามาเหมาในสวนมาซื้อในสวนสมัยก่อนเนี่ยต้นที่พี่ปลูกอ่ะยังโตไม่พอ6ต้นเนี่ยต้นนึงเนี่ยประมาณ600กว่าโลก็เกือบ3ตันละ
1: ครับ
0: เก็บไว้อ่ะ600ลูก 6-700 ลูกเก็บไว้ทุกต้นเพราะต้นใหญ
1: ่ครับ
0: ใช่ไหม66 36ละ 3,360 ลูกไอ้ 3,600 ลูกถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: 3,600ลูกก็เกือบ2ตัน
1: อ
0: ่ะเยอะแล้วก็มาได้แปลงนี้แซมสมัยก่อนเนี่ยยังไม่รู้จะเก็บยังไงตกมั่งเสียมั่งเสียหายมั่งแบบนี้ยังไม่เคยคิดจะทำ
1: ครับ
0: ใช้แบบห้อยลงมาใส่กระป๋องห้อยลงมาพอนานๆเข้าเราคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงละไม่งั้นเราสูญเสียเยอะ
1: ครับ
0: เสียทั้งค่าห่อค่าถุงค่าแรงหลายอย่างเราก็เลยเริ่มมาทำแบบนี้ก็พอทำไปสักพักหนึ่งก็เริ่มที่จะคัดเลือกละสมัยก่อนมีเท่าไหร่ก็ห่อหมดงบอยากได้มาก
1: อยากได้จำนวน
0: อยากได้จำนวนอยากได้มากพอหลังๆก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยออกมาบางทีเด็กห่อไม่เป็นพ่อแม่ลูกอยู่ในถุงเดียวกันพอแม่ลูกอยู่ถุงเดียวกันก็ไม่รู้จะขายยังไงละลูกนึงใหญ่ลูกนึงเล็กก็ต้องทิ้งคือถ้าสูงอย่างเงี้ยต้องเสี่ยงเพราะมองไม่เห็นแต่ถ้าต่ำๆอย่างเงี้ยต่ำๆอย่างเงี้ย
1: อ๋อครับ
0: เก็บง่าย
1: อย่างนี้เก็บง่าย
0: อันเนี้ยอย่างเงี้ยต่ำๆอย่างเงี้ยเก็บง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้ถุงคาร์บอนทั้งหมดของพี่เนี่ยจะเดินไปดูทางนู้นไหมคะหรือว่าตรงเนี้ยค่ะไปหรือจะไป
1: ได้เดี๋ยวพี่รอก็ต้นนี้ต่ำๆก็ห่อได้สบายเลย
0: ใช่ต่ำๆก็ห่อได้ถุงคาร์บอนเนี่ยใบละ3บาทสามารถใช้ได้ทั้งหมดฝากหน่อยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณขึ้นอยู่กับว่าประมาณ 2-3 ครั้งอันนี้นะคะ
1: อย่างนี้ก็ยังไม่ได้อ๋อได้แล้ว
0: ได้แล้วค่ะ
1: เนี่ยเด็ดเลยโหสุดยอด
0: อย่างนี้นะคะเป็นถุงคาร์บอน
1: เดี๋ยวขอตรงนี้เดี๋ยวครับ
0: เดี๋ยว
1: ให้คุณผู้ชมแกะช้าดูครับ
0: นี่นะคะ
1: โอ้หุ้ยทำไมสีมันสวยกว่าครับ
0: อันนี้คนละพัน
1: เหรอโอ้
0: อันนี้พันเขียวหวาน
1: เหรอ
0: คนละถุงอันนี้ห่อเป็นถุงปูนอันนี้คือถุงคาร์บอนนะคะที่เป็นแบบนี
1: ้อ๋อที่ถ้าการห่อนี่ก็แตกต่างกันถูกไหมคร
0: ับ แตกต่างกันอันนี้เป็นถุงที่ว่าไม่มีคาร์บอนเพราะคาร์บอนเนี่ยจะทำให้ไม่สังเคราะห์แสงถุงก็เลยสีกระท้อนก็จะสวยแบบที่คุณเห็น
1: แสดงว่าเราลงทุนตรงนี้อีก3บาท
0: ใช
1: ่แล้วจะได้คุณภาพที่ดี
0: ใช่คือเราต้องกันแมลงคือคุณภาพเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราแต่งด้วยนะเราแต่งลูกด้วยบางทีเนี่ยเราคิดว่ากลมละแต่พอออกมาเบี้ยวข้างหนึ่งนึกออกไหมคือไม่เต็มลูกแต่คนก็ซื
1: ้อผมก็ซื้อ
0: เนี่ย
1: ลูกใหญ่มากคุณผู้ชม
0: ลูกนี้ประมาณสัก7ขีดประมาณสัก7ขีดนะคะลูกนี้
1: 7ขีดเดี๋ยวหลังจากนี้ครับพี่เอผมจะขออนุญาตพี่เอพาไปชมเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องระบบน้ำมาหน่อยแล้วก็เรื่องของการดูว่าการดูแลบำรุงต้นยังไงให้มันออกมาคุณภาพอย่างนี
0: ้
1: แล้วก็เรื่องรสชาติดีอย่างนี้พร้อมแล้วไปชมกันเลยเนาะคุณผู้ชมไป

0: ดังตุ๊บโอ้ my god อันนี้ปุยฝ้ายนะครับใหญ่มาก
1: ก็มีตามไซส์อันนี้ก็น่าทานกำลังดีคนเดียวทานหมด
0: อย่างนี้หวานแน่นอน
1: หวานค่ะ
0: หวานเจี๊ยบ
1: หวานที่ดูที่ก้นดูที่ตรงนี้นะคะถ้าออกสีส้
0: ม
1: สีส้มหรือว่าสีเข้มคือหวานแน่นอนถ้าออกสีส้มอย่างเงี้ยทิ้งไว้สัก2วันกำลังดี
2: อันนี้หวานแล้ว
1: นี่ก็หวานแล้วอันนี้งอม

0: ระบบน้ำก็สำคัญ
1: ค่ะ
0: เราต้องวางระบบน้ำภายในส่วนกระท้อนยังไงครับน้ำตอบโจทย์กับกระท้อนมากน้อยขนาดไหนอยากให้เล่าให้ฟังสักหน่อย
1: คือถ้าเผื่อฝนตกเนี่ยไม่เป็นไรแต่กระท้อนเนี่ยสำคัญก็คือว่าช่วงเดือนตุลาเราให้กระท้อนอดน้ำแล้วพอพฤศจิกาพอเราให้น้ำเนี่ยให้30นาทีอาทิตย์ละ3ครั้ง
0: อ
1: าทิตย์ละ3ครั้งนะจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรแล้วแต่เราจัดการไปเสร็จแล้วเนี่ยให้สม่ำเสมอไปตลอดจนช่วงออกดอกก็ให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆเลยน้ำเนี่ยสำคัญพยายามให้น้ำขยายออกมานอกทรงพุ่มเพราะตอนนี้รากกระท้อนอะไปไกลมากแล้วคือระหว่างระยะห่างเนี่ยรากเขาอาจจะอยู่ตรงนี้น้ำทางนี้ก็ไปทางนี้น้ำทางนี้ก็ไปทางนี้คือได้กินเต็มที
0: ่สังเกตว่าจะเห็นว่า1ต้นเนี่ยจะมีตัวสปริงเกอร์น้ำเนี่ย2จุด
1: ใช่
0: ไหมครับที่เห็นอยู่คุณผู้ชมจะเห็นอยู่ครับว่าเป็น2จุดเพราะว่าอยากให้มันทั่วถึง
1: ใช่ทั่วถึง
0: ระบบรากคือเขาไม่ได้อยู่แค่ระยะใกล้
1: ไม่ได้แล้วกระท้อนเขาเป็นพืชที่รากเขายาว
0: ออกไปข้างนอก
1: ออกไปข้างนอก
0: ปัญหาต่างๆโรคต่างๆเจอไหมครับ
1: คือกระท้อนเนี่ยปัญหาคือใบหนอนกินตัวรากไม่มีปัญหาอะไรกระท้อนค่อนข้างแข็งแรงไม่มีเหมือนไฟท็อปเหมือนทุเรียน
0: ยังว่าเป็นไม้ป่า
1: ไม่มีเชื้อราเป็นไม้ป่าเขาอยู่เขาเองได
0: ้ครับ
1: เขาอยู่เขาเองได้บางคนเขาไม่รดน้ำเลยเขาบอกกระท้อนก็คือกระท้อนไม่ต้องรดน้ำแต่สาเหตุที่เราลดน้ำจนเราห่อเราให้น้ำไปตลอดเนื่องจากว่าเวลาฝนตก
0: ครับ
1: ถ้าไม่เจอน้ำกระท้อนแตกหมดเลยลูกแตกหมดเลยขายไม่ได้เลยเพราะกินน้ำสำลักน้ำเกินไป
0: แตกคาต้นนะ
1: แตกคาต้นเลยลูก
0: มันจะเป็นปีออก
1: ปีออกเลยเดี๋ยวพี่จะมีรูปให้ดูคือปีออกเลยคือกินน้ำอิ่มเกินขนาด
0: เล่ามาสักขนาดนี้ผมมาอยากจะเห็นแบบที่อยู่เขาเรียกในเข่งนะไปเดี๋ยวไปชมกันพี่ไป

0: จากประสบการณ์ที่พี่เอได้ทำกระท้อนมาอะไรคือบทเรียนที่มันสำคัญที่สุดในการทำกระท้อน
1: บทเรียนที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพแล้วก็คนงานคนที่จะห่อกระท้อนได้เนี่ยต้องมีใจรักจริงๆพี่เคยมีคนมาทำงานด้วยแต่ไม่ตั้งใจทำมีความเสียหาย
0: ครับ
1: คือในหนึ่งถุงเนี่ยห่อไป 3-4 ลูก
0: ครับ
1: ด้วยความขี้เกีย
0: จ
1: แล้วก็ทำให้เราเสียหายสอนก็ลำบากก็เลยไม่ได้ให้ทำพอไม่ได้ให้ทำพอเราไปทำเองก็ผลผลิตน้อยลงหนาดไม่มีมาตรฐานพอมารับที่สวนเนี่ยราคาก็เลยลดลงต้นทุนก็เลยถอยลงกำไรน้อยลง
0: หลายอย่างเลยเนาะ
1: หลายอย่างอ
0: ันนี้คือปัจจัยที่
1: ปัจจัยสำคัญปัจจัยแรกเลยคือไม่เป็นทำไม่เป็นก็คือมีกระท้อนห่อเสร็จขายแล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่า

0: จะต้อง
1: แยก
0: แยกอะไรก็คือคือกระท้อนก็คือกระท้อน
1: น
0: ะ
1: ไม่ได้เพียงแต่แค่แยกตรงนี้คือปลายทางที่จะส่งลูกค้า
0: ใช่
1: มันต้องดูต้นทางว่า1ต้นเนี่ยควรคุณจะเก็บลูกไว้เท่าไหร่
0: ใช่
1: ถ้าคนทำไม่เป็นหวังแต่กำไร
0: เอาหมด
1: เอาหมดเลยมันก็คล้ายๆเหมือนทุเรียนเนาะแล้วก็พี่เอครับอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่นะครับที่กำลังแบบอยากจะเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกกระท้อนก็ดีหรือจะเริ่มต้นการทำเกษตรก็ดีอยากให้พี่พูดสักนิดหนึ่งครับเป็นแรงบันดาลใจ
0: ได้คือพี่เนี่ยไม่เคยทำเกษตรมาก่อนเลยในชีวิต
1: ครับ
0: ไม่เคยทำเลยทีนี้พอดีคุณพ่อมีที่ที่นี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะปรับปรุงอะไรนอกเหนือจากเดิมก็คือแบ่งโซนของผลไม้เป็นโซนไปเลยกระท้อนก็คือโซนของกระท้อนเงาะมะม่วงคือไม้ป่าทั้งหมด
1: คร
0: ับไม้ป่าก็อยู่กับไม้ป่าแบ่งโซนไปเลยการให้น้ำจะได้สม่ำเสม
1: อ
0: ทุเรียนมังคุดให้น้ำคนละแบ
1: บ
0: เพราะฉะนั้นเราพยายามจะโซนนิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในที่เดียวกัน
1: ให้มีลักษณะคล้ายกัน
0: คล้ายกันแล้วก็บริหารจัดการง่ายบริหารจัดการง่าย
1: ครับ
0: เก็บเกี่ยวง่ายแล้วก็เราเว้นที่คนที่ยังไม่เคยคิดว่าจะปลูกต้นไม้ทุนน้อยปลูกกระท้อนเนี่ยดีที่สุด
1: บ
0: ังคับต้นให้ไม่สูงเกินไปขยันห
1: ่
0: อแล้วก็จะได้กำไรดีอย่างพี
1: ่
0: เป็นไม้ที่ปลูกง่ายที่สุดปัญหาก็คือแค่หนอนอย่างเดียวหนอนอย่างเดียว
1: ปลูกง่ายได้กำไรเยอะ
0: ได้กำไรดี
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่สำหรับแรงบันดาลใจที่ให้กับคนที่อยากจะทำ
0: ใช่แล้วก็ต้นทุนน้อย
1: ต้นทุนน้อย
0: ต้นทุนน้อยมากต้นทุนน้อยมาก
1: ช่วงท้ายหน่อยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกำลังอยากจะเข้ามาเรียนรู
0: ้
1: อยากจะเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมเพราะว่าโอ้ทางผ่านจันทบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจากกรุงเทพเข้ามาเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอนายามถึงก่อนเมืองจัน
0: ถึงก่อนเมืองจันค่ะ
1: หลายคนก็อยากจะเข้ามาซื้อหลายคนก็อยากจะเข้ามาชมสวนเพราะว่าสวนของเราสะอาดมากอยากให้พี่เอฝากหน่อยเชิญครับ
0: คือถ้าอยากใครอยากจะเข้ามาเลือกชมกระท้อนนะคะก็มาช่วงปลายหลังสงกรานต์แล้วมีกระท้อนออกแล้วแต่ใครอยากจะรู้ว่าจะต้องห่อกระท้อนแบบไหน เวลาลูกออกมาแล้วเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนห่อยังไงดูแลยังไงเนี่ยให้มาช่วงประมาณเดือนกุมภา
1: จะได้เห็น
0: ปลายเดือนกุมภามาเลยพี่สอนห่อ
1: โอ้โห
0: พี่อยากได้แรงงานเลย
1: คิดเงินไหม
0: ไม่คิด
1: ฟรี
0: ฟรีแต่แรงงานก็ฟรี
1: ต้องมีใจรักด้วย
0: ต้องมีใจรัก
1: เออใครที่อยากจะเข้ามาหนึ่งเรียนรู้เข้ามาชมสวนเข้ามาเที่ยวเนี่ยเนาะลองเข้าไปเที่ยวได้ดูเข้ามาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเพราะว่าใกล้ๆกันก็จะมีเป็นสวนสัตว์ของครอบครัวก็แวะเข้ามาชมได้ก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาก่อนนะครับว่าช่วงเดือนไหนที่เหมาะสุดนะฮะ
0: ถ้าช่วงเดือนปลายเดือนกุมภาเนี่ยพี่จะห่อแล้ว
1: ปลายเดือนกุมภาก็สามารถเข้ามาเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอมากเลยที่ให้ทางทีมรายการเมืองไทยเมืองเกษตรได้เข้ามาแลกเปลี่ยนไขเคล็ดลับการปลูกกระท้อนว่าปลูกยังไงแล้วก็ดูแลยังไงทำให้ได้คุณภาพลูกใหญ่ผลดีคุณภาพหวานหอมเนื้อฟูนี่แหละกระท้อนเมืองจันทร์ไม่ต้องไปซื้อไก่นะครับใครที่อยู่โซนภาคตะวันออกก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอมากเลยนะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหานค่ะ
0: ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในแทบทุกพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยกันท่วนหน้าน้ำท่วมในหลายจุดถ้าใกล้เคียงกันหน่อยออกมาปริมณฑลแจ้งวัฒนะเป็นเขาบอกเป็นที่ราบลุ่มต่ำที่ท่วมและท่วมหนักด้วยเมื่อวานนี้
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูปริมาณฝนจริง
0: ๆ
1: เมื่อวานนี้อ่ะปทุมธานีแล้วก็เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าปริมาณฝนเนี่ยหนักแล้วก็มากที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเมตรด้วยกันถามว่าวันนี้ฝนจะตกอีกไหม
0: ตก
1: ตกอีกค่ะประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่ามีการกระจายตัวมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
0: แล้วก็หลายคนก็บอกเหมือนกับฝนเวลาราชการเน
1: ี่
0: ย 4:30 มาเลยทันทีตั้งเขาตั้งแต่ประมาณ 3:00-4:00 แล้วก็ตกกันกระหน่ำมากเมื่อวานนี้หลายคนถึงบ้านเลิกงาน 4:30 ออกจากสถานีออกจากออฟฟิศตัวเองเนี่ยประมาณ 4:00-5:00 กว่าถึงบ้าน 2-3 ชั่วโมงทีเดียวนะครับก็วันนี้ยังคงเป็นอีกวันนึงที่จะมีฝนตกยังไงวางแผนการจราจรสักนิดละกันนะครับแต่ว่าเที่ยงนี้เราไปเริ่มดูสถานการณ์ดินสไลด์และก็ดินซุดที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับหลังจากทางจังหวัดมีหนังสือห้ามเข้าบริเวณโรงเรียนตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็มีดินสไลด์เพิ่มใกล้กับอาคารเรียนอนุบาลระยะทางคือ5เมตรนะครับทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการสั่งปิดอาคารทั้งหมดนะครับถาวรอยู่3อาคารด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุดินสไลด์และดินทรุดตัวว่าได้มีการปิดโรงเรียนชั่วคราวตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติอีกครั้ง25กันยายนนี้แต่ว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ให้นักเรียนเรียนแบบon hand ไปก่อนส่วนอาคารที่อยู่ใกล้ดินสไลด์มากที่สุดคืออาคารอนุบาล2นะครับเป็นอนุบาล2ชั้นประมาณเนี่ยนะครับระยะทางที่ใกล้กับจุดสไลด์คือ5เมตรจากเดิมนี่10เมตรมันใกล้เข้ามาแล้วก็ยังมีอาคารอื่นที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก2อาคารก็คืออาคารสหกรณ์ร้านค้าและโรงอาหารโดยจะมีการปิดถาวรและมีแผนย้ายโรงเรียนชั่วคราวไปที่กลางหมู่บ้านดอยติ้วซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ1กิโลเมตรส่วนในอนาคตนั้นก็มีแผนจะย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อื่น
2: จะไม่ให้ใช้เลยครับแล้วก็อาคารสากลร้านค้ากับโรงอาหารนะครับซึ่งมีรอยแตกแยกที่เห็นได้ชัดเจนที่มันกว้างขึ้นนะครับอ
1: ัน
2: นี้ผมคิดว่าน่าจะต้องปิดถาวรตลอดครับ
1: งั้นแสดงว่าปิดถาวรตลอดคือ3อาคารถูกต้องไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับแล้วรวมๆถึงสระว่ายน้ำครับสระน้ำด้วยครับในเบื้องต้นได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้หารือแนวทางในการที่จะย้ายนักเรียนนะครับไปเรียนที่ตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือหาสถานที่รองรับนะครับสำหรับการที่จะเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนจำนวน290คนเนี่ยไปเรียนในสถานที่ปลอดภัยก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือนำเรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีอาคารเรียนชั่วคราวที่สามารถที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยรองรับจำนวนนักเรียนของเราได้ก่อนนะครับส
1: ่
2: วนระยะยาวนี่ก็ทางจังหวัดทางโยธาธิการแล้วก็ทางสปน.เขต2รวมถึงสปท.ด้วยครับได้ประสานผู้นำชุมชนท้องที่เนี่ยได้จัดหาพื้นที่ที่ใหม่ครับที่เพื่อจะรองรับในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้กับทางโรงเรียนครับ
0: ส่วนการเฝ้าระวังเหตุดินสไลด์เพิ่มเติมนั้นเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ทางกรมชลประทานได้ทำเครื่องหมายการสไลด์ของดินเพื่อปักหมุดเอาไว้ว่ามีรอยแยกของพื้นดินที่สไลด์ขยับเข้าใกล้โรงเรียนมากน้อยแค่ไหนและได้มีการระดมชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยกันทำแนวกั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าใกล้โดยได้รับงบประมาณจากสพป.น่านเขต2สนับสนุนให้ทำรั้วตาข่ายที่มีความแข็งแรงไม่ให้เด็กนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วยังได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอยากให้เข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตลอดภาคเทอมนี้หรือไม่เพื่อเป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ
2: อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยตรวจสอบสภาพดินแล้วก็สภาพอาคารที่เหลือทั้งหมดของเรียนนะครับว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพอที่จะให้เด็กๆเนี่ยมาใช้สถานที่ของเรียนได้อยู่อีกประมาณสักกี่เดือนกี่วันเนี่ยประมาณนี้ครับก็ดูวิศวกรทางการก่อสร้างของอาคารนะว่ามันยังมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะให้เด็กเข้าไปใช้เรียนได้จนถึงปิดภาคเรียนนี้ไหมหรือว่าจะใช้ได้อีกนานขนาดไหนเนี่ยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยครับว่าจะให้เด็กเขามาเรียนได้อีกต่อเนื่องอยู่ไหมเนี่ยครับผม
0: ทางนี้โรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน290คน
1: ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะไปกันที่อำเภอปัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยจากการลงพื้นที่ตำบลปัวของนายอมรชัยวิไลรัตน์ปลัดอำเภอปัวพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่4เมื่อช่วงเช้าก็พบว่าลำน้ำขว้างลำน้ำกูลและลำน้ำปัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยระดับน้ำยังห่างจากตลิ่งเนี่ยประมาณ2เมตรอย่างไรก็ตามนะคะทางอำเภอปัวได้ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องและบ้านขอนตำบลปัวซึ่งต้องเป็นจุดเฝ้าระวังพร้อมให้ผู้นำชุมชนประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางในการสัญจรซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนไปหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านให้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักด้วยค่ะ
0: ซึ่งช่วงนี้ยังฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะครับไปติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักกันครับโดยเฉพาะในหลายภูมิภาคเช่นที่จังหวัดยะลามีการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาก็ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดเฝ้าระวังน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทับรั้งนะครับและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมาออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดภายหลังเกิดฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำทับรังและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนเป็นจำนวนมากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งและพร้อมกันนี้ได้ออกข้อปฏิบัติเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำธรรมชาติด้านท้ายอ่างเก็บน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของตลอดจนสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงนอกจากนี้ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขอให้เตรียมความพร้อมอพยพยังจุดที่ปลอดภัยทันที
1: ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่17ในพระองค์รวม11นายค่ะลงพื้นที่สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ไปซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากแนวผนังกั้นน้ำเดิมได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ถึง16กันยายนค่ะ
0: นอกจาก
1: เชียงรายแล้วนะคะยังมีเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนตกหนักวันที่17ถึง20กันยายนนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยง8จุดครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ
0: ลงไปที่ภาคใต้นะครับนอกจากทางภาคเหนือแล้วภาคใต้อย่างที่จังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบล็อกระบายน้ำใต้ถนนพระเมตตาบริเวณหน้าโรงแรมมารีนาตำบลป่าตองเพื่อประเมินสภาพโครงสร้างหลังพบมีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงจากเหตุฝนตกหนักเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าการเปลี่ยนโครงสร้างสะพานข้ามคลองเป็นท่อระบายน้ำแบบกล่องสี่เหลี่ยมส่งผลให้จุดเชื่อมต่อนั้นมีขนาดเล็กลงและไม่มีบ่อพักรองรับเบื้องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแบบประเมินและประมาณการงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้โครงสร้างดังกล่าวโดยด่วนและพร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนสำรองโดยจะนำระบบท่อสูบส่งน้ำระยะไกล10กิโลเมตรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงพื้นที่เมืองท่องเที่ยวป่าตองอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องกันที่จังหวัดยะลาครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดอกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้รับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่15-20กันยายนนี้ประกอบด้วยอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาส่วนพื้นที่เสี่ยงที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันได้แก่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เกือบตลอดทั้งคืนค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักนะคะวันนี้ยังต้องมีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่าไม่หนักเท่าเมื่อวานนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักเนี่ยมีถึง32จุดอย่างเช่นถนนโชคชัย4ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนศรีอยุธยาถนนประชาอุทิศสุขสวัสดิ์โดยเจ้าหน้าที่กทมลงพื้นที่เร่งระบายน้ำเปิดทางน้ำแล้วก็เก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมกับอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถระบายน้ำจนแห้งครบทุกจุดนะคะภายในเวลา23นาฬิกาก็ทำให้ถนนสายหลักเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ซอยประชาสุขดินแดงด้วยค่ะ
3: น่าเ
4: ก็บ
3: ไ
4: ม่
3: หว
4: ัง
3: ครับ
4: ยังท่วมอยู่อ่ะและที่บอกว่าที่ไหนนะสุคนธสวัสดิ์เหรอ
3: สุคนธสวัสดิ์ครับแล้วก็นางนิวาครับที่ยัง
4: นะและ
3: มีท่ออยู่ฮะ
4: แล้ว
3: ท่อน่าจะเชื่อมกับประเสริฐธุรกิจ
4: เอารีบไปดูดิและนั่นน่ะไอ้เสนาไง
3: เสนาทำอยู่น่าจะระบายลงแล้วนะเสนาที่เป็นหาบอกเลยนะคร
4: ับ ตรงไหนแจ้งมาดูหน่อย
0: สำหรับสาเหตุที่ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นั้นนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยว่าเป็นลักษณะของฝนเป็นปกติไม่ใช่เรนบอมแต่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตอนออกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้เกิดความสะสมเรื่องของความชื้นสะสมเมฆอยู่ทางฝั่งอันดามันพอช่วงเย็นลมมรสุมดังกล่าวข้ามมาจากฝั่งอันดามันข้ามเทือกเขาตะนาวสีเข้ามากรุงเทพมหานครและเมื่อวานลมมรสุมค่อนข้างดีความชื้นค่อนข้างเยอะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกในลักษณะที่เรียกว่า squall line หรือที่เรียกกันว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองที่มีการเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงยาวกว่า200กิโลเมตรแล้วก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเมื่อวานนี้พื้นที่เขตดอนเมืองมีฝนตกหนักที่สุด
5: แต่ปัจจัยเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นตัวเพิ่มความชื้นเพิ่มการยกตัวก็เลยทำให้เกิดการตกของฝนเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งจังหวัดที่เรามีข้อมูลคือแถบปทุมธานีนะครับมีฝนวัดได้สูงสุดประมาณ88มิลลิเมตรนะครับอันนี้ฝน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แถบกรุงเทพปริมณฑลดอนเมืองสนามบินดอนเมืองก็วัดได้ประมาณ66มิลลิเมตรนะครับฝนที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตกแช่ฝนมีการเคลื่อนตัวอยู่ตามทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหมดกำลังมันก็สลายตัวตรงแถบๆที่เป็นหน้าเขานะครับแถบที่จะเข้าสู่เขาใหญ่เข้าสู่ลพบุรีด้านหน้าของสระบุรีครับมันก็ข้ามไม่ได้มันก็ขยายมันก็สลายตัวไป

0: ไปเคลื่อนเข้าไปสู่ภาคอีสานนะครับเมื่อวาน
1: ค่ะคือจุดไหนที่คิดว่าหนักสุดคะเมื่อวานนี้ค่ะ
0: เมื่อวานก็น่าจะเป็นแถบปทุมธานีนะครับแล้วก็แถบที่เป็นดอนเมืองโซนนั้นนะครับที่เราวัดได้ประมาณสัก80 มิลนะฮะซึ่งก็ถือว่าหนักไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นฝนหนักครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าฝนยังไม่ถึงหนักมากเราจะวัดที่90 มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ประมาณที่มากกว่า35 มิลลิเมตรที่เป็นฝนหนักนะครับ
2: ส่วนวันนี้นะครับฝนจะตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่ครับแต่ว่าลักษณะของฝนจะไม่เหมือนเมื่อวานเนื่องจากจะมีการกระจายตัวได้ดีแต่ฝนนั้นจะกลับมาตกหนักอีกครั้งในวันที่18และ19กันยายนนี้ที่จะมีมวลอากาศเย็นกลับมาอีกรอบทำให้เกิดฝนตกหนักได้อีก
3: ค่ะขณะที่เช้าวันนี้นะคะทีมข่าว MVT ก็ลงพื้นที่ไปจุดน้ำท่วมขังเมื่อช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่บริเวณถนนประชาสุขแยกอินทมระซอย45เขตดินแดงกทม.ค่ะก็เป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังมากที่สุดบนถนนเส้นนี้เนื่องจากเป็นลักษณะของแอ่งกระทะนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพค่ะพื้นถนนเนี่ยแห้งนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำเข้ามาเร่งระบายน้ำบนถนนเส้นนี้เพื่อเปิดทางให้การสัญจรไปมาของรถยนต์ได้สะดวกแล้วก็ระบายการจราจรที่ติดขัดค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยแม้ว่าบางจุดจะมีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทม.ที่เข้ามาช่วยในการเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการทำท่อระบายน้ำแล้วก็ลอกท่ออยู่เป็นประจำสำหรับถนนเส้นนี้ค่ะ
4: ท่วมล้นทะลักเวลารถวิ่งนี้จะเข้าบ้านทุกบ้านเลยนะแถวเนี้ยไม่ได้เราไม่ได้นอนนะถ้าสมัยก่อนนะนะตั้งแต่เขายังไม่ทำคลองพวกนี้
5: ต
4: ั้
5: งแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มดีขึ้น
4: ก็ตั้งแต่เขามาทำท่อระบายลอกท่อแถวเนี้ยนะ
5: ก็แสดงว่าถ้าสมมติฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็จะใช้เวลาไม่นานเลย
4: ใช่ไม่นานปั๊บมันก็ยุบเลยเพราะว่าถ้าจากช่วงนี้มานะน้ำจะไม่ท่วมแต่ขังไม่นานก็ลงท่อหมดเลย
5: กังวลไหมคะว่าน้ำปีนี้ฝนจะตกหนักพื้นที่ของเราไป
4: แต่ถามว่ากังวลไหมเพราะว่าจะไม่กังวลนะไม่กลัวนะก็ถึงนะปกติ
5: เตรียมตัว
4: แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็คอยเฝ้าระวังว่าของอันไหนเราจะไอ้นี่เราก็คอยระวังยกขึ้นมาแต่คิดว่าคงไม่ท่วมแถวย่านห้วยขวางแถวช่วงนี้นะแต่ถ้าแถวตลาดโอเคเราไม่รู้นะ
5: ก็แสดงว่าถ้าฝนตกหนักแบบเมื่อคืนอีกทุกวันก็ไม่ได้กลัวว่าปีนี้น้ำจะแบบท่วมขังแบบ
6: แต่ก่อนน้ำท่วมรถก็เดินไม่ได้เราขายของดีลูกค้ามาซื้อของกิน
5: แสดงว่าเจ้าหน้าที่ก็คือเขาก็มาดูแลเรื่องท่อระบายน้ำตรงนี้กัน
6: จ้ามาทุกวันเลย
2: ไปดูภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือช่วงของวันที่17-20กันยายนนี้ครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลือดพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นและก็จะทำมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดย17กันยายนนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้น18กันยายนเป็นต้นไป

0: น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังคือทุกจังหวัดค่ะที่มีน้ำมากกว่า 80% แต่เชียงรายน่านตากพิ14ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำในจุดท่วมขังบ่อยครั้งปิดกั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงแล้วก็เตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ
1: ครม.ก็เห็นช่องงบประมาณ 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานเดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในกลุ่ม8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยากรอบระยะเวลาดำเนินการคือ6ปีร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้ใช้งบประมาณแบ่งทำเป็น2ระยะครอบคลุมคลอง22คลองและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดได้แก่สระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครโดยระยะที่1นั้นวงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งขยายคลองแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างคลองระพีพัฒน์คลอง13และคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 258,000 ไร่และก็เพิ่มน้ำสำรองใช้ในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาทเมตรต่อปี
0: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลานะตรงนี้ต้องเผชิญกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะส่งผลให้ทางทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประชาชนต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมหนาวกว่าวันก่อนนะคะต้องเร่งในการจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่ทำให้เห็นสภาพโดยรวมของจังหวัดสงขลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะหลังถูกกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้พุ่งสูงถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณจุดชมวิวเขาคอหงและสะพานเกาะยอ2ก็พบว่าหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นปกคลุมทั่วเมืองบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเมืองหาดใหญ่และอควาเรียมหอยสังได้อย่างเลือนรางชาวบ้านเล่าว่าสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะต้องไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับคนภายในครอบครัวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตือนประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้งดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็สวมหน้ากากกรองฝุ่นทุกครั้งที่ต้องออกนอกอาคารพร้อมขอให้ติดตามรายงานคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูการเร่งหาต้นต่อจุดที่น้ำมันรั่วแถบถนนพระราม3ครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการสนธิกำลังร่วมกับหลายหน่วยงานของจีนที่หลบหนีคดีทุจริตเข้ามาฟอกเงินในประเทศไทยโดยใช้วิธีการสวมสิทธิสัญชาติและก็จัดตั้งบริษัทนอมินีบางหน้านานกว่า10ปีพบมูลค่าทรัพย์สินจากการกระทำผิดกว่า600ล้านบาทพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถยนต์ในพื้นที่อำเภออ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครและจับกุมนายเมียวอายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวหลังหลบหนีคดีทุจริตโครงการของรัฐเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2556จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้นำเงินมาฟอกขาวผ่านการจัดตั้งบริษัทนอมินีรวม3แห่งโดยให้บุคคลสัญชาติไทยรับจ้างเป็นผู้ถือหุ้นแทนและก็ใช้โครงสร้างการถือหุ้นไขว้เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งบริษัททั้ง3แห่งนี้มีทุนจดทะเบียนรวมกว่า191ล้านบาทและก็ถือครองที่ดินรวม28ไร่คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินกว่า600ล้านบาทนอกจากนี้ผู้ต้องหายังได้นำบุตรชายสัญชาติจีนมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยโดยใช้สูติบัตรปลอมที่สวมรอยจากเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อเตรียมโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับบุตรชายซึ่งการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้รวม4คนประกอบด้วยนายเมียวผู้ต้องหาหลักบุตรชายหญิงชาวไทยที่อ้างเป็นมารดาและลูกจ้างชาวไทยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินี
1: เป็นต่างด้าวนะครับมาทำนอมินีที่ประเทศไทยนะครับทั้งเป็นต่างด้าวที่กระทำความผิดที่ต่างประเทศหลบหนีเข้ามาโดยการปลอมแปลงเอกสารนะครับอ้างสัญชาติของเมียนมานะครับแล้วมาเปิดบริษัท3บริษัทนะครับและสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักนะครับก็จะใช้ชื่อคนไทยอีกคนหนึ่งคีย์เข้าไปในระบบของกรมธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนทางทะเบียนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนต่อไป
0: ด้านนายพีระธรวิมลโลหะการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและรองโฆษกสำนักงานปปงระบุว่าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินแม้การกระทำความผิดจะเกิดขึ้นในต่างประเทศโดยทางการไทยจะร่วมมือกับตำรวจจีนและองค์กรตำรวจสากลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพร้อมดำเนินการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อขยายผลต่อไป
2: กระทรวงพลังงานนะคะก็เร่งตรวจหาต้นตอน้ำมันรั่วนะคะใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เขตคลองเตยค่ะก็ไปพบจุดความผิดปกติใต้ดินเนี่ยมีความลึกกว่า5เมตรนะคะเตรียมที่จะส่องกล้องสำรวจภายในโพรงพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำเทียบกับผลแลบค่ะนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ช่วงบ่ายวานนี้พร้อมกับรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ไปพบกับความผิดปกติที่บริเวณโครงสร้างใต้ดินก็พบว่ามีโพรงลึกเนี่ยประมาณ5เมตรกว่านะคะในโพรงก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจึงมีการประสานขอความช่วยเหลือจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือนำกล้องเนี่ยส่องเข้าไปในโพรงเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ต้นต่อของน้ำมันที่รั่วซึมออกมาเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็ต้นต่อน้ำมันว่ามาจากที่ไหนอย่างไรก็ตามมีข้อมูลบอกว่าพื้นที่นี้เดิมเนี่ยเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตใน3ประเด็นก็คือการลักลอบทิ้งน้ำมันใช้แล้วซึ่งประสานกับทางผู้อำนวยการเขตตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังประเด็นที่2อาจเกิดจากการรั่วซึมจากระบบท่อส่งน้ำมันซึ่งบริษัทบางจากได้ให้ความร่วมมือส่งวิศวกรเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เข้ามาตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาและวันศุกร์นี้ก็จะเพิ่มเครื่องมือตรวจสอบในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดระยะทางประมาณ32กิโลเมตรว่าจุดใดเกิดการรั่วซึมหรือไม่และสุดท้ายประเด็นที่3นะคะคือประวัติการขนถ่ายน้ำมันในพื้นที่ซึ่งผลตรวจค่าน้ำมันในเบื้องต้นเนี่ยก็พบความผิดปกติที่อาจไม่ได้มาจากท่อส่งโดยตรงแต่ว่าต้องรอผลการตรวจจากทางวิทยาศาสตร์มารองรับโดยได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันในพื้นที่และบริเวณ

0: อื่นเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์
1: เรายังจะเก็บตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยโดยบริเวณโดยรอบด้วยเพื่อที่จะได้ไปตรวจสอบหาค่าจากเดิมที่เราเก็บไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำเนี่ยมันมีค่ากรรมฐานสูงซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยน้ำมันในท่อที่ส่งเนี่ยมันก็ต้องไม่มีค่ากรรมฐานสูงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอเราพบเนี่ยเราก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนหรือมันอาจจะไม่ใช่น้ำมันจากในท่อนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตแต่ว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะเราก็จะเก็บน้ำมันตัวอย่างน้ำมันในบริเวณอื่นๆเนี่ยไปตรวจสอบด้วยซึ่งก็จะขอให้ทางบางจากเนี่ยซึ่งเขาก็มีทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เนี่ยให้เขาส่งตรวจในแล็บของเขาส่วนเราก็จะส่งในแล็บของเราแล้วเอาค่ามาเทียบเคียงกันแล้วก็เทียบเคียงกับเมื่อวันศุกร์ที่เราเก็บได้ว่าเป็นน้ำมันชนิดเดียวกันหรือไม่อันนี้เราก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้
0: สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนางสาวธิติพัฒน์ระบุว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากทางผู้ว่ากทมสั่งการให้ทางสำนักการระบายน้ำดำเนินการบล็อกระบบท่อระบายน้ำเป็นจุดๆเพื่อควบคุมไม่ให้น้ำที่อาจปนเปื้อนน้ำมันไหลกระจายออกไปเป็นวงกว้างทำให้สามารถจำกัดพื้นที่แล้วก็ลดการแพร่กระจายของน้ำมันได้ขณะเดียวกันจะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งตรวจสอบให้ถึงต้นตอโดยเร็วที่สุดเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีก
1: พยายามทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างที่เรียนค่ะว่าเราตระหนักดีว่า1ประชาชนเดือดร้อน2เนี่ยเราต้องการให้ทราบข้อเท็จจริงแล้วก็3เนี่ยเราก็ต้องสืบหาผู้ที่กระทำความผิดหรือว่าผู้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จะได้เข้าไปดำเนินคดีตามกฎหมายก็จะพยายามเร่งทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เลยค่ะ
2: ในส่วนการ
1: รว
2: บรวมความจริงได้ว่ายังมีการรวบรวมไม่มี
1: ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าท่านผู้ว่าเนี่ยได้มีการสั่งให้สำนักระบายน้ำมีการบล็อกท่อเป็นจุดๆทำให้จุดไหนที่ดูว่ามีลักษณะว่าจะมีการน้ำมันเนี่ยไปปนเปื้อนกับน้ำท่อระบายน้ำน้ำในท่อระบายน้ำในบริเวณอื่นๆแล้วทำให้มีการกระจายไปวงกว้างเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันจะบล็อกได้เป็นจุดๆแล้วแต่ทีนี้เราก็จะต้องมาหาว่าของเก่าตรงจุดที่อยู่ของเก่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำให้สะอาดและที่สำคัญคือต้องดำเนินคดีหรือว่าจัดการหาต้นต่อให้ได้เพราะมิฉะนั้นแล้วหากเราปิดหรือเราจบแค่เรื่องการทำความสะอาดอีก 2-3 ปีข้างหน้ามันอาจจะผุดขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกฉะนั้นวันนี้ที่เราทำคือเราต้องการที่จะจัดการที่ต้นต่อของปัญหาเลย
3: ดูเรื่องของ Data Center กันนะครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จะทำกรอบกำกับดูแล Data Center ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ทำเลที่ตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำและไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำกรอบกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดนิยามและขนาดของ Data Center ให้ชัดเจนหลังจากที่นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมคณะอนุกรรมการและวางกรอบการทำงานไว้ประมาณ1เดือนเพื่อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำโดยเฉพาะเกณฑ์กำกับประสิทธิภาพการใช้น้ำและไฟฟ้ารวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ให้กระทบต่อกิจการที่เปิดดำเนินการไปแล้วสำหรับเกณฑ์ดังกล่าวจัดทำเพื่อการพิจารณาทำเลที่ตั้งไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบการแบ่งขนาดและประเภทกิจการโดย Data Center ขนาดเล็กเช่นของธนาคารหรือบริษัทโทรคมนาคมอาจจัดให้อยู่ในกลุ่มพาณิชยกรรมแต่หากเป็นขนาดใหญ่จะต้องจัดอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเพื่อวางเงื่อนไขกำกับดูแลที่เหมาะสมส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้นรัฐบาลไม่มีอำนาจสั่งหยุดหรือว่าชะลอการก่อสร้างได้เนื่องจากเป็นสิทธิการลงทุนของภาคเอกชนแต่ว่าจะเร่งออกหลักเกณฑ์ให้เร็วที่สุดเพื่อเอกชนสามารถปรับแบบการก่อสร้างได้ทันและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
4: ในส่วนที่ทำไปแล้วที่เปิดให้บริการแล้วแล้วก็กำลังก่อสร้างเนี่ยก็เดี๋ยวจะดูว่าจะมีเกณฑ์อะไรเข้าไปซึ่งคิดว่าคงเป็นเกณฑ์ในการกำกับเรื่องของประสิทธิภาพการใช้น้ำใช้ไฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องผลกระทบนิดหน่อยซึ่งก็พยายามที่จะไม่ให้กระทบกับสิ่งที่มันเปิดไปแล้วนะครับ
5: แล้วทำอะไรที่บ้างคะ
4: อันนี้เดี๋ยวก็ต้องมานั่งคุยกันด้วยครับเพราะว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่จะไปข้างหน้าเนี่ยคงต้องมาดูว่าจะต้องไปอยู่ จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์เงื่อนไขจะต้องดูอะไรบ้างนะครับเพราะว่า ที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของตัวทรัพยากรที่เขาต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือไฟเนี่ยซึ่งอันนี้เขาต้องดูว่าในพื้นที่ที่จะไปอยู่เนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้บ้างนะครับเพื่อไม่ให้มันกระจุกตัวแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในแง่ของโครงข่ายทั้งระบบน้ำระบบไฟนะครับ
2: ที่ระหว่างการก่อสร้างจะต้องชะลอ
4: คือจริงๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคือรัฐบาลไม่สามารถจะไปกำหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้เขาหยุดชะลอการก่อสร้างได้นะครับเพียงแต่อันนี้ต้องเป็นเรื่องของทางเอกชนที่ก่อสร้างอยู่ว่าจะดูเรื่องการก่อสร้างในช่วงนี้ยังไงเพราะว่าเราเข้าใจฮะว่าการก่อสร้างมันเริ่มไปแล้วมันก็ต้องเริ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีบพยายามทำตัวเกณฑ์ออกมานะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะพวกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาจจะสามารถปรับแบบได้อะไรได้จะได้ไม่กระทบมากนะครับ
3: นายดนุชาย้ำว่าภายในกรอบเวลา1เดือนนี้จะพยายามจัดทำให้แล้วเสร็จทันตามเป้าหมายโดยทันทีที่ได้ข้อมูลพื้นฐานจากทุกหน่วยงานครบถ้วนก็จะเร่งสรุปเกณฑ์หลักเกณฑ์เพื่อสร้างความชัดเจนการลงทุนให้เดินหน้าต่อไปในทันที
0: ด่านศุลกากรแม่สอดนะคะบูรณาการร่วมกับทางตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมถึงสรรพสามิตนะคะไปทำลายของกลางคดีถึงที่สุดแล้วทั้งบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทค่ะของกลางนะคะจาก246คดีที่คดีเนี่ยถึงที่สุดแล้วนะคะประกอบไปด้วยบุหรี่กว่า3ล้าน3แสนมวนบุหรี่ไฟฟ้าและประเภทอื่นรวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทได้ถูกนำมาทำลายด้วยวิธีฝังกลบที่บริเวณด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่เพื่อไม่ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกโดยนายยอดพลวิชยกุลในด่านศุลกากรแม่สอดกล่าวว่าการทำลายของกลางนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญภายหลังจากที่สิ้นสุดกระบวนการทางคดีพร้อมย้ำถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและสรรพสามิตตั้งแต่การสกัดกั้นจับกุมการดำเนินคดีไปจนถึงการจัดการของกลางอย่างครบวงจรก็สะท้อนถึงความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
3: วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินหนีซ่อนสู้ตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้รับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีสติและลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนายนนทพันธ์พิมพาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเปิดการฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมามาร่วมถ่ายทอดความรู้และควบคุมการซ้อมแผนให้เสมือนจริงกับครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษารวมกว่า400คนให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุร้ายได้อย่างถูกต้องรวมถึงเพื่อบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อระงับเหตุและเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนายวิษณุวัฒน์แขวงจันอัดหัวหน้างานปกครองและความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษากล่าวว่าปัจจุบันเหตุก่อยิงในสถานศึกษาไม่สามารถคาดเดาได้และส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรุนแรงกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจึงได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งนั้นจะทำแผนเผชิญเหตุและฝึกซ้อมอย่างจริงจังตามหลักสากลคือหนีซ่อนสู้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นสามารถเผชิญเหตุการณ์ได้อย่างมีสติและลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด
0: มาดูคดีเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวนะคะทางกกต.เองก็มีการเปิดมติคดีหัวสวข้อกล่าวหาที่1และ2ค่ะที่ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแล้วก็ไม่ดำเนินคดีอาญาผู้ถูกร้อง161รายนะคะโดยมติ5ต่อ2ยกคำร้องนายอนุทินชาญวีรกูลและนายเนวินชิดชอบพร้อมกับแกนนำพรรคภูมิใจไทย12รายปมกล่าวหาช่วยผู้สมัครหัวเลือกสวค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเผยผลการลงมติของกกต.ในการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโด ดยข้อกล่าวหาที่1ฐานความผิดตามมาตรา76วรรค1แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำการโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกโดยกกต.นะคะได้มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้อง7รายประกอบด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายชัยชนกชิดชอบนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีและนางสาวแนนบุญธิดาสมชัย
3: ขณะที่มติเสียงข้างมาก5ต่อ2เสียงจำนวน12รายได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคนายนิวินชิดชอบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายกรวีปริศนานันทกุลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายชลัดรัชกิจประการนายจักริดทองศรีนายกิติกิติธรกุลนายนภินทรศรีสันพางนายพิชัยชมพูพลนางสาวสุขสมรวยวรรณียกุลและนายพระดอนปริศนานันทกุลส่วนมติเสียงข้างมาก6ต่อ1เสียงจำนวน2รายคือนางสาวพิมพ์ระดาตันจรารักษ์ซึ่งเป็นรองเลขาธิการพรรคและนายธนยศทิมสุวรรณ
0: ส่วนข้อกล่าวหาที่2ฐานความผิดมาตรา76วรรค2ค่ะผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็มีผู้ถูกร้อง140รายประกอบไปด้วยสว.ปัจจุบัน137คนสว.สำรองอีก1คนและผู้มีสิทธิ์เลือกสว.อีก2คนผลมตินะคะกกต.มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2เสียงเห็นควรไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้ง140รายสำนวนตกไปในชั้นของกกต.
3: ตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์หลอกผู้สูงอายุว่าบุตรหลานนั้นมีคดีฟอกเงินและต้องโอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ย้ำนะครับว่าหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อโอนเงินเป็นเด็ดขาดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจำลองเหตุการณ์มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์หลอกผู้สูงอายุว่าบุตรหลานนั้นถูกจับในคดีฟอกเงินและต้องโอนเงินเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่สุดท้ายเด็กที่ถูกอ้างถึงปรากฏตัวและไม่ทราบเรื่องการถูกดำเนินคดีทั้งหมดจึงเข้าใจว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงตำรวจสอบสวนกลางย้ำเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อหาหรือว่าส่งหมายสารทางไลน์รวมถึงไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์หากพบการแอบอ้างในลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
6: มีคนโทรมานะคะแล้วก็อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็บอกว่าลูกหลานของคุณแหละเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะคะให้ตั้งสติแล้วก็หยุดการทำทุกอย่างก่อนค่ะข้อ2ค่ะถ้าเกิดเขามีการเร่งเร้าแล้วก็บอกว่าให้คุณโอนเงินไปตรวจสอบเนี่ยห้ามโอนเด็ดขาดเลยนะคะข้อ3ค่ะที่สำคัญมากห้ามให้รหัส OTP ห้ามให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะรวมไปถึงข้อมูลบัญชีธนาคารต่างๆกับคนที่โทรมาเด็ดขาดค่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะถ้าเกิดเขามีการเร่งเร้าหรือว่าข่มขู่บีบบังคับอะไรต่างๆให้คุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วรู้สึกหวาดกลัวอันเนี้ยห้ามคุยต่อให้รีบแต่หากว่าคุณเผลอโอนเงินไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพให้รีบโทรศัพท์ที่สายด่วน AOC 1441ทันทีค่ะเพื่อระงับการโอนเงินดังกล่าวนะคะแล้วก็แจ้งเหตุที่เกิด
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแม่เธอลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ

0: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะทางกรมการข้าวได้จับมือกับทางจิสด้านะคะใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศค่ะยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลด้านข้าวเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ช่วยเกษตรกรในการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับมีการพัฒนาแนวทางสมาร์ทฟาร์มลดต้นทุนแล้วก็ความเสียหายจากภัยธรรมชาตินายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนางกันดาศรีลิมปาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสต้าค่ะร่วมลงนามความร่วมมือนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและก็เพิ่มผลผลิตข้าวของประเทศความร่วมมือนี้นะคะจะนำไปสู่การจัดทำพื้นที่ต้นแบบเกษตรแม่นยำที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านข้าวของประเทศรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเพื่อกำหนดนโยบายที่ตอบโจทย์เกษตรกรไทยพร้อมกับนำโมเดลสมาร์ทฟาร์มเพื่อลดช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรยกระดับรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนจิสต้าค่ะเตรียมแชร์ข้อมูลสภาพอากาศและภัยพิบัติทั้งข้อมูลของฝนภัยแล้งโรคพืชหรือข้อมูลความเสี่ยงอื่นๆเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันให้สามารถบริหารจัดการหรือว่าเตรียมตัวเพื่อลดความเสียหายในแต่ละรอบการเพาะปลูกได
2: ้ให้จากวันนี้ไปการทำงานเกษตรทุกเรื่องด้านเกษตรนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรมข้าวก็คือเรื่องข้าวจะต้องใช้ฐานข้อมูลมาลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดโดยใช้คล้ายๆคำว่าสมาร์ทฟาร์มคือการทำเป็นเกษตรอัจฉริยะการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านการเกษตรเพื่อให้เกิดความสะดวกความคล่องตัวและก็ลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดนะครับเราจะใช้ทรัพยากรเนี่ยในการที่จะทำปลูกข้าวเนี่ยอย่างคุ้มค่าที่สุดผ่านเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ว่าจะการบริหารว่าวันนี้เราจะปลูกวันไหนดีนะครับดาวเทียมนี้จะบอกแล้วว่าวันนี้เราจะปลูกได้วันไหนนะครับเราจะใช้น้ำมากหรือน้อยแค่ไหนเราจะใส่ปุ๋ยมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยดาวเทียมนี่แหละแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ทางเราจะร่วมมือกับจิสด้าเนี่ยจะบอกเราได
3: ้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็น Dragonfly หรือ SGI Farm เนี่ยนะคะเราก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องฝนนะคะเรื่องของความแห้งแล้งนะคะเราเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเอามาประกอบเพื่อจะเป็นข้อมูลเรื่องความเสี่ยงที่จะแจ้งไปยังเกษตรกรนะคะที่ใช้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยให้รู้ตัวล่วงหน้าเพื่อที่เขาจะได้บริหารจัดการหรือว่าเตรียมตัวล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตที่จะมีในแต่ละครอปนะคะแต่ละช่วงฤดูการเพาะปลูกนะคะนอกเหนือจากข้อมูลเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วนะคะเราก็ยังจะมีข้อมูลเรื่องโรคเรื่องแมลงที่เราสามารถที่จะเปิดดูได้จากแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะป้องกันความเสียหายในพื้นที่แปลงของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: ประเทศไทยเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครั้งใหญ่รองรับการขยายตัวของ Data Center และ AI ล่าสุดนั้น NT จับมือกับสหรัฐอเมริกาศึกษาการสร้างสายเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่หวังผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคพันเอกสัพพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT และนายโทมัสอาฮาดีผู้แทนจากองค์การการค้าและพัฒนาของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USTDA ลงนามในข้อตกลงให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเส้นใหม่ในชื่อของ THUSเพื่อทดแทนเคเบิลเส้นเดิมที่กำลังจะหมดอายุลงสำหรับสายเคเบิลเส้นนี้นั้นจะเชื่อมต่อจากไทยข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยผ่าน5ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามเป้าหมายสำคัญคือการรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการลงทุนด้าน Data Center และก็ AI รวมทั้งการทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อดิจิทัลในระดับภูมิภาคทั้งนี้ NT ได้คัดเลือกบริษัท AP Telecom บริษัทสัญชาติอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมเป็นผู้ทำการศึกษาข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนการสร้างโครง

0: ข่ายที่มั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป
1: ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของคึกคักมากขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะทั้งคนขายคนซื้อต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเป็นมาตรการที่ตอบโจทย์ทั้งช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยค่ะอย่างเช่นที่ร้านอัสลีนานะคะร้านขายข้าวแกงเก่าแก่เมืองยะลามีลูกค้าทั้งกลุ่มคนทำงานข้าราชการแม่บ้านแล้วก็ลูกค้าทั่วไปและเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำค่ะยิ่งช่วงที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ยิ่งค้าขายคล่องตัวมากขึ้นคุณเล็กเนี่ยเจ้าของร้านบอกนะคะว่าร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคคนละครึ่งแล้วจนถึงไทยช่วยไทยพลัสมองว่าเป็นโครงการที่ดีช่วยการค้าขายคล่องตัวขึ้นแล้วก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ
2: เยอะค่ะประเทศไทยเยอะค่ะมีประโยชน์นะคะลูกค้าเขาเห็นเขายิ้มแย้มดีมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ซื้อกับข้าวกับบ้านช่วยแบ่งเบาภาระเข้าเนี้ยค่ะซื้อแกงกับบ้านเนี้ยค่ะก็มีประโยชน์แล้วก็ได้ตังค์เพิ่มขึ้นแล้วก็ขายคล่องอย่างเงี้ยค่ะการเงินแล้วก็หมุนคล่องอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจมากค่ะแต่ที่ว่าเงียบๆก็จากเงียบมันก็คึกคลื้นขึ้นมาละค่ะหนูว่าเห็นด้วยค่ะดีค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
1: ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้มากพร้อมกับคาดหวังว่ารัฐบาลจะต่อโครงการออกไปอีก
3: ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจแม่ค้าก็ยิ้มแย้มใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าร้านไหนมีไทยช่วยไทยเนี่ยเราก็เบรกลากล้อเลยที่จะมาซื้อนะคะแล้วก็มีข่าวดีใช่ไหมคะว่านายกใจดีบอกว่าจะเพิ่มจะต่อโครงการให้เราทุกคนชื่นชอบมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะอยากให้มีเร็วๆนะคะมีต่อไปถึงปีหน้าได้เลยค่ะก็จะดีมากๆเลยนะคะ
0: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก25วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยครับร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
1: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราวันนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะตอนบนก็จะมีความเสี่ยงฝนตกหนักก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเตือนภัยคือ 17-20 กันยายนนี้ตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องต้องระวังในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสาเหตุมาจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนที่ต้องจับตาต่อเนื่องคือช่วงวันที่17-20 กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในช่วงวันที่17กันยายนจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะสาเหตุจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นด้านทะเลอันดามันคลื่นมีกำลังค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรมีคำเตือนให้งดออกจากฝั่งทะเลอันดามันค่ะสำหรับวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่

0: ตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เราจะไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NVT World Brief ครับ
2: สวัสดีครับ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World สุรพันธ์เหล่าธารณาริศThe Commerce Ministry and the Justice Ministry are joining forces to step up the fight against nominee businesses and other crimes involving foreign nationals. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan and Justice Minister Police Lieutenant General Ruthapon Nawarat chaired a meeting to coordinate information on crimes involving foreign nationals, transnational crime, scammers, and nominee businesses.The meeting brought together Deputy Interior Minister Polapi Suwanchawi, Deputy Digital Economy and Society Minister Nan Buntida Somchai, and agencies including the Immigration Bureau, Department of Special Investigation, Department of Lands, and Department of Provincial Administration. Deputy Interior Minister Polapi said the agencies are sharing information on problems encountered in their operations to speed up coordination and investigations. He said relying on document exchanges alone could cause delays, while some nominee businesses are already transferring or moving assets. Initial checks found around 2,200 companies holding land where foreign shareholders outnumber Thai shareholders.More than 1,100 companies are considered suspicious, with their estimated value rising from 65 billion baht 2 weeks ago to 85 billion baht. Authorities are also investigating more than 11,000 other companies to determine whether they are legitimate or nominee businesses. Cases involving nominee companies under investigation are expected to be completed by the end of this month.The government is moving to close corruption loopholes with its new One Department, One Transparent and Corruption-Free initiative. 24 pilot agencies have 6 months to strengthen safeguards in high-risk services. Government spokesperson Ekapop Pienpiset said the cabinet has approved in principle the One Department, One Transparent and Corruption-Free initiative proposed by the Office of the Public Sector Development Commission.Under the pilot phase, 24 agencies will select 1 to 5 high-risk processes, including approvals, inspections, procurement, tax collection, and license renewals. They will identify risk points, introduce preventive measures, and gather feedback from the private sector and other stakeholders. The work must be completed within 6 months.The initiative aims to prevent corruption before it occurs by reducing officials' discretion, expanding digital services, and limiting face-to-face contact between officials and service users. People will also be able to track applications online while

0: จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มจุดตรวจบริเวณสะพานซองกาเลียหวังลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนำหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดลพบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 20,000 ตัวในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดบ้านโชว์นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นปี2569ติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางวันนี้พบกับดิฉันกวินที่หอมเย็นค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันพุธที่16กันยายน2569ครับ
2: ค่ะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทาง Digital TV หมายเลข11หรือทางเพจ Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางเข้ามาแล้วก็อย่าลืมพูดคุยทักทายกันนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้พาไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามความก้าวหน้าโครงการคมนาคมสำคัญพร้อมส่งมอบโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถาน99แห่งทั่วประเทศค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศณวัดสัตนาถปริวัติวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีโดยมีนางสาวทิติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อปรับปรุงและดูแลศาสนสถาน99แห่งทั่วประเทศให้มีความสะอาดสวยงามและพร้อมรองรับการประกอบศาสนกิจอีกทั้งส่งเสริมจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นจากนั้นค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสะพานธนรัฐเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีแนวคิดพัฒนาทางเดินเชื่อมหรือ walkwayเชื่อมโยงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองสามยุคได้แก่สะพานธนรัฐสะพานจุฬาลงกรณ์และสะพานขึงรถไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพร้อมกันนี้ค่ะได้ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานศิริลักษณ์ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองแห่งใหม่บนทางหลวงหมายเลข4เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและลดปัญหาคอขวดและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นค่ะ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีให้กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกฎจันทร์และพระหีบจันทร์ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชระราชธิดากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกฎจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ส่งมอบไม้จันหอมให้แก่กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสำหรับไม้จันหอมดังกล่าวได้จากการสำรวจและคัดเลือกภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดผ่านขั้นตอนการตัดคัดเลือกและแปรรูปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีรวมทั้งสิ้น370ท่อนและ1350แผ่น ดังด้านนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากนี้สำนักช่าง10หมู่จะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตและพิถีพิถันเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นต่อไปการส่งมอบไม้จันหอมในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและนำไม้จันหอมซึ่งเป็นไม้มงคลสำคัญไปใช้ประโยชน์ในงานช่างศิลป์ชั้นสูงเพื่อประกอบพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติ
2: จังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ปีการศึกษา2569ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่อำเภอธมกาตรวจเยี่ยมเยาวชนที่ได้รับทุนพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมติดตามผลการเรียนและดูแลความเป็นอยู่ของเยาวชนอย่างใกล้ชิดสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยในอำเภอธมกาผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาผู้แทนศึกษาที่การจังหวัดกาญจนบุรีและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีร่วมลงพื้นที่ติดตามเยาวชนคัดเลือกใหม่ปีการศึกษา2569โดยคณะได้ติดตามผลการเรียนและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายธีรเทพธรรมรักษ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดตะคำเอนอำเภอธมกาเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแม้มีฐานะยากจนนอกจากนี้ค่ะยังได้ติดตามสภาพความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันตลอดจนรับทราบปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆเพื่อประเมินให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความจำเป็นโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้กำลังใจแก่เยาวชนผู้รับทุนพร้อมเน้นย้ำให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความประพฤติที่ดีและใช้โอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติในอนาคตค่ะ
1: จังหวัดนนทบุรีครับขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5สร้างความสามัคคีและความสงบสุขอย่างยั่งยืนนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ณวัดโพเผือกอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ระดับหนกลางซึ่งลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบประจำปีงบประมาณ2569ในการนี้พระเทพสมุทรวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์และประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนกลางนำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโดยมีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนและคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบร่วมให้การต้อนรับสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการสักการะพระประธานการเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการศีล5รวมทั้งพิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลตลอดจนการมอบเกียรติบัตรและการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันจากนั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนได้รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการโครงการของหมู่บ้านเพื่อประเมินผลและต่อยอดแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนครับทางนี้จังหวัดนนทบุรีมุ่งส่งเสริมให้ประชาชน

0: นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ความสามัคคีและความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นในชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
1: จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มจุดตรวจฝ่ายปกครองบริเวณสะพานสองกะเหรี่ยถนนสาย323เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวยาเสพติดสินค้าหนีภาษีและรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมหวังลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ค่ะนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขบุรีมอบหมายฝ่ายปกครองเปิดจุดตรวจบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำซองกะเหรี่ยตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เดินทางจากพื้นที่ชายแดนด่านเจดีสามองค์เข้าสู่พื้นที่ชั้นในตามมาตรการด้านความมั่นคงของจังหวัดโดยการปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะมีปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านรวมกว่า30นายรวมปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นตรวจสอบเส้นทางที่อาจถูกใช้ในการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวยาเสพติดสินค้าหนีภาษีและรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมซึ่งจากการตั้งจุดตรวจเป็นไปตามข้อห่วงใยของนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากอำเภอสังขบุรีมีพื้นที่ติดชายแดนเมียนมาและมีช่องทางธรรมชาติหลายแห่งซึ่งอาจถูกใช้หลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริเวณสะพานซองกะเหรี่ยค่ะเป็นเส้นทางสำคัญจากด่านเจดีสามองค์เข้าสู่อำเภอสังขบุรีและเชื่อมต่อไปยังอำเภอทองผาภูมิโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเหรี่ยสูงและกระแสน้ำเชี่ยวทำให้การลักลอบข้ามทางน้ำทำได้ยากจุดตรวจแห่งนี้จึงช่วยเสริมการสกัดกั้นตามเส้นทางหลักซึ่งเจ้าหน้าที่จะหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมประสานตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงหากพบการหลบหนีหรือการกระทำผิดเพื่อสกัดจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายมุ่งสร้างความปลอดภัยและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดนค่ะ
0: จังหวัดราชบุรีร่วมกับคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรติดตามปัญหาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้ำเขาบินและเขาประทับช้างมินิซูครับนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมกับคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับทางด้านนางสาวกุลวดีนบอมรวดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมหารือประเด็นสำคัญทั้งสถานะที่ดินและแนวเขตพื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษกรณีบริษัทแวกาเบสรีไซเคิลเซ็นเตอร์จำกัดรวมถึงปัญหาค่าเวรคืนที่ดินที่ยังมีความล่าช้าโดยคณะกรรมการติดตามการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐมากกว่า3ล้านไร่ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพร้อมเน้นย้ำให้ตรวจสอบแนวเขตอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิ์ของประชาชนครับส่วนในช่วงบ่ายครับคณะกรรมการลงพื้นที่ถ้ำเขาบินและเขาประทับช้างมินิซูเพื่อรับฟังแนวทางบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่ารวมทั้งผลักดันการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ทรุดโทรมและพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าให้มีศักยภาพเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กหรือมินิซูนะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งนี้จะนำข้อมูลและข้อเสนอจากการลงพื้นที่ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาค่าเวรคืนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวพร้อมเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับ
1: ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตาม

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: ปรากฏไว้ในแผ่นดินวิจิตรศิลป์แห่งสยาม

จอกษัตริย์ที่ยาสโมสรจากอยุธยาร่ายรำสู้รัตนโกสินทร์นั้นเรืองรองวิวัฒน์จากคนกลางแปลงสู้โรงละครทองนุ่งผ้ายกจีบหน้านางกรองสอและทับ

0: กลับไปติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะที่กาญจนบุรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพื้นที่อำเภอพนมทวนค่ะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ในอำเภอพนมทวนผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีรวมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปีการศึกษา2569เพื่อติดตามรายงานผลการเรียนให้กำลังใจและดูแลความเป็นอยู่ของเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะในโอกาสนี้คณะได้ติดตามผลการเรียนมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายณัฐนัยเอี่ยมโตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์อำเภอพนมทวนเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนผู้มีความมุ่งมั่นแม้ฐานะยากจนแต่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโดยมุ่งเน้นการติดตามความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันตลอดจนรับทราบปัญหาและความต้องการด้านต่างๆเพื่อประเมินและให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ให้กำลังใจแก่เยาวชนผู้รับทุนพร้อมเน้นย้ำให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความประพฤติดีและใช้โอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติในอนาคตค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับลงพื้นที่เยี่ยมคุณยายยากไร้วัย85ปีที่ป่วยเรื้อรังซ้ำร้ายลูกชายยังต้องฟอก

0: ได้เดินทางไปที่บ้านของนางสำเนียงพูนเพิ่มผู้ยากไร้อายุ8ปีหลายโรคด้วยกันครับได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูกชายอายุ64ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องเดินทางไปฟอกไตณโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19สัปดาห์ละ3ครั้งโดยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนนะครับก็ส่งผลให้ครอบครัวนี้ประสบกับความยากลำบากอย่างยิ่งในการดำรงชีพทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ครับเป็นการเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของรถจักรยานยนต์พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ค่ะนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานปิดโครงการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของรถจักรยานยนต์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณโรงแรมประจวบแกลนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า600คนโดยภายในงานค่ะมีการนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านนิทรรศการพร้อมร่วมวิเคราะห์และถอดบทเรียนแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไปนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้นถนนปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวค่ะเป็นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ซึ่งเป็นเงินจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะดำเนินการมาแล้ว15ครั้งมีรายได้เข้ากองทุนกว่า189ล้านบาทและในช่วงปีงบประมาณ2567ถึง2569ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 11.5 ล้านบาทดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนน32โครงการมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 14,000 คนทั้งนี้ผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวค่ะสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการสร้างเครือข่ายการแก้ไขจุดเสี่ยงการสร้างแหล่งเรียนรู้และการรณรงค์สร้างจิตสำนึกซึ่งมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์พร้อมสานต่อความร่วมมือเพื่อให้ทุกเส้นทางในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ครับปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยปี2569พร้อมมอบใบประกาศให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมครับนางกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ครับเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยปี2569ณจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมมอบใบประกาศให้แก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน70คนครับโดยในช่วงเช้านะครับได้มีกิจกรรมภาคปฏิบัติแบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น7กลุ่มลงพื้นที่ไปศึกษาจุดเสี่ยงทางถนนในจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่แยกแก่งเซียนแยกวังสารพีแยกเขาดินทางลงมอเตอร์เวย์ M81 จุดเสี่ยงบริเวณบ้านเก่าและคลองชลประทานพนมทวนรวมถึงพื้นที่แยกท่ามกาครับโดยมีวิทยากรประจำกลุ่มให้คำแนะนำในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อและสื่อสารปัญหารวมถึงแนวทางในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อในยุคดิจิทัลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการจัดทำเนื้อหาและนำเสนอผลงานที่จัดทำขึ้นจากข้อมูลในพื้นที่ครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางในการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยมีเป้าหมายให้เครือข่ายนั้นสามารถนำเอาความรู้จากพื้นที่ไปเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสมและช่วยสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ครับจัดขึ้นเนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ยังส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านการทำงานร่วมกัน

0: การของเครือข่ายด้านสื่อมวลชนและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนครับทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8และ NBT ภาคกลางก็จะนำเครือข่ายดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและสะท้อนปัญหาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่รวมไปถึงผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์เพื่อให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อไปครับ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนเจ้าหญิงนักกฎหมาย

ันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมนำพระกรณียกิจดังกล่าวของพระองค์มานำเสนอโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรมสิ่งที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ได้ในด้านกฎหมายของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนคือทรงให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่ในสถานะเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กที่ติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตจากพระดำริที่ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้รับทั้งโอกาสและกำลังใจจึงเกิดเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทั้งสุขภาพการศึกษาการฝึกอาชีพตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมที่สำคัญพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจำด้วยทรงตระหนักว่าเด็กเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ควรต้องแบกรับผลกระทบหรือมีตราบาปจากการกระทำของผู้เป็นมารดาแนวพระดำริดังกล่าวจึงมิได้มุ่งหวังเพียงช่วยเหลือผู้ต้องขังแต่เป็นการมองกระบวนการยุติธรรมด้วยความเข้าใจในความเป็นมนุษย์จากพระกรณียกิจในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติและมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือแบงก็อกรูเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2553และกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเด็กที่ติดผู้ต้องขังด้วยพระกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายมิได้มีหน้าที่เพียงนำผู้กระทำความผิดมารับโทษแต่ยังต้องสร้างโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นี่คือมิติของกระบวนการยุติธรรมที่มองเห็นทั้งความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและขอร่วมสืบสานพระปณิธานด้านกฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์สร้างโอกาสและคืนความหวังให้กับประชาชนพบกันใหม่อีกครั้งกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าไปที่จังหวัดลพบุรีนะครับเขามีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยของเรานั้นมีแนวโน้มปริมาณฝนลดลงและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปีนี้เร่งวางมาตรการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการเตรียมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานครับ

0: ลนีโญปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติและทำให้ทิศทางลมและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวนซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าทุกปีหรือมากกว่า2องศาเซลเซียสขยายกำลังความรุนแรงไปจนถึงภาวะโลกเดือดอากาศสุดขั้วปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าโลกเรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญอย่างสมบูรณ์ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการแต่ความรุนแรงของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญมีปัจจัยของสภาพพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือปริมาณฝนที่ลดลงหรือมีฝนตกกระจุกตัวในบางที่ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฤดูหนาวปีนี้หลายพื้นที่อาจไม่ได้สัมผัสความเย็นเหมือนเช่นเคยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญสูงสุดและจะต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีถัดไปก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2570โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวและสาธารณสุขจากนั้นประเทศไทยก็จะกลับสู่ภาวะลานีญาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2570เป็นต้นไป
1: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คนก็อาจจะไปท่องเที่ยวที่ในภาคเหนือนอกจากจะมีเรื่องของหมอกควันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในปีก่อนๆ นะครับเรื่องของปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยก็จะส่งผลถึงตัวภาคการเกษตรมีเรื่องของภัยแล้งซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรแต่ว่าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในภาคการเกษตรที่อาจจะต้องดีกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าปลายปีมีพื้นที่ที่ไหนที่อาจจะมีการปลูกข้าวนาปังอันนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เตือนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อภาคสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานการแจ้งในช่วงเวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีความร้อนต้องแจ้งให้ทางผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวางแผนรับมือล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
1: ทุกๆคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือว่าแพทเทิร์นของอุณหภูมิและฝนก็อาจจะไม่เหมือนในอดีตเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิงของปัจเจกบุคคลประชาชนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของเอลนีโญเราอาจจะมีเรื่องของลานีญาหรือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับตัวพฤติกรรมของการอยู่อาศัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วย
0: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต
2: กร ขอบคุณข้อมูลความรู้ดีๆจากทีมข่าว NBT 2 HD ด้วยครับ
3: ค่ะช่วงนี้พาไปที่ลพบุรีค่ะจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2จัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี2569ค่ะนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนณแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงลาดตำบลบ้านเบิกอำเภอเท่าพุ้งจังหวัดลพบุรีพร้อมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 20,000 ตัวสู่แหล่งน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สำหรับกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2กรมทรัพยากรน้ำเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคราชการภาคเอกชนเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โดยปัจจุบันแม่น้ำคูคลองต้องเผชิญปัญหาการทิ้งขยะการปล่อยน้ำเสียการบุกรุกลำคลองและปัญหาความตื้นเขินซึ่งส่งผลต่อคุณภาพน้ำระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของประชาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2จึงเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในชุมชนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเฝ้าระวังติดตามและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองทั้งนี้ค่ะกิจกรรมมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะรวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: จังหวัดสมุทรสงครามครับเร่งช่วยเหลือ54ผู้ฟ้องคดีปลาหมอคางดำระบาดในพื้นที่จังหวัดครับที่ห้องประชุมบางคนทีชั้น3สารกลางจังหวัดสมุทรสงครามครับนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนายกรกฎวงสุวรรณนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามปลัดจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบเรื่องสืบเนื่องจากหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำนะครับที่ส.14/2567และคดีหมายเลขแดงที่ส.9/2569ครับและที่ประชุมได้พิจารณานะครับประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่3อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีจำนวน54รายตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำทางนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดครับ
3: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าเร่งรัดและแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G เพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการกำหนดเลขประจำตัวประชาชน13หลักและเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมค่ะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคิกออฟการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนรหัส G ของสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ข้อมูลการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและสำนักบริหารงานทะเบียนกรมการปกครองร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดทำเอกสารซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีนักเรียนรหัส G ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อกำหนดเลขประจำตัวประชาชน13หลักจากสถานศึกษาหลายสังกัดในพื้นที่จำนวน1776รายโ ทั้งนี้ค่ะรหัส G เป็นรหัสประจำตัวผู้เรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่สามารถเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างไรก็ตามค่ะนักเรียนกลุ่มดังกล่าวยังประสบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเนื่องจากไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและหลักฐานยืนยันสถานะที่ชัดเจนทางจังหวัดจึงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขสถานะบุคคลและจัดทำเลขประจำตัวประชาชน13หลักเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสิทธิด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลตลอดจนมีโอกาสเดินทางเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมในอนาคตค่ะ
2: จังหวัดลพบุรีครับจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่น้ำตกวังก้านเหลืองเพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับนางสาวนงลักษณ์อยู่พุ่มในอำเภอท่าหลวงครับในฐานะหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มณสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลืองจังหวัดลพบุรีเพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยครับซึ่งการฝึกในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งทดสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือ ICS และการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานครับสำหรับการฝึกนั้นครอบคลุมทั้งการฝึกบนโต๊ะการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการจัดตั้งระบบสื่อสารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่การใช้เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำตลอดจนการปฐมพยาบาลและลำเลียงผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอย่างถูกต้องทั้งนี้มีการจำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงนะครับเพื่อประเมินความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งค้นหาและอุดช่องว่างในการปฏิบัติงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดขณะที่อำเภอท่าหลวงครับก็เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณะ

0: ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามที่สระบุรีค่ะเดินหน้าพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและที่สุพรรณบุรีค่ะจัดบริการเคลื่อนที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือประชาชนถึงชุมชนพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเดินหน้าช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้จะพาทุกท่านปักหมุดที่ร้านข้าวมันไก่ M81 ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นร้านเล็กๆที่มีเมนูอร่อยราคาเริ่มต้นเพียง40บาทและทางร้านยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีความพิเศษอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ทยช่วยไทยพลัสชี้เป้าร้านถูกและดีวันนี้พาทุกท่านไปกินของอร่อยราคาสบายกระเป๋าที่ร้านข้าวมันไก่ตอน M81 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นร้านเล็กๆราคามิตรภาพเริ่มต้นแค่40บาทเท่านั้นที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ข้าวมันไก่ตอนเนื้อนุ่มน้ำจิ้มรสเด็ดแต่ยังมีข้าวหมูแดงหมูกรอบและก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยในราคาเบาๆสบายกระเป๋าครับโดยคุณมี่เจ้าของร้านกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเรื่องรายจ่ายของร้านได้เยอะมากๆลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันคึกคักทำให้ยอดขายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางร้านและของลูกค้าไปได้มากครับ
1: ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะคนจะเข้ามาใช้คนละครึ่งมากขึ้นมากกว่าเงินสดค่ะก็จะได้แบบว่ามีรายได้เพิ่มอีกทางนึงพอมีคนละครึ่งเข้ามาก็จะมีลูกค้ามากขึ้นอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะอยากให้มีค่ะที่แบบว่ารัฐบาลช่วยเหลือประชาชน
0: ทางนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ว่ายังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เดินหน้าต่อได้อย่างเข้มแข็งใครผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมแวะมาอุดหนุนข้าวมันไก่ตอน M81 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน NBT กาญจนบุรีรายงาน

0: บุรีครับเปิดงาน41ปีมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ครับภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติครับนายประยูรศิริวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงาน41ปีมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรีประจำปี2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่นะครับจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองพร้อมมีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมครับโดยกิจกรรมครั้งนี้มีนางสาวชนิตรานภาสวัสดิ์ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยสภาเด็กและเยาวชนเครือข่ายเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมมากกว่า200คนเพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการเป็นพลังสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตอีกทั้งส่งเสริมจิตอาสาการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนตลอดจนปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมพร้อมร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ครับภายในงานนี้มีกิจกรรมหลากหลายนะครับอาทิบูธนิทรรศการการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องจำนวน31แห่งและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีก11แห่งครับทั้งนี้มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติถือเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ
1: จังหวัดสระบุรีครับเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดประจำปี2570ค่ะนายเลิศชัยสกลเสาวภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระบุรีหรือกพรปจครั้งที่2ประจำปี2569ค่ะโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีโดยการประชุมมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาจังหวัดโดยติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีรวมถึงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมได้พิจารณาโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานขณะเดียวกันได้พิจารณาแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระบุรีประจำปีงบประมาณ2570เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสถานประกอบการพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคตทั้งนี้ค่ะจังหวัดสระบุรีมุ่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานพัฒนาทักษะฝีมือการวางแผนกำลังคนเพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: วันนี้เวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทย

สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: าะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
5: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

ในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย

0: ไทยณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาเป็นการรวมโรงเรียนระหว่างโรงเรียนสวรรค์วิทยากับโรงเรียนอนันตนารีและในปีพุทธศักราช2515ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีอายุกว่า131ปีดังคติพจน์ของโรงเรียนเรียนดีประพฤติดีการงานดีเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวทางมาตรฐานสากลคู่คุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมแข่งรัชกาลที่9พร้อมด้วยพระนางเจ้าพระราชินีนาถ
0: จังหวัดสุโขทัยและเป็นสัญลักษณ์แห่งกำลังใจที่พระราชทานแก่ลูกเสือชาวบ้านทั่วทั้งประเทศ
1: ก็ถือว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับพระมหากษัตริย์ได้เสด็จมาเยือนทั้ง3พระองค์นะครับทำให้เป็นที่ปราบปลื้มของพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอสวรรคโลกและอำเภอใกล้เคียงนะครับได้มารับเสด็จอย่างเนืองแน่นเต็มสถานบริเวณที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็มีพระพาที่ประทับที่พระบาทสมเด็จรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีหลวงได้เสด็จประทับเพื่อแจกธงลูกเสือชาวบ้านครับ
2: แต่ตอนนั้นเป็นนักเรียนนะคะก็ไม่ค่อยทราบเรื่องอะไรเท่าไหร่ทีนี้ก็รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยก็มีการจัดอะไรต่างๆเพื่อต้อนรับในหลวงพระราชินีเมื่อก่อนนะคะที่เรียกอย่างนี้ในหลวงพระราชินีมาก็ช่วยกันทีนี้เมื่อท่านเสด็จมาโรงเรียนก็มีการคัดเลือกให้ตัวแทนถวายมาลัยข้อพระกรนะคะโดยคัดเลือกจากหัวหน้าห้องพอดีตอนนั้นได้เป็นหัวหน้าห้องก็เลยได้รับคัดเลือกถวายข้อพระกรกับพระราชินีค่ะ

คุณแม่ชื่อนางแต้วจิตธรอาชีพเกษตรกรแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สูงมากในวันนั้นคุณแม่ก็มาจองที่ตั้งแต่เช้าแล้วเผอิญคุณแม่เนี่ยมีผมสีขาวหมดทั้งศีรษะคนก็ให้นั่งหน้าให้นั่งหน้าเลยเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงพระดำเนินพระราชดำเนินมาแล้วก็อยู่ๆก็นั่งลงแล้วก็จับชายผ้าสิ้นตีนจกของคุณแม่แล้วถามว่าผ้าสิ้นผืนนี้ยายทอเองหรือเปล่ามันสวยมากเลยคุณแม่ก็ตอบว่าไม่ได้ทอเองค่ะลูกสะใภ้อยู่อำเภอศรีสัชนาลัยทอให้ในขณะที่ตอบสมเด็จพระพันปีท่านก็เสด็จมาอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วก็ชื่นชมว่างดงามมากหมายถึงผ้าสิ้นตีนจกนะคะงดงามมากขอให้รักษาไว้ให้ดีท่านก็พูดด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็คุณแม่ก็พูดธรรมดาแบบชาวบ้านเราว่าในหลวงพูดอย่างนี้จริงๆนะคะในหลวงยายขออนุญาตลำวงกับลูกสาวในหลวงได้ไหมคือคุณแม่ต้องเรียนว่าคุณแม่เนี่ยเป็นลูกเสือชาวบ้านของสวรรคโลกด้วยค่ะก็จะเทิดทูนพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นพระองค์ท่านก็ตรัสว่าอนุญาตก็เลยลุกขึ้นแล้วก็สมเด็จพระเทพท่านก็ตรัสถามว่าแล้วจะร้องเพลงอะไรจะร้องเพลงอะไรทุกคนก็นิ่งหมดเพราะเหมือนช็อกแล้วก็ช็อกแบบตื้นตันเพราะว่าก็ไม่ได้คาดคิดว่าพระองค์ท่านจะทรงพระเมตตาขนาดนั้นนะคะเสร็จแล้วคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เองก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าตัวเองจะมีบุญขนาดนั้นก็เลยขึ้นเพลงว่ารักกันไว้เถิดแล้วก็ลำกับองค์สมเด็จพระเทพค่ะ

พอจบปริญญามาก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่นี่เลยปี2517ค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมปลายอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้อยู่ภาคสนามนี้นะคะคืออาจารย์วรรณเพ็ญลิมประพันธ์ซึ่งเป็นภริยาของคุณประภาสลิมประพันธ์ซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเราก็สนิทกับอาจารย์วรรณเพ็ญแล้วเราอยู่ในส่วนที่ตกแต่งห้องที่เป็นห้องประทับของท่านนะโดยใช้อาคาร2ชั้น2ค่ะทำทั้งห้องนั้นเป็นที่ประทับเลยนะก็ช่วยอาจารย์วรรณเพ็ญอยู่ที่โน่นจนกระทั่งถึงวันที่รับเสด็จนะเราเอาเวลาเรามาโรงเรียนเราจะเห็นคนเต็มสนามหมดเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นพระพลาที่สำหรับพระพันปีหลวงและในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะคะแล้วก็สมเด็จพระเทพท่านประทับแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในสนามตรงนี้เราอยู่ในห้องที่รับเสด็จค่ะโดยเฝ้าอยู่ตรงหน้าประตูคอยรับเสด็จท่าน

0: เมื่อปี2519นะคะก็มาบรรจุที่ครูที่นี่ครบ1ปีนะคะก็จบจิตวิทยามาจากธรรมศาสตร์แล้วก็ที่นี่เขาก็รับพอดีเป็นปีแรกก็เลยได้มาทำงานที่นี่ค่ะแล้วก็ในช่วงที่จะเสด็จพระราชดำเนินนะคะเขาก็ใช้ห้องพระครูตึก2เป็นที่ประทับพระอริยบทนะคะก็ทำห้องพวกเราก็เตรียมช่วยกันทำความสะอาดห้องทำจัดม่านจัดดอกไม้ทำตะข่ายร้อยตะข่ายเพราะว่ามีคุณครูที่เก่งด้านนี้อยู่ชื่อคุณครูวันเพ็ญลิมบุพันธ์ท่านเป็นภรรยาอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศยังไงเนี่ยค่ะท่านก็เก่งแล้วก็สาวๆก็จะมาช่วยทำที่ประทับนะคะร้อยตะข่ายติดม่านอะไรพวกนี้ค่ะเตรียมการแล้วก็มีห้องเพราะบางคนอยู่ที่บนนั้นเสร็จเลย
1: พระราชกรณียกิจในการพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านในครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานร่วมของทั้งสองพระองค์ในการเสริมสร้างความมั่นคงความรักชาติและความสามัคคีในสังคมไทยอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: วันนี้พระพาที่ประทับนะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของอย่างหนึ่งของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยานะครับเพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งเกือบ50ปีแล้วเพราะนั้นพระพาเก่าก็ทรุดโทรมชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาทางโรงเรียนก็ได้ปฏิบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับขึ้นมาจนเป็นภาพพระพาในปัจจุบันนะครับพยายามทำให้เป็นสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็นำมาใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆนะครับเพื่อให้นักเรียนหรือประสบนิกรได้รู้นะครับถึงประวัติศาสตร์อันที่มีคุณค่าของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาแห่งนี้ครับ
0: ดีใจมากแล้วก็แบบไม่คาดคิดว่าท่านจะเสด็จโดยใช้โรงเรียนเราเป็นที่ประทับค่ะตื่นเต้นมากเลยตอนนั้นเพราะอายุแค่20กว่าเนาะแล้วแต่ว่าอย่าว่าทุกคนนะคะทุกวัย
3: วันนั้นทุกคนทั้งเมืองเลยค่ะรู้สึกปลื้มมากนะคะเพราะว่าคือพระพันปีหลวงแล้วก็รัชกาลที่9คือก็รู้อยู่ว่าเป็นที่รักและก็เทิดทูนแล้วก็สมเด็จพระเทพด้วยนะคะท่านเสด็จที่นี่ซึ่งประชาชนจากไม่ทราบที่ไหนจากอำเภอต่างๆมาเต็มหมดเลยค่ะนะเราแต่เราอยู่ตรงโน้นพอท่านประธานธงเสร็จเนี่ยท่านก็เสด็จไปที่ห้องที่เราจัดให้เป็นที่ประทับนะแล้วก็เราก็นั่งอยู่พับเพียบอยู่ตรงประตูคอยจนกว่าพิธีเนี่ยที่เนี่ยจะเสร็จ
4: คำบอกเล่าของคุณแม่ก็คือหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่หรอกครูก็กลับมาที่บ้านแล้วคุณแม่ก็เล่าเป็นเรียกว่าเป็นข่าวสดคุณแม่เล่าว่าเกิดมาในชีวิตไม่เคยมีความรู้สึกใดที่จะภูมิใจเท่าวันนั้นเป็นความภาคภูมิใจชนิดที่สุดในชีวิตแล้วก็อะไรที่ทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินได้เพื่อพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์ได้คุณแม่ทำทุกอย่างค่ะคุณแม่คือพร้อมที่จะบ้านเราฐานะยากจนแต่คุณแม่เช่นบริจาคที่ดินไม่มากนักแต่ว่าให้เพื่อสร้างสถานสมัยก่อนเขาเรียกสถานีพดุงครรภ์เพื่อให้เป็นประโยชน์เพราะสมเด็จพระชนนีนะคะท่านดูแลเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะมีความผูกพันแล้วก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดค่ะเหนือสิ่งอื่นใด
5: เยอะแยะหมดเลยค่ะเบียดเสียดยัดเยียดกันทุกคนก็พูดว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะคะในหลวงก็เดินผ่านมาแล้วก็ยิ้ม
1: ภาพจำในวันนั้นคือประชาชนที่หลั่งไหลเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรผู้มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความใกล้ชิดนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญที่ยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของชาวจังหวัดสุโขทัยราบถึงปัจจุบัน
5: ดีใจมากเลยเพราะว่าเราเคยเห็นแต่ในรูปเด็กบ้านนอกนะคะเคยเห็นแต่ในรูปภาพท่านสวยมาก นะสวยผิวพองหมดเลยมองเห็นใกล้ๆก็แบบอึ้งอะค่ะคืออึ้งแล้วก็ถวายมาลัยพ่อพระกรเสร็จท่านก็ถามว่าทำจากดอกอะไรนะรู้สึกว่าตอนนั้นจะทำจากดอกกล้วยไม้ช้างกะเอามาร้อยเป็นมาลัยกลมนะคะท่านบอกว่าสวยมากแล้วก็หอมนะแล้วตอนหลังนี้ท่านก็บอกขอบใจนะจ๊ะตื่นเต้นมากไม่ได้ตอบอะไรได้แต่ยิ้มแล้วก็ยกมือไหว้ท่านนะคะค่ะเพราะว่าท่านแบบเป็นคนมีบุญนะคะเนาะเราเห็นเราก็แบบอึ้งเลยค่ะสวยมากในความคิดตอนนั้นนะคะค่ะท่านเดินผ่านมาท่านก็แวะค่ะแล้วก็ถามได้แต่ถามว่าทำจากดอกอะไรจ้าเนี่ยสวยแล้วก็หอมแต่หอมจริงๆช้างกะนะคะหอมมากแล้วก็ปกติเขาก็จะใช้กุหลาบกันเนาะแต่อันนี้ใช้ดอกกล้วยไม้ช้างกะทำก็เลยแปลกท่านก็เลยถาม
4: ตอนนี้ถ้าคุณแม่อยู่ก็อายุ100 กว่าปีก็สรุปว่าก็คุณแม่ก็คืนให้กับลูกสะใภ้คนที่ทอให้ไปเพื่อให้เขาเก็บต้องเรียนว่าอย่างนี้นะคะหลังจากที่ผ้าผืนนี้มีประวัติอย่างนี้แล้วเนี่ยขึ้นหิ้งค่ะผ้าผืนนั้นขึ้นหิ้งอยู่เหนือเรียกว่าในที่สูงอยู่ในที่สูงเพราะว่าถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งเพราะว่าองค์พระมหากษัตริย์จับช้อนขึ้นมาดูแล้วก็บอกว่าสวยสวยมากแล้วก็สมเด็จพระพันปีก็มองด้วยความชื่นชมว่างดงามมากงดงามจริงๆมันก็เป็นอะไรที่จดจำในเชิงบวกค่ะ
6: เวลามีคนบอกว่าท่านเสด็จมาแล้วกำลังจะขึ้นตึกมาแล้วอะไรเงี้ยนะเรารู้สึกแบบคือตื่นเต้นตัวสั่นเลยอ่ะนะแล้วก็ท่านเสด็จคือห่างแค่ฟุตเดียวอะฮะเราก้มกราบอยู่ที่นั่นแล้วก็เหลือบมองก็มองแต่พระบาทอะนะฮะก้มลงกราบมันเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านขนาดนั้นและทั้ง3พระองค์ด้วยอะฮะเวลาท่านเสด็จมาแล้วเนี่ยเข้าไปที่ห้องประทับเนี่ยก็ไม่ได้แสดงอาการว่าเหน็ดเหนื่อยหรืออะไรเลยฮะแล้วก็พระพันปีก็ตรัสกับในหลวงซึ่งเราไม่ได้ยินนะเราเพราะว่าอยู่ข้างในเรานั่งอยู่ตรงปากประตูเลยฮะไม่ทราบว่าท่านรับสั่งอะไรกันนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าท่านปราบปลื้มฮะที่ประชาชนมารับเสด็จเยอะมากแล้วก็ผู้คนแล้วก็รถเต็มโรงเรียนหมดเลยอะไรเงี้ย
0: หน้าที่ที่สองก็คือพอเตรียมการเสร็จวันก่อนเสด็จหนึ่งกุมภาใช่ไหมน่าจะเป็นวันที่30พี่ครูนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปกับคุณแม่จากที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยไปที่บนเขาอะนะคะที่บ้านแม่สารแล้วก็ไปช่วยกลุ่มในอำเภอกับนายในอำเภอจัดเตรียมที่ประทับศาลาที่ประทับที่บนเขาเนี่ยค่ะอำเภอศรีสัชนาลัยก็คือบ้านมันเป็นบ้านปักเขาเรียกบ้านแม่สารค่ะก็ขึ้นไปบนเขาก็ใช้เวลาถ้าเดินก็น่าจะประมาณครึ่งวันก็ไม่น่าไหวน่าจะเกือบเต็มวันนะคะเป็นชุมชนกะเหรี่ยงใหญ่ค่อนข้างใหญ่ค่ะชุมชนใหญ่มากตอนนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็ชาวเจ้าหน้าที่จากอำเภอศรีสัชนาลัยไปเตรียมการ3เดือนจำได้ว่าเขาใช้เวลา3เดือนในการเตรียมการค่ะแล้วก็พอดีคุณแม่อยู่ในทีมของคุณนายในอำเภอก็เลยได้ไปดูบ่อยๆได้เคยได้ใกล้ชิดตรงนั้นประทับใจท่านจะใช้คำพูดง่ายๆคือท่านน่ารักมากเพราะท่านเสด็จจากโรงเรียนสวรรค์เนี่ยร่วมบ่ายโมงนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปสมัยก่อนมันจะช้านะฮะแล้วก็ขึ้นไปบนเขาแบบเขาบนนู้นมันจะเป็นแบบป่าทึบอะป่าทึบต้นไม้คุมหมดมันแล้วก็มีนาอยู่ตรงกลางแล้วก็มีโรงเรียนนะคะแล้วก็ท่านก็เฮลิคอปเตอร์ท่านก็จะลงตรงที่ประชาชนแล้วท่านก็เสด็จไปที่โรงเรียนเสด็จที่โรงเรียนแป๊บหนึ่งแล้วท่านก็มาคุยกับประชาชน ชาวเขาแล้วก็ชาวศรีสัจจรไลที่ขึ้นไปเฝ้าเป็นชั่วโมงแล้วก็โดยท่านที่ไม่ได้เสวยพระกายอาหารกลางวันเพราะว่าครูกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนเพื่อนนั่นแหละฮะก็จะเตรียมที่ประทับสำหรับเสวยแต่ว่าอาหารนี้ทางเจ้าหน้าที่จัดมาเป็นปิ่นโตห่อผ้าขาวตีตาคุดบ่ายสามนะฮะที่ท่านจะเสด็จมาประทับเสวยสมเด็จพระราชินีท่านห่วงใยทหารนะท่านเห็นแบบว่าคือพี่อยู่ตรงนั้นนะครูอยู่ตรงนั้นน่ะก็จะแบบเรียกว่าหมอบอยู่ตรงใต้ศาลาว่างั้นเถอะข้างทางขึ้นศาลาตลอดเวลาเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บแป๊บเดียวท่านประทับแป๊บเดียวแล้วพระราชินีก็เสด็จหายไปถามว่านึกว่าท่านไปห้องเพราะบางคนเนาะแล้วก็ถือถุงอะไรไปถุงนึงแล้วก็ถามนางสนองพระโอษฐ์ว่าพระราชินีท่านเสด็จไปไหนเขาบอกว่าท่านน่ะเอาผลไม้กับขนมไปแจกทหารตชด.แบบประทับใจมากเลยเขาจะทำห้องเพราะบางคนอยู่ด้านนอกเนาะแล้วก็ทหารอยู่ด้านนอกทหารจะรอบหมดนะฮะอย่างที่ทราบท่านจะถือถุงขนมไปถุงเริ่มเลยท่านถือไปเองจำได้ว่าท่านถือไปเองไปกับนางสนองหนึ่งคนแล้วก็เดินเลาะไปข้างหลังก็เลยถามเขาว่าท่านไปไหนบอกเอาพวกเนี้ยเขามาดูแลเราแต่เขาไม่เคยเห็นเรานางสนองเล่าว่าท่านพูดแบบนี้น
2: ะเนื่องด้วยพระพันปีหลวงได้เสด็จสวรรคตไปนะครับทางโรงเรียนก็มีความอาลัยอาวรณ์นะครับเนื่องจากว่าพระพันปีหลวงเนี่ยท่านมีสมญานามว่าเป็นทั้งแม่และครูของแผ่นดินนะครับวันนี้นักเรียนและคุณครูก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการแสดงเพื่อไว้อะไรเป็นการแสดงของโรงเรียนสวรรค์อนันต์โดยเฉพาะที่คิดขึ้นมาเพื่อถวายอะไรแก่

0: ก็เล่าว่าครั้งหนึ่งก็เคยได้เฝ้ารับเสด็จเคยตอนเด็กเคยทีหนึ่งท่านพระองค์ท่านมาที่วัดช้างร้องที่อำเภอศรีสัตว์เคยไปแต่ตอนนั้นยังเด็กมากก็ไม่มีโอกาสอะไรก็เป็นไปเจอดูอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอมาอยู่ที่โรงเรียนนี่ได้ใกล้ชิดซึ่งก็คิดว่าเราก็คงไม่มีโอกาสแล้วนะคะที่จะได้เห็นพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดแบบนี้อีกนะก็ปลื้มใจมากค่ะเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยลืมไม่เคยลืมเลยค่ะจำได้ค่ะ
1: บอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้มันจุกอยู่ในมันจุกอยู่ในหัวใจค่ะแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักคิดตรงนี้ได้ตระหนักรู้ตรงนี้ว่าพระองค์ไม่ได้เสวยสุขอย่างที่หลายๆคนพยายามให้ข่าวพระองค์ท่านลำบากตลอดชีวิตลำบากยิ่งกว่าพวกเราลำบากยิ่งกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เกินกว่าที่จะบรรยายค่ะอะไรที่ทำได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทำหมดทุกอย่างค่ะโดยที่ไม่ได้ห่วงตัวเองไม่ได้ห่วงตัวเองเพราะว่าขอดูจากพระองค์ท่านเป็นต้นแบบของคนไทยเพราะว่าทุกคนทำอะไรก็ตามเราไม่สามารถจะเอาอะไรของเราไปได้สิ่งที่เหลือคงไว้คือความดีเพราะฉะนั้นก็จะทำความดีเพื่อพ่อเพื่อแม่ของแผ่นดินค่ะ
2: วันที่ทั้งสองพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยก็คือเศร้ามากค่ะร้องไห้แล้วก็สิ่งที่คิดว่าตัวเองทำได้ก็คือเนี่ยแหละคือถ่ายทอดให้รุ่นหลังๆฟังว่าให้รักประเทศให้รักประเทศนะคะให้รักความเป็นคนไทยนะแล้วสิ่งที่จะดึงดูดให้คนไทยอยู่นะด้วยกันอย่างสงบได้ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละค่ะถ้าไม่มีนะจะไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวเลย
3: ความเมตตากรุณามนะที่จะเห็นพระองค์ท่านไม่ถือพระองค์เนาะแล้วก็ท่านก็มีเมตตากับคนทุกระดับประชาชนทั่วไปนะเพราะเวลาเราเห็นท่านเราแทนที่เราจะยิ้มดีใจเราร้องไห้อ่ะน้ำตาเราไหลอ่ะซึ่งก็เป็นความเหมือนตื้นตันอยู่ในใจเหมือนท่านอยู่ในตัวเราอะไรเงี้ย
4: โรงเรียนสวรรค์อนันต์นะครับเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีมาตั้ง130ปีนะครับวันนี้ในความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับโรงเรียนเนี่ยซึ่งมีความ

0: แนบแน่นมากในฐานะที่ผมเป็นผู้หารโรงเรียนนะครับวันนี้เราได้พยายามต่อยอดในเรื่องของความคิดของพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในเรื่องของการให้โอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันนะครับวันนี้เราพยายามทำให้เด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนเราทั้งหมดเนี่ย 2,400 คนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะทำศึกษาหาความรู้ให้เท่าเทียมกันแล้วก็ให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของชาตินะครับว่าที่ผ่านมาเรามีประวัติศาสตร์ของชาติที่ยาวนานมากนะครับแล้วก็มาก่อให้เกิดประโยชน์ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงคุณค่าต่างๆทางประวัติศาสตร์แล้วก็สามารถพัฒนาให้ชีวิตเขาได้เต็มศักยภาพที่พระพันปีหลวงได้ทรงพระราชดำรัสไว้ครับ
1: ในนามคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอกราบนะขอกราบท่านทั้งสองพระองค์ค่ะว่าสิ่งที่ท่านทำนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นในขณะนี้เป็นเพราะว่าทั้งสองพระองค์ได้สละนะความสุขส่วนพระองค์เนี่ยช่วยจริงๆซึ่งหาไม่ได้อีกแล้วค่ะ
2: การที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมาในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่ากิจกรรมลูกเสือชาวบ้านไม่ใช่แค่กลุ่มชาวบ้านมารวมตัวกันแต่เป็นสายใยที่เชื่อมโยงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับราษฎรเพื่อสร้างเกราะป้องกันประเทศด้วยพลังแห่งความจงรักภักดี

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจประจำวันพุธที่16กันยายน2569กับดิฉันกฤติกาเง้าพันธ์คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงสนทนากันวันนี้เราไปติดตามข่าวกันก่อนค่ะเราไปที่ข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยพ.ศ. 2569พร้อมมอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการอบรมค่ะที่โรงแรมดูว่าแควอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนางกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยพ.ศ. 2569พร้อมมอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน70คนค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8กล่าวว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้มีตำรวจสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์หน่วยงานราชการและเพจข่าวที่มีชื่อเสียงมาร่วมการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้มีการลงพื้นที่จุดเสี่ยงอุบัติเหตุของจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่แยกแก่งเซียนแยกวังสารพีแยกเขาดินทางลงมอเตอร์เวย์ M81 จุดเสี่ยงบริเวณบ้านเก่าและคลองชลประทานพนมทวนรวมถึงพื้นที่แยกธรรมกาโดยมีวิทยากรประจำกลุ่มให้คำแนะนำในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อสื่อสารปัญหาและหาแนวทางให้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยนำเทคโนโลยี AI มาเป็นส่วนช่วยในการผลิตสื่อให้มีความทันสมัยเข้าใจง่ายและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในการช่วยลดอุบัติเหตุค่ะช่วงไทยช่วยไทยวันนี้จะพาไปที่ร้านข้าวมันไก่ M81 จังหวัดกาญจนบุรีร้านเล็กๆที่มีเมนูอาหารราคาน่ารักเริ่มต้นเพียง40บาทค่ะและทางร้านยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีความพิเศษอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ทยช่วยไทยพลัสชี้เป้าร้านถูกและดีวันนี้พาทุกท่านไปกินของอร่อยราคาสบายกระเป๋าที่ร้านข้าวมันไก่ตอน M81 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นร้านเล็กๆราคามิตรภาพเริ่มต้นแค่40บาทเท่านั้นที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ข้าวมันไก่ตอนเนื้อนุ่มน้ำจิ้มรสเด็ดแต่ยังมีข้าวหมูแดงหมูกรอบและก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยในราคาเบาๆสบายกระเป๋าครับโดยคุณมี่เจ้าของร้านกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเรื่องรายจ่ายของร้านได้เยอะมากๆลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันคึกคักทำให้ยอดขายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางร้านและของลูกค้าไปได้มากครับ
1: ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะคนจะเข้ามาใช้คนละครึ่งมากขึ้นมากกว่าเงินสดค่ะก็จะได้แบบว่ามีรายได้เพิ่มอีกทางนึงพอมีคนละครึ่งเข้ามาก็จะมีลูกค้ามากขึ้นอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะอยากให้มีค่ะมีแบบว่ารัฐบาลช่วยเหลือประชาชน
0: ทางนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ว่ายังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เดินหน้าต่อได้อย่างเข้มแข็งใครผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมแวะมาอุดหนุนข้าวมันไก่ตอน M81 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน NBT กาญจนบุรีรายงาน

0: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดร้อยปีอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีตลาดแห่งนี้มีเสน่ห์ของวิถีชุมชนที่วันนี้กำลังเดินหน้าจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการรักษาเอกลักษณ์ของตลาดค่ะให้มีความสะอาดน่าอยู่และการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนติดตามได้จากคุณสาวิตรีบุญคองค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งอยู่ท่ามกลางตลาดค่ะที่นี่เป็นตลาดเก่าร้อยปีนะคะหรือที่คนสุพรรณเรียกกันว่าตลาดสามชุกนั่นเองค่ะแน่นอนเลยค่ะที่นี่นะคะมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจมายาวนานแล้วก็มีสินค้าจำหน่ายเป็นจำนวนมากนะคะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่ก่อนดีกว่านะคะเป็นท่านนายกเทศมนตรีตำบลสามชุกค่ะท่านสุวัฒน์นั่นเองนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตเรียกท่านนายก
2: ได้ครับ
1: นายกวัด
2: ได้
1: ไหมเรียกเราสบายๆนะคะนายกวัดท่านขาตรงนี้เป็นถือว่าเป็นใจกลางของตลาดได้ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรงลานโพเนี่ยเป็นลานกิจกรรมของตลาดร้อยปีเลยติดกับพิพิธภัณฑ์คุณจำนงซึ่งอยู่ได้ข้างๆกันพิพิธภัณฑ์คุณจำนงก็จะเป็นเรื่องราวการบอกเล่าของความเป็นมาของร้อยปีเราครับ
1: เขาบอกว่าตลาดสามชุกเนี่ยเป็นตลาดร้อยปีมันยาวขนาดนั้นใช่ไหมพอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตลาดนี้คือมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้าง
2: ผมเนี่ยแม่เป็นคนอยู่ในตลาดเลย
1: ค่ะ
2: ซึ่งแม่เสียชีวิตไปประมาณ2ปีแม่อายุ101ปี
1: โอ้ยคุณแม่อายุยืนมาก
2: ครับ101ปีแต่ตอนที่เสียถ้าอยู่ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ103ปี
1: ค่ะ
2: แล้วท่านเกิดที่นี่โตที่นี่ก็น่าจะ
1: ร้อยกว่าไปแล้วแน่นอน
2: แน่นอนครับแน่นอนการันตีได้ว
1: ่าทีนี้พอในส่วนของการเป็นความยาวนานของตลาดเนาะ
2: ครับ
1: พื้นที่ตรงนี้มันเยอะขนาดไหนคะท่านนี
2: ้มันก็จะมีประกอบกันก็คือติดกับที่ว่าการอำเภอ
1: นะ
2: 10กว่าไร่แล้วก็จะมีซอย1ซอย2ซอย3ซอย4
1: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นตัวใจกลางตลาดครับก็บ้านก็จะประมาณหลายร้อยหลัง700หลังที่อยู่ในนี้ครับ
1: เป็นที่ของรัฐหรือว่าเป็นของชาวบ้าน
2: ซอย1ซอย2เป็นที่ของธนารักษ
1: ์
2: แล้วซอย3ซอย4เป็นที่ของมีโฉนดของเอกชนครับ
1: ค่ะเป็นของเอกชน
2: ครับ
1: แสดงว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็คือเป็นชาวบ้านดั้งเดิมเลย
2: ครับดั้งเดิม
1: ตั้งแต่แรกแล้วอย่างตัวอาคารต่างๆล่ะคะท่านนายก
2: อาคารต่างๆก็เป็นอาคารเก่ามีลายอะไรล่ะรูปขนมปังกิ่งที่ติดเนี่ยคือของเก่าทั้งนั้นของเก่าทั้งนั้นครับดั้งเดิมมาหมดก็อาจจะมีการซ่อมแซมบ้างเพราะว่าจากการเวลาที่ผ่านไปไม้ก็อาจจะมีผุบ้างก็ซ่อมแซมกันบ้าง
1: เดิมเลยเนี่ยเขาเป็นตลาดไหมหรือไม่ใช่
2: เป็นครับเป็นตลาดอ๋อ
1: เป็นตลาดอยู่แล้ว
2: เป็นตลาดครับเป็นตลาดเป็นจุดรวมของสมัยก่อนดันช้างหนองยะไซก็ต้องมาที่นี่นะก็ด้วยของชาวบ้านเขาเรียกของป่าก็คือประมาณทานข้าวอะไรก็จะลงมาแล้วก็ติดกับแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นอะไรอะไรการเดินทางสายหลักของเส้นทางสมัยก่อนทางน้ำใช่ก็จะเอาบรรทุกเกวียนมาแล้วก็จะมาลงขายถ่ายกันที่นี่แล้วก็รับซื้อของกันไปครับ
1: อารมณ์เหมือนเป็นท่า
2: ใช่ครับใช่
1: ท่าในการที่จะกระจายสินค้า
2: ถูกครับถูก
1: เนาะถ้าเหมือนแบบในสมัยนี้ก็แบบ
2: ทั้งรับทั้งกระจาย
1: ทั้งรับทั้งกระจายเป็นท่าของการกระจายสินค้าในพื้นที่ด้วยเนาะก
2: ็
1: คือเป็นตลาดอยู่แล้ว
2: ใช่ๆครับใช่ครับ
1: แต่บูมแบบนี้ไหมคะ
2: คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ซบเซามากซบเซามากก็ประมาณปี40กว่าๆ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็มีแนวคิดกันว่าจะรื้อแล้วก็จะสร้างเป็นตึกเพื่อจะได้ดึงคนเพราะว่าคนรุ่นตอนนั้นช่วงนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าอยากได้บ้านปูนทันสมัยก็เลยทำไปทำมาประชุมกันหลายครั้งมากทำไม่ได้ก็เลยมาเอาเรามางั้นเรามาอนุรักษ์กันก็เริ่มการอนุรักษ์กันมาตั้งแต่ประมาณปี40กว่าครับ
1: ที่ตลาดแห่งนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการจัดการหรือการดูแลกันยังไงบ้าง
2: มันจะมีคณะกรรมการตลาดเชิงอนุรักษ
1: ์
2: ซึ่งดูแลโดยตรงของตลาดก็มีท่านนายกเก่าท่านนายกพงวินชัยวิรัตเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการที่ดูแลอยู่ปัจจุบันนี้แกก็อายุเยอะก็ไม่ค่อยได้ลงมาทำเท่าไหร่เพราะว่าอีกอย่างก็ตลาดมันติดแล้วเขาไม่ค่อยได้มาแต่ว่าก็ยังมีคณะกรรมการอยู
1: ่
2: แล้วก็มีคณะกรรมการชุมชนของเราซึ่งตรงนี้ เราก็เป็นชุมชนตลาดสำชุกซึ่งมีคณะกรรมการชุมชนอีก9คนที่กับคณะกรรมการตลาดก็26คนก็รวมกันทำงานอยู
1: ่
2: ดูแลกันอยู่นี่ครับ
1: ก็คือมีคณะกรรมการของตลาดและคณะกรรมการของชุมชน
2: ใช่ครับ
1: ในการดูแลจัดการกันด้วยและอย่างเราอย่างรัฐเข้ามาในการดูแลยังไงบ้าง
2: อ๋อเราก็มาซัพพอร์ตก็ถ้าเรื่องด้านสาธารณสุขก็เรื่องการออกใบอนุญาตเรื่องการตรวจปนเปื้อนอะไรอะป้ายแซนป้ายที่สาธารณสุขเราออกให้เกี่ยวกับเรื่องด้านอาหาร
1: ก็คือเหมือนเป็นลักษณะของการเข้าไปดูแลในส่วนของการที่เราจะเป็นตลาดและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
2: ใช่ครับ
1: อันไหนที่มันจะต้องแบบว่าสมบูรณ์และผ่านการดูแลจากรัฐเราก็คือ
2: ใช่ใช่
1: เข้ามามีส่วนในการสนับสน
2: ุ
1: น
2: ถูกครับถูกครับ
1: ถูกขออนุญาตถามย้อนกลับไปก่อนตลาดเดิมๆเลยแรกๆเนี่ยขายเกี่ยวกับอะไร
2: เดิมๆเลยแรกๆก็เป็นซึ่งเป็นคำว่าตลาดเนี่ยมันจะก็จะหลากหลาย
1: ทั้งหมดเลยครับทุกอย่าง
2: ใช่ด้านตั้งแต่ด้านบริโภคโภ
1: ค
2: ทุกอย่างก็เ
1: ป็นของกินของใช้
2: ทั้งหมดใช่ครับใช่ใช่
1: เหมือนอารมณ์หนูอยากจะไปจะซื้อของทานหนูก็
2: มาได้เลยมาแล้วมา
1: สมัยก่อนเรียกตลาดสามชุกไหม
2: ใช่ครับตลาดสามชุก
1: ก็คือมีชื่อเรียกมาตั้งแต่แรก
2: เดิมๆนะเราไม่กล้ายืนยันว่าสามชุกสามเพลงหรืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยที่อาจจะเพี้ยนกัน
1: แต่รู้ว่าคือเนี่ยตลาด
2: ใช่
1: ตั้งอยู่ที่สามชุกแน่นอน
2: ใช่ใช่อำเภอสามชุกเนี่ยจัดตั้งมาแล้ว132ปีจากทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยนะของอำเภอสามชุกก็คือตั้งอยู่ตรงนี้มาตลอดครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าเป็นตลาดที่มีทุกสิ่งให้เลือกสรรเอางี้ดีกว่าเน
2: า
1: ะทุกสิ่งให้เลือกสรร
2: ประมาณสมัยก่อนก็คือเมอร์ลี่คิง
1: เมอร์ลี่คิงประมาณนั้นนะพอตอนนี้เราก็ตลาดร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมายังไงบ้างไหมคะ
2: อ๋อเพิ่มขึ้นมาก็คือเขาจะมีมาตั้งแผงข้างหน้าซ้อนกับอักตัวอาคารสมัยก่อนก็จะขายกันในตัวอาคาร
1: อ๋อจะขายในบ้านใช่ไหมอันนี้คือบ้านคนนี้นะคะบ้านใครบ้านมันถูกไหม
2: ถูกใช่ใช่ใช่บ้านใครบ้านมัน
1: ค่ะ
2: บ้านใครบ้านมันแล้วก็จะมีร้านค้าที่มาตั้งอยู่ข้างหน้าร้านบ้างมันก็เลยทำให้มีเพิ่มขึ้นมาครับ
1: มันเป็นลักษณะของการดึงดูดนักท่องเที่ยวไหมเพราะว่าถ้าเดิมอะถ้าว่าเราเดินเข้าไปในตัวอาคารเราก็ต้องเข้าไปในบ้านใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
1: อาจจะเข้าไปซื้อบ้านนี้อาจจะไปซื้อของบ้านนายกวัดก็ต้องเข้าไปแต่ก็กลายเป็นว่ายกมาไว้หน้าบ้าน
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้มันก็จะมองเป็นทิวแถว
2: ถูกครับถูกใช่ใช่ก็เป็นทิวแถวก็มันก็ทำให้มีเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงอย่างเช่นผ้าใบที่มันดูเหมือนเก่า
1: ๆ
2: มันก็ชอบไปแมทกับหลังคาสังกะสีของเรานะที่มองแล้วดูเอ้ยมันมีอะไรความรู้สึกว่าเป็นมาตลาดเก่า
1: ก็คือจากที่เดินเข้ามาเนาะที่จริงๆหนูว่าเป็นคนสุพรรณแต่หนูไม่เคยมาเที่ยวสามชุกไม่เคยมาครั้งนี้ครั้งแรกแล้วพอเข้ามาถึงเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นพื้นที่เก่าโบราณส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้
2: ใช่บ้านไม้แทบทั้งหมด
1: ค่ะ
2: 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคร
1: ับ ก็คือชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนี้ตามปกติ
2: ปกติครับปกติ
1: เขาเปิดขายกันทุกวันไหมคะ
2: ทุกวันครับทุกวันไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดเปิดขายทุกวัน
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าเป็นวันพุธก็จะเบาบางหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
2: พฤหัสศุกร์อะไรก็ยันวันจันทร์ก็มีตลอด
1: ค่ะ
2: เพราะพอดีเรามันติดกับถนน340ซึ่งการคมนาคมมันง่ายมันสะดวกก็จะทำให้ดึงดูดเพราะอีกอย่างหนึ่งสามชุกจะขึ้นชื่อมากก็คือเรื่องของกินของกิน
1: อันนี้หนูไม่เชื่อเพราะเหลือต้องลอง
2: เนา
1: ะเราต้องลองเรื่องของกินว่ามันของกินมันขึ้นชื่อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวจะพาไปลองในช่วงหน้าแต่ตอนนี้เราคุยกันก่อนว่าตอนนี้มันมีการแบ่งฝั่งถูกไหมคะเราต้องเดินข้ามแม่น้ำไปได้ใช่ไหม
2: อ๋อได้ครับก็คือถ้ามาจอดรถทาง340ก็เดินข้ามสะพานพรประชาข้ามมาฝั่งอำเภอได้ถ้าเกิดจอดรถทางตลาดสดคุณยายจูหรือหลังอำเภอก็เดินเข้ามาแล้วก็เดินข้ามฝั่งได้เหมือนกัน
1: คือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตลาดเนี่ยแทบจะเหมือนอยู่ใจกลางเลยไหม
2: ใช่ครับใช่
1: เพราะว่าติดกับที่ว่าการอำเภอด้วย
2: ใช่ครับใช่
1: ใช้พื้นที่ในการจอดรถเดียวกันเลย
2: เดียวกันเลยครับ
1: ถ้ามาก็มาจอดรถตรงนี้นะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอาจจะเข้าไปติดต่อธุระในส่วนราชการก็เดินขึ้นอำเภอ
2: ได้ครับ
1: แล้วก็แวะซื้อของกลับบ้าน
2: ได้ด้วยครับ
1: และจากที่เห็นสังเกตเห็นอีกอย่างก็คือสินค้าที่จำหน่ายในหน้าร้านของแต่ละบ้านเนี่ยจะเป็นของที่แบบของโบราณอะขนมแบบคือบางสิ่งที่มันหาไม่ได้แล้วอะ
2: มันยังเป็นวิถีชีวิตเดิมที่เป็นภูมิปัญญาเก่าที่เรายังสืบทอดจากบรรพบุรุษมาก็ยังทำมามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวว่าม ันต้องสามชุกนะถึงจะมี
1: ค่ะให้สมกับชื่อตลาดร้อยป
2: ีใช่ใช่ใช่
1: ทีนี้พอมีทั้งแม่ค้าเยอะพ่อค้าเยอะร้านเยอะนักท่องเที่ยวมาเยอะทีนี้สิ่งที่จะตามมาอย่างคือเรื่องของการจัดการขยะและก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เราทำยังไงบ้าง
2: การจัดการขยะเนี่ยคือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเดินมาก็จะมีความรู้สึกว่าพี่จะไปทิ้งขยะตรงไหน
1: เพราะมันไม่เห็นถังขยะไง
2: ถังขยะเราไม่มี
1: พอเดินมาเราก็ไม่เจอถังขยะไง
2: จะไปทิ้งตรงไหนแต่จริงๆแล้วทุกร้านค้าที่อยู่ในบริเวณร้อยปีเนี่ยเราเดิมจากรุ่นพี่ๆทำไว้ดีด้วยก
1: ็
2: คือวางไว้ว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมีขยะเอ้าเจ๊ออกไปเห็นขยะเอามาได้เลยไว้ที่ฉันนี่นะเดี๋ยวฉันเก็บให้ก็คือทุกร้านจะเหมือนกันหมดก็แล้วก็จะมีจุดทิ้งแต่น้อยมากจ
1: ุ
2: ดทิ้งแล้วเพราะว่าคนที่มาที่เนี่ยก็พอเข้ามาปุ๊บก็จะได้รับการประชาสัมพันธ์เรื่องขยะอะไรกันมาก็ทำให้บริหารจัดการตรงนี้ง่ายแล้วพอร้านค้าทุกร้านก็จะมีที่รองรับขยะของนักท่องเที่ยวแล้วก
1: ็
2: ของตัวเองด้วยก็ตามกลับมาก็คือพอช่วงเย็นก็จะใส่ถุงดำแล้วก็กองไว้เทศบาลเราก็จะกลางคืนเราก็จะมีคนงานของเรามาเก็บเพื่อไปรวมแล้วไปลงกำจัดขยะ
1: ก็เรียกว่า

0: มีการจัดหมวดหมู่ให้สะอาดตาด
1: ู
0: หน้าสะอาดตาเพราะว่าบางที่อาจที่เราไปมีถังขยะก็จริงแต่อาจจะแบบโอ๊ยต่างคนต่างทิ้งเนาะม
1: ัน
0: ก็จะแบบความสวยงามมันก็จะไม่เกิดข
1: ึ้
0: น
1: แล้วพอตีสี่ก็ยังมีจะมีชุดนางฟ้าของเราเรียกนางฟ้านะชุดนางฟ้าก็คือมักกวาดท
0: ุ
1: กซอยทุกซอยหน้าอำเภอทั้งหมดข้างตลาดรอบตลาดท
0: ุ
1: กซอยที่เป็นในตลาดเราจะกวาดทั้งหมดทุกวันทุกวัน
0: ก็เรียกว่ามีการจัดการในเรื่องของพื้นที
1: ่ใช่ครับ
0: ขยะด้วยตอนนี้ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นร้านอาหารร้านปรุงอะค่ะตรงนี้เรามีการดูแลด้วยไหมอ๋อ
1: เราก็จะมีการมาประชุมให้นักวิชาการสาธารณสุขเรามาอะไรล่ะ
0: สาธิต
1: ให้ข้อมูลว่าการแยกขย
0: ะ
1: ทำยังไงขยะเปียกขยะแห้งเพราะว่าขยะเปียกมันคือปัญหาของโลก
0: ใช่เพราะมันจะส่งกลิ่นเหม็นมาก
1: แล้วคราวนี้พอร้านค้าที่เก็บขยะช่วยเราแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บขวดเก็บลังเขาก็จะแยกไว
0: ้ค่ะ
1: ของเราเทศบาลเรามีธนาคารขยะเดี๋ยวเขาก็ถ้าเกิดเขาดูแล้วจะเกะกะที่บ้านก
0: ็
1: จะโทรเรียกทางเรามาเพื่อมารับไป
0: ก็เรียกว่าเราต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยเนาะค
1: ือ
0: ถ้าจะมีของกินของฝากที่ดีแต่ว่าเรื่องของการจัดการความสะอาดไม่เหมาะสมก็ไม่ได้น่ามา
1: ใช่ครับ
0: เนาะดังนั้นต้องควบคู่กันไปตอนนี้เลยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติค่ะ
1: ช่วงหลังชาวต่างชาติจะดูเหมือนจะเบาบางหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนๆก็จะมีชาวต่างชาติก็ค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่าปัจจุบันนี้น่าจะเป็นคนไทยเที่ยวด้วยกัน
0: ถ้ามาสามชุกแนะนำอะไรคะต้องซื้ออะไรต้องกินอะไรต้องไปตรงไหน
1: ถ้ามาสามชุกนะครับก็ที่ขึ้นชื่อเลยก็คือกาแฟโบราณกาแฟโบราณปุ๊บลงมาซอยหนึ่งหัวซอยหนึ่งเลยก็เป็นกาแฟโบราณกับถนนเรียบนาทีก็คือเรียบติดแม่น้ำท่าจีนก็จะมีเป็ดเจ๊กตีเป
0: ็
1: ดจ่าเชิดแล้วเลยไปในซอยหนึ่งก็ลูกชิ้นยักษ
0: ์
1: นี่เป็นร้านหลักๆนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาถนนเรียบนาทีก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวเจ๊กอ้าวซึ่งเป็นบะหมี่โบราณอะไรล่ะทำเองบะหมี่ทำเองแล้วก็เดินเลยไปก็จะเป็นหมูแดดเดียวเจ๊จุกขึ้นชื่อมาก
0: หิวแล้วตอนนี
1: ้หมูแดดเดียวเจ๊จุกแล้วก็ทงม้วนโบราณแล้วก็มีขนมโบราณอีกเยอะแยะมากมาย
0: เขาเรียกว่ามีทั้งของคาวแล้วก็ของหวาน
1: ใช่ครับ
0: นะคะวันนี้เดี๋ยวจะต้องรบกวนให้ท่านนายกพาไปให้เห็นกระตาหน่อยแล้วว่าที่บอกมาว่าร้านอร่อยเนี่ยอร่อยสมคำล่ำลือขนาดไหนเนาะอยากจะให้พาทัวร์ในตลาดนะ
1: ค
0: ะแต่ก่อนที่จะพาไปทัวร์ในตลาดมีอีกหนึ่งท่านเลยที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องพูดคุยกับเรานั่นก็คือท่านสาธารณสุขเนาะพูดกันถึงเรื่องของการดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องถามท่านว่าเรามีการจัดการแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังท่านกันค่ะแล้วเราก็จะไปทัวร์ตลาดกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะ

สวัสดีครับผมชัยรัตน์เรือนแก้วนะครับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสามชุกครับก็คือในส่วนของเทศบาลตำบลสามชุกนะครับโดยกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีการเข้ามาดูแลในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการจัดการขยะมูลฝอยนะครับรวมทั้งการตรวจประเมินคุณภาพด้านอาหารปลอดภัยนะครับการจัดการขยะเนี่ยเราจัดการทุกวันนะครับโดยจะจัดเก็บในช่วงเวลาตีสี่ถึงตีห้านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนกับผู้ประกอบการนะครับโดยในช่วงประมาณก่อนปิดร้านเนี่ยแม่ค้าทุกคนเนี่ยเขาก็จะนำขยะรวบรวมวางไว้ใส่ถุงนะครับหรือใส่ภาชนะวางไว้ที่หน้าร้านแล้วช่วงสองทุ่มเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของเรามาเก็บรวบรวมเพื่อไปรอเก็บในตอนตีสี่ต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการขจัดขยะเปียกเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกนะครับแล้วก็มีจุดทิ้งรวมที่บริเวณด้านสวนสาธารณะอยู่ด้านบริเวณด้านหลังอำเภอสามชุกนะครับส่วนขยะรีไซเคิลนะครับพวกเช่นกล่องกระดาษต่างๆนะถุงพลาสติกเนี่ยทางนี้ทางเทศบาลเรามีการจัดทำโครงการธนาคารขยะนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนแล้วก็คณะกรรมการตลาดสามชุกนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่เก็บรวบรวมแล้วพอมากพอเขาจะโทรติดต่อไปที่เทศบาลเราก็จะมีเจ้าที่ออกมาจัดเก็บไปสต็อกรวบรวมไว้ที่เทศบาลทางเทศบาลตำบลสามชุกเนี่ยเรามีการดำเนินการให้ความรู้เนี่ยแล้วก็ออกมาตรวจสอบพื้นที่เนี่ยเป็นประจำทุกวันนะครับโดยมีเจ้าที่อยู่ประจำนะครับรวมทั้งมีเทศกิจในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับในทุกวันรวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการให้ความรู้อย่างอื่นก็จะมีการจัดให้ความรู้ในเรื่องแผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับมีการให้สุขศึกษารายบุคคลก็ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีในเรื่องของกรณีที่เรามีนักท่องเที่ยวที่มีมาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีการทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือไม่นำไปใส่ถังนะครับตรงนี้ก็มีการประสานสัมพันธ์ร่วมกันกับทางภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนด้วยนะครับในการขอความร่วมมือแล้วก็จัดจุดทิ้งที่ชัดเจนนะครับเอาไว้บริเวณด้านหน้าของตลาดแล้วก็ด้านข้างอำเภอสามชุกนะครับรวมทั้งกับด้านนอกของบริเวณเข้าทางเข้าตลาดตำบลสามชุกนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ไปทิ้งตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะได้รับรวบรวมเก็บแล้วก็ขอความร่วมมือทางผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมอาจจะเป็นถุงดำหรือจะเป็นภาชนะใส่ถังขยะนะครับแล้วก็รวบรวมเพื่อให้รอเรากำจัดต่อไปการตรวจสอบอาหารปลอดภัยนะครับก็คือตามมาตรฐานแซนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้เราทำร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุกแล้วก็โรงพยาบาลสามชุกนะครับก็คือออกมาตรวจสอบแล้วก็ตรวจประเมินร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับเรานะครับมีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารนะครับแล้วก็มีการให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปอบรมนะครับเพื่อผ่านเกณฑ์หลักเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ออกใบอนุญาตการบริหารจัดการขยะในตลาดถ้าเราไม่มีนะครับขยะเนี่ยก็อาจจะทิ้งแบบไม่เป็นที่เป็นทางหรือขยะเปียกอาจจะทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนอาจจะทำให้แม่น้ำเน่าเสียเร็วขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดทิ้งลงรางระบายน้ำอาจจะทำให้เกิดติดขยะอุดตันได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจจะก่อผลเสียในระยะยาวก็มีในบางส่วนนะครับในช่วงแรกแต่ว่าหลังจากที่มีการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยร่วมกันทุกๆฝ่ายเลยอันนี้ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตลาด100ปีสามชุกเนี่ยค่อนข้างที่สะอาดปลอดภัยนะครับรองรับนักท่องเที่ยวได้แน่นอนครับให้สมาคมสามชุกนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับที่จะมาที่ตลาดสามชุกนี้นะครับก็คือที่นี่มีอาหารหลากหลายชนิดนะครับสะอาดถูกปากอนามัยแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านมาแล้วท่านจะได้ความสุขและได้บรรยากาศอาคารเก่านะครับแล้วก็วิถีชีวิตเก่าๆนะครับตามสโลแกนของเขานะครับตลาดมีชีวิตพิพิธภัณฑ์มีชีวาครับขอบคุณครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็จะให้ท่านนายกนะคะพาเรามาทัวร์ในตลาดสามชุกนะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนที่กำลังจะถ่ายทำนี่คือฝนกำลังจะลงนะคะแต่ใช้เวลารีบนิดนึงนะคะแต่ท่านนายกบอกว่ามาถึงเนี่ยต้องมาไหว้ก่อน
1: ใช่ครับไหว้เทวดาฟ้าดินครับ
0: นะครับแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวตลาดสามชุกใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ท่านนายกนำก่อนเลยค่ะของชาวตลาดสามชุกนะคะที่นักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะมาสักการะตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ทางด้านนู้น
1: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองครับ
0: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะมาทางด้านนี้กันนะคะ

0: ก็ทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ตลาดกันแล้วนะคะถึงเวลาเราจะไปชิมช็อปกันแล้วค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงที่เราถ่ายทำเนี่ยก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วเนาะ
1: เย็นครับ
0: ปกติแล้วคือเขาจะเปิดตลาดกันกี่โมงยังไงบ้างคะ
1: ก็ยันประมาณ5โมงนะครับที่อยู่กันแต่ว่าวันนี้ซึ่งบรรยากาศไม่ค่อยดีฝนเริ่มลงเม็ดก็
0: เนี่ยบรรยากาศดี
1: ดี
0: เย็น
1: ดีเย็นครับ
0: ชุ่มฉ่ำ
1: ครับ
0: นี่นะคะก็คือจะเปิดกันตั้งแต่เช้า
1: ใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นกุ้งเชียงเป็นของฝากอะไรขนมเปี๊ยะ
0: แล้ว
1: ตรง
0: นี้คือร้านเด็ดที่ท่านนายกบอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเจ๊จุกหมูแดดเดียวครับ
0: เจ๊จุกหมูแดดเดียวสวัสดีค่ะกำลังขายของเลยนักท่องเที่ยวกำลังชิมด้วยคุณพี่เป็นยังไงชิมแล้วอร่อยไหมคะอร่อยไหมมองทางนู้นนิดนึงอร่อยไหมคะอร่อยไหมนี่เป็นหมูแดดเดียวนะคะอันนี้คือเจ
1: ๊
0: จ
1: ุ
0: ก
1: เจ๊จุกนี่ตัวเจ๊จุกเลยครับเจ้าของสูตรหมูแดดเดียวเลยครับ
0: อันนี้ขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: 30
0: เท่าไหร่นะคะกี่ปีแล้ว
2: 30
0: ปีตั้งแต่สาวๆเนาะตอนนี้ก็ยังสาวอยู่
2: ตอนนี้เริ่มแล้ว
0: นี่ก็คือกำลังค้าขายอยู่เลยนะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของตลาดนะท่านนายกทางไหนคะ
1: ก็ทางแถบนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็น
1: นี่ของโบราณเลยนะครับ
0: ของหนูของเด็ก
1: ใช่ครับนี่บวยไอ้นั่น
3: มะนาว
1: มะนาว
0: มะนาวเคยทานไหม
1: มะนาวเปรี้ยวหวาน
0: เคยทานไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยทานไหม
1: ซึ่งถ้าไปตลาดอื่นจะไม่มีนะไม่มีต้องตลาดสำชุกเรานะครับ
0: ก็จะเป็นของที่โบราณแล้วก็มีกองเชียร์ด้วย
1: ครับมีกายศาสตร์นะครับแล้วก็
0: สวัสดีค่ะอันนี้ตรงไหนอะไรคะเนี่ยขายอะไรคะมีกอบ
4: กุนเชียงปลา
1: เจ๊อะไรเจ๊อะไร
4: เจ๊บุญทิ้ง
1: เจ๊บุญทิ้ง
4: เฮียกวง
0: ร้านอะไรคะร
4: ้
0: านอะไร
4: ร้านเฮียกวง
0: ร้านเฮียกวง
4: ค่ะแล้วก็โอชาเนื้อตุ๋น
1: เนื้อตุ๋นหมูตุ๋นไก่ตุ๋นนะครับ
4: มีทุกอย่างเลยค
1: ่
4: ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ฝนเทลงมาอย่างหนักแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเดินต้องบอกคุณผู้ชมว่าขออนุญาตไปเท่าที่จะไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้

0: คะเราก็พาผู้ชมมาอีก1จุดนะคะท่านนายกเขาเรียกว่าเป็นท่าเรือส่ง
1: ท่าเรือส่งครับท่าเรือส่งซึ่งเป็นท่าเรือโบราณสมัยก่อนสินค้าที่มาจากกรุงเทพมาต่างๆก็จะมาที่ท่าเรือเรียกเขาเรียกเรือส่งเรือส่งเรือส่งก็คือเรือส่งของ
0: ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้านักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะมาถ่ายภาพได้
1: แล้วก็มีเขื่อนริมแม่น้ำติด
0: มามีริมแม่น้ำให้ได้แบบว่านั่งเล่นนั่งชิลอยู่ตรงนี้นะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้คือฝน
1: ตกหนักมาก
0: ลงมาแบบหนักมากทำให้เราไม่สามารถที่จะไปในแต่ละร้านอย่างที่ท่านนายกบอกได้นะคะแต่ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยมาได้เลยตลาดเปิดตั้งแต่กี่โมงคะ
1: ก็ประมาณ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันทุกวันครับไม่มีวันหยุดเปิดตลอดครับ
0: ส่วนมากเลยคือคนจะเยอะช่วงไหน
1: ก็จะถ้าจะเยอะก็ช่วงประมาณบ่ายๆแล้วบ่ายประมาณบ่าย2โมงคนจะเยอะบ่าย2โมงถึง4โมงเนี่ยคนจะเยอะมากแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะมากครับ
0: แต่ปกติตลาดส่วนใหญ่อ่ะจะไปเยอะในช่วงเช้าเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าตลาดของเราก็เหมือนเปิดเอาใจนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็กว่าจะมาถึงเราก็ถ้าเกิดเช้าก็มาลำบากถ้าเกิดประมาณ 3-4 โมงเช้าก็สบายๆแล้วก็มาเดิน 2-3 ชั่วโมงก็สบาย
0: แต่วันนี้
1: เสียใจมาก
0: ที่ไม่สามารถที่จะไปในแต่ละร้านที่ท่านนายกบอกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาใหม่นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่มาแล้วก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาทักทายมาพูดคุยกับเราได้นะคะก็สามารถมากันได้ตลาดเปิดทุกวัน
1: ครับ
0: ทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าไปถึงตอนเย็นนะคะอยากจะมาซื้อของฝากหรือว่าจะมานั่งกินนั่งชิลมาถ่ายภาพได้ด้วย
1: ได้ด้วยครับได้คร
0: ับแล้วอย่างข้อมูลของตลาดเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาอยากจะรู้ข้อมูลมีจุดตรงไหนบ้าง
1: มาที่ลานโพเลยครับลานโพจะมีบรอชัวร์ให้ดูความเป็นมาของตลาดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งแผนผังในตลาดทั้งหมดครับ
0: ก็สามารถมาได้นะคะมาเรียนรู้วิถีตลาดเก่า100ปีกันที่ตลาด3ชุกมาอุดหนุนสินค้าของคนไทยที่สำคัญขยะในมือท่านฝากแม่ค้าไปเลย
1: ได้ทุกร้านเลยครับ
0: ค่ะฝากแม่ค้าไปได้เลยนะคะขยะในมือท่านแล้วเขาจะมีการบริหารจัดการเพื่อที่ให้ตลาดน่าอยู่เช่นนี้ไปตลอดไป
1: ใช่ครับ
0: เป็น200-300ปี
1: ครับนะคะเป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลานนะครับ
0: ท่านนายกเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดหน่อยค่ะ
1: ครับก็อยากในนามนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำชุกแล้วก็เป็นคนสำชุกเป็นคนตลาดสำชุกก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับเชิญมาที่เราแล้วก็ท่านจะได้สัมผัสกับการต้อนรับของเรารอยยิ้มอาหารอร่อยนะครับกับอะไรล่ะมนุษยสัมพันธ์ของเราที่มาแล้วทุกร้านก็จะให้การต้อนรับท่านอย่างดีนะครับเชิญชวนมาที่สำชุกด้วยกันครับ
0: มาแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาอวดกันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยที่พาเรามาทำความรู้จักกับตลาด100ปีตลาด3ชุกแล้วก็มาทำความรู้จักกับพ่อค้าแม่ค้าที่น่ารักที่ดีด้วยนะคะขอบพระคุณท่านนายกมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปติดตามเรื่องอะไรอย่าพลาดนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
2: ขอบคุณครูสายวิตรีบุญคองนะคะที่พาเราไปเที่ยวชมตลาดสามชุกและได้เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในตลาดด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกิจกรรมดนตรีเยาวชนต่อต้านยาเสพติดที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามได้จากคุณพิษณุสอนยางสูงค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการประกวดเรื่องของดนตรีนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเด็กๆนี่แหละครับพลังของเยาวชนโดยเฉพาะกิจกรรมหนึ่งที่ไปทำดนตรีแล้วก็ไปต้านภัยยาเสพติดด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกับท่านพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีท่านดำรงหมากประจันอยู่ตรงนี้กับเราแล้วสวัสดีครับท่าน
1: ครับสวัสดีครับคุณโอมครับ
0: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยพัฒนาการจังหวัดนะมีหน้าที่ทำอะไรครับ
1: ครับผมครับครับเรียนคุณโอมแล้วก็ท่านผู้ชมแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังอาจจะสงสัยกันว่าสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดเนี่ยเราเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติด
0: ครับ
1: ซึ่งสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดเนี่ยเราได้รับมอบหมายนะครับให้ดูแลยาเสพติดแต่ว่าเป็นสายป้องกันนะครับในการสร้างกระแสสังคมนะครับเพื่อป้องกันยาเสพติดนะครับซึ่งของเราเนี่ยไอ้กระแสสังคมเนี่ยเราก็จะมีหมู่บ้านที่เราเรียกว่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านเป็นคนท่านทรงก่อตั้งขึ้นแล้วก็ท่านได้มอบพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค
0: ์
1: เพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามี300กว่าหมู่บ้านทั้งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนที่ลุกขึ้นมาดูแลตนเองให้คนในชุมชนเราห่างไกลยาเสพติดอย่างนี้ดังนั้นก็เลยเป็นที่มาไว้สำนักงานชุมชนจังหวัดของเราเนี่ยเราเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดนะก็คือเป็นหน่วยงานที่สร้างกระแสสังค
0: ม
1: เพื่อให้คนเข้าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ
0: ก็เหมือนกับเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถที่จะดูแลจัดการปัญหายาเสพติดแต่ก็ไม่ใช่ว่าชุมชนที่มาทำแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหายาเสพติดเลย
1: ไม่ใช่
0: ชุมชนเนี่ยอาจจะมีปัญหายาเสพติดแต่ว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไง
1: ครับครับเพราะว่าคือเราปฏิเสธไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าโลกเราเป็นโลกเปิดและหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านเปิดนะครับดังนั้นคำว่าชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติดเนี่ยก็คือถ้าเกิดพบว่าคนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวข้องยาเสพติดเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการลุกขึ้นมาเพื่อดูแลตนเองก็อุปมาเหมือนว่าถ้าเกิดเรามีไก่ที่ติดเชื้อแล้วป่วยนะครับเราก็มักจะเอาสุ่มมาครอบไก่ไว
0: ้
1: ทำไมเพื่อไม่ให้ไก่ไปแพร่เชื้
0: อ
1: เช่นเดียวกันอุปมาก็เช่นเดียวกันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยถ้าเกิดเราพบว่าคนในหมู่บ้านของเราไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการดูแลที่จะไม่ส่งคนของคนในหมู่บ้านเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้เป็นมลทินกับคนในหมู่บ้านของเขาแล้วนั้นเขาก็จะลุกขึ้นมานะครับอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยก็มีในของก็ที่ในงานแต่เดี๋ยวที่เราจะพูดต่อไปนี่นะคร
0: ับ
1: ก็ของหมู่บ้านดาวดึงเนี่ยคือหมู่ถ้าเกิดหมู่บ้านอื่นเนี่ยพบผู้ยาเสพติดพบคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราก็จะส่งไปบำบัดเข้าค่ายแต่ว่าถ้าหมู่บ้านดาวดึงของท่านกำนันยินยงเนี่ยเขาไม่ส่งคนไปเข้าค่ายนะครับบำบัดแต่ว่าเขาใช้ชุมชนเนี่ยบำบัดนะครับแล้วก็เราพบว่าเราทำมา2ปีเพราะว่า10จาก14คนตอนนี้เราตรวจซ้ำตรวจซ้ำตรวจซ้ำไม่พบชีสารเสพติดแล้วนะครับ
0: เพราะนั้นก็เหมือนกับว่าชุมชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลปัญหาจัดการนี้เพราะว่าผมเคยไปบางที่เนี่ยเขาก็จะใช้ชุมชนนี่แหละอาจจะเอาพระนิมนต์พระที่เป็นหลวงพ่อที่คนในชุมชนนับถือเนี่ยเอามาพูดเรื่องปัญหานี้ว่ามันจะเกิดโทษอะไรยังไง
1: ครับเพราะว่ามันจะมีความยั่งยืนความยั่งยืนเพราะว่าคือคนที่เกี่ยวข้องยาเสพติดเนี่ยพื้นฐานเขาเป็นคนขาดในหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นถ้าเกิดชุมชนให้ในสิ่งที่เขาขาดเขาก็จะเหมือนว่าพอเขาได้รับโอกาสเขาก็จะมีกำลังใจพอมีกำลังใจปุ๊บเนี่ยถ้าเขาก็จะกลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม
0: ครับ
1: ดังนั้นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะครับการแก้ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเราก็จะมีกระบวนการประมาณนี้โดยสั้นๆนะครับ
0: ครับผมก็ดูแลเรื่องของปัญหาในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของปัญหายาเสพติดก็มีกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ามาทีนี้มาพูดเรื่องของดนตรีดนตรีเนี่ยผมทราบมาว่ามีการจัดมาอย่างต่อเนื่องการประกวดนำเยาวชนในพื้นที่ต่างๆของอำเภอต่างๆในกาญจนบุรีเนี่ยเข้ามาประกวดวงดนตรีตรงนี้มันเกิดผลอะไรยังไงบ้าง
1: ครับเรียนคุณโอและท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับคือทางสำนักงานประชาชนจังหวัดเนี่ยเราก็ทำในหมู่
0: บ
1: ้านเพราะเราก็จะเป็นคนที่ทำงานคลุกกับคนในหมู่บ้านเราไปกินไปนอนไปอยู่ทำงานร่วมกับคนในหมู่บ้านเราก็ทำเรื่องยาเสพติดเนี่ยมาระยะหนึ่งแล
0: ้
1: วนะครับที่เราถ่ายโอนมาตั้งแต่ปี2554ที่มันอยู่กับงานยาเสพติดที่กรมการขนส่งเรารับผิดชอบ แต่เราก็คุยกับผู้ใหญ่นะครับคุยกับผู้ใหญ่คุยกับท่านกำนันประธานกลุ่มนู้นกลุ่มนี
0: ้ครับ
1: เออเราก็มานั่งคิดว่าแล้วตอนที่เราไปคุยเนี่ยไม่มีน้องๆ นักเรียนหรือว่าเด็กอายุต่ำกว่า20คุยกับเราเลย
0: ครับ
1: ดังนั้นก็เลยเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ว่าเราจะเข้าถึงน้องๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับดังนั้นคือคำสำคัญก็คือว่าเราจะเข้าถึงน้องๆอย่างเงี้ยเราจะมาเล่าเรื่องยาเสพติดว่าถ้าเกิดน้องๆเขาเพี้ยงพ้ำไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยอย่าหนีอย่ากลัวนะครับให้หันหน้ามาคุยกับพ่อแม่ให้หันหน้ามาคุยกับผู้ใหญ่ในชุมชนเดี๋ยวเขาจะพร้อมจะดูแลดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเรื่องของการกิจกรรมในครั้งนี้คือเราก็ต้องการที่จะคุยกับน้องๆนะครับคุยกับน้องๆซึ่งเราก็จะมีหลายเมนูนะหลายมีหลายเมนูที่เราก็แต่ว่าเราก็จะใช้ดนตรีเป็นสื่อนะครับอย่างที่เมื่อในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็มอบหมายให้สำนักงานประชาจังหวัดเนี่ยไปทำกิจกรรมในโรงเรียนซึ่งเรามีโรงเรียนนำร่อง4โรงเรียนมีท่าม่วงนะครับมีบ่อหนองรีมีด่านพระคำเตี้ยมีไซโยก็ไปทำกิจกรรมแบบนี้คือให้เราไปได้มีโอกาสไปเล่าแนวคิดที่ชุมชนที่จะดูแลกันเองเนี่ยให้กับน้องๆที่เป็นเยาวชนฟังก็เลยเป็นที่มาเรื่องว่ากิจกรรมในวันนี้นะคร
0: ับ ทำไมถึงมองว่าดนตรีน่าจะเป็นสื่อกลางที่ดีในการที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยในการที่จะป้องกันปัญหาครับ
1: ครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับคุณโอและท่านผู้ชมนะเยาวชนเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะเป็นหนึ่งเขาต้องการความเป็นฮีโร่ต้องการแสดงออกถ้าให้เขาต้องการอยากให้คนอื่นเนี่ยยอมรับเขานะครับดังนั้นเขาสร้างจุดเด่นได้หลายๆวิธีซึ่งบางคนก็เลือกวิธีที่สังคมบอกว่าไม่ถูกต้องใช่ไหมไปสร้างกันเป็นให้เพื่อนๆยอมรับโดยใช้ให้เราใช้ยาเสพติดซึ่งเรามองว่าไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ดนตรีเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งทำให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นฮีโร่ได้ด้วยตัวของน้องๆเองใช่ไหมเดี๋ยวท่านถ้าเกิดท่านกดดูในไลฟ์สดของหรือว่าดูย้อนหลังท่านจะเห็นภาพว่าน้องๆเนี่ยเขาพอแสดงไปมีคนปรบมือไปใช่ไหมเขาก็มีความสุขอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองนะครับถ้าก็ดูบรรยากาศที่เราจัดงานเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความรักในทุกอนูของในงาน
0: แล้
1: วจะเห็นว่านักดนตรีเนี่ยพ่อแม่มานั่งอยู่ด้วยนะครับมีคุณครูมีเพื่อนๆดังนั้นแล้วผมก็สืบย้อนหลังกลับไปนะครับน้องๆที่มาเล่นดนตรีเนี่ยพ่อแม่จะให้การสนับสนุนดังนั้นก็ตรงกับมอตโต้ของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสายสังคมอย่างพวกผมเนี่ยเราเคยถามกันว่ายาเสพติดกลัวอะไร
0: ครับ
1: เป็นที่ยอมรับว่ายาเสพติดตอนนี้ไม่กลัวกฎหมายนะ
0: กฎหมายก็ไม่กลัว
1: เพราะเรามีกฎหมายประหารชีวิตแต่ว่าคนไม่กลัวยาเสพติด
0: ก็ยังมีปัญหานี้มาตอนน
1: ี้แต่ว่าถามว่ายาเสพติดตอนนี้กลัวแล้วมากที่สุด
0: ครับ
1: นะครับเราตกผลึกความรู้ของเราว่ายาเสพติดกลัวครอบครัวอบอุ่นยาเสพติดกลัวชุมชนเข้มแข็งดังนั้นถ้าเกิดครอบครัวไหนอบอุ่นพ่อแม่ลูกคุยกัน
0: ครับ
1: ยาเสพติดเข้าไม่ได้ถ้าเกิดชุมชนไหนเข้มแข็งยาเสพติดเข้ายากอาจจะเข้าได้เข้ายากดังนั้นจะเห็นว่าโครงการนี้เราจะเห็นภาพบรรยากาศนะครับมีนักเรียนมาพ่อแม่สะพายอุปกรณ์ดนตรีเดินตามมาและพ่อแม่มานั่งอยู่ด้วยนะปรบมือให้กำลังใจกันมันบ่งบอกถึงความสร้างครอบครัวให้อบอุ่นดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถขยายบรรยากาศอย่างนี้ให้ทุกครอบครัวในประเทศไทยเนี่ยพ่อแม่ลูกคนในครอบครัวคุยกันผมมั่นใจนะยาเสพติดน้อยลงนะครับอย่างเงี้ยนะ
0: ยาเสพติดน้อยลงโดยใช้ดนตรีเนี่ยแหละเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีหลายมิติในการที่อย่างเด็กๆเนี่ยอาจจะเก่งในหลากหลายด้านไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มต้นจากดนตรีนี่ก่อน
1: ให้เขาเป็นฮีโร่ให้เขาได้รับการยอมรับเพราะว่าพอเราเขาไปอยู่หน้าเวทีปุ๊บเนี่ยไหมเสียงปรบมือก็ดีใช่ไหมการที่เขาได้ปลดปล่อยพลังของเขาก็ดีแบบเนี้ยพอเขาได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าเขาจะไม่ใช้สิ่งอื่นเพื่อมาให้มาทำให้เขาได้รับการยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีอย่างไรแต่ละสิ่งดนตรีเป็นสิ่งที่ดีๆที่เขาสามารถทำได้แล้วแล้วเขาก็ได้รับการยอมรับนะครับดังนั้นเราก็ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิด เราขอเข้าถึงเยาวชนโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อการเข้าถึงครับอย่างนี้นะ
0: ก็คือดนตรีนี่แหละเป็นส่วนนำแล้วก็เรามองว่าก็ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็ผมประเมินแล้วนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรายังการไลฟ์สดยังไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็ทำด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่จำกัดณวันที่เราดำเนินการนะครับมีคนผ่านเข้ามาดูเนี่ย 11,000 รายแล้วก็เราก็ไปดูย้อนหลังเทปย้อนหลังใน Facebook ของสำนักงานประชาชนจังหวัดตลอดระยะเวลา1ปีนะครับที่เราพัฒนาที่เราทำมาเราเก็บข้อมูลมาเนี่ยมีคนเข้ามาดูย้อนหลังเนี่ย 100,000 กว่าราย
0: คร
1: ับ นะดังนั้นผมก็มั่นใจแล้วว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้โดยใช้ดนตรี
0: ครับ
1: สามารถทำให้สร้างการรับรู้ในสังคมได้ในมุมกว้างได้นะครับเราก็เลยประเมินแล้วเราก็เลยบอกว่าก็น่าที่จะทำต่อไปนะครับทำต่อไปอย่างนี้
0: อันนี้ท่านมองว่าดนตรีเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดไปได้ขนาดไหนสมมติว่าวันนี้เป้าของเราคือเรื่องของปัญหายาเสพติดแต่ว่าอันนี้การต่อยอดเรื่องของน้องๆเป็นนักดนตรีจะมันจะต่อยอดไปถึงจุดไหนได้อาจจะเป็นโอ้โหเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศคือเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศได้เลยถึงขนาดนั้นไหมคร
1: ับ ถึงแน่นอนนะคุณโอ๋และท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะปีที่แล้วนะครับเราก็มีการประกวดแบบนี
0: ้
1: แล้วก็มีเมื่อปีแล้วมีวงเข้ามาร่วมกิจกรรมของเรา16วงและจังหวัดกาญจนบุรีเราโชคดีเรามีจุดแข็งเพราะเราจัดงานบ่อยมากนะครับอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีงานผลไม้ที่ทองผาภูมิใช่ไหมฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยทางสำนักงานชนเองเนี่ยเราจัดงานจำหน่ายสินค้าโอท็อปภายใต้ชื่อกลุ่นกินการ
0: ครับ
1: อยู่4ครั้ง
0: ครับ
1: ซึ่งใน4ครั้งเนี่ยเราก็จะต้องมีทั้งกิจกรรมภาคกลางคืนนะครับน้องๆที่เราสร้างไว้ที่เราเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมก็จะเป็นทรัพยากรหนึ่งเราก็จะเชิญวงดนตรีอย่างเช่นผมไปจัดที่สังขะไปจัดที่ศรีสวัสดิ์ไปจัดที่โรงงานกระดาษเนี่ยเราก็จะเชิญวงที่เนี่ยเป็นทรัพยากรเอามาแสดงนะครับแล้วเราก็ให้ค่าจ้างเขานะให้ค่าจ้างน้องๆเขาดังนั้นตอนนี้ก็คือเวทีที่เราจะมีวันนี้ก็คือเป็นการเรื่องของการมาแสดงนะครับแล้วถ้าเกิดเขาจะมีรายได้เราก็เบื้องต้นเนี่ยก็เราก็จะใช้สิ่งที่จังหวัดมีก็คือโครงการที่จังหวัดนะครับที่จังหวัดมีเนี่ยให้น้องเขามาแสดงกลางคืนเพราะเขามีรายได้เขาก็จะมีกำลังใจนะมีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นนะครับนั้นหลายๆคนที่ผ่านเวทีเราเนี่ยที่ผมคุยกับทีมงานผมนะครับหลายท่านก็เปลี่ยนวิถีชีวิตคือไปเรียนในสาขาดุริยางค์อะไรตรงนี้นะครับอะไร
0: พอมาชอบทางนี้แล้วก็โอ้ไปทางน
1: ี้ไปทางนี้นะเพราะว่าเขามองแล้วว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ได
0: ้ครับจริงๆแล้วเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยแต่ละอำเภอก็เอาศักยภาพเอามาโชว์ก่อนพอมาโชว์เสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อยอดไปในการที่อย่างเช่นว่าจังหวัดเนี่ยมีงานใหญ
1: ่
0: ๆก็นำน้องๆเหล่านี้แหละที่อยู่ในวงที่มาในวันนี้ไปแสดงก็จะแบ่งเฉลี่ยกันหรือว่าน้องๆที่อยู่ในแต่ละอำเภอเขามีงานใหญ่ของเขาก็เอาเด็กนี่แหละไปอยู่ในนั้นด้วยในงานนั้นด้วยไปโชว์แล้วก็สร้างรายได้
1: ถ้าเกิดเวทีอื่นจะสร้างรายได้ให้น้องแหละนะครับไม่ได้ขอแรงน้องมาร่วมกิจกรรมแบบฟรี
0: ๆ
1: นะครับเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยน้องๆเขาก็จะมีรายได้เป็นของเพราะว่าแล้วน้องก็จะได้แสดงออกแสดงถึงความโดดเด่นของน้องๆเขาแล้วมันก็จะเป็นคำสำคัญที่เราบอกว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดนะดังนั้นน้องๆเขาก็เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆว่ามีความสามารถด้านดนตรีนะแล้วก็เป็นน้องอายุ15 16มีรายได้เป็นของตนเองแล้ว
0: ครับ
1: แบบนี้นะดังนั้นพอมันหลายๆเรื่องเด่นเลยเรื่องเนี่ยผมว่าก็จะเป็นสื่อที่มาบอกว่าเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราหันหน้ามาทางนี้ก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งได
0: ้ครับ
1: เป็นที่ให้เพื่อนๆยอมรับได้นะครับผมว่าคำสำคัญจะอยู่ประมาณนี้ว่าเราเพราะว่าน้องๆเยาวชนน่ะเราต้องการให้คนอื่นยอมรับอย่างนี้นะครับ
0: ครับก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับ เด็กๆแล้วก็เยาวชนอย่างท่านพัฒนาการจังหวัดได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆหรือว่าคุณครูหรือผู้ปกครองบ้างไหมครับที่มาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยในช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามาร่วมแล้วเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะให้ไปในทิศทางไหนยังไง
1: ครับนะฮะเพราะว่าเราก็ไปมีการประเมินประเมินในหลายรูปแบบนะครับเมื่อสักครู่ในที่ก็ประเมินจากการดู ดูเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีประเมินคนรับรู้งานของเรานะครับและที่สำคัญเนี่ยเพราะว่าเราจะเก็บข้อมูลจากเนี่ยก็ถามครูผู้สอนว่าพัฒนาการเป็นยังไงเมื่อสักครู่เนี่ยก็คุยกับกรรมการเพราะกรรมการ3ท่านที่เราเชิญมาเนี่ย อยู่กับเรามาหลายปีแล้วก็ถามว่าน้องๆมีพัฒนาการเป็นยังไงนะครับก็ทางกรรมการเนี่ยก็บอกว่าพัฒนาการดีมากตอนนี้ก็พัฒนาการของแต่ละทีมดีมากแล้วก็อย่างพ่อแม่ก็เหมือนกันนะครับได้มีโอกาสนะครับเขาต้องการที่จะให้มีกิจกรรมลักษณะอย่างเนี้ยอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าน้องก็ได้มาทดลองนะครับมาแสดงให้น้องๆแสดงออกนะครับพ่อแม่ก็มีความสุขที่ได้มาดูลูกของตัวเองแสดงออก
0: ครับแต่ผมก็มองว่าก็เป็นความยากของตัวคุณครูด้วยผ
1: ู้
0: ฝึกซ้อมเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็มีเด็กๆอาจจะอยู่ในชั้นม.6ก
1: ็
0: ต้องจบการศึกษาไปเพราะนั้นสมมติว่ามาแข่งในปีนี้ก็จะต้องเป็นเด็กยุคใหม
1: ่
0: เป็นเด็กอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาอีกอย่างนี้มองยังไงบ้าง
1: อันนี้ผมว่าเป็นความท้าทายทีมงานผมก็เหมือนกันนะดังนั้นผมว่ามันเป็นโอกาสเพราะว่าคือบางครั้งเราก็มองว่าโรงเรียนใหญ่บิ๊กเนมโรงเรียนนะเรือใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรีของเราเนี่ยต
0: ้
1: องมีโอกาสมากกว่าโรงเรียนเล็ก
0: ใช่
1: นะครับแต่ที่คุณโอมพูดมันก็ถูกต้องเลยนะครับพอส่วนผสมไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ในกระบวนการแก้ปัญหาใช่มั้ยแก้ปัญหาโดยทีมโดยคณะกรรมการโดยกลุ่มแบบนี้นะครับดังนั้นดนตรีเนี่ยผมมั่นใจยิ่งผมเนี่ยเมื่อก่อน2ปีแรกผมทำฟกซองนะครับก็ได้ระดับหนึ่งก็ได้การอยู่ร่วมกันได้ระดับหนึ่งแต่ผมทำเวทีใหญ่เนี่ยเพราะว่าเวทีดนตรีวงใหญ่ไม่ใช่มีน้อง 4-5 คนนะจะมีทีมซัพพอร์ตอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นเวลาเขามายกกันมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนกันอะไรกันดังนั้นผมก็มั่นใจแล้วว่ากิจกรรมการประกวดดนตรีเนี่ยไม่ใช่แค่การประกวดไม
0: ่
1: ใช่ดนตรีเป็นตีแต่ว่าเป็นการฝึกน้องๆเยาวชนให้รู้จักคิดรู้จักการอยู่ร่วมกันรู้จักการแก้ปัญหานะครับแล้วก็เราก็จะสามารถส่งมอบคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมได้นะครับ
0: ก็โอ้โหมองเห็นหลายเรื่องนะคือท่านมองลึกกว่าเรานะ
1: บาง
0: ทีเลยประกวดดนตรีแต่ว่าท่านมองลึกว่าเป็นเรื่องของครอบครัวนะ
1: คุ
0: ณพ่อคุณแม่มาพาลูกหลานมาโรงเรียนการอยู่ร่วมกันในกับเพื่อนๆในวงการฝึกซ้อมกันเลยคือได้ทุกอย่างก็เลยคิดว่าดนตรีเนี่ยจะมาเป็นส่วนนำในการที่จะไปแก้ปัญหายาเสพติดอาจจะป้องกันปัญหายาเสพติดทีนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นโฟกซองทำไมเป็นดนตรีประเภทอื่นได้ไหมหรือว่าท่านมองว่าโฟกซองเนี่ยมันเข้าถึงยังไงครับ
1: โฟกซองเนี่ยเราใช้2ปีแรกนะโฟกซองเพราะว่าคือตอนนั้นตอนอย่างที่ผมได้นำเรียนนะสำนักงานผู้ชนจังหวัดเนี่ยเราไม่เคยทำงานกับนักเรียนนะครับในสองปีแรกเนี่ยเราจะใช้โฟกซองเพราะว่าการจัดการบริหารจัดการจะง่ายหน่
0: อ
1: ยพอทำมาพอทำไปได้2ปีเราประเมินแล้วมันเครื่องมือดนตรีเพื่อการเข้าถึงน้องๆเยาวชนเนี่ยเป็นทำได้นะคร
0: ับ
1: เราก็เลยประกวดวงดนตรีวงใหญ่นะครับวงใหญ่ตอนนี้ทำไมเราเลือกแบบนี
0: ้
1: นะครับก็อย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับเพราะว่า

0: ที่บริเวณเราจัดงานก็สามารถจะดูผ่านไลฟ์สดอย่างนี้นะ
1: เกิดชีบ้างไหมครับ
0: โอ้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวริษฐาสมเงินเสริมศรีนะครับแล้วเลิกสต็อปดิ้งที่ส่วนกลางวง follow me เข้าพบท่านก็หลักคิดเดิมนะครับว่าเยาวชนเนี่ย อยากเก็บปัญหาไว้ที่น้องๆเองนะครับว่าถ้าเกิดพบว่ามีปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนถ้าเกิดพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็ยกระดับมาก็ต้องคุยกับพ่อแม่นะครับต้องคุยกับพ่อแม่ถ้าเกิดน้องๆเยาวชนถ้าเกิดพบปัญหาหรือไปเกี่ยวข้องไปพลาดท่าเสียทีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยคิดว่าครอบครัวนะครับสถาบันครอบครัวเนี่ยยังมีความสำคัญดังนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว
1: ครับ
0: สถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งแล้วปัญหายาติดแล้วก็ผ่าอื่นเนี่ยก็จะลดน้อยลงไป
1: คำว่าเข้มแข็งเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่บอกว่าอุ๊ยครอบครัวเนี้ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับลูกมีปัญหายาติดเข้ามาเลยนะจริงเข้มแข็งหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะแก้ปัญหาเนี่ยอย่างไรได้ให้ความอบอุ่นกับเขาหรือว่าสร้างความเข้าใจในครอบครัวเพราะนั้นเนี่ยเราเรียกชุมชนเข้มแข็งแล้วก็จะไปแก้ปัญหาเนี้ยได้ในที่สุด
0: ครับผมครับ
1: นะครับสุดท้ายอะไรฝากสั้นๆสักหนึ่งนาทีฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังดูหรือว่าในครั้งถัดๆไปก็จะมีกิจกรรมแบบนี้จัดขึ้นก็ฝากเชิญชวนคร
0: ับ ครับก็นะครับในนามของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็สำนักงานผู้ว่าจังหวัดนะครับเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำงานได้โดยคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไว้แล้วก็พูดติดตามไปในต้นนะครับปัญหายาเสพติดจะหมดไปได้ก็คือเราต้องช่วยกันสร้างครอบครัวให้อบอุ่นนะครับสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะแล้วก็ดังนั้นทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเราก็มั่นใจเครื่องมือที่ทำให้น้องๆที่ทำให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงน้องๆเยาวชนดนตรีก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับดังนั้นก็คงคิดว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ในการที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะพูดคุยเข้าถึงน้องเยาวชนนะครับในแต่ละปีครับ
1: ครับผมนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องดนตรีว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรก็มาจากที่มาก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดที่ทุกคนกําลังทุกหน่วยงานภาคราชการแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็น้องๆก็มาช่วยกันผ่านสื่อกลางก็คือเรื่องของดนตรีนั่นเองนะครับก็วันนี้อาจจะนั่งฟังเสียงเรือฟังเสียงอะไรเพราะว่าวันนี้เรามาในกิจกรรมของทางพัฒนาการชุมชนที่จัดขึ้นที่ศาลา60พรรษามหาราชอยู่ที่ใกล้เรียกว่าท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุ
0: ร
1: ีนั่นเองนะช่วงนี้ขอบพระคุณมากๆครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ครับ

ีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการ

0: กลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะหลายครั้งนะคะที่ความผิดพลาดอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของใครบางคนแต่หากได้รับโอกาสและการเรียนรู้ชีวิตก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เรือนจำเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่แห่งความหวังที่เปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้ต้องขังติดตามรับชมได้จากรายการค่ะเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2524โดยมีบทบาทสำคัญในการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรและผลิตอาหารสำหรับผู้ต้องขังตลอดระยะเวลากว่า40ปีพื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาแนวทางการพึ่งพาตนเองและร่วมเรียนรู้การพัฒนาผู้ต้องขังผ่านการฝึกอาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเริ่มต้นจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างทักษะชีวิตควบคู่กับการสร้างโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญคือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราช

0: ิดาที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและได้ทรงวางแนวทางที่สำคัญไว้เพื่อเป็นต้นแบบของการคืนคนดีสู่สังคม
1: เดิมนะครับกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้เรือนจำชั่วคราวกลกรรมนะครับดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ทำเป็นศูนย์สาธิตนะครับเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ให้ประชาชนภายนอกเข้ามาได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่นะครับตามโครงการกำลังใจในพระดำรินะครับมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักสูตร5เดือนนะครับซึ่งก็จะคัดจากผู้ต้องขังที่เข้าข่ายการพักโทษกรณีพิเศษนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่รุ่นละ100คนนะครับซึ่งตั้งแต่ปีที่ท่านเสด็จนะครับเมื่อปี53จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด18รุ่นละนะครับรุ่นละ100คนนะครับเรียนกัน5เดือนซึ่งในช่วงระยะเวลา5เดือนเนี่ยเราก็จะมีการที่จะหาเครือข่ายจากภายนอกนะครับไม่ว่าเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับมาให้ความรู้เรื่องขยายพันธุ์พืชปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับพัฒนาที่ดินจังหวัดก็มาแนะนำเรื่องการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับพรุ่งนี้นะครับวิทยาลัยชุมชนก็มาสอนเกี่ยวกับเรื่องให้ผู้ต้องขังได้ฝึกการตัดผมเป็นนะครับเราแล้วก็มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านนะฮะปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยมาให้ความรู้ด้านการทำขนมไทยนะครับการทำเอาทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ในช่วงที่ยังอยู่ในนี้5เดือนเนี่ยเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษให้ไม่กลับเข้ามากระทำผิดอีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าการกระทำผิดซ้ำในกรมราชทัณฑ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 70-80% เนี่ยเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปเนี่ยมักจะไม่ได้รับโอกาสนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอาชีพติดตัวนะครับถ้าคนมีอาชีพเราก็อาจจะไม่ต้องห่วงเขามากนักทีนี้พอเขาไม่มีอาชีพเนี่ยภายใต้การภายใต้โครงการพระราชดำริของพระองค์พาท่านนะครับโครงการกำลังใจเนี่ยในพระดำริเนี่ยเราก็พยายามที่จะสอนให้เขานะครับมีแนวความคิดให้เขาเนี่ยไปปรับใช้นะครับช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะทั้ง18รุ่นนะครับคือเราจะอบรมโดยรวมนะฮะโดยการแบ่งเป็นหลักสูตรในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วง5เดือนนั้นนะครับก็จะมีฐานแต่ละฐานอย่างเช่นถ้าช่วงนึงอย่างล่าสุดมาเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องการอบรมเกี่ยวกับเรื่องไลน์แมนด้วยนะครับไลน์แมนแก๊ปอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งคิดว่าเนี่ยเขาออกไปเขาจะประกอบอาชีพก็ได้นะครับซึ่งเห็นว่าผมว่าช่วงนี้เศรษฐกิจภายนอกก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่เรามองเห็นว่าเขาออกไปเนี่ยเขาจะทำได้นะครับในความเป็นจริงและเรื่องอาหารนี่ก็เหมือนกันนะครับทำขนมหรือไม่ร้านกาแฟที่ท่านเคยเสด็จมาที่นี่นะครับเมื่อปี2562นะครับท่านก็มาเปิดร้านกาแฟซึ่งท่านก็ได้พระราชทานชื่อ Inspired by Princess นะครับแอดเขาละกรรมนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังได้มาเรียนรู้กับอยู่ร่วมกับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็เมื่อปี62ท่านก็กำหนดให้เรือนจำเขาละกรรมเนี่ยนะครับเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็นอกจากร้านกาแฟเรามีร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังคนไหนที่มีทักษะด้านดนตรีนะครับด้านการร้องเพลงเราก็จะให้น้องๆเนี่ยมาร้องเพลงขับกล่อมได้ฟังกันนะครับอยากจะบอกว่าที่พื้นที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามนะครับเราอยู่บนยอดเขาแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยมันเป็นอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอนะฮะซึ่งทิวทัศน์แบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับแล้วก็คล้ายๆกับภาคเหนือนะครับแล้วก็ช่วงฤดูหนาวนี่อากาศเย็นสบายคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาได้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ได้มาเรียนรู้โครงการในพระดำริท่านนะครับซึ่งพระองค์พาท่านก็ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาชมมีบ้านอย่างบ้านเรามี10หลังนะครับแล้วก็อย่างนักท่องเที่ยวขึ้นเข้ามาเนี่ย

0: เราก็จะมีรถรางนะครับนำพาเข้ามาแล้วก็มาร้านกาแฟแล้วก็ไปตามฐานต่างๆแล้วก็แต่ละฐานนั้นก็จะเป็นฐานเรียนรู้นะครับแล้วก็อาหารเราก็ไม่ได้มีราคาแพงนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ประกอบกับผู้ต้องขังก็จะได้ฝึกอาชีพเขานะฮะว่าเขาก็สามารถที่จะได้อยู่ร่วมกับนักท่องเที่ยวได้แล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวก็ให้โอกาสเขาเหมือนกับว่ายอมรับเขาด้วยนะครับในการที่ทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญเพราะว่าสังคมภายนอกอาจจะรู้สึกว่าผู้ต้องขังเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับก็อยากจะผมอยากจะบอกให้ประชาชนภายนอกเนี่ยอยากให้การยอมรับเขานะฮะครับผมครับ
1: ระหว่างปีพ.ศ. 2553ถึง 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดรวมทั้งสิ้น4ครั้งเพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานและพระราชทานแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังพระองค์ทรงมีพระราชดำริในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมกับโครงการกำลังใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษทั้งในด้านพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและการปรับตัวสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพภายในนิทรรศการแห่งนี้ได้ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านภาพถ่ายเอกสารและเรื่องราวการดำเนินงานต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผ่านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองจากพระราชดำริดังกล่าวได้มีการต่อยอดสู่การดำเนินโครงการกำลังใจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษอย่างมั่นคงจากสิ่งที่ได้รับชมผ่านนิทรรศการลำดับต่อไปเราจะไปติดติและพระราชกรณียกิจดังกล่าวถูกนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงอย่างไรภายในเรือนจำแห่งนี้ผ่านฐานการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาอาชีพที่เกิดขึ้นในพื้นที
2: ่ค่ะพี่ตู่คะแล้วจุดนี้นะคะเราอยู่กันที่จุดอะไรคะ
3: ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของการฝึกวิชาชีพของโครงการกำลังใจนะครับโดยทางเรือนจำเรานะมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบ20ไร่นะครับของโครงการกำลังใจเราจะแบ่งเป็นฐานนะครับ
2: ซึ่งตรงนี้เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอะไรคะ
3: ทำทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งหมดเราก็จะแบ่งเป็นบ้านครับเป็นบ้านดินแต่ละหลังเราก็จะฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ
3: ครับเชิญตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านกำลังใจหลังที่1นะฮะเราก็จะมีการฝึกวิชาชีพในการปลูกมะนาวนะครับมะกรูดนะครับแล้วก็ต้นหม่อนนะครับ
2: แล้วมะนาวผลผลิตตรงนี้ค่ะเนี่ยเราเอาไปใช้หรือว่าเราขาย
3: เราก็นำไปขายให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมและมาดูงานครับเราก็จะเป็นการปันผลนะครับ
2: อ๋อเป็นเงินปันผลให้กับ
3: เงินปันผลให้กับใช่ครับผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดของเรานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักพอดอ1ซึ่งเราก็ใช้เศษใบไม้นะครับของที่ฐานเราใบไม้เศษหญ้าที่เราทำความสะอาดมาแล้วก็มาหมักไอ้ปุ๋ยจากฐานนี้นะครับเราก็จะนำไปใช้ในของทุกแปลงที่เขาละกำเลยนะครับก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงนะไอ้กองนี้ก็พร้อมใช้งานได้ละนะครับเราก็จำหน่ายไปแจกจ่ายให้กับแปลงผักต่างๆนะฮะ
2: ถึงเวลาก็แต่ละจุดเขาก็จะมารับ
3: ใช่ครับน้องๆก็จะได้รับความรู้นะครับในการทำปุ๋ยนะครับกับปุ๋ยหมักตรงนี้ไปเลย
2: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กำลังใจ2
3: ครับบ้านกำลังใจหลังที่2นะครับก็จะเป็นฐานการเรียนรู้การทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกนะครับ อันนี้ก็เป็นการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ลงขังและเป็นฐานเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานนะครับและผู้ที่สนใจในการทำขวดน้ำทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกใช่ครับสอนกัน

0: จะเป็นวิธีสอนทําไม้กวาด
1: ใช่ครับไม้กวาดจากขวดน้ําพลาสติกนะครับอันนี้น้องๆกําลังทํากันเลย
0: ขวดน้ําพลาสติกก็คือจากใน
1: อันนี้ก็เป็นขยะนะครับเป็นขยะจากเรียนจำของเราเองแต่เราก็นำมา
0: คัดแยกมา
1: แล้วทำความสะอาดนะครับก็ตามที่น้องๆขั้นตอนการทำเลยก็เป็นการรีไซเคิลนะครับทำให้ขยะมีค่ามากขึ้นและเป็นการฝึกวิชาชีพนะครับให้กับผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดของเรานะซึ่งไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกของเราเนี่ยก็จะมีความคงทนนะครับมีอายุการใช้งานที่มากกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับเราผลิตขึ้นมาเราทำขึ้นมาเพื่อใช้งานที่เรือนจำนะครับแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับกับผู้ที่สนใจผู้ที่เข้าเยี่ยมชม
0: ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอยู
1: ่ครับ

0: ำหรับบ้านกำลังใจหลังที่3นะฐานนี้นะครับก็เป็นการฝึกวิชาชีพทางด้านการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับในหนึ่งกระมังนะครับเราก็จะมีไส้เดือนอยู่3ชนิดรวมกันปนกันในนี้หมดเลยในการกินที่อาศัยเราก็นำมูลวัวมานะครับขั้นตอนในการทำก็คือการนำมูลวัวมาแช่น้ำเพื่อลดความร้อนลดกรดแล้วเราก็มาทำมาเป็นเบดดิ้งให้กับไส้เดือนนะครับพอไส้เดือนมันรับประทานมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนซึ่งผ่านกระบวนการย่อยของไส้เดือนในนี้ก็จะมีไข่ไส้เดือนนะครับมีพ่อแม่พันธ
1: ุ
0: ์ตัวพันธุ์อยู่ข้างในหมดเลยเราก็ล่อนออกแล้วเอาแต่มูลไส้เดือนนะครับ
1: เราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้มาน
0: ี่เลย
1: ใส่ถุงมาเลย
0: ตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับการเรียนรู้การฝึกวิชาชีพในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับ
1: อันนี้ก็คืออีกจุดนึง
0: ครับซึ่งฐานนี้นะครับเราก็ได้วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนะครับมาให้ความรู้กับผู้ต้องขังนะครับในการปลูกการดูแลการเลือกเมล็ดพันธ
1: ุ์
0: ทุกอย่างนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราก็นำไปขายที่ชนชมให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมของเรานะครับ
1: สร้างรายได้เข้าศูนย์ของเราค่ะ
0: ครับจุดนี้ก็เป็นจุดโคกหนองนาฐานเรียนรู้โคกหนองนาของเรานะโดยพื้นที่ทั้งหมดก็มี3ไร่3งานนะ
1: คร
0: ับในโคกหนองนาเราก็มีอยู่หลายฐานเรียนรู้นะครับซึ่งโคกหนองนาตรงนี้นะครับก็จะมีครูพาทำนะครับเจ้าที่ราชดำเนินของเราเป็นหัวหน้าโน้ตนะครับพีระพงษ์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับเชิญหัวหน้าโน้ต
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โน้ตนะคะเรียกว่าพี่โน้ตเดี๋ยวพี่โน้ตจะพาอธิบายภัยประจำจุดต่างๆของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนานะคะ
2: ครับ
1: ค่ะก็ในโคกหนองนานี้จะมีอะไรบ้างคะพี่โน้ต
2: ครับตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับโครงการพระราชทานโคกหนองนานะครับพื้นที่ประมาณ3ไร่3งานนะครับมี9ฐานหลักเรียนรู้แล้วก็มี5ฐานเสริมนะครับในการที่จะใช้ฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของเรานะครับในนี้ก็จะมีการดำเนินงานทำเป็นทฤษฎีบันได9ขั้นนะครับก็คือมี4ขั้นพื้นฐานแล้วก
1: ็
2: 5ขั้นก้าวหน้าด้วยกันถ้าทำตามนี้รับประกันได้แล้วว่ามีความยั่งยืนแน่นอน
1: 4ขั้นพื้นฐานนี่คืออะไรคะ
2: ต้องการไม่เกิดความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นซะก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าทำตรงนี้สำเร็จดีแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ทำบุญทำทานก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปขายนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็แบ่งผู้ได้ทุกได้ยากซะก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องรีบร้อนไปขายนะครับให้เก็บรักษาไว้ก่อนเพราะว่าด้วยอาหารหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันออกเป็นฤดูกาลเนาะมันไม่ได้มีกินทั้งปีเราต้องเก็บรักษาแปรรูปใส่ภูมิปัญญาเข้าไปเก็บวิชาเข้าไปนะครับเก็บรักษาให้มันเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับหลังจากนั้นให้ไปขายไม่ได้หวังรวยนะครับแต่ไม่ได้ห้ามรวยนะครับไปขายเนี่ยเพื่อไปซื้อในสิ่งของที่เราไม่สามารถผลิตได้เองนะครับอย่างเช่นเราไม่สามารถจะทอเสื้อผ้าใส่เองก็ไปซื้อเอาเพราะว่าคนที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบ 100% นั่นคือคนโง่นะครับเพราะว่าเราจะต้องเสียเวลาไปการทำในสิ่งที่เราไม่มีความถนัดม
1: ัน
2: จ
1: ะทำให้เราการทำเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือไม่ใช่ว่าจะทำจนเกินไปต้องแค่แบบ
2: 100% เลยเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนนะครับบอกว่าฉันต้องการทำ 100% เลยอยากจะพึ่งพาตนเองให้ได้ที่สุดเลย อยากจะกินปลาทูทำไงครับไปเลี้ยงปลาทูในน้ำทะเลถ้าไปเอาน้ำทะเลมาลำบากยุ่งยากอย่างนั้นไม่ใช่ครับเพราะหลังจากนั้นนะครับขั้นสุดท้ายก็คือเกิดความเครือข่ายขึ้นมาเมื่อทุกคนในประเทศไทยหรือในสังคมเราในชุมชนเราทำเหมือนกันหมดนะครับความอดอยากก็จะหมดไปเพราะทุกคนมีความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นแล้วไม่ต้องรีบร้อนไปแสวงหาปัจจัยภายนอกนะครับ
1: ค่ะงั้นมีจุดไหนอีกคะที่พี่จะพาไปดูค่ะ
2: ครับเราเดินไปที่ฐานเรียนรู้ต่างๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีฐานคนรักแม่พระพัทธรณีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับก่อนจะทำการเกษตรเนี่ยดินต้องดีก่อนแต่ดินต้องดีต้องทำยังไงครับดินต้องดีต้องทำยังไงนะครับแมลงต้องมีนะครับแมลงตัวที่ดีก็มีแมลงตัวที่ไม่ดีก็มีแต่เราจะไม่ฆ่ามันนะครับเราจะปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยแห้งปุ๋ยแห้งของเราก็คือการทำปุ๋ยหมักด้วยเศษวัชพืชเศษใบไม้นะครับแล้วก็มูลสัตว์ผสมเข้าด้วยกันนะครับผสมกับน้ำหมักรสจืดซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับจะเป็นกองจะเป็นกระสอบก็สามารถที่จะกลายเป็นปุ๋ยแห้งได้เหมือนกันนะครับส่วนการไล่แมลงเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้เป็นปุ๋ยหมัก7รสนะครับด้วยได้จากรสของพืชที่มีรสชาติต่างกันนะครับรสเปรี้ยวก็ได้จากมะนาวเนาะรสจืดได้จากผักบุ้งลังจืดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติในการที่นำไปใช้ก็จะใช้แตกต่างกันไปอย่างเช่นรถจืดเนี่ยเราจะใช้ปรับปรุงดินนะครับปรับปรุงสภาพดินส่วนรถอื่นๆก็เป็นการป้องกันและขับไล่แมลง นะครับทำให้เราไม่ต้องใช้สารเคมีลดต้นทุนและทางปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยกัน
1: ใช่ค่ะคือเราต้องศึกษาก่อนเนาะว่ารสไหน
2: เหมา
1: ะกับสิ่งไหน
2: ใช่ครับครับทีนี้ฐานถัดมาเป็นฐานการเลี้ยงหนอน BF นะครับหรือหนอนแมลงวันลายนั่นเองนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นหนอนประมาณสัก20กว่าวันนะครับ เริ่มจะเป็นสีดำและเราจะใช้ตัวอ่อนของเขาตัวตรงนี้เป็นอาหารสัตว์ได้นะครับหลักๆเลยเนี่ย
1: สัตว์อันนี้คือประเภทเป็ดหรือว่ายังไงคะ
2: เป็ดไก่ปลากบกินได้หมดทุกอย่างนะครับที่เป็นสัตว์กินอาหารเม็ดนะครับพวกนี้จะไปทดแทนได้เลยเพราะตัวเขาจะมีโปรตีนสูงไม่แข็งครับในตัวเขาจะเป็นปลอกถ้าเป็นตัวอย่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นตัวอ่อนเนี่ยจะนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็ข้างในเนี่ยมีโปรตีนสูงในตัวเขาเนี่ยจะมีกรดลอริกคือป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: ก็คือมันก็มีประโยชน์กับตัวสัตว์ที่เราเลี้ยง
2: ใช่มีโปรตีนสูงทดแทนอาหารเม็ดได้เลยนะครับส่วนนี้เป็นปลอกดักแด้เน
1: า
2: ะ
1: ขอถามนิดนึงครับอันนี้คือเราได้มาจากเราเพาะยังไงคะ
2: เลี้ยงโดยการนำไข่นี่ครับลักษณะอันนี้เป็นไข่ที่ฟักไปแล้ว
1: ไข่นอน
2: ครับอันนี้ที่ฟักไปแล้วนะครับถ้าไข่จริงๆจะละเอียดมันจะไม่ฟูแบบนี้นะครับแล้วไปเลี้ยงในเศษอาหารจะอยู่ในอ่างนู้นนะครับเศษอาหารที่เน่าเสียเศษเปลือกผลไม้ใช้ได้หมดนะครับพอหลังจากนั้นพอเขาเป็นตัวดักแด้เขาก็จะแข็งแบบนี้นะครับก่อนที่จะเป็นตัวบินอันนี้คือปลอกเขา
1: อันนี้คือไม่มีตัวอยู่แล้วอ
2: ันนี้คือปลอกดักแด้สามารถที่จะไปทำอาหารสัตว์ได้นะครับหรือจะไปหมักเป็นปุ๋ยได้อ
1: ีกตัวก็ได้
2: ปลอกก็ได้พวกนี้จะมีสารไคโตซานอยู่ในตัวสูง
1: สารไคโตซานคือ
2: ลักษณะที่เป็นเปลือก
1: มันจะมีประโยชน์กับอะไรครับพ
2: ี่ประโยชน์กับพืชก็ได้ครับเพื่อไปพ่นให้พืชมีความแข็งแรงขึ้นมา
1: ก็คืออันปลอกหนอนเนี่ยคือเราเอาไปแปรรูปใช่ไหมคะอีกทีนึง
2: ใช่ไปเป็นอาหารสัตว์ก็ได้หรือจะไปทำเป็นปุ๋ยก็ได้แล้วนี่เป็นตัวบินหลังจากที่เขาวางไข่แล้วก็จะตายลักษณะตัวบินจะเป็นแบบนู้นครับอยู่ในมุ้งตัวดำๆนะครับพอหลังจากนั้น
1: คือวางไข่แล้วก็คือจะตายแล้ว
2: ใช่จะตายวงจรชีวิตเขาจะอยู่10-40กว่าวันแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่อาหารนะครับตรงเนี้ยไปเป็นอาหารสัตว์ได้โดยตรงเหมือนกันถ้าไม่งั้นก็เอาไปเป็นปุ๋ยได้อีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นมูลที่เขากินเหลือนะครับจากการเลี้ยงที่เป็นตัวอ่อนอย่างเมื่อนั้นนะพอใกล้ๆที่เราจะจับเขาจะปล่อยให้เศษอาหารแห้งนะครับเราจะได้แยกตัวกำมูลเขาออกได้ง่ายอันนี้คือเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยกินแล้วย่อยมาเป็นเม็ดให้เสร็จสับไปใส่ต้นไม้นะครับงามนะครับงามอันนี้ผมทดลองแล้วนะครับใส่ก็ไม่ใส่
1: การอาหารเหลือ
2: ใช่การอาหารเหลือก็คือกินแล้วบางครั้งเนี่ยเขากินได้ไม่หมดนะครับเขาเป็นหนอนที่ไม่มีฟันเขาอาศัยดูดเอาเพราะที่มันย่อยสลายส
1: ่
2: วนอันไหนที่เป็นแข็งๆนะครับเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได
1: ้
2: นะครับเป็นปุ๋ยหมัก
1: ส่วนอันนี้ผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงหนอน
2: ครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เรามาอัดเป็นขวดไอ้อัดเป็นเม็ดใส่ขวดไว้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นมูลทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับส่วนอันนี้เป็นน้ำหมักมูลหนอนก็ใช้ฉีด
1: ใช
2: ่เหมือนกันใช้ฉีดพ่นต้นไม้ได
1: ้คือทุกส่วนของหนอน BSF เนี่ย
2: ใช่เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลย
1: นำมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลย
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเป็นประโยชน์ทั้งหมด คือหลักๆแล้วเนี่ยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนน
1: ะคร
2: ับที่มันย่อยจากเศษอาหารเนาะถ้ามันมีกลิ่นเหม็นเอาหนอนพวกนี้เข้าไปจัดการลดกลิ่นเหม็นลงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำตัวหนอนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับพอถ้าเกิดเรามีหนอนเยอะๆใช่ไหมครับเรามีหนอนมากเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหนอนเนี่ยไปแปรรูปไปเป็นอาหารปั้นก้อนได้อีกทางนึงนะครับมาที่ฐานถัดไปครับ
1: ปั้นก้อนค่ะแล้วต่อไปเป็นฐานอะไรครับพี่
2: ฐานการทำอาหารสัตว์นะครับทีนี้เราจะมาทำอาหารปลาแบบปั้นก้อนโดยใช้ที่หนอนที่เรามีนะครับเรามีมากเราไม่สามารถจะไม่ให้สัตว์กินได้ทันเนาะมันก็จะแก่เป็นปลอกหลักแด้แล้วทีนี้เราก็จะไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้นะครับเราก็เอามาตากแห้งนะครับเอาไปต้มก่อนนะครับเอาหนอนสดไปต้มแล้วมาตำนะครับมันก็จะเป็นหนอนป่นคล้ายๆปลาป่นซึ่งมีโปรตีนสูงมาก
1: เพราะว่าในตัวหนอนเขามีโปรตีน
2: ใช่แล้วเราก็เอาไปตากแห้งเนาะเอามาผสมกับหญ้าอาหารสัตว์หญ้าเนเปียเราเอามาสับเนา
1: ะ
2: เอามาสับเสร็จปุ๊บมีลำนะครับลำแล้วก็มีเศษอาหารซึ่งเป็นเศษข้าวอาจจะไม่ใช่เศษข้าวขาวๆแบบนี้ก็ได้เศษเส้นก๋วยเตี๋ยว
1: อะไรก็ได้
2: ใช่ที่ไม่บูดเน่าเสียนะครับแล้วกองเอาน้ำออก
1: ถ้ามันบูดคือมันจะทำให้เป็นยังไง
2: ไม่ได้ครับมันจะมีเชื้อรามันจะมีเชื้อโรคมันจะทำให้อาหารเราเนี่ยเสีย
1: เศษอาหารที่มันเป็นเศษอาหารที่ยังดีอยู่
2: ใช่ครับแล้วเราก็เอามาผสมกันนะครับเอาส่วนผสมเข้ามาผสมกันแล้วก็ตำในครกเนี้ยนะครับตำในครกลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตำพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็เอามาปั้นเป็นก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนลักษณะแบบน
1: ี้จะได้ก้อนนี้มา
2: ไอ้ก้อนเนี่ยเราจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับมีความชอบก้อนใหญ่แล้วก็ปั้นก้อนใหญ่แต่เราต้องไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับตากแดดให้แห้ง
1: คือเราปั้นเสร็จแล้ว
2: ใช่
1: แล้วก็ต้องเอาไปตากให้แห้ง
2: พอเสร็จปุ๊บเอาไปให้ปลากินได้นะครับปลาที่กินก็จะเป็นพวกปลากินพืชเนาะปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกพวกนี้ปลาดุกปลาช่อนไม่กินเพราะเขาเป็นปลากินเนื
1: ้
2: อนะครับตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับฐานคนมีไฟและฐานคนเอาถ่านนะครับซึ่งฐานคนมีไฟเนี่ย เราจะทำแก๊สจากชีวภาพหรือแก๊สจากเศษขยะในครัวเรือนใช้เองนะครับทดแทนแก๊สหุงต้มตามครัวเรือนนะครับเข้ากับวิกฤตในตอนนี้นะครับที่แก๊สแพงเน
1: า
2: ะเราต้องหันมาพึ่งพาตนเองนะครับด้วยการใช้แก๊สจากมูลสัตว์นะครับแล้วก็เศษอาหารเราก็จะมีถังหมักนะครับแล้วก็มีถังเก็บลงมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะจุดใช้ได้นะครับก็จะติดนะครับก็จะสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องไปซื้อแก๊สใช้นะครับแก๊สก็มีความร้อนเหมือนกันนะครับ
1: ก็คือเราก็นำแบบมูลสัตว์อะไรของใน
2: และตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีกลิ่นเหม็นเพราะได้จากเศษขยะเน
1: า
2: ะถ้ามันติดแก๊สมันจะไม่เหม็นครับแต่ถ้าเปิดเฉยๆจะเหม็นนะครับแล้วไม่ต้องกลัวระเบิดครับเพราะว่าพวกนี้ไม่มีแรงดันเนา
1: ะ
2: มันใช้น้ำหนักถังกดลงมาก็สามารถที่จะใช้เป็นแก๊สหุงต้มได
1: ้คร
2: ับแทนแก๊ส LPG ก็ประหยัดพลังงาน
1: อันนั้นก็คือจะเป็นเหมือน
2: ถังเก็บครับ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ถังเก็บ
2: ครับอันนี้เป็นถังหมักแล้วใส่เศษอาหารเข้าไปตรงปากกล่องนี่นะครับ
1: คือเราทำตรงนี้เลย
2: ใช่ตรงนี้คือเรามีเศษอาหารในครัวเรือนกินเหลืออะไรเท่าไหร่แล้วก็สับให้มันละเอียดสักนิดน
1: ึ
2: งทั้งเศษผักเศษอาหารเน่าบูดอะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วเราก็กวนๆสักหน่อยนะครับใส่ไป2วันครั้ง3วันครั้งแล้วแต่เรานะครับ
1: มีระยะเวลามั้ยคะว่ากี่วันถึงจ
2: ะได
1: ้
2: ทําครั้งแรกประมาณสัก10กว่าวันเราอาจจะต้องมีเชื้อเป็นจุลินทรีย์คือใส่มูลสัตว์ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ผสมกับเศษอาหารสัก10กว่าวันก็จะเริ่มมีแก๊สขึ้นมาแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ใส่แบบต่อเนื่องอาจจะใส่วันเว้นวัน2วันครั้งหรือ3วันครั้งอันนี้แล้วแต่เราที่เราจะหาเศษอาหารได้ใส่ก็แก๊สก็จะสะสมขึ้นมา
1: เราใช้10ประมาณ10วันก่อนพอหลังจากนั้นเราก็เติมไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช่ครับนะครับต่อไปตรงนี้เป็นฐานคนเอาฐานนะครับตรงเนี้ยเราจะใช้ฐานที่เราได้จากการตัดสางกิ่งไม้เราจะไม่ไปตัดไม้ทำลายป่ามาเผาแล้วก็จะได้ไม้บางส่วนนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังเป็นเศษไม้มาแล้วก็จะนำมาเผาเผาเนี่ยเราได้ฐานแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นกระสอบลักษณะแบบนี้นะครับอีกอย่างที่ได้เลยก็คือน้ำส้มก้อนไม้น้ำส้มก้อนไม้ที่เรามีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ
1: อันนี้ก็คือเราได้ทั้งฐาน
2: ใช่ครับ
1: ทั้งน้ำส้มก้อนไม
2: ้นอกจากฐานไม้ที่เราเผาได้แล้วเนี่ยมันยังมีฐานผลไม้อีกนะครับตรงนี้จะเป็นฐานสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นลูกสับปะรดใช่ไหมคร
1: ับ ผลไม้ก็คือเราก็เอามาเผาได
2: ้ใช่เผาได้หมดแต่เราต้องคุมไฟให้ดีถ้าคุมไฟไม่ดีมันก็จะไม่ได้เป็นลูกแบบนี้นะครับ
1: คือคุมไฟให้
2: คุมไฟคุมออกซิเจนในการเผาไหม้นะครับ
1: คว
2: บ
1: คุมอุณหภูมิ
2: ใช่ครับก็จะมีฐานทุเรียนเน
1: า
2: ะทุเรียนนี่ก็เป็นทุเรียนที่ร่วงหล่นในการตัดแต่งตามฤดูกาลนะครับเราก็มาเผาฐานพวกนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เราไปทำเป็นฐานหุงต้มนะครับแต่เป็นฐานประดับฐานสวยงามหรือเป็นฐานที่ประดับตามห้องนอนเพื่อดูดความชื้นภายในห้องเพื่อปะให้อากาศในห้องมันดีขึ้นนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่อง
1: น้ำส้ม
2: ฟันไม้นะครับคุณสมบัติก็คือกำจัดแมลงเนาะในภาคการเกษตรได้อยู่แล้วนะครับสิ่งส่วนในเรื่องของครัวเรือนเนาะก็กำจัดกลิ่นนะครับกลิ่นห้องน้ำบ้านใครที่มีกลิ่นเหม็นๆนะครับก็สมน้ำตามอัตราส่วนแล้วก็ไปราดรถเลยคนก็ไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ต้นไม้มีเชื้อเพลิงขายมีรายได้กลับเข้ามานะครับสัตว์เข้ามาฉาบนะครับก็ทำให้เก็บน้ำอยู
1: ่ถ้าเราเอามูลสัตว์มาฉาบนี่คือจะช่วยให้เป็นยังไงครับ
2: มันจะมีเมือกครับในมูลสัตว์มูลควายอย่างเงี้ยมันจะมีเมือก
1: อยู่
2: ใช่ค่อยๆฉาบเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยไว้มันก็จะทำให้สามารถที่จะเก็บน้ำอยู่ได้นะครับทีนี้พอเรามีน้ำแล้วนะครับเราก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยการเลี้ยงปลาเนา
1: ะ
2: ปลาที่เราปล่อยแล้วก็เป็นปากปลาที่หลากหลายชนิดแต่ทีนี้มันต้องทำแบบคนจนครับทำแบบคนจนก็คือเราก็ไม่มีตังค์จะไปซื้ออาหารทำไงเมื่อกี้เราทำอาหารปลามาแล้วเนาะเราก็จะเอาลูกอาหารปลาที่เราทำเนี่ยเลี้ยงปลาของเรานะครับในส่วนแรกเราทำเป็นแซนด์วิชปลาไปแล้วนะครับแซนด์วิชปลาก็คือทำจากฟางข้าวนี่เป็นอาหารปลาอย่างหนึ่งแล้ว

0: แต่ทีนี้พอเรามีหนอนเราก็ทำเป็นอาหารปลาปั้นก้อนนะครับเราสามารถที่จะให้ปลากินได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าปลาจะกินยังไงนะครับ
1: ตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตภายใต้การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสการฝึกอาชีพและการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้ารูปเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานผ่านโครงการกำลังใจซึ่งมุ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาและการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงการฝึกอาชีพแต่คือกระบวนการสร้างคนให้สามารถกลับมายืนอยู่ในสังคมได้อีกครั้งอย่างมั่นคงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเชื้อเพลิงกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าครั้งไหนๆถึงเวลาที่เราต้องปรับเพื่อให้เราทุกคนไปต่อได้เริ่มต้นที่ตัวเราประหยัดให้เป็นนิสัยปิดไฟที่ไม่ใช้ลดการใช้แอร์เช็คสภาพรถให้พร้อมทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นมองหาทางเลือกใหม่พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์หรือเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้ตัวช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนเลือกเสพข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือผ่านการคัดกรองแล้ววิกฤตนี้จะผ่านไปหากเราทุกคนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้

0: ควิดขาขึ้นป่วยพุ่งสัปดาห์ละ 1.5 หมื่นรายเสียชีวิต26รายพบเด็กวัย9เดือนเสียชีวิตด้วยชลบุรีกทม.ภูเก็ตยอดสูงสุดเอลนีโญเขย่านาขอนแก่นฝนแปรปรวนต้นทุนพุ่งเกษตรกรต้องเร่งปรับตัวรับมือภัยแล้งติดตามทางรอดในสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญวันนี้เสนอตอนส่องทางรอดเกษตรกรขอนแก่นรับมือภัยแล้งจากเอลนีโญปิดล้อมรวบชายตามหมายจับเด็กหญิงวัย13แจ้งถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะพักบ้านเพื่อนในพื้นที่เมืองจันทบุรี
1: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569อยู่กับเรา2คนค่ะ
2: ค่ะซึ่งวันนี้เริ่มด้วยประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ได้มีการออกประกาศฉบับที่3เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยค่ะเตรียมรับฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง17ถึง20กันยายนนี้นะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่เรือเล็กฝั่งอันดามันควรงดออกจากฝั่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่3เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ของประเทศไทยระหว่างวันโดยช่วงแรกวันที่17กันยายนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: จากนั้นในวันที่18กันยายนเป็นต้นไปฝนจะขยายลงมาปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สาเหตุจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านหลายพื้นที่ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีกำลังแรงขึ้นประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องระวังฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำท่วมขังในระยะสั้นควรหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากและติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงประกาศเตือนนี้ค่ะขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนะคะขณะนี้ก็กลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะหลังจากที่พบผู้ป่วยเพิ่มเฉลี่ยสัปดาห์ละกว่า 15,000 รายโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดนะคะนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธิและแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์ได้แถลงข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสม 135,667 รายเสียชีวิต27รายโดยในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2-4 รายพบผู้ป่วยมากในจังหวัดชลบุรีกรุงเทพและภูเก็ตขณะที่กลุ่มอายุน้อยกว่า1ปีมีอัตราป่วยสูงสุดค่ะรองลงมาคือเด็กอายุ 1-4 ปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่หรือร้อยละ80นั้นเป็นกลุ่มเสี่ยง608แต่ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบเด็กวัย9เดือนเสียชีวิต1รายด้วยนะคะถึงแม้จะไม่มีโรคประจำตัวก็ตามดังนั้นจึงย้ำให้ผู้ปกครองระวังการติดเชื้อในเด็กเล็กเป็นพิเศษสำหรับสายพันธุ์หลักที่ระบาดในไทยก็ยังคงเป็น NB.1.8.1 นะคะขณะที่พบสายพันธุ์ PQ.16.1.1 แล้ว6รายแต่ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่ารุนแรงขึ้นค่ะ
1: ช่วงฝนตกแบบนี้จะเห็นได้ว่าหลายท่านเนี่ยก็มีอาการเหมือนเป็นหวัดเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะไม่แน่ใจว่าในส่วนของการเป็นหวัดหรือว่าเป็นไวรัสต่างๆหรือแม้แต่โควิด-19 นะคะก็ตรวจดีที่สุดนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะครม.ได้อนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรับมือน้ำท่วมลมพายุและแผ่นดินไหวนะคะซึ่งก็คุ้มครองที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังพร้อมทั้งเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตสูงสุด2ล้านบาทต่อคนค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อยกระดับการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติจากเดิมที่รัฐนะคะต้องเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารความเสี่ยงและเตรียมความคุ้มครองเอาไว้ล่วงหน้าโครงการนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนวงเงินรวมอยู่ที่ 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มนะคะ 15,000 ล้านบาทและประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอีก500ล้านบาทความคุ้มครองก็จะครอบคลุม3ภัยพิบัติสำคัญค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังค่ะเรือนทั่วประเทศนะคะก็จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์กรณีน้ำท่วมนะคะจะมีค่าสินไหมในเบื้องต้นอยู่ที่ 10,000 บาทแล้วก็สามารถรับเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่ 90,000 บาทต่อครั้งขณะที่ความเสียหายจากวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะจะได้รับเงินในเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมได้สูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติกำหนดวงเงินคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนกรมธรรม์จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยรัฐบาลนะคะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพจ่ายค่าสินไหมอย่างรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ทันเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
0: โดยจากสถานการณ์เอลนีโญและปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนนะคะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดขอนแก่นที่เขาต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นค่ะขณะที่

0: ที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการแนะแนวทางในการปรับตัวและวางแผนการผลิตเพื่อรับมือติดตามได้นะคะในสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโยวันนี้เสนอตอน2ทางรอดเกษตรกรขอนแก่นรับมือภัยแล้งจากเอลนีโยค่ะ
1: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูนพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู
2: ่ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโยของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
1: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
3: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
1: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
4: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการไถหรือว่าการกำจัดวัชพืชมากขึ้นค่ะ
5: ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราพวกแม่น้ำชีพวกแม่น้ำมูลจะไม่ติดพวกแม่น้ำสายหลักค่ะส่วนมากจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นน้ำบาดาลซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่เพียงพอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
6: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับผมการทำนาปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะครับผมแต่เราก็มีขั้นตอนในการลดต้นทุนลงนิดนึงก็คือจากที่ว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบเดียวเลยพยายามคำนวณเวลาว่าช่วงวันที่เท่าไหร่หรืออาทิตย์ไหนที่เหมาะสมในการหว่านในการหยอดในการดำแบบนี้เราก็จะทำในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและส่งเสริมให้วางแผนการผลิตโดยเฉพาะการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้

เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงทีเอลนิโยอาจไม่ได้หมายถึงเพียงปัญหาภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนิโยให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน

0: คุณผู้ชมคะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะคะได้มีการจัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลฟื้นฟูขวัญกำลังใจหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะคะขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเองก็ได้นำคณะผู้บริหารและชุมชนร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้กับโรงเรียนให้กลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเด็กๆค่ะที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลหมู่3ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยมีนายยศพงศ์ลินทองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลส่วนราชการเข้าร่วมโดยพิธีนะคะเริ่มด้วยพระสงฆ์9รูปเดินทางมายังบริเวณพิธีก่อนที่ประธานจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความสงบร่มเย็นแก่สถานศึกษาต่อมาคณะผู้ร่วมงานได้ถวายพระตาหารเพลและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนที่จะร่วมกันกรวดน้ำรับพรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ทั่วทั้งอาคารเรียนเพื่อเสริมสิริมงคลและเรียกขวัญกำลังใจให้กับทุกฝ่ายการจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูบรรยากาศภายในโรงเรียนหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเพื่อให้สถานศึกษากลับมาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่นปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบต่อไปคณะกรรมาธิการปปง.และยาเสพติดลงพื้นที่ชลบุรีตรวจสอบธุรกรรมที่ดินมูลค่าสูงในอำเภอบ้านบึงโดยมุ่งขยายผลเส้นทางการเงินและข้อสงสัยการถือครองที่ดินแทนบุคคลต่างด้าวนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรที่ห้องประชุมพระพิพิธโพคายศาลากลางจังหวัดชลบุรีเพื่อหารือและติดตามการตรวจสอบธุรกรรมที่ดินรวมถึงการประกอบธุรกิจที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างด้าวในพื้นที่อำเภอบ้านบึงโดยการประชุมครั้งนี้มีนายสุภกรตันติไพบูลย์ธนะรองประธานกรรมาธิการคนที่3นายวงศ์วัชระขาวทองรองประธานกรรมาธิการคนที่5และนายภครทรเทียนชัยกรรมาธิการและที่ปรึกษากรรมาธิการร่วมรับฟังข้อมูลจากฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายพงษ์ทสิทธิ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมด้วยโดยประเด็นสำคัญนะคะอยู่ที่ระหว่างตรวจสอบมี3ด้านหลักเริ่มจากการซื้อขายที่ดินมูลค่าสูง2โฉนดมูลค่ารวมกว่า193ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบที่มาของเงินผู้ชำระเงินจริงและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงส่วนประเด็นการถือครองที่ดินแทนบุคคลต่างด้าวหรือคดีนอมินีสภ.บ้านบึงได้รับคำร้องทุกข์และดำเนินคดีอาญาหลังพบข้อสงสัยว่ามีกลุ่มทุนต่างชาติใช้คนไทยถือครองที่ดินแทนพร้อมกับมีการประสานสำนักงานที่ดินให้เฝ้าระวังการทำนิติกรรมในแปลงที่อยู่ระหว่างการสอบสวนด้วยนอกจากนี้นะคะยังพบข้อมูลนิติบุคคลต่างด้าว7บริษัทถือครองที่ดินรวมราวประมาณ23ไร่ใช้เป็นสำนักงานที่พักโรงงานและคลังสินค้าซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นความเชื่อมโยงและอำนาจการบริหารจัดการค่ะ
1: ส่วนที่จันทบุรีนะคะตำรวจสภ.เมืองจันทบุรีได้ทำการปิดล้อมเข้าจับกลุ่มชายวัยผู้ใหญ่นะคะตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่ถูกเด็กหญิงวัย13ปีนะคะเข้าแจ้งความว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะที่มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านของเพื่อนชายในพื้นที่ของตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจันทบุรีเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองจันทบุรีได้รับแจ้งจากเด็กหญิงวัย13ปีซึ่งใช้นามสมมุติว่าเอนะคะว่าถูกนายธนาวิพุทธหรือว่าต้องนะคะซึ่งเป็นบิดาของเพื่อนชายล่วงละเมิดทางเพศขณะที่เด็กหญิงมาพักอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังเกิดเหตุ หลังได้รับแจ้งค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบถามถึงข้อมูลจากเด็กหญิงโดยละเอียดพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายก่อนที่จะนำหลักฐานไปขอศาลจังหวัดจันทบุรีออกหมายจับจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณ15:30ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกอัจฉพงศ์สุนทรวิภาครองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจเอกเสกสรรศรีเพลิดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีและพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์บุญยั่งยืนนะคะรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีเร่งติดตามบุคคลตามหมายจับต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมตัวนายต้องนะคะได้ที่บ้านหลังเกิดเหตุพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับของศาลจังหวัดจันทบุรีที่178/2569ในข้อหาเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเราโดยใช้กำลังหรือว่าอยู่ในภาวะที่ผู้เสียหายไม่สามารถขัดขืนได้และข้อหากระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15 ปีซึ่งมิใช่ภรรยาหรือว่าสามีตนโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามรายละเอียดในหมายจับทีนี้จากการสอบสวนในเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาก็ให้การรับค่ะว่าได้ล่วงละเมิดเด็กหญิงจริงโดยอ้างว่าตนเองอยู่กับมารดาของเด็กหญิงมานานและภายหลังครอบครัวของเด็กหญิงแยกทางกันประกอบกับเด็กหญิงเป็นเพื่อนกับลูกชายของตนเองจึงรับเด็กหญิงมาอยู่อาศัยด้วยผู้ต้องหาอ้างนะคะว่ามีอาชีพหาปลาแล้วก็ปูตามทะเลในวันเกิดเหตุค่ะออกไปทำงานตามปกติก่อนที่จะกลับบ้านในช่วงดึกแล้วก็พบว่าเด็กหญิงนั้นนอนหลับอยู่จากนั้นก็เกิดอารมณ์ทางเพศแล้วก็ก่อเหตุล่วงละเมิดโดยอ้างว่ากระทำทั้งหมด2 ครั้งหลังการจับกุมนะคะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายต้องนะคะส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมดำเนินการในส่วนของเด็กหญิงผู้เสียหายผ่านกระบวนการสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองและดูแลตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ตำรวจไทยจับมือกับอินเตอร์โพลนะคะสถานทูตฝรั่งเศสและแพลตฟอร์มเกมออนไลน์เสริมทักษะชุดไทยแขกทั่วประเทศค่ะยกระดับการสกัดกั้นอาชญากรรมทางเพศต่อเด็กบนโลกออนไลน์หลังจากที่ปีนี้นั้นจับกุมไปแล้ว229 คดีค่ะศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตสำหรับข้าราชการตำรวจระดับผู้เชี่ยวชาญณโรงแรม The Cobb Seminar

การติดตามผู้กระทำผิดรวมถึงป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อขึ้นสำหรับในปี2569ที่ผ่านมานั้นประเทศตำรวจจึงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทีมไทยแท็กอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับภาคีต่างประเทศเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด Together We Can Stop Human Trafficker

0: ทางด้านกรมสอบสวนกลางนะคะก็ออกมาเตือนประชาชนนะคะว่าให้ระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหลอกให้โอนเงินหรือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไม่มีนโยบายให้โอนเงินหรือว่าตรวจสอบบัญชีหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยนะคะให้รีบตรวจสอบก่อนทุกครั้งค่ะ
1: เอาแกงมาให
2: ้อ้าววิปิ้งขอบทุนจ้ะฝากแกมา
1: จะไปไหนหรือเปล่า
2: ไม่ได้ไปไหนพอดีมีคุยมีความรักในโทรศัพท์เลยแต่งหน้าแต่งตา
1: ลองเอาไว้ก่อนเดี๋ยวฟังเรื่องนี้ก่อน
2: ว่าไง
1: ม
2: ี
1: แต่ว่าท้ายตลาดเมื่อเช้าเจอยานิด
2: ยานิดทำไม
1: ยานิดเล่าว่าตำรวจโทรมาว่าลูกอ่ะโดนคดี
2: โดนคดีอะไรลูกมันนะ
1: เขาว่าคดีฟอกเงิน
2: อุ้ยมันไปฟอกเงินได้ไง
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยก็บอกโอ้ยเครียดสิลูกสุดที่รักของเขานะ
2: เพราะมันเห็นมันไปทำงานมันอู้จะร่ำรวยถึงขั้นไปทำอะไรผิดอย่างนั้นเลย
1: หรอมันทำงานหรือเปล่า
2: ใช่หรอ
1: จะเป็นอย่างนั้น
3: อ้าวสวัสดีครับป้าปิงป้าเบน
4: อ้าวไหนแล้วรู้สึกหวาดกลัวอันเนี้ยห้ามคุยต่อให้รีบวางสายทันทีเลยค่ะกับคนที่โทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นอันขาดเลยนะคะแต่หากว่าคุณเผลอโอนเงินไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพให้รีบโทรศัพท์ที่สายด่วน AOC 1441ทันทีค่ะเพื่อระงับการโอนเงินดังกล่าวนะคะแล้วก็แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ
1: จดเบอร์แต่ใคร
2: แต่ก็พูดดีนะ
1: เข้าใจ
2: มาแค่นี้ล่ะ
1: จดเบอร์บอกยานิดหน่อย

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

จังหวัดตราดและจังหวัดระยองได้มอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่ชุมชนเพื่อนำไปขับเคลื่อนการป้องกันปัญหายาเสพติดสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและยั่งยืนนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตราดประจำปี2569ให้แก่ชุมชนหนองเสือพัฒนาเทศบาลเมืองตราดโดยมีนางจิราภาวิจิตจัญญาประธานชุมชนเป็นผู้รับมอบพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาเพื่อให้ชุมชนน้อมนำเงินขวัญถุงพระราชทานไปใช้เป็นพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งในพื้นที่ก่อนปิดท้ายด้วยการปล่อยขบวนรถ

0: เชิญเงินขวัญถุงพระราชทานและพระบรมฉายาลักษณ์กลับสู่ชุมชนหนองเสือพัฒนาอย่างสมพระเกียรติส่วนที่ห้องประชุมปูทะเลศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองนางสาวสลารีวันทับทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน9หมู่บ้านพร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการมอบเงินขวัญถุงครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและต่อยอดเป็นทุนแห่งความดีสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยหลังเสร็จพิธีตัวแทนทั้ง9หมู่บ้านจัดขบวนรถประดับผ้าสีฟ้าแห่เฉลิมฉลองกลับสู่ชุมชนอย่างงดงาม
1: เรื่องของเหล่าบัณฑิตนะคะคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายโครงการผลิตอาชีวะและบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะเพื่อเดินหน้าปั้นแรงงานทักษะสูงนะคะเพื่อที่จะรับกับอุตสาหกรรมอนาคตโดยจะใช้งบคงเหลือนะคะ 3,100 ล้านบาทตั้งเป้าว่าจะพัฒนากำลังคนเพิ่มอีก 81,600 คนโดยจะเน้นไปทาง AI Semiconductor แล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่จากเดิมที่จะสิ้นสุดในปี2569ออกไปจนถึงปี2574เพื่อเร่งสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายประเทศไทย 4.0การดำเนินงานนะคะก็จะใช้งบประมาณคงเหลือ 3,100 ล้านบาทตั้งเป้าว่าจะผลิตและพัฒนาบุคลากรอีก 81,600 คนรองรับ10อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ยานยนต์ไฟฟ้าการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงรวมถึงผู้ประกอบการ SMEทั้งนี้ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี2058โครงการสามารถพัฒนากำลังพลแล้วกว่า9หมู่ของเป้าหมายมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม123แห่งและสถานประกอบการกว่า 2,500 แห่งโดยผู้ที่จบหลักสูตรนะคะมีโอกาสได้งานทำแล้วก็รายได้เริ่มต้นสูงกว่าหลักสูตรปกติสำหรับแผนในระยะต่อไปนะคะก็จะเน้นแนวคิด Skill First Degree Rater เพื่อเปิดหลักสูตรระยะสั้น 3-4 เดือนให้ผู้เรียนสะสมหน่วยกิจเพื่อต่อยอดสู่ปริญญาได้ในอนาคตพร้อมกำหนดให้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ50
0: จังหวัดนครนายกได้เปิดโครงการพัฒนาผ้าชุมชนโดยการดึงอัตลักษณ์เมืองโบราณดงละครสร้างลวดลายประจำจังหวัดหวังเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนด้วยอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนครนายกณโดมอเนกประสงค์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกโดยภายในงานมีหม่อมหลวงพันณเลิศวาสิกสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มทอผ้าและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพร้อมต้อนรับนายสิริชัยทหารานนท์ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์เทียในฐานะที่ปรึกษาด้านการออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดโครงการนี้เป็นการมุ่งคัดสรรและพัฒนาลายผ้าที่สะท้อนเรื่องราวของวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยนำทุนชุมชนและประวัติศาสตร์เมืองโบราณดงละครเชื่อมโยงถึงสมัยทวารวดีมาต่อยอดเป็นลายผ้าประจำจังหวัดนครนายกโดยจังหวัดนครนายกนั้นได้ตั้งเป้าผลักดันผ้าลายอัตลักษณ์ดงละครให้เป็นสินค้าชุมชนที่สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1: และกว่าจะมาเป็นผ้าหนึ่งพื้นที่สวยงามนะคะผู้ที่รวมใจผู้ผ้าตราดขออภัยค่ะผ้ารวมใจตราดสีทองนะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากคนกลุ่มเดียวค่ะแต่ว่าเป็นการเลือกใช้ทักษะของแต่ละวิสาหกิจชุมชนในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดตราดนะคะตั้งแต่การผลิตเส้นใยการทอการย้อมไป

0: จนถึงการออกแบบและพิมพ์ลวดลายเพื่อสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยนะคะด้วยวัตถุดิบเหลือใช้ใกล้ตัวค่ะ
1: ภูมิใจมากเลยค่ะภูมิใจอยู่ก็ว่ามันเหนียวนะพอเป็นผ้ามามันก็ออกมาสวย
2: หนึ่งในกระบวนการสำคัญของผ้ารวมใจตราสีทองคือขั้นตอนการผลิตเส้นใยจากสับปะรดซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านตำบลประณีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่ได้นำเอาภูมิปัญญาจากการปั่นฝ้ายทางภาคอีสานถิ่นฐานบ้านเกิดมาแปรรูปเป็นเส้นใยที่เหนียวนุ่มเงางามและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
3: เพราะว่าเส้นใยสับปะรดจะเป็นเส้นใยอย่างนี้แล้วทีนี้เราต้องเอาใยสับปะรดเนี่ยมาทำให้มันฟูแล้วถึงจะมาผสมกันถึงจะออกมาปั่นเป็นเส้นได้คือการกระบวนการที่จะทำให้เส้นได้เหนียวก็ต้องไปย้อมสีซักล้างเพื่อให้ซับสีได้ดีก่อนถึงจะเหนียวเส้นใยสับปะรดสีตราดสีทองเป็นเส้นใยที่ละเอียดอ่อนนิ่มแล้วก็เหนียวนะครับแล้วก็ซับสีได้ดีแล้วก็ป้องกันแสง UV ได้ดีอีกด้วย
2: ลุงมองหรือนายชัดเจนนุ่มนวลวัย72ปียอมรับว่าเส้นใยจากใบสับปะรดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่กว่าจะกลายเป็นผืนผ้าและพัฒนาไปสู่อาภรณ์เฉิดฉายยังต้องอาศัยความร่วมมือจากอีกหลายกลุ่มที่เชี่ยวชาญงานผ้า
3: หลังจากที่เก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะโละทิ้งตัดทิ้งเป็นปุ๋ยก็ทำได้เป็นปุ๋ยอย่างเดียวลักษณะที่ว่าเราทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทางเกษตรกรเขาก็ได้ประโยชน์หลายทางคือ1มีคนดูแลสวนคือทำความสะอาดให้โดยที่ว่าเขาไม่ต้องมาลงทุนทำถ้าเราตัดไปหมดก็หมดไปเลยเห็นว่าเราไปทำประโยชน์อย่างนี้แล้วเขายิ่งอยากเขามีความภาคภูมิใจว่าเออมันสร้างมูลค่าเกิดขึ้น
1: เราก็ดีใจอ่ะมีความภาคภูมิใจตรงที่ว่าพระพันปีหลวงได้สนับสนุนสิ่งเหลือใช้ทำให้เกิดประโยชน์ก็ภูมิใจค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้อได้ขายให้ชุมชนแต่ทีนี้ว่าก็เป็นประโยชน์ก็ภูมิใจค่ะ
2: เพราะผ้าหนึ่งผืนเปรียบเสมือนการต่อจิ๊กซอจากหลายๆชุมชนทั้งการทอจากกลุ่มทอผ้าบ้านบางปิดการย้อมสีจากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างจนถึงการพิมพ์ลายที่วิสาหกิจชุมชนนนทรีย์บ้านฉันอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรับหน้าที่เติมเต็มผืนผ้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
4: ส่ง5ผืนแล้วก็แต่เข้ารอบทั้ง5ผืนเลยก็มันก็ดีใจเนาะดีใจที่ตัวเองทำได้แต่คือส่วนหนึ่งคือบอกกลุ่มอื่นๆด้วยว่าเราพร้อมที่จะถ่ายทอดให้เขาเพราะเราคนจังหวัดเดียวกันอายุ64แล้วนะอายุ64ละเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาหรือเปล่าความรู้ตรงเนี้ยเราก็อยากถ่ายทอดให้เขามาเลยว่ะใครสนใจมาเลย
2: จากเส้นใยสับปะรดจนถึงกระบวนการพิมพ์ลายที่ผู้ใหญ่สาวหรือนางอิสราพรทักษิณประธานวิสาหกิจชุมชนนนทรีย์บ้านฉันเผยว่าไม่ได้คาดหวังว่าผ้ารวมใจตราสีทองจะได้รับการตอบรับมากมายทั้งลายดอนย่าควีนสิริกิติ์ลายบัวควีนสิริกิติ์ลายกุหลาบควีนสิริกิติ์ลายขอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีและลายสับปะรดตราสีทองพิมพ์ด้วยสีจากธรรมชาติเช่นเปลือกมังคุดเปลือกเงาะคลั่งและใช้เทคนิคดั้งเดิมเพื่อคงสภาพผืนผ้าให้สวยงามตลอดอายุการใช้งาน
4: รายได้เนาะที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอ่ะถือเฉลี่ยเดือน 20,000 ของกลุ่มหักแล้วก็ประมาณออกกำไรประมาณ 60% เพราะว่ามันหักเนี่ยหัก 60% กำไร 60% ทุน40ทุนเนี่ยไม่ใช่จากผ้าหรือจากนี้นะเพราะว่าเนี่ยมันน้อยมากที่ 40% คือรวมค่าแรงของเราด้วย
2: นอกเหนือจากความภาคภูมิใจในสินค้าท้องถิ่นที่กำลังพัฒนาไปอีกระดับทุกเส้นใยทุกลายพิมพ์และทุกสีสันคือการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งสืบสานงานหัตถศิลป์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน

0: ท่าเรือแหลมฉบังค่ะได้เปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ประจำปี2569นะคะโดยการดึง39ชุมชนรอบพื้นที่มาร่วมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับพาศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนค่ะที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะมีการจัดพิธีเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ท่าเรือแหลมฉบังประจำปี2569ณโรงแรมทวารวดีรีสอร์ทประจำจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีเรือเอกจิรวัฒน์โอจารุทิพย์ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานโดยภายในงานค่ะมีผู้บริหารพนักงานผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนจาก39ชุมชนโดยรอบท่าเรือเข้าร่วมเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์เปิดพื้นที่ให้ชุมชนและหน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่โดยกิจกรรมวันแรกค่ะก็จะเน้นการทำงานเป็นทีมภายใต้แนวคิดเรื่องกล้วยๆของชุมชนเสริมความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างกันก่อนที่วันถัดมานะคะทางคณะร่วมโครงการลงพื้นที่ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมชาววังไปเรียนรู้การแปรรูปกล้วยและสมุนไพรเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: การต่างๆที่เราจะเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณเป็นความต้องการที่ทางชุมชนได้เสนอให้กับทางท่าเรือแหลมฉบังจัดโดยต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการศึกษาเรื่องของในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของความปลอดภัยหรือรวมทั้งการพัฒนาทักษะในเรื่องของด้านดนตรีค่ะในกิจกรรมพวกนี้ก็ยังเป็นกิจกรรมที่เราจะเดินหน้าต่อไปร่วมกับทางชุมชนทั้ง39ชุมชน3เขตเทศบาลค่ะในส่วนของการสารเสวนานะคะทางชุมชนก็เสนอที่อยากจะให้ทางท่าเรือแหลมฉบังได้จัดกีฬาเปตองซึ่งเราเคยจัดมาหลายปีแล้วก็หยุดไปในช่วงของโควิดนะคะเนื่องจากทางชุมชนเนี่ยได้รับสนับสนุนในเรื่องของลูกเปตองหรือบางแห่งก็ได้รับสนับสนุนในเรื่องของสนามเปตองก็เห็นว่าอยากให้ทางท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยได้จัดกีฬาเนี้ยขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการนำสู่ทางท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยจะเสนอที่บอร์ดคณะกำกับ CSR เพื่อที่จะพิจารณาต่อไปค่ะ
0: ที่จังหวัดสระแก้วนะคะได้เดินหน้าฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 200,000 ตัวนะคะลงคลองน้ำเขียวหวังที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์นะคะสร้างแหล่งอาหารแล้วก็รายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะจังหวัดสระแก้วได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ที่สาระกลางหมู่บ้านบ้านปางสีดาตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสระแก้วโดยมีนายชาวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวภายใต้แนวคิดในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งโปรตีนของประชาชนในชุมชนโดยกรมประมงสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดนะคะรวม 200,000 ตัวประกอบไปด้วยปลาตะเพียนขาว 150,000 ตัวปลาตะเพียนทอง 30,000 ตัวและปลากระสูบหรือว่าปลากระโห้นะคะอีก 20,000 ตัวปล่อยลงคลองน้ำเขียวหรือว่าแหล่งน้ำสวนของพ่อทางนี้คลองน้ำเขียวนะคะมีต้นกำเนิดมาจากน้ำตกปางสีดาไหลผ่านชุมชนกว่า15กิโลเมตรเป็นแหล่งน้ำสำคัญของประชาชนกว่า 4,365 ครัวเรือนโดยทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือชาวบ้านให้ช่วยกันดูแลไม่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายและงดจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติเพื่อให้สัตว์น้ำได้ขยายพันธุ์และสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว กรมราชทัณฑ์เปิดบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสพร้อม4ศูนย์ฝึกวิชาชีพในเรือนจำพิเศษพัทยาค่ะเพื่อเป็นการหวังสร้างที่พักพัฒนาอาชีพและลดโอกาสผู้พ้นโทษหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำพันตำรวจโทประวุฒิวงศีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดป้ายบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสและเปิดสถานฝึกทักษะวิชาชีพภายในเรือนจำพิเศษพัทยาจังหวัดชลบุรี
2: โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมบ้านใหม่บ้านก้าวใหม่ให้โอกาสนะคะเป็นบ้านกึ่งวิถีสำหรับผู้พ้นโทษที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่ายังไม่มีงานทำเพื่อให้มีพื้นที่ได้ตั้งหลักปรับตัวและเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมั่นคงพร้อมกันนี้นะคะยังได้เปิดพื้นที่ฝึกอาชีพ4แห่งด้วยค่ะซึ่งได้แก่ร้านกาแฟ Inspired by Princess at พัทยาร้านอาหารหับเผยครัวไทยร้านหับเผยนวดแผนไทยและหับเผยคาแคร์ by พัทยาทางนี้ก็เพื่อเป็นการฝึกทักษะในด้านบริการอาหารสุขภาพและยานยนต์เพิ่มทักษะมีงานทำหลังพ้นโทษค่ะโดยท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขลดการกระทำผิดและคืนคนดีสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินพรนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักถึงเรื่องราวของเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

ันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมนำพระกรณียกิจดังกล่าวของพระองค์มานำเสนอโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรมสิ่งที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ได้ในด้านกฎหมายของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนคือทรงให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่ในสถานะเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กที่ติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตจากพระดำริที่ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้รับทั้งโอกาสและกำลังใจจึงเกิดเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทั้งสุขภาพการศึกษาการฝึกอาชีพตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมที่สำคัญพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจำด้วยทรงตระหนักว่าเด็กเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ควรต้องแบกรับผลกระทบหรือมีตราบาปจากการกระทำของผู้เป็นมารดาแนวพระดำริดังกล่าวจึงมิได้มุ่งหวังเพียงช่วยเหลือผู้ต้องขังแต่เป็นการมองกระบวนการยุติธรรมด้วยความเข้าใจในความเป็นมนุษย์จากพระกรณียกิจในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติและมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือแบงก์กอกรูเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2553และกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเด็กที่ติดผู้ต้องขังด้วยพระกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายมิได้มีหน้าที่เพียงนำผู้กระทำความผิดมารับโทษแต่ยังต้องสร้างโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นี่คือมิติของกระบวนการยุติธรรมที่มองเห็นทั้งความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและขอร่วมสืบสานพระปณิธานด้านกฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์สร้างโอกาสและคืนความหวังให้กับประชาชนพบกันใหม่อีกครั้งกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ค่ะจากแก้มลิงคลองมหาดจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เชื่อมโยงชีวิตของคนช้างป่าและผืนป่าให้เกื้อกูลกันวันนี้ติดตามเรื่องราวการสร้างสมดุลแห่งการอยู่ร่วมกันภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ให้คนอยู่ได้ช้างอยู่ได้และป่าอยู่รอดค่ะ
1: ท่ามกลางผืนป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคนและช้างป่าต่างมีบ้านของตัวเองสำหรับช้างป่าผืนป่าคือแหล่งอาหารและน้ำขณะที่ผืนดินคือที่ทำกินและหลักประกันของครอบครัวแต่เมื่อพื้นที่ของคนและช้างอยู่ใกล้กันปัญหาจึงเกิดขึ้นคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงจะทำอย่างไรให้ช้างไม่ออกมาหากแต่คือจะทำอย่างไรให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลสำนึกในพระกรุณาธิคุณโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์พระวิสัยทัศน์แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับช้างป่าด้วยพระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าจึงทรงมีพระดำริให้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ช้างป่าและระบบนิเวศให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืนแก้มลิงคลองมหาดจึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้แนวพระดำริตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมบ้านคลองมหาดหมู่ที่14ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งในหมู่บ้านคชานุรักษ์ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่นี่การแก้ปัญหาไม่ได้เริ่มจากการผลักช้างออกจากพื้นที่แต่เริ่มจากการเข้าใจสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องออกจากป่าเมื่อช้างต้องการอาหารและน้ำการฟื้นฟูผืนป่าให้สมบูรณ์และการจัดการแหล่งน้ำจึงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อให้คนอยู่ได้ช้างอยู่ได้และป่าอยู่รอดจากเดิมที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ปรับเปลี่ยนมาสู่การทำปศุสัตว์จึงมีความจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำสำหรับปลูกหญ้าและพืชอาหารสัตว์โครงการจึงได้ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า50ไร่ความลึก6เมตรสามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 377,000 ลูกบาศก์เมตรแหล่งน้ำแห่งนี้ไม่เพียงรองรับพื้นที่ปลูกหญ้าแพงกูล่าสำหรับเลี้ยงโคและกระบือกว่า100ไร่แต่ยังเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่สำคัญของประชาชนกว่า250ครัวเรือนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนในระยะยาวในโอกาสเสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี2563หรือแก้มลิงคลองมหาดณบ้านคลองมหาดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพระองค์ได้มีพระดำรัสแก่ประชาชนว่าแหล่งน้ำที่ได้ดำเนินการจัดหาให้คงสามารถช่วยให้ประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้นจะได้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องช้างให้อยู่ธรรมชาติของช้างจะไปบังคับก็ไม่ได้แต่จะพยายามหาแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้ช้างและขณะเดียวกันก็ได้หาแหล่งน้ำให้ชุมชนได้ใช้กันคงต้องให้เวลาในการแก้ปัญหาเราทำดีกว่าไม่ทำพระดำรัสดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันลึกซึ้งและพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยทรงมุ่งสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาที่คำนึงถึงทั้งการดำรงชีวิตของประชาชนและการอนุรักษ์ช้างป่าไปพร้อมกันโดยยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเคารพธรรมชาตินอกจากการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วการส่งเสริมอาชีพและการดูแลพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ก็เป็นอีกกลไกสำคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจึงร่วมขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร
2: เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่จะอยู่ร่วมกับช้างสามารถที่จะทำการเกษตรมีรายได้ที่จะจุนเจือครอบครัวสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดเข้าไปส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรตามแนวทางที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกันกับช้างได้ผลการเข้าไปดำเนินงาน สามารถที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้จากการทำการเกษตรที่มั่นคงและมีความสุข
1: หนึ่งในแนวทางที่นำมาปรับใช้ในพื้นที่คือการส่งเสริมการปลูกไผ่น้ำตามแนวพื้นที่เพื่อช่วยเป็นแนวกั้นและลดการเข้าถึงพื้นที่เกษตรของช้างป่าควบคู่กับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยยึดหน้าดินลดการชะล้างพังทลายและป้องกันปัญหาดินถล่มซึ่งเป็นการใช้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมแนวทางดังกล่าวสะท้อนการทำงานที่ไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการสร้างระบบการจัดการพื้นที่ที่คำนึงถึงทั้งความปลอดภัยของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำและการลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเพื่อให้การประกอบอาชีพของประชาชนสามารถดำเนินควบคู่ไปกับการดูแลธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนจากสายพระเนตรที่ทรงมองเห็นปัญหาสู่การพระราชทานแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมจากแหล่งน้ำแห่งหนึ่งที่หล่อเลี้ยงผืนดินสู่การสร้างความหวังความมั่นคงในอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จึงไม่ได้เป็นเพียงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหากแต่เป็นพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระเมตตาธรรมพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนและธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

0: อย่าคิดว่าเท่เพราะเสน่ห์มันคือความอันตราย
1: พี่ทำไมมาสายหมอรอตั้งนานพัสดุหมอ
2: เลยครับเลยมาช้าไม่ว่าจะเป็นประเวศบางเขน3เสนสารยาปทุมคงคาวัฒนาบางบ่อบางซื่อบางซ่อนบางกระบือบางบอดคุณแก่นี่สะท้อน
1: ครอบครัวแท้แล้วเนี่ย
2: จำมาเล่นเลยเนี่ยเอ้ยนี่คุณหมอร้ายเหมือนกันเลยครับเนี่ยดูดบุหรี่ด้วย
1: ไม่ใช่บุหรี่อะไรหมอไม่ได้สั่งกล่องเนี้ยไม่ต้องเอาไปให้ใครเลยนะคะบุหรี่มันไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยนะ
2: นี่ก็ดูดบุหรี่แก้เครียดไงครับ
1: โอ้เดี๋ยวเป็นมะเร็งจากบุหรี่ขึ้นมาทำไง
3: คือบุหรี่เนี่ยสารก่อมะเร็งเยอะมากเลยนะคะพี่ทั้งการเผาไหม้จากพวกสารนิโคตินโลหะหนักต่างๆสารก่อมะเร็งอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี
2: ่อ๋อเกิดจากการเผาไหม้งั้นไม่เป็นไรคุณหมอเดี๋ยวผมไปดูดบุหรี่ไฟฟ้าก็ได้มันเป็นไอ้น้ำ
1: โอ้โหพี่พอกันเลยอย่าหาทำเลยค่ะทั้งบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าก่อมะเร็งได้เหมือนกัน
2: แต่มันเป็นไอ้น้ำคุณหมอ
1: โอ้ไม่ได้เลยค่ะสารก่อมะเร็งเยอะมากเหมือนกันทำให้เกิดมะเร็งทำให้เกิดปอดอักเสบได้อันนี้ก็ห้ามค่ะผิดกฎหมายด้วยนะคะ
2: แต่บุหรี่ไฟฟ้ามีพวกกลิ่นผลไม้หอมๆกันนะ
1: หอมตอนนี้ไปเหม็นตอนหน้าสิ
0: ก็คือดูดบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอดเท่านั้นใช่ไหมครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เลยค่ะพี่ก็ทำให้เกิดมะเร็งอื่นๆเยอะแยะมากมายเลย
0: มีมะเร็งอะไรบ้างครับ
1: ก็แค่มะเร็งช่องปากมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งเม็ดเลือดประมาณนี้ค่ะพี
2: ่โอ้โหมันเยอะขนาดนั้นแล้วครับหมอ
1: คือเป็นได้หมดเลยว่าง่าย
2: ๆก็ผมดูดบุหรี่มันก็ลงไปที่แคปปอดอย่างนี้ไม่ใช่เหรอครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เลยค่ะพี่ควันบุหรี่มันไปหมดเลยนะระบบทางเดินอาหารเนี้ยมันก็ไปนะคะพวกสารพิษอะไรต่างๆมันก็สามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก็ไปอวัยวะอื่นๆได้เหมือนกันคือนอกจากมะเร็งอ่ะมันก็มีโรคอื่นๆเยอะแยะเลยนะคะที่หลักๆอ่ะมันก็จะเป็นพวกระบบหัวใจระบบหลอดเลือดต่างๆเช่นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหลอดเลือดตามแขนตามขาต่างๆนกเขาไม่ขันก็มีนะพี
2: ่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ย
0: แล้วที่เคยได้ยินเขาพูดไงว่าคีอะไรนะ
1: คีโมเทอราปี
0: คีโม
1: ใช่
0: เขาทำมันยังไง
1: ก็คือเคมีบำบัดนั่นเองมะเร็งโดยทั่วไปอ่ะมันก็ต้องมี4ระยะค่ะพี่ถ้าเป็นระยะเริ่มต้นระยะที่1ระยะที่2ผ่าตัดก็อาจจะหายระยะ2หลังค่ะก็อาจจะต้องมาให้ยาเพิ่มพอระยะ3ก็เริ่มผ่าตัดได้ลำบากและปกติเราก็จะให้ฉายแสงร่วมกับการให้ยาเคมีส่วนถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็จะรักษาด้วยการให้ยาเป็นหลักปัจจุบันยาในการรักษามะเร็งมันก็มีทั้งเคมีบำบัดยามุ่งเป้ายาภูมิคุ้มกันบำบัดก็เลือกได้เลยค่ะพี่ว่าจะใช้ยาอะไร
0: แสดงว่าถ้ารู้เร็วระยะแรกก็มีสิทธิ์หายเหรอครับ
1: ใช่ถูกต้องเลยค่ะต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสูบบุหรี่อยู่ให้เลิกเลยนะคะมันยังลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งได้อยู
0: ่แล้วถ้าคนที่ติดบุหรี่ครับดูดมานานแล้วเลิกยังไงดีครับคุณหมอ
1: ขอวิธีง่ายๆเลยค่ะก็แค่เลิกซื้อเลิกสูบแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำด้วยตัวเองอะไปปรึกษาพวกแผนกเรื่องบุหรี่ตามโรงพยาบาลต่างๆก็ได้นะคะเขามีคนให้ความช่วยเหลืออยู
0: ่ครับผมเดี๋ยวผมไปบอกเพื่อนให้ครับ
1: ดีค่ะแค่เริ่มตั้งใจเลิกอะทำได้แน่นอน
4: วันนี้ก็ข้อมูลครบนะครับ
1: ค่ะครบไหม
4: ครบแล้วห้ามเลิกนะ
2: หวานซื้อเลย
1: เลิกบุหรี่โอเคไหม
0: แล้วจะได้ครบกับคุณหมอแล้วครับ
1: เลิกบุหรี่รู้แค่นี
4: ้อยากเล่นครับคุณหมอ
1: หยิบทิ้งเลยนะห้ามให้ใครนะคะ
4: ได้ครับ
5: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Inside Out Family ค่ะหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเวลาที่ลูกไม่มีใครขัดใจเขาจะโตไปเป็นเด็กมีความสุขแต่จริงไม่ใช
6: ่ก็เพิ่งเจอเคส2ขวบแล้วยังไม่มีคำพูดที่มีความหมายเลย
5: การเลิกกันของหลายครอบครัวเนี่ยแต่ที่เป็นจุดสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของชีวิตเด็กเลยนะคะ
6: คือคำพูดว่าลูกเราไม่ได้น่ารักในสายตาของคนอื่นผมไม่อยากให้เอาเป็นคำยอมรับมัน
5: ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยพ่อกับแม่น่าจะเลิกกันต้องนานแล้วมาเป็นพ่อแม่ในแบบที่ลูกต้องการกันกับ Inside Out Family ทาง Rama Channel ค่ะ
7: พบกับรายการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่มาในสไตล์ละครสั้นสนุกอารมณ์ดีมีสาระและเข้าใจง่ายนำเสนอเรื่องราวของโรคที่มักเกิดในผู้สูงอายุที่หลายคนรอบตัวมักใจผิดจนพากันตกใจตื่นตูมผ่านนักแสดงมืออาชีพที่มีชื่อเสียงมากมายร้อนถึงคุณหมอที่ต้องมาไขข้อข้องใจกันกลางตลาดในรายการตลาดนี้มีหมอทางรามาชาแนลนะครับ
8: ก็พยายามอ่านยาอยู่แต่มองยังไงก็มองไม่ชัด
9: มีใครบ่นถึงหนูไหมเนี่ย อุ้ยคันตามากๆเลย
10: ตาแดงนะเนี่ย
11: ไอสไตล์รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโรคต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตากับแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลรามาธิบดีติดตามไปพร้อมๆกันได้ที่รามา Channel

0: การตรวจภาพทางรังสีถ้าเราพบโรคตั้งแต่ในระยะเวลาเริ่มต้นเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที
1: รังสีวิทยาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
2: แต่ว่าก่อนที่จะไปคุยถึงโรคเลือดไหลไม่หยุดเนาะเหมือนเดิมเรามีให้ร่วมสนุกนะครับในช่วงพิกอากาศแต่ว่าเราหมดคำถามแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องช่วยส่งคำถามมาให้เรานิดนึงนะครับช่วยส่งมาหน่อยนะครับว่าอยากให้เราเนี่ยเอาคำถามอะไรมาถามอาจารย์ในรายการเนาะคอมเมนต์มาเลยนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กให้ผมด้วย2แฮชแท็กนะครับแฮชแท็กแรกคือรัดคิวหมอรามาแล้วก็แฮชแท็กรามาชานแนลเนาะสะกดให้ถูกต้องนะครับรามาชานแนลสระแอนนะไม่ใช่ชานแนลนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนเราจะสุ่มคนที่ส่งคำถามมาในช่วงพิกการนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กถูกต้องเนี่ย3รางวัลได้เป็นกล่องยาใช่ไหมอาจารย์มิวโชว์กล่องยาหน่อยดีกว่าก
3: ล่องอันนี้ครับเป็นกล่องยารามาชานแนลนะครับ
2: ใช่แล้ว
3: แล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีแบบว่าที่ใส่เม็ดยาแล้วก็ที่ตัดยาด้วยดีมากๆเลย
2: ครับยังไงส่งคำถามมาร่วมสนุกนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กลัคคิวหมอรามารามาชาแนลสุ่ม3รางวัลสิ้นเดือนนี้นะครับ
3: ครับ
2: กลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าอาจารย์มิว
3: อาจารย์
2: อาจารย์มิวครับโรคเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยผมอ่ะเคยได้ยินที่เขาว่าเป็นโรคทางของราชวงศ์เป็น Royal Disease ราชวงศ์อังกฤษพระนางเจ้าวิกตอเรียมีลูกหลานส่งไปราชวงศ์สเปนราชวงศ์โรมานอฟที่แบบเป็นโรคเนี่ยมันคือโรคอะไรอาจารย์โรคเลือดไหลไม่หยุด
3: จริงๆอะครับต้องบอกว่าเลือดไหลไม่หยุดจริงๆอาจจะไม่ต้องเป็นโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมก็ได้ครับอาจารย์ปีแอร์บางทีเป็นโรคที่มีปัญหาทำให้เลือดออกง่ายกว่าปกติใช่แบบว่าเลือดออกง่ายหยุดยากเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคเลือดออกได้เหมือนกันแต่ว่าโรคเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยอันนี้เราจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าโรคฮีโมฟิเลีย
2: ฮีโมฟิเลีย
3: ใช่ครับปัจจุบันฮีโมก็คือเลือดใช่ไหมครับอาจารย
2: ์
3: ฟิเลียเนี่ยฟิเลียหรือฟิลเนี่ยมันจะมักจะแปลว่าชอบแต่จริงๆไม่ได้แปลว่าชอบเลือดครับแปลว่าเลือดออกง่ายมากอะไรเงี้ยง่ายผิดปกติแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้จริงๆเป็นโรคที่ไม่ได้หาง่ายต้องบอกแบบนี้ครับก็ยังอยู่ในกลุ่มโรคเป็น rare disease หรือโรคที่หายากแต่ว่าเป็นโรคหายากที่หาง่ายที่สุด
2: เป็นโรคหายากที่หาง่ายเอาโอเค
3: เป็นโรคหายากที่ไม่ได้ยากขนาดนั้นง่ายๆแล้วกันครับอาจารย์
2: เป็นกลุ่มโรคหายากที่เจอได้เรื่อยๆ
3: เจอได้เรื่อยๆแล้วมีกลุ่มคนที่เป็นเนี่ยในประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยก็เป็นมีเยอะเหมือนกันครับที่ลงทะเบียนเนี่ยก็เป็นหลักเป็นพันใช่ครับหลายพันคนอยู่ครับอาจารย์ซึ่งตัวนี้ครับลักษณะของโรคเนี่ยจะไม่ใช่เป็นในแบบคนโตแล้วปกติทั่วไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของตัวโรคครับอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าพูดว่าคนปกติครับเราจะมีปัจจัยการแข็งตัวของเลือ ดหรือว่าเราเรียกว่าแฟกเตอร์เนี่ยครับอาจารย์ก็คือสิ่งที่สำคัญเลยจะเป็นแฟกเตอร์8แฟกเตอร์9
2: ครับ
3: ซึ่งในโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยครับก็ถ้าใครขาดแฟกเตอร์8ก็จะเป็นฮีโมฟิเลียตัว A แฟกเตอร์8ตัว A ใช่ครับถ้าเกิดขาดแฟกเตอร์9ก็จะเป็นฮีโมฟิเลีย B ซึ่งแฟกเตอร์ทั้ง2ตัวเนี้ยสำคัญมากที่จะขับเคลื่อนการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ขาดแล้วขาดเยอะๆเช่นเป็นแบบว่าปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ยครับอาจจะเกิดเลือดออกแบบที่ไม่ต้องกระแทกอะไรเลยก็เลือดออก
2: เลย
3: ใช่อยู่เฉยๆก็เลือดออกง่ายได้ครับก็มักจะเจอในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยบางทีบางคนเนี่ยถ้าในอดีตอาจจะยังไม่เจอแต่ว่าปัจจุบันเขาสามารถสกรีนได้ครับอาจารย์ก็คืออาจจะสกรีนตั้งแต่ก่อนการแบบว่าปฏิสนธิอาจจะสกรีนตั้งแต่แรกเลยอาจจะดูจากประวัติคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ได้ครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ถ้าหลุดสกรีนมาครับอาจารย์ก็จะมีจริงๆก็ถ้าเกิดคุณแม่ตั้งครรภ์ไปแล้วเราก็จะตรวจจากตัวน้ำคร่ำได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ถ้าหลุดมาหมดเลยเนี่ยเราก็อาจจะมีอาการเร็วก็คือพออาจจะมีตั้งแต่ตัดสายสะดือแล้วเลือดออกไม่หยุดก็ได้เหมือนกันครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะมากอาจจะแบบโตขึ้นมาหน่อยนึงแล้วแบบอ่ะคุณแม่สังเกตว่าทำไมเลือดออกตามไรฟันง่ายมากออกไม่หยุดเลยหรือว่าเป็นจ้ำเลือดง่ายมากหรือบางคนถ้าเป็นหนักๆเนี่ยเลือดออกที่ตรงข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อเท้าข้อศอกแบบนี้ครับถ้าเป็นที่ข้อเข่าข้อเท้าเนี่ยน้องถ้าเกิดเริ่มเดินได้แล้วก็จะไม่ยอมเดินแบบนี้ครับอันนี้ต้องระวังและต้องรีบมาที่โรงพยาบาลมาตรวจด่วนครับ
2: ผมท้าความให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงปกติเวลาเรามีบาดแผลโดนมีดบาด
3: ครับผม
2: เนาะร่างกายมันก็จะมีกระบวนการ
3: ครับ
2: ที่จะหยุดไม่ให้เลือดมันไหล
3: ครับ
2: เนาะเราเรียกนั่นแหละก็คือการใช้ลิ่มเลือดนะครับจริงมีหลายโปรเซสมีใช้เกล็ดเลือดใช้ต่างๆเนาะแต่การที่ร่างกายจะสร้างลิ่มเลือดได้มันต้องใช้ไอ้แฟกเตอร์ที่อาจารย์มิวบอกซ
3: ึ่
2: งพวกเนี้ยมันสร้างมาจากตับเน
3: า
2: ะแฟกเตอร์8แฟกเตอร์9นะครับสร้างมาจากตัวผนังหลอดเลือดแล้วก็จากตับด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ขาดไอ้เจ้าแฟกเตอร์เนี้ยไปเพราะฉะนั้นเลือดก็จะไม่สามารถสร้างเป็นลิ่มมาปะแผลได้เลือดก็จะไหลออกนั่นเองเนาะถ้าเกิดเป็นรุนแรงมากสามารถอยู่เฉยๆไม่ต้องกระทบกระแทกไม่ต้องมีอันตรายก็สามารถเลือดออกได้เองเลยเนาะเมื่อกี้อาจารย์มิวพูดถึงว่ามีการเลือดออกในข้อพวกนี้จะปวดเขาก็เลยจะไม่เดินนั่นเองเพราะว่าถ้าเดินแล้วก็ปวดนะครับ
3: ใช่ครับ
2: โรคนี้สาเหตุมาจากอะไรครับอาจารย์เป็นพันธุกรรมหรือติดเชื้อหรือว่ายังไงครับอาจารย์
3: ถ้าเราพูดถึงฮีโมฟิเลียจะเป็นโรคทางพันธุกรรมครับซึ่งเป็นพันธุกรรมที่เป็นอยู่บนโครโมโซม X หรือโครโมโซมเพศของเรา
2: โครโมโซม X โอเคทุกคนมีโครโมโซมเพศเนาะถ้าคุณผู้หญิงจะมี
3: XX ใช่ครับ
2: แต่คุณผู้ชายก็จะมี XY
3: ใช่คร
2: ับ
3: อันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนยีนด้อยบนโครโมโซม X เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นยีนด้อยบนโครโมโซม X ใครที่จะเพศไหนที่จะเป็นง่ายกว่ากันก็ต้องบอกว่าเป็นเพศชายนั่นเอง
2: ใช่เพราะเพศชายมี X อยู่อันเดียว
3: ใช่ครับถ้าเกิดสมมติว่าส่วนใหญ่เพศชายก็จะรับ Y มาจากคุณพ่อใช่ไหมครับแล้วก็จะรับ X มาจากคุณแม่ซึ่งถ้าคุณแม่เป็นพาหะเนี่ยคนที่เป็นพาหะก็คือมีสมมติว่าเราใช้คำว่า XX ใช่ไหมครับอันนี้เหมือนมาสอน
2: พันธุกรรมนิดนึงชีววิทยา
3: ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพาหะก็คือมี XH ใหญ่ H ใหญ่แล้วก็ X H เล็กใช่ครับก็แปลว่าถ้าเกิดตัว XH เล็กเนี่ยก็คือแย
2: ่
3: สมมติว่าได้ตัวมาจากคุณพ่อแล้วดันได้ XH เล็กมาจากคุณแม่เนี่ยก็คือเป็นเลย
2: okay.
3: เป็นผู้ชายที่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแม่เป็นพาหะเนี่ยลูกชายจะสามารถเป็นโรคฮีโมฟิเลียได้ 50%
2: 50%
3: ใช่แต่ว่าลูกสาวเนี่ยจะสามารถเป็นพาหะได้ 50% เช่นเดียวกันครับซึ่งถ้าลูกสาวเป็นพาหะมักจะว่าไม่แสดงอาการใช่แต่ว่าสามารถส่งต่อตัวเนี้ยไปให้ลูกชายของเขาได
2: ้ตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังเกาหัวกันอยู่แล้วครับเอาเป็นว่า ความผิดปกติทางพันธุกรรมอยู่บนโครโมโซม X เนาะ
3: ใช่ครับ
2: พอผู้ชายมี X แค่ตัวเดียวเพราะนั้นถ้าเกิดว่าผิดปกติปุ๊บเป็นโรคเลย
3: นะใช่ครับ
2: ในขณะที่คุณผู้หญิงเนี่ยมี X 2ตัวถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติแค่ตัวเดียวมันยังมีตัวปกติมายันไม่ให้เป็นโรคอยู่นั่นเองเพราะว่าส่วนใหญ่คุณผู้หญิงเนี่ยจะเป็นพาหะแต่ว่าลูกชายของคุณผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคได้ง่ายถึง 50% นั่นเองนะครับเพราะเป็นโรคทางพันธุกรรมบนโครโมโซมเพศครับ
3: ครับแต่บางคนก็มีคำถามมาเหมือนกันอย่างคุณหมอที่มาเรียนต่อเขาถามว่าแบบว่าแล้วผู้หญิงเป็นเลยได้ไหม
2: ผู้หญิงเป็นได้ไหมอาจารย์
3: จริงๆอ่ะเป็นได้ครับแต่ต้องบอกว่าน้อยมากที
2: ่
3: เจอ X 2ตัวที่เป็นโรคทั้งคู่อะไรเงี้ยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอยิ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการคัดกรองเยอะแล้วแล้วเราก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฮีโมฟิเลียโอกาสที่จะมีคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยชายที่เป็นผู้ป่วยฮีโมฟิเลียเลยและผู้เป็นพาหะผู้หญิงที่เป็นพาหะฮีโมฟิเลียมาแต่งงานกันเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ถามว่ามีได้ไหมก็ยังมีได้อยู่นะครับแต่ว่าน้อยมากๆที่ผู้หญิงจะเป็นตัวโรคเลย
2: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดซักประวัติย้อนไปเนี่ยประวัติครอบครัวจะบอก
3: สำคัญมาก
2: สำคัญมากว่าโอเคเป็นผู้ชายแล้วก็ลูกชายของคุณแม่เนี่ยมีโรคอยู่หลายคนพวกนี้นะก็จะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบนี
3: ้ใช่ครับส่วนใหญ่เราแบบเจอในผู้ป่วยเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยเราก็ต้องซักประวัติย้อนกลับไปโดยเฉพาะทางคุณแม่ของเขาไปเรื่อยๆใช่ครับ
2: เพราะนั้นเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุดเกิดจากการขาดแฟกเตอร์ที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดผ่านทางพันธุกรรมนะครับผ่านทางโครโมโซม X หลักๆจะเป็นในผู้ชายนะครับน้อยมากถ้าเกิดผู้หญิงจะมีอาการแต่ก็ยังเป็นได้อยู่นะครับอาการดีกว่าครับอาจารย
3: ์
2: อย่างผมเนี่ยแปรงฟันแล้วผมก็มีเลือดออกเล็กน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันใช่ไหม
3: อันนี้ก็ไม่เหมือนโดยเฉพาะอาจารย์ปีแอร์แบบโตแล้วถ้าเกิดไม่ได้เป็นอะไรมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่อาจจะเป็นตอนที่แบบเล็กๆเลยแต่ว่ามีเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่หลุดมาแล้วมาเจอตอนแบบวัยรุ่นแบบโตขึ้นประมาณนึงอะไรเงี้ยครับแล้วพอไปตรวจเนี่ยก็พบว่าเป็นแบบฮีโมฟิเลียแบบอ่อนน้อยๆหรือค่อนไปทางปานกลางซึ่งพอเขามีการอุบัติเหตุนิดนึงเช่นบางคนแบบล้มเข่ากระแทกอะไรพวกนี้ครับก็จะกลายเป็นแบบว่าเลือดออกไม่หยุดแล้วแบบว่าอย่างที่อาจารย์ปีแอร์บอกพอเลือดออกในข้อมันก็ทำให้ข้อแบบ ตึงมากมีความดันเยอะลงน้ำหนักก็ไม่ได้เพราะมันก็จะเจ็บมากอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็ถ้าเกิดตรวจเลือดทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่เจออะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็อาจจะหลุดไปง่ายๆเจอเหมือนกันแต่น้อยมากปัจจุบันจะเพราะว่าการแพทย์พัฒนาไปค่อนข้างเยอะก็จะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอแหละแต่ยังมีหลุดมาบ้างที่แบบว่าไม่ได้รับการวินิจฉัยจนกระทั่งโตอย่างเงี้ยครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นจริงๆอาการก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของตัวโรคเอง
3: ใช่ครับ
2: ว่าไอ้เจ้าแฟกเตอร์ที่หายเนี่ยมันหายมากน้อยแค่ไหนถ้าหายน้อยๆบางทีก็อาการเบาๆต้องมีอะไรกระตุ้นมีอุบัติเหตุอะไรกระตุ้นมาแต่ถ้าเกิดหายเยอะๆไม่เหลือแฟกเตอร์เลยอยู่เฉยๆก็เลือดออกได้
3: ใช่ไหมครับต้องบอกว่าแบบอันนี้เป็นความรู้เสริมเฉยๆครับถ้าเกิดแฟกเตอร์ตัวแฟกเตอร์8 9ของเราเนี่ยครับในปัจจุบันถ้าเกิดสมมติว่ามีอยู่เกิน 5%ก็ 5% ถึงแบบว่า 40% อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดผู้คนปกติเลยจะมากกว่า 40% ส่วนมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเหลือแค่ 5-40% เนี่ยเราจะถือว่าเป็น mild hemophilia ก็คือ hemophilia ต่ำๆน้อยๆ hemophilia แบบน้อยๆอาการน้อยๆแต่ถ้าเกิดน้อยกว่า 5% ถึงระหว่าง 1-5% เนี่ยปานกลางแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นซีเวียคือหรือฮีโมฟิเลียแบบรุนแรงมากครับจะแบบน้อยกว่า 1%
2: มันต้องน้อยมากๆเลยเนาะจริงๆมีเกิน 50% ก็นั่นแล้วก็พอแล้วโอเคครับแล้วอย่างพวกเนี้ยเราตรวจเลือดเจอมั้ยอาจารย์ผมไปตรวจเลือดร่างกายประจำปีดูเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไรเงี้ยครับ
3: ที่อาจารย์ PR บอกก็คือจะเป็นการตรวจแบบCBC หรือ complete blood count อันเนี้ยจะมองจะไม่เห็น
2: ไม่เห็นเลย
3: เพราะสิ่งเนี้ยเราต้องตรวจตรง factor เลยหรือว่าเขาเรียกว่าพวก coagulation เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดแลบของการแข็งตัวของเลือดเนี่ยครับมันก็จะมีแลบพวก factor 8 factor 9อะไรพวกนี้ครับอาจารย์แต่ว่าจริงๆอ่ะโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมไม่ได้มีแค่ hemophilia นะครับมันอาจจะมี factor อื่นๆที่ผิดปกติอีกแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ส่งกวาดทุกตัวเราก็จะสงสัยก่อนว่าเป็นโรคอะไรแล้วอาจจะซักประวัติก่อนย้อนไปทางประวัติคุณแม่ฝั่งคุณแม่เช่นคุณแม่ของเด็กชายคนเนี้ยมีพี่น้องเป็นไหมคุณแม่เขาอาจจะบอกได้ว่าเออเนี่ยมีพี่ชายหรือน้องชายอาจจะเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กเพราะว่าแบบเลือดออกเยอะมากอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้สำคัญมากจะทำให้เรานึกถึงฮีโมฟิเลียมากที่สุดแล้วเราก็อาจจะทำให้เราไปดูพวกแฟกเตอร์8แฟกเตอร์9ได้มาก
2: อย่างนี้แสดงว่าเวลาคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยอาจารย
3: ์
2: เราตรวจคัดกรองไอ้เจ้าฮีโมฟิเลียทุกคนไหมครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คู่ไหนที่ไปตั้งครรภ์แล้วต้องตรวจคัดกรองพอเมื่อกี้อาจารย์มิวมีก่อนว่ามีการตรวจก่อนที่จะคลอดน้องได้มีการตรวจน้ำคร่ำได
3: ้
2: คนไหนที่อาจารย์มองว่าควรจะต้องตรวจก่อนที่จะ
3: คนที่มีประวัติครับอาจารย์โดยเฉพาะประวัติที่คุณแม่เนี่ยเป็นพาหะของโรคฮีโมฟิเลียนั่นเองหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอที่เขาดูเรื่องการตรวจคัดกรองเนี่ยครับแล้วแบบมีประวัติโรคเลือดออกง่ายโดยที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางคุณพ่อหรือว่าคุณแม่เพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงที่เป็นพาหะครับก็อาจจะไม่ปกติเสมอไปนะครับอาจารย์อาจจะมีภาวะเลือดออกง่ายแต่เลือดออกง่ายในผู้หญิงที่เจอเยอะๆก็คือประจำเดือนประจำเดือนอาจจะมามากผิดปกติเยอะๆโดยที่แบบว่าถ้าเทียบกับผู้หญิงคนอื่นทั่วไปแล้วเยอะเกินกว่าปกติเช่นอาจจะต้องซักประวัติพวกประจำเดือนเนี่ยมาต้องใช้ผ้าอนามัยกี่แผ่นมากี่วันเยอะไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าดูทั้งสองฝ่ายแล้วมีโอกาสเสี่ยงโดยที่ไม่เคยมีประวัติวินิจฉัยพวกนี้มาก่อนเราอาจจะต้องมีการคัดกรองให้เข้มข้นมากกว่าปกติครับ
2: เพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยต้องให้ประวัติให้ครบเนาะเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปฝากครรภ์นะครับเลือดออกยังไงหรือเปล่าประวัติครอบครัวสำคัญมากเลยไม่ใช่แค่เฉพาะฮีโมฟิเลียนะแต่ว่าโรคครอบครัวเนี่ยเราก็อยากจะให้ประวัติให้ครบถ้วนนะครับ คราวนี้เรารู้แล้วว่าโรคมันเกิดจากอะไรเนาะอาการเป็นยังไงมองไปถึงวิธีการรักษาบ้างดีกว่าอาจารย์เราสามารถแก้ให้มันหายขาดได้ไหมอาจารย
3: ์ต้องบอกว่าปัจจุบันยังไม่มีทางแก้ให้หายขาดถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าจีนเทอ
2: รา
3: ปีที่อย่างที่ต่างประเทศที่แคนาดาอเมริกาอะไรเงี้ยครับเขาก็มีการใช้จีนเทอราปีมาซึ่งอันนี้มันยังอยู่ในทริอัลอยู่ครับอาจารย
2: ์คือ
3: ม
2: ันยัง
3: ใช่มันยังไม่ได้แบบว่าเป็นการรักษาที่เฉพาะหรือว่าการรักษาที่ได้รับการเขาเรียกว่า approve ยืนยันว่ารักษาได้โดยแบบว่า 100% อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่มีการทำจีนเทอราปีเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเนี้ยก็ยังถือได้ว่าไม่หายขาด
2: คร
3: ับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยหลักๆเลยเราต้องให้ตัวแฟกเตอร์ทดแทน
2: เรามีแฟกเตอร์
3: ใช่ครับหรือว่าแฟกเตอร์คอนเซนเท
2: ร
3: ตที่จริงเนี่ยปัจจุบันการรักษามันแอดวานซ์ไปมากกว่าการให้แฟกเตอร์ทดแทนแล้วครับอาจารย์มันจะมีตัวที่ทำหน้าที่เหมือน ไม่ใช่แฟกเตอร์แต่หน้าตาเปรียบเสมือนแฟกเตอร
2: ์
3: ในต่างประเทศโดยเฉพาะหรือในประเทศไทยก็ยังมีใช้ตัวเนี้ยด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช้อย่างแพร่หลายเราจะใช้ส่วนใหญ่ในทรายออลของประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าเนื่องด้วยราคาแพงมาก
2: แพงมาก
3: ใช่ครับแต่ว่าตัวแฟกเตอร์ทดแทนหรือว่าแฟกเตอร์8แฟกเตอร์9เนี่ยครับเราก็สามารถให้ได้แต่ด้วยความที่ในประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดสที่ให้เนี่ยคุณหมอโรคเลือดเนี่ยเขาก็จะพิจารณาซึ่งอาจจะให้ไม่ได้สามารถเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วที่เขามีเงินค่อนข้างเยอะเราก็จะให้เป็นพวก low dose prophylaxis ก็คือโดสขนาดต่ำแต่ต่ำที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้ต่ำจนกระทั่งป้องกันไม่ได้นะครับยังช่วยป้องกันได้โดยที่มีงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนแพทย์ต่างๆเนี่ยเป็นตัวส่งเสริมอยู่ครับ
2: แสดงว่าก็มาให้แฟกเตอร
3: ์ใช่ครับ
2: นี่ผมมีหลายคำถามเลยครับอาจารย์หนึ่งให้ครั้งหนึ่งมันอยู่ได้นานไหมอาจารย์อยู่ได้เป็นปีๆอย่างนี้เลยไหม
3: ไม่เลยครับอาจารย์โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าแฟกเตอร์ปัจจุบันจริงๆมีแฟกเตอร์ปกติก็คือเขาเรียกว่า standard half life หมายความว่าค่าครึ่งชีวิตเนี่ยมันปกติก็คือไม่ได้ค่าครึ่งชีวิตไม่ได้ยาวมากกับ extend half life ก็คือค่าครึ่งชีวิตยาวปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเริ่มมาใช้ตัว extend half life กันมากขึ้นก็จะยาวขึ้นแต่ไม่ได้ยาวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ BL บอกว่าฉีดบ่อยแค่ไหนปัจจุบันก็ยังฉีดอย่างน้อยสักประมาณสัก2ครั้งต่อสัปดาห
2: ์
3: ใช่ก็บ่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเด็กน้อยเลยเนี่ยก็มักจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียนการฉีดเขาก็คือการเปิดเส้นเนี่ยครับ เปิดเส้นเลือดเพื่อที่จะฉีดแฟกเตอร์ตัวนี
2: ้
3: แต่ถ้าเด็กเริ่มโตขึ้นมาหน่อยส่วนใหญ่10กว่าขวบเนี่ยครับเราจะให้มาเรียนเปิดเส้นเลือดเองใช่เพื่อที่จะฉีดแฟกเตอร์เพราะว่าน้องก็จะรู้เองว่าเราเนี่ยมีอาการคล้ายๆว่าจะเลือดออกในข
2: ้อ
3: เขาก็จะดูจากประวัติที่เขาเคยเป็นและความรู้สึกที่เขาเคยเป็นมาก่อนเพราะถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งรู้สึกว่าเลือดออกเราจะไม่แบบไม่เชื่อนะครับเราจะเชื่อเขาเลยถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเลือดออกหรือว่าเฮ้ยลงน้ำหนักไม่ได้เลยให้คิดเลยว่าเลือดออกแล้วให้แฟกเตอร์เพิ่มไปเลยนะตอนนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาควรถ้าเกิดเขาเปิดเส้นเองได้มันก็จะเร็วที่สุด
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมาให้แฟกเตอร์แล้วก็ให้ค่อนข้างบ่อยเลยอย่างที่อาจารย์มีบอกนะครับคำถามที่สองคือแฟกเตอร์มันเอามาจากไหนอาจารย
3: ์
2: ผมไปบริจาคเลือดอย่างเงี้ยมันสามารถเอาไปทำแฟกเตอร์ได้ไหมหรือว่ามันต้องไปผลิตในห้องแลบอะไรเงี้ยอาจารย์
3: ใช่เป็นแฟกเตอร์ที่เขาผลิตมาครับอาจารย์ใช่ก็คือส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นเขาเรียกว่ารีคอมบิแนนต์มันคืออาจจะผลิตมาจากสิ่งมีชีวิตหรือว่าผลิตมาจากห้องแล
2: บ
3: ด้วยก็ได้ครับอาจารย์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ทราบในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังนำเข้าอยู่ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นผลิตมาจากแบบว่าบริษัทของต่างประเทศครับ
2: โอเคครับ
3: ใช่ครับ
2: คราวนี้พูดถึงการรักษาถ้าทำได้คือเราก็ให้แฟกเตอร์เนาะ
3: ใช่แต่ว่าอันนี้เสริมนิดนึงแฟกเตอร์จะมีอยู่การให้อยู่สองแบบครับอาจารย์การให้แบบเขาเรียกว่าป้องกันหรือโปรไฟล์ก็คือปกติแล้วคนไข้ไม่ได้มีเลือดออกแต่เราให้ป้องกันไปเรื่อยๆเลยเช่นประมาณสัปดาห์ละ2ครั้งที่บอกกับอีกอย่างนึงคือคนไข้เนี่ยไปมีอุบัติเหตุมาหรือเลือดออกมาอาจจะอุบัติเหตุหรือเลือดออกเองก็ได้ก็ยิ่งต้องให้ก็คืออันนี้เป็นการให้แบบเป็นการรักษาและเพราะฉะนั้นการรักษากับโดสป้องกันกับโดสรักษาก็จะไม่เหมือนกันครับอาจารย
2: ์
3: ใช่ครับก็อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอโรคเลือดดูแลใกล้ชิดถ้าเกิดใครรู้แล้วหรือว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นฮีโมฟิเลียแล้วเนี่ยก็ต้องไปตรวจตามนัดอย่าคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะไม่เป็นหรอกตอนนี้ไม่ได้เลือดออกนี่ก็ไม่ไปไม่ได้นะครับอันนี้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดออกเยอะโดยเฉพาะเลือดออกในจุดที่สำคัญเช่นเลือดออกที่สะโพกกล้ามเนื้อสะโพกตรงนี้ครับหรือเลือดออกที่ในสมองอันนี้จะมีความเสี่ยงที่จะถึงชีวิตได้
2: ครับโอเคคราวนี้สมมตินอกจากการให้แฟกเตอร์เพื่อแก้ไขให้ตรงจุดเนาะสมมติถ้ามีเลือดออกในข้ออย่างเงี้ยอาจารย์เรามีวิธีการบรรเทาอาการอะไรเบื้องต้นก่อนได้ไหมครับ
3: ได้ครับอาจารย์คือจริงๆแล้วอ่ะหลักการแรกเลยคือถ้ารู้ว่ามีเลือดออกในข้อแล้วให้แฟกเตอร์ก่อนอันนี้สำคัญที่สุดเลย
2: มาก่อนมาให้แฟกเตอร์ก่อน
3: ใช่ให้แฟกเตอร์ก่อนเพราะฉะนั้นมันเราต้องรักษาก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ประคบเย็นช่วยลดการที่1ลดการเจ็บได้ครับประคบเย็นมันก็จะช่วยทำให้แบบว่าเลือดออกแบบอาจจะช่วงนั้นเนี่ยไม่เยอะขึ้นแต่ประคบเย็นเราจะไม่ประคบนานเกินไปนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยบางงานเขาก็บอกว่าถ้าประคบนานเกินไปเนี่ยจะทำให้มีความผิดปกติต่อการแข็งตัวของเลือดได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นก็ต้องคือควรมาอยู่ในการดูแลของแพทย
2: ์
3: เพราะฉะนั้นคนที่เลือดออกในข้อหรืออะไรที่แบบว่า ฉีดแฟกเตอร์แล้วไม่ดีขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ครับหรือบางคนมีสารต้านแฟกเตอร์เข้าไปอีกอันนี้ก็จะยุ่งยากเขาจะต้องรีบมาอยู่โรงพยาบาลแล้วส่วนใหญ่จะได้รับการแ
2: อ
3: ดมิดเพื่อได้รับการดูแลจากหมอทุกแผนกไม่ว่าจะเป็นหมอโรคเลือดหมอฟื้นฟูนักกายภาพคุณพยาบาลรวมถึงถ้าเกิดเป็นมากจนกระทั่งแบบต้องได้รับการผ่าตัดหรือได้รับอะไรก็จะมีคุณหมอทางด้านออร์โธปิดิกคุณหมอกระดูกมาช่วยดูด้วยครับ
2: อาจารย์พูดถึงการผ่าตัดอย่างนี้โดยสรุปคือถ้ามีรู้สึกว่ามีอาการเลือดออกในข้อควรจะต้องมาโรงพยาบาล
3: ต้องมาโรงพยาบาล
2: มีการดูแลที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับคราวนี้มันต้องผ่าตัดทุกรายไหมอาจารย
3: ์ไม่ทุกรายครับอาจารย์ส่วนมากไม่ต้องผ่าตัดด้วย
2: ส่วนมากไม่ต้องผ่าตัดด้วย
3: แต่ว่าในบางรายเนี่ยที่เขาเป็นเลือดออกบ่อยๆเขาจะมีภาวะที่เรียกว่าข้อตรงนั้นนะครับเสื่
2: อม
3: ซึ่งจริงๆข้อเสื่อมคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวเราก็ข้อเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยเราแก่ตัวเราก็จะข้อเข่าเสื่อมเลยพวกนี้แต่อันนี้ครับน้องที่เป็นฮีโมฟิเลียก็ส่วนใหญ่จะเกิดตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับแล้วเขามีเลือดออกเช่นเลือดออกในเข่ามาตั้งแต่เด็กบ่อยๆซ้ำๆเรื่อยๆข้อเข่าเขาเนี่ยจะเสื่อมแบบบางคนเนี่ยอายุประมาณแค่10ต้นๆ12 13แต่ข้อเข่าเสื่อมเหมือนกับคนไข้อายุ60
2: เสื่อมเร็วมาก
3: 70อะไรเงี้ยครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการดูแลโดยหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกายภาพเพื่อเสริมสร้างให้เขาเนี่ยออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ รอบๆบริเวณข้อที่มีการเสื่อมจากการเลือดออกบ่อยๆเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบมันซ้ำทางกล้ามเนื้อไม่ไหวแล้วหรือบางคนเนี่ยข้อติดเข่างอมากๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วเดินไม่ค่อยถนัดมากๆก็อาจจะมีการคุยปรึกษากับคุณหมอออร์โธปิดิกหรือคุณหมอกระดูกและข้อเขาก็จะมาประเมินร่วมกันว่าถ้ารายแบบนี้เราควรรักษาโดยการผ่าตัดไห
2: ม
3: ผ่าตัดเนี้ยก็จะมีการผ่าตัดหลายแบบอย่างเช่นคนเนี้ยแบบมีลักษณะของเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อบุผิวข้อที่แย่มากๆแล้วอาจจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อเอาเยื่อบุผิวข้อที่แย่ๆนั้นออกซึ่งจริงๆอ่ะจะเป็นการผ่าตัดแบบผ่าตัดสองกล้องผ่าตัดเปิดหรือว่าอาจจะเป็นการฉีดพวกสารเพื่อไปทำลายเยื่อบุผิวก็ได้อ
2: ัน
3: นี้ก็จะเป็นหนึ่งในการผ่าตัดอย่างหนึ่ง

0: ไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติครับอาจารย์แต่ว่าการว่าจะเป็นบาสเกตบอลหรือฟุตบอลเองก็ตามเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าเกิดเลี่ยงเพิ่มการเล่นกีฬาที่ไม่แบบเขาเรียกว่า non contact sport หรือว่ากีฬาที่ไม่กระแทกเยอะอย่างเงี้ยให้มากขึ้นครับแต่นอกเหนือจากการเล่นกีฬาที่แบบเล่นกีฬาเพื่อความสนุกแล้วเราต้องเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างที่บอกถ้าใครเลือดออกเข่าบ่อยๆแล้วก็จะให้ออกกำลังกายคล้ายๆคนที่เข่าเสื่อมก็คือนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นนับ1ถึง10ลงอะไรแบบนี้ล่ะครับใช่อันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มแรงของกล้ามเนื้อแล้วการออกกำลังกายอีกแบบนึงก็คือแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ยังสำคัญสำหรับผู้ป่วยฮีโมฟิเลียเช่นก็เช่นแบบเดินจ็อกกิ้งเดินเบาๆไม่วิ่งจ็อกกิ้งที่จริงวิ่งก็พอได้แต่วิ่งแรงๆก็อาจจะไม่เหมาะอาจจะเป็นวิ่งจ็อกกิ้งอะไรเงี้ยครับใช่ในคนที่ได้โดยเฉพาะในคนที่ได้รับพวกแฟกเตอร์ป้องกันอันนี้ควรออกกำลังกายด้วยครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการกระทบกระเทือนกระแทกแรงๆนะครับเพราะเลือดจะออกง่ายอันนั้นก็คือทั้งหมดของโรคเลือดไหลไม่หยุดนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันดีกว่าอันนี้มีคำถามมาใช่ไหมคุณปิ่นอันนี้หมายถึงโรคเลือดไหลไม่หยุดนี้เนาะโรคนี้รักษาให้หายได้ไหมครับมีอาจารย์มิวตอบแล้วว่ารักษาหายไม่ได้เนาะแต่ว่าต้องให้อ
1: ันนี้จะไม่ใช่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ยาทาน
0: ครับ
1: จะเป็นยาฉีดครับหรือว่ายาตัวใหม่ที่บอกไปว่ามันทำหน้าตามันคล้ายตัวแฟกเตอร์8เนี่ยครับที่มาใช้เนี่ยเขาก็จะเป็นฉีดเหมือนกันแต่เป็นฉีดง่ายหน่อยจะเป็นฉีดพุงใช่ครับฉีดตรงเหมือนคล้ายๆคนที่ใช้ยาฉีดเบาหวานอย่างเงี้ยครับใช่
0: แล้วก็กินยาไม่ได้ด้วยต้องเป็นยาฉีด
1: ใช่ยากินอาจจะมีการพวกกินพวกยาที่เขาเรียกว่ายาแบบลดการเลือดออกพวกทรานิซามิกแอซิดเป็นกรดที่ลดการเลือดออกเนี่ยครับเขาก็จะมีหลายรูปแบบอาจจะกินด้วยหรือว่ากลัวถ้าโดยเฉพาะคนที่เลือดออกตามไรฟันเยอะๆเนี่ยครับใช่แต่อันนั้นจะเป็นยาเสริมไม่ใช่ยาหลักที่รักษาครับ
0: คำถามต่อไปนะครับสวัสดีค่ะเลือดกำเดาไหลง่ายมากค่ะช่วงนี้ไหลทุกอาทิตย์เลยต้องรักษาหรือป้องกันยังไงบ้างไหมคะ
1: อันนี้คนปกติไม่ใช่คนปกติครับคนหลายๆคนชอบคิดว่าเวลาเลือดกำเดาไหลให้บีบแล้วก็เงยหน้าขึ้นแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่นะครับเนาะคือเราบีบถูกแล้วเพื่อทำให้เส้นเลือดฝอยที่เลือดกำเดาเลือดออกเยอะๆเนี่ยมันแบบได้รับเพรสเชอร์เพื่อให้เลือดหยุดแต่ว่าเราต้องพยายามก้มหน้านะครับและพยายามอย่ากลืนเลือดลงไปให้พยายามแบบบ้วนทิ้งอย่างเงี้ยเรื่อยๆใช่ครับ
0: เนาะอันนี้ก็บอกไหลทุกอาทิตย์เลยต้องรักษาไหม
1: ถ้าเกิดรักษาอันเนี้ยถ้าเกิดไหลทุกอาทิตย์แล้วมันดูไม่ปกติถ้าเกิดเป็นปกติตั้งแต่เด็กน่าจะไปหาหมอแล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่ปกติอันนี้ควรไปพบแพทย์นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็อาจจะบางทีโรคอย่างที่บอกว่าโรคเลือดออกง่ายหลายๆโรคเนี่ยไม่ได้เป็นจากพันธุกรรมเสมอไป บางทีถ้าเกิดว่ามีปัญหาจริงๆคุณหมอเขาอาจจะเจาะเลือดดูผลเลือดเบื้องต้นก็คือ CBC ที่อาจารย์ปีแอร์บอกก่อนก็ได้ว่าเนี่ยเรามีปัญหาไหมเช่นเกล็ดเลือดเราผิดปกติต่ำไหมหรืออะไรยังไงหรือว่าเรามีปัญหาที่บริเวณโพรงจมูกคุณหมอหูคอจมูกก็อาจจะตรวจได้ว่าเอ้ยโพรงจมูกเราเนี่ยบางมากเสี่ยงต่อการเลือดกำเดาไหลอันเนี้ยครับก็อาจจะแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเลือดออกบ่อยๆเนี่ยไม่ควรปล่อยไว้ค่ะ
0: แต่ว่าผมแนะนำลองดูก่อนว่าแค่ขี้มูกหรือเปล่า
1: ถ้า
0: แค่บ่อยๆนะหยุดก่อนเนาะแล้วก็โอเคถ้ามันหายก็นั่นไปนะครับแต่คือยังไม่หายแนะนำให้มาตรวจอย่างที่จันมิวบอกเลยเพราะว่าอาจจะมีสาเหตุอะไรซ่อนอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะคำถามต่อไปนะครับคุณดนุบอกว่าเคยวิ่งลงขาพลาดครับแบบพยายามเหมือนก้าวหลบคนแล้วก็ทำให้ปวดหลังบริเวณเอวมากเลยพอปวดมากตอนนั้นเนี่ยก็ไปหาหมอจากนั้นก็มีอาการปวดให้รำคาญบ้างครับจากนั้นเคยยืดเหยียดบิดตัวก็ปวดขึ้นมาใหม่ข้อสงสัยคือตอนปวดรำคาญเนี่ยมักจะมีอาการชาแบบเป็นเส้นๆลงไปที่ขาด้านนอกด้วยบางครั้งเนี่ยชาเป็นเส้นที่แขนด้วยปวดเอวแต่มีเส้นที่แขนด้วยเนาะทั้งหมดเป็นแค่ด้านขวาอย่างเดียวครับอาจารย์อาการแบบนี้เหมือนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือไม่ครับแล้วถ้าใช่เนี่ยควรจะต้องไปทำกายภาพได้ไหมครับอาจารย์
1: ครับก่อนอื่นเนี่ยคิดว่าขอให้แยกเรื่องที่แขนกับที่ขาออกจากกันก่อนนิดนึงคิดว่าที่แขนเนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับที่ขาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดที่ขาเนี่ยก่อนหน้านั้นไม่เคยมีอาการชาเลยแต่หลังจากอุบัติเหตุที่วิ่งลงพลาดครั้งนั้นเนี่ยแล้วมีอาการปวดแล้วก็มีอาการชาด้วยอันนี้ต้องระวังเรื่องที่พวกเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกมันอาจจะมีการเคลื่อนหรือเปล่าไปทับเส้นประสาทอย่างน้อยเนี่ยควรต้องไปตรวจเพราะว่าตรวจเนี่ยคุณหมอเขาก็จะนอกจากซักประวัติแล้วเขาอาจจะตรวจด้วยว่ามีการอ่อนแรงหรือการชาหรือเปล่าซึ่งการอ่อนแรงบางทีเนี่ยถ้าเป็นไม่เยอะเนี่ยเราจะไม่ค่อย รู้ได้ด้วยตัวเองครับแต่อาการชาเนี่ยเราก็บอกได้แล้วคุณหมอเขาจะตรวจได้ว่าอาการชาเนี่ยมันสอดคล้องกับตัวเส้นประสาทที่ลากประสาทที่มันไปเลี้ยงตรงแถวนั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะอาจจะสามารถตรวจเพิ่มเติมหรือว่า

0: ่งเอ็กซเรย์หรือว่า MRI เพื่อที่จะดูได้หรือบางทีอาจจะตรวจพวกไฟฟ้าวินิจฉัยเพื่อวินิจฉัยอาการได้ครับแต่ในส่วนของอันนี้ที่ถามว่าสามารถเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถเป็นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ 100%
1: ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องควรไปตรวจก่อนแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยบางคนเป็นกล้ามเนื้ออย่างเดียวครับอาจารย์อาจจะมีอาการเหมือนชาได
1: ้
0: เขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่า refer pain ก็คือการปวดร้าว บางคนจะรู้สึกเหมือนว่าชาแต่จริงๆแล้วพอรักษากล้ามเนื้อที่เกรงแบบเกรงเรื้อรังอย่างเงี้ยครับพอรักษาไปไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเช่นฝังเข็มเป็นฝังเข็มสะกิดหรือว่าเราเรียกว่า dry needling เนี่ยครับแล้วอาการมันดีขึ้นแล้วมันหายไปเลยอาการที่รู้สึกว่าชามันหายไปอันนี้อาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้อแล้วไม่ได้เป็นพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ได้ส่วนอาการชาแขนนะครับอาจารย์มันอาจจะเป็นได้หลายสาเหตุมากเพราะการชาแขนเนี่ยบางทีบอกว่าเป็นเส้นเลยบางทีคนเรามีแบบพวกเส้นประสาทบริเวณศอกถูกกดทับเนี่ยครับมันก็อาจจะชาไปจนถึงตรงแถบนี้ตรงนิ้วนางนิ้วก้อยอย่างเงี้ยชาจนมาถึงตรงท้องแขนอย่างเงี้ยได้หรือบางคนเนี่ยทำงานเยอะก็อาจจะเกร็งข้อมือเยอะทำให้ชานิ้วมือโดยเฉพาะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ถ้าเป็นแล้วไม่หายก็ควรไปตรวจเหมือนกัน
1: แต่ว่าน่าจะคนละเรื่องกัน
0: คิดว่าน่าจะคนละเรื่อง
1: น่าจะคนละเรื่อง
0: เพราะว่าเป็นฝั่งเดียวกันด้วยถ้าเกิดเราเจอคนไข้ที่ชาฝั่งเดียวกันเหมือนกันครับอาจารย์แต่อันนั้นอ่ะจะค่อนข้างซีเรียสนิดนึงในคนไข้ที่อยู่ดีๆก็ชาพร้อมกันฝั่งเดียวกันครึ่งซีกไปเลยอันนี้เราอาจจะต้องนึกถึงภาวะพวกสโตรกหรือว่าเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง
1: แต่ฟังดูกันแล้วไม่ค่อยเหมือนสโตรก
0: ใช่แต่อาการไม่ค่อยเหมือน
1: ที่ขามันมาเป็นหายหาย
0: ใช่แล้วที่แขนก็เพิ่งมาเป็นทีหลัง
1: ผมคิดว่าถ้าอาการไม่หายยังไงปรึกษาคุณหมอนะครับจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คำถามต่อไปนะครับสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองและทีมงานขอเรียนถามว่าทุกครั้งเวลาที่มีแผลเนี่ยรู้สึกว่าเลือดมันออกค่อนข้างหยุดยากใช้เวลานานพอสมควรเลยเกิดจากอะไรคะจะรักษาได้อย่างไรคะ
0: จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแบบเพราะว่าบางคนน่ะเป็นคนปกติบางคนน่ะก็เลือดหยุดยากเหมือนกันแต่เลือดหยุดยากจริงๆเราก็ต้องดูด้วยว่าเรากดแบบถ้าเกิดเป็นแผลแล้วเรามีการกดเพรสเชอร์หรือเปล่าหรือเราปล่อยถ้าปล่อยบางคนเนี่ยส่วนใหญ่แผลก็จะแบบนานกว่าจะหยุดอะไรประมาณนี้ครับเราก็อาจจะต้องมีการกดไว้สักประมาณ 3-5 นาทีก่อนแต่ถ้ากดแล้ว 3-5 นาทีโอ้ยก็ยังไม่หยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้แปลว่าอาจจะแบบเลือดออกง่ายหยุดยากจริงๆซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยบางคนที่อายุมากขึ้นน่ะตัวโรคเลือดออกง่ายเนี่ยครับบางคนเป็นตามอายุที่เป็นมากขึ้นก็ควรต้องไปตรวจเพราะว่าถ้าในอดีตเราไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วเราเพิ่งมาเป็นนะครับอาจจะมีความผิดปกติกับการแข็งตัวของเลือดบางจุดก็ได้ครับใช่ครับ
1: มันหมดลมปวดเพราะว่าลองดูว่ากดดีไหม
0: น้อง
1: ถ้ากดดีแล้วส่วนใหญ่ผมก็เห็นด้วยว่ามันสัก 3-5 นาทีมันก็ควรจะหยุดถ้าไม่หยุดเป็นอยู่นานๆอาจจะต้องเข้ามาตรวจดูว่าเป็นความผิดปกติที่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบฮีโมฟิเลียเนี่ยส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างรุนแรงนะอันนี้อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นโรคที่เราคุยกันในวันนี้นะคร
0: ับ
1: คำถามต่อไปนะครับสวัสดีค่ะขอเรียนถามว่าเป็นเพศหญิงอายุ62ปีสูง152ลดน้ำหนักจาก59เหลือ52โอ้ดีจังเลยนะครับอันนี้บอกคุณหมอกระดูกเป็นคนสั่งนะโดยการควบคุมอาหารกินข้าวกล้องลดขนมหวานงดน้ำหวานนะครับคำถามคืออยากให้กล้ามเนื้อมันกระชับจะมีวิธีใดได้บ้าง
0: แปลว่าลดมาประมาณ7กิโลกรัมแล้วอาจจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันหายวันนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาลดน้ำหนักอ่ะเราไม่ได้ลดแค่ไขมันนะครับอาจารย์เราอาจจะลดแบบมวลกล้ามเนื้อไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีวิธีใดที่ทำให้กล้ามเนื้อกระชับก็ต้องบอกว่าออกกำลังกายครับเวลามวลกล้ามเนื้อเราหายไปด้วยเราก็ต้องออกกำลังกายโดยการใช้แบบบางคนก็จะใช้เรียกคำว่าเวทเทรนนิ่งหรือบางคนอ่ะไม่เวทเทรนนิ่งนี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเข้ายิมไปเล่นแบบดัมเบลอะไรอย่างนี้เสมอไปนะครับบางคนเราก็เล่นเวทเทรนนิ่งใช้เป็นพวกแบบรับเบอร์แบนด์เป็นแบบหนังยางที่เป็นสีที่ซื้อได้ง่ายๆนะครับเล่นอยู่ที่บ้านก็อาจจะถ้าเราอยากให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณไหนกระชับเช่นบริเวณต้นแขนอย่างเงี้ยครับเราอาจจะยืดต้นแขนกับตัวหนังยางอันเนี้ยแล้วก็ให้ตรงกล้ามเนื้อตรงที่เราต้องการให้มันกระชับเนี่ยมันได้ออกแรง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็พอแล้วครับใช่ครับ
1: มันหลักก็คือต้องออกกำลังกายเลย
0: ใช่ไหมแล้วการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็อาจจะช่วยให้กระชับขึ้นได้บ้างด้วยครับเสริมขึ้นมาเพราะการออกกำลังกายมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกหรือเช่นวิ่งปั่นจักรยานเดินเร็วประมาณนี้ครับหรือว่าเป็นการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งนั่นเองครับ
1: เพราะฉะนั้นออกกำลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นได้คำถามต่อไปครับสวัสดีครับคุณหมออายุ24ปี

0: 3เป็นความรู้ครับว่าจะเล่นมือถืออย่างไรไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บที่คอบ่าไหล่ครับ
1: คำถามนี้เจอบ่อยมากเลยครับอาจารย์แต่บอกเหมือนเดิมตลอดว่าไม่มีแบบ 100% ครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นมือถือที่มักจะทำให้มีปัญหาต่อคอบ่ามากที่สุดคือการเล่นท่านี้ครับ
0: ท่าก้มเน
1: า
0: ะ
1: ท่าก้มโดยเฉพาะแบบว่าขึ้นรถไฟฟ้าไปยืนรอเพื่อนอะไรก็ตามเราเล่นแบบนี้อันเนี้ยจะทำให้เหมือนน้ำหนักกดที่บริเวณคอเนี่ยมากถ้าเกิดยิ่งก้มมากก็จะยิ่งมีน้ำหนักกดเยอะมากอ้าวเพราะฉะนั้นอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าเล่นแบบนี
0: ้
1: ใช่แต่พอเล่นแบบนี้ครับก็
0: จะปวดบ่า
1: ปวดตรงบ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นอยู่ที่ทำงานหรืออะไรถ้าเกิดเรามีโต๊ะอย่างเงี้ยครับเราใช้เป็นที่โฮลมือถือไว้แล้วเรามองที่ถ้าเกิดเราเล่นหรือเราดูพวกดูคลิปดูทีวีอะไรประมาณเนี้ยครับในมือถือเนี่ยเราใช้วางแล้วก็ดูดีกว่าใช่แต่ถ้าเกิดเราจำเป็นต้องถือถ้าเกิดเรานั่งอยู่บนโต๊ะเราก็อาจจะวางข้อศอกไว้บนโต๊ะแล้วก็ถือให้ห่างนิดนึงไม่ใกล้มากอย่างเงี้ยครับให้ห่างออกมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยก็จะดีครับ
0: อย่าง
1: น
0: ี้ก็คงจะไม่ได้อะจะ
1: ใช่
0: ต้องไกลนิดนึง
1: ใช่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใกล้อย่างเงี้ยก็ยิ่งกดคอบ่าได้มากข
0: ึ้นครับจริงๆไม่มีวิธีที่ดีที่สุด
1: ใช่เพราะฉะนั้นเล่นมือถือให้น้อยลงครับ
0: ครับ
1: นี้หมอก็อาจจะยังทำไม่ได้แต่ว่าก็พยายามบอกว่าพยายามเล่นน้อยลงครับ
0: ครับคำถามต่อไปนะครับรบกวนเรียนถามอาจารย์หลังจากผ่าตัดไทรอยด์แล้วแคลเซียมต่ำอยู่ในระดับ7นะครับจะเป็นโรคกระดูกพรุนไหมคะเบื้องต้นนะครับจะต้องแยกกันโดยส่วนใหญ่แคลเซียมต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุนนะครับเวลาที่ผ่าตัดไทรอยด์แล้วมีแคลเซียมต่ำส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่ฮอร์โมนเราแปรปรวนครับรอบๆไทรอยด์มันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าพาราไทรอยด์เป็นคนละเรื่องกับไทรอยด์เลยแล้วไทรอยด์ก็ไทรอยด์นะครับไอ้พาราไทรอยด์เนี่ยเขามีหน้าที่ในการควบคุมระดับแคลเซียมในร่างกายเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีภาวะแคลเซียมต่ำหลังจากผ่าตัดไทรอยด์ส่วนใหญ่เกิดจากขาดไอฮอร์โมนนี่แหละพาราไทรอยด์ซึ่งมันเป็นผลข้างเคียงจากการผ่าตัดได้นะครับการรักษาโดยส่วนใหญ่คือต้องรับประทานแคลเซียมแล้วก็รับประทานวิตามินดีด็อกเสริมนะครับคราวนี้กระดูกพรุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าแคลเซียมต่ำเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นสาเหตุตรงให้เป็นกระดูกพรุนแต่กระดูกมีโอกาสบางได้แล้วก็ในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเช่นเป็นคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนกระดูกอาจจะพรุนเร็วขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นอ้อมๆได้เนาะวิธีการคือต้องตรวจถ้าเกิดว่าอายุหมดประจำเดือนแล้วนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวอย่างอื่นเนาะอย่างเช่นกินสเตียรอยด์อยู่อะไรเงี้ยครับอาจจะต้องไปตรวจคัดกรองดูว่ามวลกระดูกเป็นยังไงบ้างเนาะมันอาจจะต้องแยกกันรักษาแยกกันแล้วก็ประเมินแยกกันนะครับคำถามต่อไปนะครับโยคะท่าก้มตัวไปแตะเท้าทั้งในท่ายืนแล้วก็ท่านั่งเหยียบราบกับพื้นเนี่ยอันตรายไหมครับน่าจะเป็นแตะปลายเท้า
1: ใช่ครับถ้าเกิดท่ายืนอาจจะอันตรายกว่านิดนึงครับเพราะว่าถ้ายืนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเรามีน้ำหนักตัวมากอะครับอาจารย์น้ำหนักเนี่ยมันจะกดลงและทำให้กดตรงบริเวณกระดูกสันหลังของเราซึ่งก็อาจบางในบางคนนะครับอาจจะเสี่ยงกับการที่เกิดหมอนรองกระดูกเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในคนที่มีภาวะสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะแนะนำให้นั่งแล้วก็เหยียดเข่าแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นแล้วก็เอี้ยวเอื้อมมือไปแตะมากกว่าครับแตะปลายเท้ามากกว่าซึ่งบางคนในท่านั่งอ่ะถ้าแตะปลายเท้าไม่ถึงก็แปลว่าเขาอาจจะมีกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังตึงมากอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปแตะให้ถึงเพราะยิ่งถ้าเกิดเราฝืนไปแตะให้ถึงครับมันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อฉีกได้ครับอาจารย์ก็อาจจะทำให้อันตรายมากกว่าเราก็จะเหมือนแตะที่หน้าแข้งก็พอครับเหมือนวางมือไว้ที่หน้าแข้งครับแต่ถ้าเกิดว่าในคนที่ทำเป็นประจำบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเราทำท่ายืนก้มตัวแตะเป็นประจำก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งอันนั้นถ้าเกิดเขามีความ flexible ความยืดหยุ่นอยู่แล้วก็อาจจะทำได้ครับอาจารย์
0: มันบอกว่าถ้าเกิดจะฝึกโยคะต้องค่อยๆเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่อยๆรู้ลิมิตตัวเอง
1: ค่อยๆเสริมทีละนิดพอวันนี้ได้แล้ววันนึงไม่วันพรุ่งนี้ไม่ต้องแบบไปให้สุดครับก
0: ็
1: พอได้มันจะค่อยๆไปมากขึ้นเรื่อยๆครับกล้ามเนื้อมันมีความยืดหยุ่นใช่ครับ
0: คำถามต่อไปอยากรู้เหมือนกันครับอาจารย์อยากขอท่ายืดแฮมสตริงหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหลังเนาะโดยที่ไม่ต้องก้มครับ
1: มีอันนี้มีทดสอบลองภูมิจริงๆมีนะคร
0: ับ
1: จริงๆอ่ะอันเนี้ยยืดมากด้วยครับก็คือเขาจะให้นอนลงเลยแล้วก็เอาขาเนี่ยครับยกขึ้นแล้วเอาตัวขาเนี่ยไปพาดกับตรงผนังใช่ครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเราทำให้ก้นเราอ่ะใกล้กับตรงผนังมากเท่าไหร่อันนี้จะยืดมากเลยโดยที่เราไม่ต้องก้มขึ้นมาเลย
0: ก็คือถ้ามีผนังก็คือเอาก้นติดผนัง
1: ครับแล้วก็หลังเนี่ยหลังก็ลาบไปกับพื้นเลยแต่ว่าถ้าก้นติดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก้นเลยออกมาหน่อยแต่ให้ขาเนี่ย

0: พาดแล้วก็เหยียดตรงขึ้นไปครับใช่อันเนี้ยคนที่ทำแล้วบอกว่าตึงมากเยอะมากครับเพราะฉะนั้นทำครั้งแรกอย่าเพิ่งเอาก้นไปชิดนะครับมันจะตึงเกินไปครับเอาค่อยๆปรับทีนี้เวลายืดเนี่ยครับหลักการสำคัญเลยคือให้รู้สึกไม่สบายหรือเรียกว่าดิสคอมฟอร์ตแต่ว่าไม่สบายในที่นี้ไม่ใช่เจ็บครับอาจารย์รู้สึกตึงๆแบบไม่ค่อยสบายแต่ว่าเราจะยืดสักประมาณ 20-30 วินาทีต่อครั้งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยับออก
1: ให้สบายแต่ไม่ให้เจ็บแหมเรามันเลือดนักสู้เนาะบางทีเราก็ เจ็บต้องทนไม่ใช่ใช่ไหมถูก
0: บางคนจะคิดว่าแบบว่าโอ้ยิ่งเจ็บยิ่งดี no pain no gain อย่างเงี้ยครับอาจารย์จริงๆไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเจ็บมากจะทำให้บาดเจ็บกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นฉีกขาดได้นี่ต้องระวังครับ
1: โอเคคำถามต่อไปนะครับคุณหมอคะขอข้อมูลเทนนิสเอลโบว์หน่อยครับว่าตอนนี้รักษาแล้วไม่หายเลยเพราะว่าต้องทำงานตลอดเทนนิสเอลโบว์คืออะไรก่อนอาจารย์
0: ครับเทนนิสเอลโบว์เนี่ยจริงๆเหมือนจะเป็นที่ข้อศอกใช่ไหมคะเขามาจากข้อศอกนักเทนนิสเพราะอะไรเพราะนักเทนนิสเนี่ยจะมีท่า2ท่าคือฟอร์แฮนด์กับแบ็คแฮนด์ส่วนใหญ่จะเป็นแบ็คแฮนด์ที่มีปัญหาครับเพราะว่าเขาจะต้องใช้การกระดกข้อมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เกิดเทนนิสเอลโบว์เนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากการใช้งานข้อมือครับอาจารย์การใช้งานข้อศอกเกี่ยวไหมอาจจะมีบ้างแต่น้อยหลักๆเนี่ยจากข้อมือโดยการกระดกข้อมือมากๆเพราะเวลากระดกข้อมือเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้ออันนึงเนี่ยที่เอาไว้กระดกข้อมือเนี่ยครับมันจะเกาะมาจากตัวข้อศอกด้านนอกตรงนี้ครับเป็นปุ่มกระดูกตรงนี้เลยข้อศอกด้านนอกซึ่งมักจะเป็นจุดที่เราเจ็บหรือเทนนิสเอลโบว์นี่แหละครับ
1: เจ็บที่ข้อศอกแต่เกิดจากกระดกข้อม
0: ือใช่ครับเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อมันหดตัวเนี่ยมันก็ไปดึงกล้ามเนื้อมันจะเปลี่ยนเป็นเส้นเอ็นใช่ไหมครับแล้วไปเกาะแล้วตัวเวลากล้ามเนื้อมันหดตัวเนี่ยมันก็ดึงเส้นเอ็นตรงนั้นแหละครับมันก็จะเจ็บใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้การรักษาส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราก็จะรักษาตรงจุดที่มันอักเสบเลยซึ่งการรักษาเนี่ยอาจจะเป็นการลดการใช้งานข้อมือก่อนหรือว่าถ้ายังไม่ดีเนี่ยการรักษาทางกายภาพบำบัดเช่นแบบว่าการใช้เครื่องมือความร้อนแบบอัลตราซาวด์หรือเลเซอร์หรือแม้กระทั่งตัวช็อคเวฟเนี่ยเพื่อลดการเจ็บเนี่ยก็พอช่วยได้แต่หลังจากนั้นถ้าเกิดดีขึ้นเนี่ยเราจะใหคนไข้เนี่ยยืดเหยียดยืดเหยียดก็คือเหมือนเหยียดศอกธรรมดาแล้วก็งอข้อมือลงอย่างเงี้ยครับเหมือนดัดลงจนถึงจุดที่ตึงเหมือนกันเลยนับ 1-20 ครั้งไว้แล้วก็ผ่อนแบบนี้ครับใช่มันจะตึงตรงนี้มาถึงตรงนี้แต่ไม่เอาเจ็บมากนะครับเอาตึงๆใช่ครับอาจารย์แล้วก็เราก็อาจจะทำหลังจากที่เราประคบอุ่นแถววางตรงนี้ไว้แล้วก็ยืดอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นประจำแล้วก็ยังไม่หายอันนี้แนะนำให้ไปเจอคุณหมอนะครับเพราะบางคนเนี่ยเป็นเยอะและอักเสบเยอะบางทีอาจจะต้องดูว่าต้องรักษาอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมต้องทำช็อคเวฟไหมหรือว่าถ้าเป็นเยอะมากๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าอัลตราซาวด์แล้วฉีดพวกยาอะไรพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: อันนี้ผมถามผมเองอาจารย์คือบางทีเราเล่นกีฬาแล้วเจ็บอะมันรู้แหละต้องพักเน
0: า
1: ะแต่มันต้องเล่นนะอาจารย์เนี่ยผมว่าคนไข้คนเมื่อกี้ก็น่าจะก็ฉันชอบเล่นเทนนิสอะไรเงี้ย
0: หรือว่าแบบต้องทำงาน
1: ใช่มันต้องยังไงอาจารย์มันควรจะต้องพักเลยไหม
0: คือบางทีเราอาจจะต้องชั่งน้ำหนักครับอาจารย์ถ้าเกิดงานหรือว่ากีฬาที่เราต้องเล่นอ่ะมันจำเป็นจริงๆอ่ะเราก็อาจจะลดลง อาจจะลดความถี่ลงลดระยะเวลาลงแต่ว่าก็ยังทำได้อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูอาการถ้าเกิดสมมติว่าอาการมันโอ้ดีขึ้นหลังจากที่เราลดลงแล้วก็อาจจะรักษาร่วมกับวิธีอื่นๆใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติลดลงแล้วก็ยังไม่หายเลยอันนี้อาจจะต้องพักแล้วหรือว่าต้องไปหาคุณหมอเพิ่มเติมใช่ค่ะ
1: แล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นตีโฟร์แฮนด์อย่างเดียวอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มีความสงสัยเพิ่มอีกนิดนึงเวลาพูดถึงพอยที่บาดเจ็บออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบบบางคนเช่นแบบสมมติวิ่งแล้วปวดเข่าก็เอาผ้ามาล็อกหรืออะไรเงี้ยให้มันเหมือนแบบเคลื่อนที่ได้น้อยลงแล้วก็ฝืนวิ่งต่อ
1: เนี่ยสบายใจ
2: คือหนูอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันดีไหมหรือว่าพักไปเลย
1: เป็นคำถามที่ดีปวดเงี้ยอาจารย์หาอะไรนะผ้ามานั่นนิดนึง
0: จริงๆตัวอย่างถ้าเกิดลิงก์กับเรื่องเทนนิสเอลโบว์เนี่ยครับมันมีไอสิ่งที่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่รัดเราจะรัดอยู่ใต้ตัวของปุ่มข้อศอกเนี่ยครับประมาณสัก2นิ้วแล้วก็รัดไว้เหมือนที่นักเทนนิสเขาชอบใช้เนี่ยครับอาจารย์ซึ่งมันก็ช่วยได้บ้างนะครับ
1: okay.
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าเราแบบยังเต็มที่กับชีวิตยังเล่นเยอะ
1: แล้วมัน ก็ยัง
0: เอาไม่อยู่ครับ เพราะฉะนั้นหลักการสำคัญที่สุดคือเราต้องเรสแต่ปัจจุบันเราจะไม่เรสแบบเรสตลอดไปเรสไปเรื่อยๆเรสนานๆอย่างเงี้ยก็ไม่ครับเราต้องเรสแบบพอเหมาะพอสมแล้วเราก็เริ่มใช้งานเท่าที่เหมาะสมครับแต่ถ้าจะให้ทำเหมือนเดิมทำเล่นกีฬาเยอะๆมากๆอันนี้ก็ไม่แนะนำ
1: ใช่
0: ครับ
1: คำถามต่อไปนะครับใช่ก็พอช่วยได้บ้างในบางในบางอย่าง
0: แล้วบางคนถ้าใช้เยอะๆกล้ามเนื้อฝ่อด้วยครับหรือบางคนแบบปวดเข่าเราใช้สนับเข่าใช้ตลอดเวลาอ้าวแทนที่จะดีกล้ามแบบใช้เพื่อไปวิ่งเลยครับกล้ามเนื้อฝ่อรีบอันนี้เป็นหนักกว่าเดิม
1: ครับ
0: ใช่คร
1: ับ คำถามต่อไปนะครับกระดูกสันหลังไม่ตรงน่าจะเป็นกระดูกสันหลังครดมากจ
0: ัง
1: มีการรักษาแบบไหนได้บ้างคะเคยไปจัดกระดูกของกีดก็ยังไม่โอเคเพราะเจ็บมากค่ะ
0: โอ้อันนี้แอบอันตรายนิดนึงครับคือการจัดกระดูกเนี่ยออกตัวว่าหมอไม่ได้แบบขัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในคนปกติที่ไม่มีโรคโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับกระดูกเช่นโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกสันหลังคดเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาแต่ว่าถ้ามีโรคกระดูกแล้วเช่นเราเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วเรายังไม่เรารู้ต้องถามด้วยว่ารู้หรือเปล่าว่าคดมากแค่ไหนเพราะบางคน
1: อ
0: ่ะคดเยอะเราเรียกว่าเราจะมีมุมที่วัดของกระดูกสันหลังคดอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดสมมติคดเยอะมากๆอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยต้องระวังเราก็ไม่ควรไปจัดกระดูกเราควรจะต้องมาพบหมอก่อนเพราะว่าถ้าคดมากบางคนเนี่ยต้องดูด้วยว่าคดบริเวณอกบริเวณเอวหรือตรงไหนเพราะถ้าบางคนคดบริเวณอกเนี่ยมีผลต่อการหายใจได้นะครับถ้าเกิดคดมากๆอาจจะต้องไปตรวจปอดเลยว่าการตรวจปอดเป็นยังไงบ้างการหายใจปกติดีไหมแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าอาจจะต้องใส่สิ่งที่เรียกว่า brace หรือว่าเหมือนเขาใช้คำภาษาไทยยังไงนะครับอาจารย์เกราะชุดเหมือนใช
1: ้
0: ใส
1: ่
0: เกราะใช่ครับ
1: ที่มันยึดไว้ไม่ให้
0: ใช่ครับไม่ให้มันให้เราจะต้องหนีให้เราให้ใช้กล้ามเนื้อเนี่ยหนีความคดนั้นนะครับใช่เราก็ต้องใส่ไว้ตลอดใช่ครับเพื่อลดการที่มันคดมากขึ้นใช่แต่ว่าถ้าถามว่าใส่เกราะเนี่ยจะช่วยให้หายเลยไหมก็อาจจะไม่ได้หายเลยอาจจะต้องเสริมกับการออกกำลังกายซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายแบบจำเพาะของโรคหลังคดหรือสโคลิโอซิสนี้โดยตรงใช่
1: เพราะหลักๆก็จะมีเรื่องออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ว่าต้องให้คุณหมอเป็นคนแนะนำว่าออกท่าไหนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็แล้วแต่ว่าคดแบบไหน
1: ใช่แล้วก็ใส่เบรสไอ้ตัวเกราะที่มันเป็นการเหมือนสร้างความสมดุลให้กระดูกสันหลังมากขึ้นผ่าตัดได้ไหมอาจารย์
0: ผ่าตัดจะมีข้อบ่งชี้ถ้าเกิดว่ามุมเป็นเยอะแล้วครับใช่อัน
1: นี้มากมาก
0: เพราะฉะนั้นต้องปรึกษาคุณหมอก่อนครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคอ่ะคำถามเยอะมากเรามาช่วงสุดท้ายบ้างดีกว่านะครับเราจะคัดคำถามที่ท่านผู้ชมเนี่ยส่งมาให้เนาะมาถามกันแต่เนื่องจากวันนี้นะครับเราทำการ์ดไม่ทันนะครับ เราก็จะเลือกคำถามขึ้นมาเลยนะโอเคผมถามอาจารย์มิวก่อนเลยคำถามแรกอาจารย์ครับสโตรกถ้าเว้นระยะไปนานเนี่ยมันฟื้นฟูไม่ได้แล้วจริงหรือไม่ครับ
0: ตอบก่อนเลยว่าไม่จริง
1: ไม่จริงแสดงว่าฟื้นฟูได
0: ้ฟื้นฟูได้แต่ว่าความคาดหวังที่จะให้มันกลับมาดีเร็วๆเหมือนในช่วงแบบว่าเขาเรียกว่าโกลเด้นพีเรียด
1: ช่วงแรก
0: ใช่ช่วงแรกโดยเฉพาะ3เดือนแรกอย่างเงี้ยครับก็อาจจะน้อยลงก็คือแต่ว่าไม่ถึงขนาดกับฟื้นฟูไม่ได้เลยบางคนน่ะเป็นมานานแล้วแต่ว่าพอมาฟื้นฟูแบบเข้มข้นก็ยังดีขึ้นได้ครับอาจารย์แต่อาจจะไม่ได้ดีถึงไปขนาดเกือบปกติอะไรอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคอาจารย์มิวถามผมบ้างดีกว่า
0: ครับผมงั้นขอถามอาจารย์ปีแอร์คำถามยอดฮิตเป็นเบาหวานเนี่ยครับอาจารย์ต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิตถ้าสมมติต้องฉีดแล้วต้องฉีดไปตลอดชีวิตจริงไหมครับอาจารย์
1: โอเคอันนี้ต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับว่าเป็นเบาหวานชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งที่สาเหตุของโรคเกิดจากการที่ร่างกายสร้างอินซูลินไม่ได้อันนี้จำเป็นต้องฉีดไปตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นเบาหวานประเภทที่2พวกนี้เนี่ยเรายังพอสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตได้ลดน้ำหนักออกกำลังกายใครที่เริ่มฉีดอาจจะหยุดฉีดได้เน
0: า
1: ะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการประพฤติตัวถ้าคุณเป็นเบาหวานประเภทที่2ครับ
0: อาจารย์ครับขอถามเพิ่มนิดนึงถ้าเกิดหยุดฉีดแล้วเนี่ยเขายังต้องเปลี่ยนเป็นกินไหมครับหรือว่าหยุดไปได้เลยคร
1: ับ ใช่ส่วนใหญ่ก็ต้องมีค่อยๆถอยเนาะถ้าเกิดโอ้โหจากฉีดยาอยู่หายเป็นสูตรเลยน้ำตาลก็จะพุ่งขึ้นมาได
0: ้
1: เราจะค่อยๆมีสูตรยาที่จะให้ลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนจากยาฉีดเป็นยากินอยู
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้ในกรณีที่เป็นเบาหวานประเภทที่2เท่านั้นนะคร
0: ับ ครับ
2: ท่านหนูอยากรู้ว่าคนไข้อาจารย์เคยมีแบบว่าไปถึงขั้นฉีดอินซูลินแหละจนถึงแบบถึงขั้นแบบออฟยาออกหมด
1: มีครับอย่างเช่นส่วนใหญ่จะเป็นในคนที่แบบเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นเบาหวานแบบโหเพราะเบาหวานส่วนใหญ่จะไม่มีอาการบางทีเนี่ยมาทีเดียวคือน้ำตาล 2-300 แล้ว อย่างเงี้ยครับมาสูงเลยพวกนี้เราต้องใช้อินซูลินก่อนเพื่อให้ดึงน้ำตาลลงแล้วก็ไปปรับชีวิตเปลี่ยน การออกกำลังกายเปลี่ยนการกินอาหารอย่างเงี้ยมีครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ความหวังคนไข้เสมอว่ามันมีที่ทำสำเร็จได้เนาะ
0: ครับ
1: ครับแต่แน่นอนถ้าเกิดเป็นเบาหวานมา20ปีฉีดมา20ปีมาเปลี่ยนตัวตอนนี้เนี่ยจะยากนิดนึงเนาะครับคำถามต่อไปครับจันมิวโบท็อกซ์เนาะต้องบอกว่าเป็นโบทูลินัมท็อกซินแล้วกันเนาะสามารถช่วยลดการเกร็งของกล้ามเนื้อได้จริงไหมครับอย่างเช่นผมปวดคอบ่าไหล่ผมไปฉีดโบทูลินัม

0: ็อกซินเนี่ยได้ไหมอาจารย
1: ์อันนี้มีอยู่เหมือนกันนะคะ okay. อาจารย์อาจจะเคยเห็นคนไข้ที่เดี๋ยวนี้เขามีเทรนด์ว่าจะต้องแบบว่าไหลเหลี่ยมไหลเขาเรียกว่าไหล
0: เ
1: ขาใช้คำว่าอะไรนะครับ
0: ไหลแบบนางแบบ
1: ไหลตรงใช่ไหลตรงไหลตรงแบบเหมือนแบบนางแบบจีนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาฉีดไอตัว upper trapezius ที่กล้ามเนื้อบ่าตรงนี้กัน
0: เซ็กซี่ออกผมว่ามีไอ้บ่าเนี่ย
1: ใช่จริงๆแล้วดีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยการฉีดโบท็อกอ่ะช่วยลดได้แน่นอนครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะฉีดในคนไข้ที่มีการเกรงแบบที่เราเรียกว่าเกรงจากสปาสติกหรือว่าเกรงจากพวกมีปัญหาจริงๆเช่นมีปัญหาโรคหลอดเลือดสมองแล้วเกิดการเกรงแบบไม่ปกติอย่างเงี้ยครับเราก็จะฉีดเพื่อลดการเกรงแล้วก็หลักการของการฉีดโบทูลินัมท็อกซินเนี่ยครับมันก็จะเหมือนที่เราไปฉีดโบทูลินัมท็อกซินที่หน้าเหมือนกันมันก็จะทำให้แบบว่าตรงกล้ามเนื้อนั้นเนี่ยใช้งานได้ลดลงหรือบางทีอาจจะใช้งานไม่ได้ถ้าเกิดฉีดโดสเยอะอะไรประมาณนี้ครับใช่ซึ่งอันเนี้ยมันลดเกรงได้อยู่แล้วแต่ในกลุ่มคนบางคนเนี่ยครับที่อย่างที่บอกถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาโรคอะไรแต่อยากให้กล้ามเนื้อมันลดลงไปเยอะๆแล้วไปฉีดเนี่ยบางทีอันเนี้ยอันตรายนะครับอาจารย์เพราะว่าตัวกล้ามเนื้อตรงบ่าของเราเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่มันเป็นตัวสำคัญของการที่จะควบคุมพวกกระดูกสะบักกระดูกสะบักเราคือกระดูกสามเหลี่ยมด้านหลังเนี่ยครับถ้าฉีดแล้วมันอ่อนแรงเนี่ยกลายเป็นว่ากล้ามเนื้ออื่นรอบๆสะบักต้องมาทำหน้าที่แทนต่อไปกลายเป็นปวดสะบักเรื้อรังได้เลยครับใช
0: ่ครับก็ถ้าเกิดจะฉีดจริงๆปรึกษาคุณหมอดีกว่าว่ามีความจำเป็นต้องฉีดหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ครับ
0: นะครับครับเบาหวานผมครับเออคำถามมาเหร
1: อ
0: โอเคคำถามนะครับสูงวัยแล้วแต่ไม่อยากเดินทางไปยิมไปฟิตเนสออกกำลังกายอย่างไรดีครับเวลาอยู่ที่บ้านขอบคุณครับ
1: ใช่จริงๆออกได้หลายอย่างมากเลยครับอย่างที่บอกออกกำลังกายเนี่ยมีได้ทั้งออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือบางทีเดินรอบบ้านก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่า อยู่ในบ้านแบบบ้านมีพื้นที่น้อยบางทีเราใช้เป็นพวกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันมีจักรยานอาจารย์เคยเห็นครับจักรยานที่มันเป็นล้ออย่างเดียวแล้วมันสามารถปรับได้ปรับความฝืดได้ก็คืออันนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับซื้อตามออนไลน์ได้เลยก็คือเราเอามาวางแล้วอาจจะนั่งแล้วปั่นจักรยานไปอย่างเงี้ยก็คือเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะได้ด้วยแล้วก็การออกกำลังกายอีกอย่างนึงก็คือการออกกำลังกายเพิ่มความยืดหยุ่นก็ยืดกล้ามเนื้อถ้าเกิดปวดกล้ามเนื้อหรือว่าต้องการยืดกล้ามเนื้อตรงไหนก็ยืดได้เลยตอนอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ต้องไปยิมแน่นอนอ
0: ี
1: กอย่างนึงคือการออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื
0: ้
1: อก็คือเหมือนที่ไปยิมแล้วใช้ดัมเบลใช้เครื่องต่างๆอันนี้ปัจจุบันไม่ต้องไปที่ยิมก็ได้เหมือนกันอย่างที่บอกเรามีพวกเครื่องมือเช่นหนังยางอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เพิ่มแรงกล้ามเนื้อได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยในพวกออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีคลิปสอนมากมายว่าไม่ว่าจะเป็นอยากเพิ่มกล้ามเนื้อไหล่อยากเพิ่มกล้ามเนื้อหลังอยากเพิ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวทำยังไงอาจจะทำท่าเป็นแพลงกิ้งอยู่ที่บ้านอาจจะมีอุปกรณ์แค่เป็นเสือโยคะสักอันนึงเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วครับเพราะฉะนั้นที่ถามมาเนี่ยทำได้หมดเลยที่บ้านครับ
0: ยังไงผมลองเสิร์ชดูมีเยอะแยะเลยนะเยอะเลยเนาะอาจจะต้องหาอุปกรณ์ช่วยนิดนึงจะได้ออกกำลังกายได้สะดวกมากข
1: ึ้
0: นนะครับคำถามต่อไปครับสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองท่านการกายภาพในการอัลตราซาวด์เลเซอร์หรือว่าใช้อุปกรณ์กายภาพต่างๆเนี่ยพอช่วยได้ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าช่วยอะไรเน
1: า
0: ะ
1: อุปกรณ์อ๋อโฆษณากันเยอะมากอยากไปทำ
0: อาจจะพูดถึงการพวกอัลตราซาวด์พวก
1: เลเซอร
0: ์ช็อคเวฟอะไรเงี้ยนั้นผมว่านะ
1: จริงที่ยกตัวอย่างมาคืออัลตราซาวด์กับเลเซอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ทั่วไปนะครับไม่แน่ใจว่าที่โฆษณากันเยอะมากจะเป็นแบบไหนแต่ว่าอัลตราซาวด์กับเลเซอร์เป็นอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่นักกายภาพบำบัดใช้ทั่วไปก็คือจะใช้เพื่อให้ความร้อนเนี่ยลงลึกเพื่อลดการอักเสบหรือถ้าเป็นตัวกล้ามเนื้อที่เกร็งเนี่ยก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายแล้วก็เกร็งน้อยลงก็ลดการอักเสบได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นปกติอันนี้สามารถทำได้แต่อาจจะต้องทำกับนักกายภาพหรือคุณหมอฟื้นฟูอาจจะแบบว่าคุณหมอฟื้นฟูกับนักกายภาพคุยกันว่าเนี่ยน่าจะทำแบบนี้แล้วคุณนักกายภาพก็จะช่วยทำให้อันนี้เป็นปกติเลยครับถามว่าเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวโรคที่เป็นนั่นเองครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแล้วตรงจุดเนี่ยเราทำกายภาพแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกินไปแต่ขึ้นอยู่กับว่าไปที่ไหนอะไรยัง
0: เรื่องการดื่มไซเดอร์เวเนก้าผิดวิธีไม่ได้ผสมน้ำกิน1 ช้อนชาแล้วกินน้ำตา

0: นาน1เดือนผ่านมา6เดือนแล้วเป็นไข้หวัดไอหลังจากเป็นไข้หวัดไอหายแล้วแต่มีอาการกลืนน้ำลายและเจ็บคอขัดๆมา2เดือนค่ะอยากทราบว่ามีผลจากกินไซเดอร์เวเนก้าไหมไม่เกี่ยวกันครับเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆเอาไซเดอร์เวเนก้าก่อนคืออะไร
0: โอเคไซเดอร์เวเนก้ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำหมักน้ำหมักที่เป็นแบบแอปเปิลเวเนก้าแอปเปิลไซเดอร์อะไรเงี้ยครับเป็นน้ำกรดอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งมันมีข้อมูลน้อยๆว่าสามารถที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในการขึ้นได้นะครับก็จริงๆเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใหญ่มากโดยทั่วไปเราไม่ได้แนะนำให้ใช้วิธีนี้ในการลดระดับน้ำตาลนะครับ แต่ว่าข้อเสียของพวกนี้คือมันเป็นน้ำที่เป็นค่อนข้างกรดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินนั้นเนี่ยมันก็อาจจะระคายเคืองกระเพาะอาหารได้นะครับผมคิดว่าอาการที่พิมพ์มาเนี่ยอาจจะน่าจะมาจากไอตัวไวรัสที่เป็นเจ็บคอมากกว่าเนาะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไซเดอร์เวเนก้าครับคำถามต่อไปนะครับสวัสดีค่ะอายุ69หนัก51สูง160เจ็บที่หัวเข่าด้านนอกเรื่อยมาจนถึงสะโพกด้านขวาแต่ถ้าได้ยืดเหยียดบ้างอาการก็จะดีขึ้นแบบนี้เป็นที่กล้ามเนื้อเป็นที่เอ็นหรือเป็นที่กระดูกคะ
2: นี้มีชื่อโรคด้วยค่ะอาจารย์อันนี้เราจะนึกถึงอาจจะไม่ 100% นะคะต้องขอออกตัวแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะนึกถึงตรงเนี้ยตรง ITB syndrome ใช่ ITB เนี่ยมันย่อมาจาก iliotibial band syndrome ซึ่งมันเป็นเส้นเอ็นครับเส้นเอ็นที่อยู่ด้านข้างตรงตั้งแต่ตรงด้านข้างหัวเข่าขึ้นไปจนถึงสะโพกเนี่ยครับพอไปตรงสะโพกมันจะเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆที่ชื่อว่า TFL Tensor Fascia Lata ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นทั้งกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นตรงแถวๆนี้เพราะฉะนั้นการยืดเหยียดอย่างที่บอกแล้วมันดีขึ้นน่ะแปลว่าช่วยได้แต่บางคนนะครับเป็นเยอะจนกระทั่งแบบว่าต้องการใช้งานเกี่ยวกับการงอเข่าเช่นขึ้นลงบันไดก็ปวดมากอันนี้ต้องมาพบแพทย์นะคะเพราะอาจจะต้องหนึ่งต้องประเมินว่ามีการอักเสบเยอะมากน้อยแค่ไหนต้องให้ยาหรือเปล่าอย่างที่สองก็คือจะต้องรักษาตรงจุดที่อักเสบนั้นยังไงการใช้เครื่องมือทางกายภาพช่วยได้ไหมหรือว่าต้องสอนยืดเหยียดมากขึ้นหรือบางคนเขาจะใช้เป็นโฟมโรลเลอร์ให้ไปแบบว่าถลายตรงโฟมโรลเลอร์ก็จะช่วยให้ลดการตึงเกร็งขึ้นมาได้ด้วยครับ
0: ครับมันก็ยืดเหยียดก็จะช่วยเนาะ
2: ใน
0: ตัว ITB syndrome ใช่ครับโอเควันนี้คำถามเกี่ยวกับกายภาพเยอะมากเนาะก็ขอบคุณอาจารย์มิวมากเลยนะครับที่มาให้ความดูทั้งผมด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเราดูมาจากทางบ้านนะแล้วก็ร่วมพูดคุยส่งคำถามมานะครับติดตามและคิวหมอรามาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับ3 ช่องทาง Facebook ของ Rama Channel นะครับ YouTube ของ Rama Channel แล้วก็ทาง True Vision 42นะครับถามได้เลยไม่ต้องรอคิวนะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้พวกเรา2 คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: รวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
0: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.

0: แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

บัณฑิตทั้งหลายคงจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตแต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์แท้นั้นจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบรู้จักกาลเทศะและยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามด้วยถ้าทุกคนตั้งใจพยายามที่จะกระทำให้ได้ดังนี้ก็เชื่อว่าจะสร้างสรรค์ความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพการงานและเกียรติคุณความดีอันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความผาสุกมั่นคงยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรอบแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ช่วงแรกวันนี้ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามพวกแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์คนที่ทำสิ่งผิดกฎหมายนะคะเราจะพาไปดูการปราบปรามของทางตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางส่วนที่กำลังขยายผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็ฟอกเงินข้ามชาติรายใหญ่นะคะที่บอกว่ารายใหญ่เพราะว่าสร้างความเสียหายแก่ประชาชนมูลค่ารวมแล้วกว่า 4,000 ล้านบาทค่ะวิธีการของแก๊งนี้นะคะเขาจะฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เตรียมจะประสานออกหมายแดงติดตามตัวคนที่อยู่ในระดับสั่งการซึ่งหลบหนีอยู่ต่างประเทศมาดำเนินคดีค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP4 ซึ่งเป็นการขยายผลจากการช่วยเหลือข้าราชการบำนาญที่ถูกหลอกลวงจนนำไปสู่การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถยึดทรัพย์สินและออกหมายจับนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติด้านพันตำรวจเอกภคพลสุชนผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงให้ข้อมูลถึงโครงสร้างของขบวนการนี้ว่าขบวนการนี้เขาจะแบ่งหน้าที่ยืนอย่างเป็นระบบนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆได้แก่กลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ไปข่มขู่หลอกลวงเหยื่ออีกกลุ่มนึงจะทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้าเพื่อนำไปฟอกเงินมีชาวจีนชื่ออาเทาเป็นหัวหน้าผู้สั่งการค่ะวิธีการฟอกเงินของเครือข่ายนี้ก็คือจะรับเงินจากเหยื่อผ่านบัญชีม้าแล้วก็นำไปถอนเป็นเงินสดหรืออาจจะนำไปผูกกับแพลตฟอร์มเทรดทองคำและหุ้นต่างประเทศเพื่ออำพรางเส้นทางการเงินก่อนจะแปลงสภาพเป็นเหรียญดิจิตอลผ่านร้านแลกเปลี่ยนเงินตรานอกระบบซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามแล้วก็อายัดได้ยากโดยพบว่าเงินทุนถูกส่งกลับไปยังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตอลที่ต่างประเทศทางด้านพันตำรวจโทกฤตธีรเวชสุวรรณสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวง2ก็บอกเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่จับกุมตัวการสำคัญก็คือในเว่ยหวงผู้ต้องหาชาวจีนดิที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมยึดทรัพย์สินมีทั้งเงินสดรถยนต์นาฬิการูรวมถึงตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนในกระเป๋าดิจิตอลใบเดียวเนี่ยสูงถึง 7.5 ล้าน USDT หรือกว่า250ล้านบาทค่ะซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงออนไลน์ในประเทศไทยไม่น่าจะต่ำกว่า16คดีทางพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาสำคัญเพิ่มเติมมีทั้งหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจของต่างประเทศที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับขบวนการนี้โดยอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อออกหมายแดงติดตามตัวมาดำเนินคดีรวมทั้งทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายอย่างเด็ดขาด
1: ด้านศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ก็ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการติดตามสืบสวนกวาดล้างเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติมีอยู่5เหตุการณ์นะครับแต่ว่ารูปแบบการทำงานเป็นโครงสร้างเดียวกันก็คือกลุ่มคนร้ายจะลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติใช้ไทยเราเป็นทางผ่านลงสู่ภาคใต้แล้วก็เดินทางต่อไปตั้งฐานใหม่ในมาเลเซียครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์ของธุรกิจอาชญากรรมในการรีเซ็ตพยานหลักฐานเพื่อหลบเลี่ยงการสืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่แล้วก็เตรียมหาพื้นที่ใหม่ในการก่อเหตุฉ้อโกง
2: กลุ่มคนจีนและคนไต้หวันเนี่ยหนึ่งคือไม่มีพาสปอร์ตนะครับสองคือหากมีพาสปอร์ตก็จะเป็นพาสปอร์ตปลอมนะครับเป็นการเดินทางโดยไม่สุจริตแล้วนะครับซึ่งจากที่เราได้ทำการสืบสวนนะครับดูข้อมูลเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะครับในการเดินทางไปตั้งกลุ่มตั้งแก๊งในการทำสแกมเมอร์ต่อนะครับซึ่งหากท่านเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหลังจากนี้เนี่ยเราจะทำการสืบสวนนะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลหากเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับในการตระเตรียมขนกลุ่มคนเข้าไปในการช่วยเหลือในการตั้งแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยท่านอาจจะโดนดำเนินคดีนะครับซึ่งโทษมีอัตราโทษที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นในการที่อาจจะไปบอร์ดงานในกลุ่มออนไลน์ต่างๆแล้วก็มาดำเนินการเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านช่วยสกรีนนะครับแล้วก็หากเป็นกลุ่มแก๊งที่เป็นไม่มีพาสปอร์ตหรือไม่มีหลักฐานใดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งข่าวไปยังตำรวจสอบสวนกลางหรือกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เพื่อให้เราดำเนินการนะครับ
1: ที่ว่า5เหตุการณ์นะครับคดีแรกวันที่7กุมภาพันธ์ปีนี้นี่แหละตำรวจทางหลวงชุมพรได้ตรวจค้นรถต้องสงสัย2คันครับพบคนไทย2คนแล้วก็ชาวจีน8คนโทรศัพท์มือถือมีมากกว่า150เครื่องสอบสวนแล้วพบว่าคนไทยได้รับการว่าจ้างมาจากนายประสบโชคให้ขับรถจากย่านลาดกระบังกรุงเทพไปส่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพอประสานไปที่กงสุลจีนก็พบว่า1ในชาวจีนเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีช่อโกง call center มาครับในส่วนเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงชุมพรได้สกัดจับชายชาวจีน4คนบนรถทัวร์ที่มุ่งหน้าลงใต้หลังใช้ชื่อผู้อื่นซื้อตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียอีก1เดือนต่อมา29กรกฎาคมมีเหตุการณ์ที่3ตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีได้ตรวจค้นรถยนต์พบชาวไต้หวันหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติจากกัมพูชาแล้วก็จ้างรถไปส่งที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อจะเดินทางต่อพอประสานกับทางการไต้หวันก็พบว่าคนนี้เป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีช่อโกงของสำนักงานอัยการเขตซินจูส่วนเหตุการณ์ที่4เกิดเมื่อ20สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงชุมพรได้สกัดจับรถตู้ครับพบชาวไทยเป็นชาย2คนและชาวจีนอีก5คนหลบหนีมาจากกัมพูชาเพื่อจะไปมาเลเซียจากการ

0: ตรวจสอบก็พบชาวจีน2คนนี้มีหมายจับคดีฉ้อโกงออนไลน์ในประเทศจีนอยู่และเหตุการณ์ที่5สดๆร้อนๆ15กันยายนเมื่อวานนี้ตำรวจทางหลวงชุมพรได้ซุ่มสกัดจับรถจนส่วนตัวซึ่งรับชาวจีนจากย่านลาดกระบังอีกแล้วมุ่งหน้าลงใต้แล้วก็จับกลุ่มนายประสบโชคผู้ต้องหารายสำคัญที่มีการว่าจ้างในเหตุการณ์ที่1เนี่ยนะครับเป็นนายประสบโชคเนี่ยพร้อมกับชาวจีนที่หลบหนีเข้าเมืองอีก2คนโดยพบหลักฐานคลิปวิดีโอการลงโทษคนในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์อย่างเหี้ยมโหดรวมแล้วตั้งแต่กุมภาถึงกันยาจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง5เหตุการณ์รวม26คนเป็นสัญชาติไทย6คนจีน19คนไต้หวัน1คนพร้อมยึดของกลางรถยนต์6คันโทรศัพท์มือถือที่ใช้กระทำความผิดมากกว่า150เครื่องครับ
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีปัญหาที่ดินวัดป่าอดุญญารามนะคะล่าสุดทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดข้อพิพาทหลังจากที่ผ่านมาทายาทพยายามจะฟ้องร้องทวงที่ดินคืนค่ะเช้าวันนี้นะคะที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการลงนามในโฉนดที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเดิมชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคเปลี่ยนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุญญารามโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนานายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายโกวิทแสงสากลทนายความวัดป่าอดุญญารามร่วมเป็นสักขีพยาน
2: โอนเป็นที่วัดผู้ให้สัญญาในเฮียงพิมพ์ศรีผู้รับสัญญาวัดป่าอดุญญารามเนื้อที่21ไร่3งาน61ตารางวาลงชื่อในพงสุวัฒน์เจริญเทือกเจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานที่ดินหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นสำนักพุทธเป็นทางท่านนายอำเภอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตลอดถึงกรมที่ดินนะครับเราได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์นะครับในวันนี้ครับ
1: จากนั้นเจ้าพนักงานที่ดินได้นำโฉนดฉบับจริงถวายแก่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก่อนนำบันทึกส่งมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลตามขั้นตอนถือว่าเป็นการปิดฉากข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดกับกลุ่มทายาทของผู้บริจาคที่ยืดเยื้อมานานและกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมาตลอดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุกระทบกระทั่งและมีกลุ่มบุคคลนำท่อปูนไปวางปิดทางเข้าออกวัดนายศาสตราจารย์พิเศษธงทองย้ำว่าโดยหลักกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่มีการบริจาคเมื่อปี2533แล้วแต่การดำเนินการลงนามในวันนี้เป็นการเติมเต็มขั้นตอนทางเอกสารให้สมบูรณ์ 100% ซึ่งการได้รับโฉนดที่ดินฉบับจริงในครั้งนี้ถือเป็นการคืนความเป็นธรรมและความสงบสุขให้กับทางวัดและชุมชนรอบข้างอย่างเป็นทางการขณะที่เจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก็ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณส่วนราชการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยเหลือจนวัดสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดได้อย่างสมบูรณ์
0: จบเคสนี้ไปดูอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นข้อพิพาทพื้นที่สาธารณะ188ไร่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวเขตที่ดินล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเตรียมจะลงพื้นที่รังวัดที่ดินอีกครั้งเดือนหน้าครับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขเนื้อที่188ไร่ครับเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วก็เอกสารหลักฐานที่มาที่ไปคือเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านหัวเวียงและชาวบ้านไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขผู้ร้องเขาตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เหมืองแร่เก่าแล้วก็พบข้อมูลเนื้อที่เดิมแตกต่างจากพื้นที่ปัจจุบันครับจึงต้องการให้ตรวจสอบหลักฐานการครอบครองการออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็แนวเขตย้อนหลังอีกฝั่งหนึ่งคือทางด้านผู้ครอบครองที่ดินนายสมเพชรวงศาอดีตสจ.เชียงรายเขตเวียงป่าเป้าถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินบางส่วนที่มีการร้องเรียนก็เข้าชี้แจงนะครับบอกว่าทำประโยชน์เข้าทำประโยชน์ที่ดินตั้งแต่ปี2508ก็61ปีมาแล้วซื้อต่อมาจากชาวบ้านครับมีเอกสารหลักฐานการ

0: ครอบครองต่อมาเมื่อนำไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์กลับพบว่าเนื้อที่ลดลงจากเดิมประมาณ11ไร่เศษจาก16ไร่เศษเหลือ10ไร่2งานจากนั้นปี2541นายสมเพชรก็ซื้อที่ดินดังกล่าวต่อแล้วก็สละพื้นที่บางส่วนให้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ส่วนรวมโดยเฉพาะการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรแล้วก็ยินดีให้ตรวจสอบซึ่งการลงพื้นที่รังวัดและตรวจสอบแนวเขตอย่างชัดเจนก็จะเป็นแนวทางที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงและสร้างความกระจ่างให้กับทุกฝ่ายได้ทางนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าพื้นที่ส่วนไหนมีการบุกรุกหรือว่ามีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียนหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็รังวัดที่ดินอีกครั้งหนึ่ง20ตุลาคมครับ
1: ไปดูการแก้ปัญหาภัยพิบัติรวมถึงปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือโดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาครัฐนักวิชาการจากท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาสังคมและประชาชนมาถอดบทเรียนจากหน้างานเพื่อนำเสนอข้อเสนอต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสู่ระดับนโยบายค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือจากบทเรียนหน้างานสู่นโยบายที่ทำได้จริงพร้อมรับข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การจัดการฝุ่นควัน PM 2.5 จากภาคีเครือข่ายประกอบด้วย5เสาหลักคือปฏิรูปโครงสร้างบริหารจัดการกับคำสั่งรัฐและโมเดลจัดตั้งผู้ว่า CEO Sandbox ในพื้นที่ทดลองจังหวัดเชียงใหม่น่านสระบุรีและกรุงเทพมหานครโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ปัญหาเชิงพื้นที่การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการต่อต้านการทุจริตสร้างความโปร่งใสในข้อมูลทุกด้านการปฏิรูปเขตป่าสิทธิดินทำกินและยกระดับป่าชุมชนนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมและมิติด้านสิทธิมนุษยชนสุขภาพประชาชนรวมถึงการจัดการกลุ่มควันข้ามแดนโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ได้ปาฐกถาพิเศษความสำคัญของการแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 และภัยพิบัติภาคเหนือโดยย้ำว่าปัญหาไฟป่าหมอกควันต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งข้อเสนอจากภาคประชาสังคมจะนำไปสู่การประกาศนโยบายที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบปีนี้ตั้งเป้าปัญหาไฟป่าหมอกควันจะดีขึ้นกว่าปีก่อน 30-40% พร้อมยืนยันว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหา
0: ส่วนที่จังหวัดเลยก็มีการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างครับนายไพรินทร์ลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกซ้อมและฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ BCMS และแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี2569ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์ว่ามีพายุเข้าพื้นที่จังหวัดเลยมีลมกระโชกแรงจนต้นไม้หักโค่นเสาไฟหักสายไฟฟ้าขาดส่งผลให้ไฟดับเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากว่าจังหวัดเลยมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนครับมักจะได้รับผลกระทบจากพายุแล้วก็ลมกระโชกแรงเป็นประจำอยู่ทุกปีการฝึกซ้อมทั้งในรูปแบบบนโต๊ะแล้วก็เสมือนจริงก็จะสามารถช่วยทดสอบความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและร่วมกันกู้คืนระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ก็มี6หน่วยงานหลักเข้าร่วมทั้งฝ่ายปกครองปภ.จังหวัดเทศบาลตำบลนาอานสำนักงานประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ภัยสว่างคีรีธรรมและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อบูรณาการความร่วมมือและยกระดับมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.ร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่คทช.ทั่วประเทศกว่า5ล้านไร่นะคะในการรับมือโลกร้อนพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผน NDC 3.0 ค่ะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือคทช.ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสคทช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาพัฒนาพื้นที่คทช.

0: ดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มศักยภาพการดูดกลับและต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนภายใต้แนวคิดคนอยู่ได้ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนขณะที่นายพิรุณไสยสิทธิพาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมระบุว่าประเทศไทยได้ยื่นเป้าหมาย NDC 3.0 ต่อสหประชาชาติโดยตั้งเป้าในปี78ให้ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินดูดกลับก๊าซเรือนกระจกได้118ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้ก็จะร่วมกันติดตามข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่คทช.ทั่วประเทศกว่า5ล้านไร่
1: ความสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050และหนึ่งในมาตรการสำคัญก็คือเรื่องของการฟื้นฟูป่านะครับการดูแลรักษาป่าและในการจัดที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขนะครับที่กำหนดไว้ว่าต้องมีการปลูกป่าดูแลป่าในพื้นที่นะครับที่ได้รับการจัดสรรให้ทำกินด้วยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถนำมานับนะครับในการดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายนะครับการปล่อยก๊าซการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้นะครับ
2: ปรากฏการณ์เอลนิโญอาจส่งผลกระทบให้ฝนทิ้งช่วงแล้วก็เกิดภาวะขาดแคลนน้ำนะครับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจึงเร่งเชื่อมโยงเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยพร้อมกับกระตุ้นเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้วางแผนการใช้น้ำแล้วก็ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกให้ถูกต้องเพื่อความมั่นคงในอาชีพและพร้อมรับมือความแปรปรวนของสภาพอากาศติดตามรายละเอียดในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโญครับ
3: บรรยากาศที่สำนักงานเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรทยอยเดินทางเข้ามาปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่เป็นปัจจุบันการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลตามปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะสถานการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลให้ฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนิโญโดยจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูง2อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอเดชอุดมรวม11ตำบลขณะที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลาง7อำเภอและพื้นที่เสี่ยงน้อย16อำเภอข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู
4: ่พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีอยู่2อำเภอค่ะก็คืออำเภอเดชอุดมแล้วก็อำเภอม่วง30นะคะรวมแล้วก็ประมาณ11ตำบล นะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทางเกษตรตำบลก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: เกษตรจังหวัดอุบลราชธานียังได้แนะนำเกษตรกรให้เริ่มการวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะการหาแหล่งน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรวมถึงพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นฟักทองพืชตระกูลถั่วและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนี้ให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชหากพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ล่วงหน้าทั้งภัยแล้งน้ำท่วมรวม

0: เกษตรกรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์จึงควรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนราชธานีสุประวัติเภสัชชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าการประชุมของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในการแก้ปัญหาเขตแดนทางทะเลของไทยกับกัมพูชาค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับที่สิงคโปร์นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำถึงจุดยืนของไทยนะคะที่ต้องการให้ปักปันเขตแดนทางทะเลให้เสร็จสิ้นก่อนเป็นอันดับแรกค่ะส่วนกระบวนการเจรจาหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่รายละเอียดทางเทคนิคแล้วค่ะนายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งจัดขึ้นวันสุดท้ายที่สิงคโปร์ว่ากระบวนการในขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่การลงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นการกำหนดเส้นเขตแดนและการอ้างสิทธิ์ต่างๆซึ่งไทยมีความพร้อมและมั่นใจที่จะชี้แจงในทุกประเด็นบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยมีคณะทำงานจากกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายร่วมทำงานกันอย่างใกล้ชิดสำหรับการประชุมนัดต่อไปก็กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
1: ์เมื่อวานเนี่ยแต่ละฝ่ายก็นำเสนอท่าทีนะครับของแต่ละฝ่ายเนี่ยของเราเราก็พูดว่าจริงๆแล้วมันต้องมองว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่นำไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ได้ใช้ความพยายามที่จะหารือทวิภาคีนะครับแล้วมันเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคือกระบวนการเนี่ยมันจะเดินหน้าก็ต้องด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจริงๆนะครับและของเราก็คือแน่นอนก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นหลักอย่างอื่นก็ต้องว่ากันที่หลังนะครับโอเคก็ต่อไปตรงนี้ก็คือมันก็คงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าทางฝั่งกัมพูชาได้ทำการขุดคูเลตบริเวณชายแดนเนิน450ใกล้ช่องกระโดนแล้วก็ซึ่งอยู่ใกล้ช่องสงามที่ศรีสะเกษนะคะในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมที่มีขึ้นนายศิริศักดิ์ก็ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเขตแดนทางทะเลโดยตรงแต่ว่าก็อาจจะส่งผลต่อบรรยากาศและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคก็จะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือในระดับพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันต่อไป
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นะครับเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศนำนักธุรกิจไทยรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสขยายการค้าการลงทุนครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ภูเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมคณะเพื่อขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยท่านนายกจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมรถโชว์ด้วยนำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยในระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นส่วน21ถึง24กันยายนเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตลอดจนพบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียและเลขาธิการสหประชาชาตินอกจากนี้ยังมีกำหนดกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนด้วยนอกจากภารกิจด้านการประชุมแล้วครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนรายสำคัญของสหรัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐรวมทั้งพบหารือกับผู้บริหารด้านการลงทุนของ Alphabet และ Google นำเสนอศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีตลอดจนแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้าน AI นวัตกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจากนั้นระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบหารือกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยขยายฐานนักลงทุนต่างชาติและเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับศูนย์กลางทางการเงินซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกำหนดพบกับผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำของสหราชอาณาจักรอาทิสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและความร่วมมือกับเอกชนของสหราชอาณาจักรหลังเสร็จสิ้นภารกิจมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันที่27กันยายน2569ครับ
0: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงภายในเร่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบนะคะพร้อมสั่งการคุมเข้มจัดระเบียบสังคมและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ตรงจุดค่ะนายภาสกรบุญลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยซึ่งมอบหมายให้กรมการปกครองบูรณาการกับทุกส่วนราชการร่วมกันยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อตัดวงจรป้องปรามและสกัดกั้นไม่ให้เกิดการนำอาวุธปืนไปก่อเหตุอาชญากรรมสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสำคัญทั้งการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวการเฝ้าระวังชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเร่งด่วน การในประเทศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนการป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำเรื่องการจัดระเบียบสังคมโดยให้กำกับดูแลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและสุขอนามัยส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่ปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึง5จังหวัดภาคใต้ให้ยึดเสียงสะท้อนและความต้องการของประชาชนในการสร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิต
1: ศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กอรมน.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนปนสีขาวพร้อมโชว์ศักยภาพหลักสูตรเทคนิคอากาศยานผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดอาชีพแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
2: ในสังคมไทยเปรียบเด็กเป็นผ้าขาวที่ยังบริสุทธิ์และพร้อมแต่งแต้มสีสันไปในผืนผ้านั้นผ่านการอบรมสั่งสอนภายในครอบครัวการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่จะหล่อล้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมซึ่งพบว่ายังมีเด็กบางกลุ่มใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องจำใจเรียนหรือทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดหรือไม่ได้อยากทำตั้งแต่แรกเพียงเพราะตามใจผู้อื่นที่พยายามแต่งแต้มให้เรียนในสิ่งที่ตนต้องการแต่ตัวเด็กเองไม่ได้ต้องการที่จะเรียนท้ายที่สุดแล้วผ้าขาวจึงกลายเป็นเพียงผืนผ้าหนึ่งที่สีสันผิดเพี้ยนเพียงเพราะเกิดจากการแต่งแต้มโดยไม่ได้คำนึงถึงตัวเด็กเลยโรงเรียนดารุณอุลมปอนอสีขาวแห่งนี้เป็นหนึ่งสถาบันการศึกษาพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอนทั้งสายสามัญควบคู่กับศาสนาวิถีปอนอตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายการเรียนการสอนมีระบบป้องกันเพื่อไม่ให้มีการแทรกซึมจากกลุ่มบุคคลภายนอกที่สำคัญมีการสอนวิชาชีพเข้ามาร่วมด้วยเมื่อจบการศึกษาในระดับนี้แล้วยังมีวิชาชีพความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพด้วย
3: เขารู้สึกถึงความมีอนาคตเมื่อมาอยู่ในปอนอที่นี่แล้วเนี่ยเขามีความดูเขาแล้วเนี่ยคือเขาแบบดูแววตานะครับแววตาเขาด้วยความชื่นชมแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าที่นี่นอกจากเรียนปอนอแล้วก็มีเป็นเอกชนสอนศาสนาด้วยก็คือมีวิชาชีพเข้ามานะครับวิไลเทคนิคหรือว่าต่างๆก็จะมาสอนวิชาชีพด้วยตรงนี้สำคัญที่เด็กๆที่นอกจากไม่ใช่ว่าเรียนศาสนาอย่างเดียวพอมันได้มีอาชีพมีวิชาความรู้ประกอบอาชีพได้ก็คงจะพ่อแม่ก็มีความสุขลูกเรียนมีอาชีพการงานดีพ่อแม่ก็ชื่นชมครับ
4: รู้สึกดีใจค่ะที่มีการมาส่งเสริมการศึกษาจะได้มีการเรียนที่ดีขึ้นค่ะ
5: โตขึ้นนี่อยากเป็นอะไรคะอาชีพไฟฝัน
4: อาชีพไฟฝันรู้สึกอยากเป็นพยาบาลค่ะ
5: ทำไมอะคะ
4: รู้สึกว่าการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นรู้สึกว่าไม่รู้รู้สึกว่าแบบเวลาที่เราได้ช่วยคนอื่นเราจะได้รู้สึกว่าเราช่วยผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็อาจจะรู้สึกเหมือนเราเหมือนกันตอนนี้ถ้าเราป่วยเราก็ไปหาพยาบาลไปหาหมอค่ะ
2: ขณะเดียวกันในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โชว์ศักยภาพหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานสนับสนุนบัณฑิตชายแดนใต้คว้างานบริษัทยักษ์ใหญ่ถ่ายทอดองค์ความรู้การสอนด้านเทคนิคอากาศยานที่เน้นปฏิบัติจริงซึ่งหลักสูตรเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างอาชีพที่มั่นคงสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมและดึงเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสันติสุขอย่างยั่งยืน
6: สำหรับตัวผมนะครับผมคิดว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและเยาวชนที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงการซ่อมเครื่องบินหรือว่าการที่เราจะเป็นช่างซ่อมเครื่องบินเนี่ยมันรู้สึกว่าค่อนข้างไกลตัวสำหรับเรามากเลยใช่ไหมด้วยความที่เราเป็นเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเกิดมาในสถานที่ที่แบบว่าเฮ้ยเครื่องบินก็แทบไม่เคยเห็นนู่นนี่นั่นแล้วจนกระทั่งวันนึงเนี่ยมีสนามบินมาเปิดแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักเครื่องบินมากขึ้นโรงเรียนการบินมาเปิดด้วยอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์เราค่อนข้างมากแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเราเนี่ยก็อาจจะมีศักยภาพในการที่เราจะไปเป็นช่างซ่อมเครื่องบินที่เป็นความภาคภูมิใจของเด็ก3จังหวัดได้ในอนาคตครับ
2: แท้ที่จริงแล้วเด็กเปรียบเสมือนผ้าหลากสีที่แต่ละผืนก็มีจุดเด่นและความสามารถที่หลากหลายผ่านการสนับสนุนรวมถึงการเปิดโอกาสต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ

0: ในวัยเรียนและเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมและสันติสุขที่เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่คือหัวใจสำคัญที่นำพาไปสู่ความสงบสุขจังหวัดชายแดนใต้
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เลขาธิการกกต.ได้เข้าชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.นะคะแต่ว่าก็ถูกทางสสพรรคประชาชนซักถามประเด็นการเลือกสว.แล้วก็มีการพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยทําให้สสพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงจนต้องมีการควบคุมการอภิปรายตลอดการประชุมค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะซึ่งมีนายโสพลสารัมย์ทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้เข้าสู่วาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เป็นผู้ชี้แจงซึ่งเนื้อหาก็ครอบคลุมผลงานการเลือกสว.การสืบสวนไต่สวนไปจนถึงภารกิจปี2568ที่ต้องรับศึกการเลือกตั้งท้องถิ่นด้านส.ส.ฝ่ายค้านโดยเฉพาะจากพรรคประชาชนมุ่งเป้าไปที่ประเด็นการเลือกสว.และการแถลงข่าวส่งฟ้องในคดีทุจริตเลือกสว.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ลุกขึ้นอภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการชุดที่26ที่ไม่ถูกนำมาพิจารณาพร้อมพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยว่ามติของกกต.ขัดต่อหลักกฎหมายและหลักฐานเชิงประจักษ์จนอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคำอภิปรายดังกล่าวนะคะทำให้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีแล้วก็ย้ำว่าเป็นการอภิปรายที่กล่าวหาให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายไม่ตรงกับวาระรายงานของกกต.และยังนำความลับทางราชการมาเปิดเผยอีกด้วยด้านนายโสพลประธานในที่ประชุมก็ได้วินิจฉัยตักเตือนให้ผู้อภิปรายระมัดระวังการกล่าวหาเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้และไม่ควรนำความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินว่าผิดหรือไม่จึงทำให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ทั้งนี้ตลอดการอภิปรายรายงานกกต.ก็ยังคงเกิดการประท้วงขัดจังหวะกันเป็นระยะระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนแม้จะมีการสลับตัวประธานแล้วก็ตามค่ะ
2: หน่วยงานในสังกัดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ขึ้นรับรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในระดับดีเยี่ยมและระดับดีเด่นร่วมกับเครือข่ายต้นแบบอีกกว่า100เครือข่ายในการสร้างสังคมโปร่งใสครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดพิธีมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569หรือ PACC Award 2026เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เครือข่ายที่มีบทบาทในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตของประเทศโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนายอำนาจพวงชมพูประธานกรรมการปปท.เป็นผู้มอบรางวัลและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและผลการดำเนินงานนางสาวรัชดาย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่สามารถดำเนินการโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคเอกชนรวมถึงส่วนราชการในระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีปปท.เป็นหน่วยงานหลักซึ่งหากไทยสามารถยกระดับดัชนีด้านการทุจริตของประเทศให้มีทิศทางที่ดีขึ้นได้ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาติเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
3: การยกระดับดัชนีคอร์รัปชันให้มันอยู่ในระดับที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีมาตรฐานเราจริงจังกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนอกจากจะประโยชน์จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วเรื่องของการใช้ภาษีอย่างคุ้มค่าภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นในสายตานานาชาติก็คือเขาจะมีความเชื่อมั่นในกฎระเบียบการบริหารราชการและในมุมมองของเอกชนล่ะค่ะเมื่อเขามั่นใจในการบริหารงานภาครัฐของเราเนี่ยเอกชนเขาก็จะกล้าตัดสินใจนำเงินมาลงทุนเพราะว่าเขาไม่ต้องมากังวลเรื่องจ่ายคอร์รัปชันจ่าย ติดสินบนใดๆนะคะงานที่เดินหน้าไปแล้วก็สามารถเดินหน้าต่อได้อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ก็จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเมื่อเขามั่นใจเขาจะเอาเงินมาลงทุนก็จะเกิดการจ้างงานประชาชนของเราก็จะมีรายได้เพราะฉะนั้นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องของแค่กฎหมายหรือการเอาคนผิดอันนั้นทำแน่นอนแต่มันยังเป็นเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยค่ะ
2: รางวัล PACC Award จัดต่อเนื่องเป็นปีที่5ครับแบ่งเป็น4ระดับคือระดับดีเยี่ยมระดับดีเด่นระดับดีและระดับมาตรฐานที่ผ่านมามีเครือข่ายได้รับการเชิดชูเกียรติแล้ว214เครือข่ายสำหรับปี2569มีเครือข่ายได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น141เครือข่ายโดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ได้รับรางวัลได้แก่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีหรือ NBT จันทบุรีได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือ NBT ภาคใต้ได้รับรางวัลเครือข่ายในระดับดีเด่น
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์มาพร้อมกับเรื่องใกล้ตัวพวกเราทุกๆคนย้ำว่าทุกคนนะเวลาเราซื้อของเราสั่งของจ่าหน้าไปรษณีย์พัสดุอ่ะมันมีข้อมูลของเราหมดเลยนะ
2: คือบางแห่งต้องใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย
1: ใช่คือสมัยนี้ยังไงก็ต้องใส่ใช่ไหมไม่งั้นจะติดต่อมารับไม่ได้ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มีหมดแต่ช่วงหน้าคุณดีจะพามาดูรูปแบบใหม่ของไปรษณีย์ไทยนะคะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะเขาเตรียมจะเอามาใช้เขาบอกว่าการจ่าหน้าซองแบบใหม่เนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูรูปแบบการจ่ายหน้าพัสดุแบบใหม่ของไตรสณีไทยนะครับที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผู้ชมทั้งผู้รับและผู้จ่ายมากขึ้นครับระบบนี้เรียกว่ารหัสจัดส่งดิจิทัลนะครับ Delivery ID หรือ DID เปลี่ยนรูปแบบการจ่ายหน้ากล่องพัสดุครับจากการกรอกที่อยู่แบบเดิมนะครับจะเปลี่ยนเป็นรหัสผสมซึ่งก็จะผสมระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับรวม6หลักแล้วก็จะมี QR Code อยู่ด้วยนะครับซึ่งก็จะทดแทนการระบุข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของทั้งผู้ส่งและผู้รับเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้นะครับอย่างไรก็ตามตรงหน้ากล่องก็จะมีชื่อปรากฏให้เห็นบางส่วนนะครับป้องกันการหยิบของสลับกันด้วยบริษัทไตรสณีไทยอยู่ระหว่างการทดสอบระบบนี้เป็นการภายในองค์กรนะครับและคาดว่าจะเริ่มใช้งานทั่วประเทศไตรมาส1ปีหน้าและเมื่อใช้งานจริงเกิดคุณผู้ชมย้ายที่อยู่สามารถแก้ใช้รหัส6หลักและ QR Code นี้ต่อไปได้นะครับแค่เข้าไปอัปเดตข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ใหม่ซึ่งก็จะทำให้การจัดส่งแม่นยำสะดวกและก็ปลอดภัยแก่ผู้ส่งและผู้รับพัสดุมากยิ่งขึ้นครับ
1: ในอนาคตสิ่งที่ท่านจะได้เห็นก็คือการที่ท่านมีที่อยู่นะครับของตัวเองเนี่ยแปะกับตัวโค้ด6หลักนี้ไม่ว่าท่านจะย้ายไปที่ไหนอย่างไรท่านจะใช้รหัสนี้เหมือนเดิมแต่ต้องมีการอัปเดตข้อมูลในเชิงของที่อยู่ของท่านก็จะทำให้การส่งของเนี่ยสะดวกแม่นยำแล้วก็ง่ายสำหรับผู้ส่งแล้วก็ผู้รับมากขึ้นนะครับรวมไปจนถึงปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตจะไม่เห็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรอยู่ตรงกล่องไปรษณีย์ต่อไปก็จะทำให้มีโอกาสน้อยลงเป็นอย่างมากในอีกช่องทางนึงที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนี่ยจะถูกนำไปใช้ในผู้ที่ประสงค์ร้ายเพื่อเจตนาอื่น
0: บริษัทไตรสณีย์ไทยจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการข้อมูลของประเทศให้มีความปลอดภัยผ่านการพัฒนาระบบรหัสจัดส่งดิจิทัลหรือ DID เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลการจ่ายหน้าซองพัสดุให้เป็น QR Code และรหัสผสมผสาน6หลักเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญไม่ให้ปรากฏบนหน้ากล่องพัสดุอย่างเปิดเผยลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบปัจจุบันไตรสณีย์ไทยเริ่มทดสอบระบบภายในนะครับและการปักหมุดพิกัดตำแหน่งที่อยู่ร่วมกับบุคลากรในสังกัดกว่า 24,000 คนตั้งเป้าหมายจะจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน3เดือนก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชนช่วงไตรมาสแรกของปี2570ผ่านแอปพลิเคชัน DID และซูเปอร์แอปของไตรสณีย์ไทยทางนี้ช่วงเปลี่ยนผ่านจะใช้ระบบการจัดส่งรูปแบบเดิมควบคู่ไปกับระบบใหม่นะครับเพื่อให้ประชาชนปรับตัวได้อย่างไร้รอยต่อและตั้งเป้าให้ระบบนี้เป็นมาตรฐานใหม่ของบริการขนส่งพัสดุทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถของ SME และการปรับกติกาการค้าใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ KBTG Techtopia Human of Tomorrowโดยระบุว่าภาครัฐเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศทั้งทักษะบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความท้าทายทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงสร้างประชากรสูงวัยและเทคโนโลยีภาครัฐจะเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบนะครับบูรณาการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายยกระดับ SME สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อยเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของรายใหญ่แก้ปัญหารายได้กระจุกตัวนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขาเข้านะครับจากการท่องเที่ยวแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจผู้มาเยือนดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้เข้ามาทำงานในประเทศส่วนเศรษฐกิจขาออกรัฐบาลก็จะใช้เวทีระดับภูมิภาคขับเคลื่อนความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ชาติสมาชิกใช้กฎกติกาและระบบการชำระเงินดิจิทัลร่วมกันขยายโอกาสไปยังประชากรกว่า600ล้านคน รวมถึงเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีเจาะตลาดส่งออกใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวครับ
2: สิ่งที่เราจะต้องทำให้โอกาสของประเทศเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันอย่างน้อย3องค์ประกอบเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจต้องสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกด้วยความเป็นธรรมและคนไทยต้องมีทักษะที่จะพร้อมสำหรับอนาคตวันนี้เราคุยกันเรื่องของ Human of Tomorrow มนุษย์แห่งวันพรุ่งนี้ดิฉันหวังว่าทุกท่านในห้องนี้เห็นพ้องต้องกันกับดิฉันแล้วว่าโลกกำลังเปลี่ยนและเราก็จะต้องเลือกที่จะมาปรับปรุงตัวเราให้เปลี่ยนไปให้ทันโลกเพราะว่าอนาคตไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะรอคอยเท่านั้นแต่อนาคตเป็นสิ่งที่เราต้องลงมือสร้างด้วยกันตั้งแต่วันนี้
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเครื่องพลิกโฉมภาคการก่อสร้างไทยสู่ความยั่งยืนนะครับชูแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนำของเสียจากอุตสาหกรรมมาแปลงเป็นทรายทดแทนหรือเอ็มแซนหวังลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีครับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่จัดงาน Building Construction Technology Expo ควบคู่กับงานสัมมนาวิชาการ DPIM CE Expo เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนภายในงานมีการจัดแสดงผลงานต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า40ผลงานนะครับไฮไลท์สำคัญคือ M-SAN ซึ่งเป็นทรายทดแทนที่ผลิตจากหินฝุ่นในกระบวนการโม้หินปูนในพื้นที่ภาคใต้นวัตกรรมนี้จะช่วยลดการใช้ทรายตามธรรมชาติและหากนำหินฝุ่นมาจากกระบวนการผลิตมาใช้ได้ทั้งหมดก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงถึง 2,000 ล้านบาทต่อปีถือเป็นการเปลี่ยนของเสียให้เป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยรับมือกติกาสากลด้านสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมองว่าภาคการก่อสร้างไทยต้องเร่งปรับตัวรับเทคโนโลยีและใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยครับกฟผ.ลงนามความร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกาศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR นะครับสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR กับองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USTDAภายในงานแก๊สเทคที่กรุงเทพนะครับคุณนรินทร์เผาวณิชผู้ว่าการกฟผ.กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของไทยในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.จะเรียนรู้จากนวัตกรรมและประสบการณ์ของสหรัฐเพื่อนำมาประเมินแนวทางที่เหมาะสมกับระบบพลังงานของไทยการศึกษาจะครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพต้นทุนขั้นตอนการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบก่อนพิจารณานำเทคโนโลยี SMR มาใช้จริงซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายและความยืดหยุ่นให้กับระบบเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศขณะที่ผู้แทนจาก USTDA บอกว่าการสนับสนุนครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐที่ต้องการส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานนิวเคลียร์ยุคใหม่และขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานรวมกับประเทศพันธมิตรทั้งในไทยและทั่วภูมิภาคอินโดแปซิฟิกครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
1: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
0: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
1: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
2: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
1: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสารอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
3: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: ช่วงนี้ไปดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเมื่อชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปใช้ในศึกเอเชียนเกมและชุดไทยพระราชนิยมได้ขึ้นแสดงบนจอโฆษณาขนาดใหญ่ที่ย่านกินซ่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถือเป็นการประกาศความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกก่อนลุ้นการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ครับบนบิลบอร์ดจอใหญ่ในย่านกินซ่าแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำใจกลางกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการฉายภาพประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีทรงออกแบบและทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานในจอบิลบอร์ดดังกล่าวมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในแคมเปญ นั้นด้วยนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนวิวบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยในวันที่18กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมขณะที่นางสาวสาวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับชุดไทยสู่เวทีโลกการจัดงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบุตรหมายสำคัญในการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานมาจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ครอบครัวรัตกุลร่วมกับสโมสรโรตารี่จัดงานรำลึก100ปีชาตกาลนายพิชัยรัตกุลอดีตนักการเมืองและผู้นำโรตารี่สากลเพื่อสืบสานแนวคิดการทำงานเพื่อส่วนรวมค่ะนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน100ปีชาตกาลนายพิชัยรัตกุลโดยมีนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จัดโดยครอบครัวรัตกุลและสโมสรโรตารี่ต่างๆเพื่อรำลึกถึงนายพิชัยรัตกุลเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีชาตกาลและสืบสานแนวคิดการทำงานเพื่อสังคมและการสร้างสันติภาพภายในงานมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้และผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายอนันต์กล่าวว่านายพิชัยรัตกุลเป็นผู้บังคับบัญชาที่เคารพนับถือเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีเข้าถึงง่ายพูดตรงไปตรงมาไม่ใช้อำนาจและเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยตลอดการทำงานด้านการต่างประเทศนายพิชัยให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและการนำไปสู่สันติภาพภายหลังพิธีเปิดงานมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อผู้นำและผู้ให้และเวทีเสวนาในหัวข้อสันติภาพเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างการจัดการความขัดแย้งและแนวทางสร้างสันติภาพ
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเวที Volunteer Talks ส่งเสริมอาสาสมัครไทยเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งสมานฉันท์และยั่งยืนครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.เป็นประธานเปิดงาน Volunteer Talks โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนเข้าร่วมรัฐบาลมุ่งมั่นส่งเสริมงานอาสาสมัครสอดรับกับที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ประกาศให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยเองครับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569กำหนดให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้การขับเคลื่อนกิจกรรมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ก็เป็นหนึ่งใน8นโยบายหลักของรัฐมนตรีพม.พัฒนาให้อพม.ทำงานเชิงรุกร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างรวดเร็ว
2: หนึ่งนโยบายของท่านรัฐมนตรีป๊อปเนี่ยต้องการยกระดับอาสาสมัครของเราก็คืออาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราเรียกว่าอพม.ให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ทำงานเชิงรุกควบคู่ไปกับพมจ.จังหวัดนะคะซึ่งมันก็ตรงกับภารกิจของเรามากนะคะซึ่งในงานวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งนโยบายของท่านด้วยเช่นกันค่ะการยกระดับทำยังไงคะทำให้อพม.น่ะรู้จักหน้าที่กฎหมายของตัวเองทำให้ติดอาวุธให้กับอพม.ว่าอพม.ที่เป็นอาสาสมัครของพม.เรานั้นต้องมีความองค์ความรู้อะไรบ้างที่จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างรวดเร็วและก็เข้าถึงสามารถให้เขานั้นสามารถค้นหาชี้เป้านะคะเข้าถึงประสานส่งต่อนะคะแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะให้สวัสดิการหรือเงินสงเคราะห์ต่างๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะ
0: ภายในงานมีกิจกรรมทั้งเวทีเสวนาการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์รูปแบบ TED Talk จากผู้ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครและนิทรรศการ Volunteer Fest จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งสมานฉันท์และยั่งยืน
1: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศครบรอบ23ปียังคงมุ่งมั่นภารกิจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทัพอากาศสู่ประชาชนพร้อมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยในภาวะวิกฤตค่ะตัวแทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ23ปีโดยพลอากาศโทประสิทธิ์ดำรงปรีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกล่าวถึงภารกิจของกรมคือการสื่อสารข้อมูลของกองทัพอากาศไปยังประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีข้อมูลหลายด้านและอาจเกิดความคลาดเคลื่อนพร้อมประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการรบทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วส่วนภารกิจที่จะดำเนินต่อไปยังคงมุ่งการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตรวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง
3: นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบรรเทาสาภัยนะครับตอนนี้เราก็ได้ลงความได้ลงนามนะครับสาย MOU นะครับระหว่างกองทัพกับระหว่างกองทัพอากาศนะครับหรือหน่วยงานอื่นของกลาโหมเช่นกันนะครับสาย MOU กับทางกองบรรเทาสาภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วและก็ได้ทันเวลานะครับและก็มันเป็นช่องทางหนึ่งที่เราได้ระดมสรรพกำลังของกองทัพนะครับซึ่งมีความสามารถปกติเนี่ยชำนาญด้านการรบอยู่แต่เราก็ยังมีความสามารถในด้านการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เรามาช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประสบความเดือดร้อนนะครับก็กองทัพยินดีเป็นอย่างยิ่งเรามีจุดเด่นคือเราเข้าถึงพื้นที่ได้รวดเร็วนะครับ
0: การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการทำงานด้านสื่อซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวของจีนในวันที่2มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับงานข่าวครับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่า Workshop and Knowledge Sharing Sessions ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายผู้บริหารสำนักข่าวซินหัวได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI มาสนับสนุนการทำงานข่าวตั้งแต่การค้นคว้าข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลก่อนจะทำเป็นเนื้อหาข่าวได้อย่างรวดเร็วแต่การตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนสุดท้ายยังคงเป็นหน้าที่ของบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่เผยแพร่มีความถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งมีการพัฒนาผู้ประกาศข่าว AI ที่มีบุคลิกรูปร่างหน้าตาและเสียงตามรูปแบบที่กำหนดและสามารถเลือกใช้ภาษาสำหรับการสื่อสารได้หลากหลายนอกจากนี้ยังสามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูลงานแถลงข่าวด้วยการถอดเสียงเป็นข้อความและนำข้อมูลไปจัดทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นสำหรับนำไปใช้งานได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีรวมถึงนำเนื้อหาชุดเดียวกันไปออกแบบเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวซินหัวเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับการทำงานด้านข่าวสารให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

ณีที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานจังหวัดฉะเชิงเทราและเป็นหัวหน้าชุดอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่าให้ออกจากพื้นที่ชุมชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าผู้เสียชีวิตคือกำลังสำคัญและเป็นผู้เสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ขณะที่นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น1ล้านบาทจากเงินรายได้เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าชุดที่13เร่งผลักดันช้างป่าตัวดังกล่าวกลับเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและช้างป่าต่อไปทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสถานการณ์ประชาชนและช้างป่าบาดเจ็บและตายในปี2569มีประชาชนเสียชีวิต36คนและบาดเจ็บ43คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากในปี2568ขณะที่ช้างป่าตาย35ตัวและบาดเจ็บ18ตัวโดยพื้นที่ที่พบช้างป่าตายและบาดเจ็บสะสมมากที่สุดได้แก่ภาคตะวันออกรองลงมาคือพื้นที่แก่งกระจานและพื้นที่ภูเขียวน้ำหนาวส่วนกลาง CIB จัดงาน CIB AI Day 2026ภายใต้แนวคิด Next Gen CIB ยกระดับการพัฒนาระบบสู่ยุค AI พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่ารูปแบบอาชญากรรมและพยานหลักฐานดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งเสริมให้กำลังพลพัฒนาจากผู้ใช้งานสู่ผู้สร้างนวัตกรรม AI เพื่อช่วยลดขั้นตอนงานเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนโดยปีนี้มีผลงานเข้าประกวด46ผลงานครอบกลุ่มเทคโนโลยี3รูปแบบได้แก่ระบบอัตโนมัติเพื่องานประจำระบบผู้ช่วยอัจฉริยะเฉพาะทางและระบบปัญญาประดิษฐ์ที่วางแผนและประสานงานหลายขั้นตอนได้ต่อเนื่องทางนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่าหลักการจะใช้ AI 3ด้านต้องคำนึงถึงความปลอดภัยความรับผิดชอบและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย AI จะทำหน้าที่สนับสนุนการวิเคราะห์ขณะที่การตัดสินใจและความรับผิดชอบยังเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมจะแสดงนวัตกรรมและสาธิตผลงานที่เตรียมขยายผลใช้งานจริง

พรุ่งนี้แล้วนะครับจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่17-20 กันยายนไปเตรียมตัวรับมือกันกับสถานีอากาศ NBT ครับ

ือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่รอบนี้นอกจากฝนหนักถึงหนักมากแล้วนะคะต้องเตรียมรับมือเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่17กันยายนนะคะจะเริ่มมีฝนกระทบในพื้นที่ของภาคเหนือก่อนและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับไปเต็มๆหลังจากนั้นนะคะในวันที่18กันยายนค่ะจะเป็นคิวของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปสาเหตุในรอบนี้นะคะก็มาจากความกดอากาศสูงค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเราแล้วก็มาดันให้ตัวร่องมรสุมร่องนี้ค่ะขยับลงมานะคะอยู่ภาคกลางตอนกลางนะคะรวมถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะเส้นร่องมรสุมก็จะอยู่ประมาณนี้ขณะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะ17กันยายนนะคะจุดที่ต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษคาดการจะมีฝนหนักถึงหนักมากในโซนภาคเหนือนะคะมีอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีจังหวัดเลยสำหรับพื้นที่ภาคใต้ระวังที่ระนองและพังงาขณะที่อีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้อยู่ในเกณฑ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะรอบนี้นะคะระวังเรื่องฝนอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงควบคู่กันไปด้วยคืนนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมค่ะสำรวจบ้านกันสักหน่อยนะคะตรวจสอบกันให้ดีค่ะเก็บยึดสิ่งของที่จะปลิวให้แน่นหนาโดยเฉพาะบริเวณระเบียงนะคะกระถางต้นไม้ป้ายโฆษณาแล้วก็สิ่งของที่อยู่ในที่โล่งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะลมมาแรงนะคะสร้างความเสียหายให้ชีวิตและทรัพย์สินได้ส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมในทะเลนะคะย้ำเป็นพิเศษค่ะในโซนของทะเลอันดามันนะคะคลื่นลมกำลังค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้เรือเล็กต่ำกว่า6เมตรนะคะเดินเรือในโซนทะเลอันดามันมีคำเตือนงดออกจากฝั่ง 17-20 กันยายนนี้ค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักที่ลำปางพะเยาน่านแพร่ได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางค่ะโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโอกาสเกิดฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ประเด็นความเสี่ยงจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งกลายเป็นที่สนใจไปทั่วโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะในงานเสวนาที่เมืองซานฟรานซิสโกในสหรัฐนะคะนายแซมอัลแมนประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท OpenAI ยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยอมรับว่าความเร็วในการพัฒนาทำให้ AI ไปไกลเกินกว่าที่หลายคนคาดคิดทำให้ผู้คนมองเห็นความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามเขายังคงเชื่อมั่นในความสามารถของ OpenAI และอุตสาหกรรม AI ในการพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลให้ก้าวนำความสามารถของ AIในขณะที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมตาแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีชะลอการพัฒนา AI โดยชี้ว่ากลไกการแข่งขันทางธุรกิจและความรับผิดชอบทางกฎหมายเพียงพอที่จะทำให้บริษัท AI แต่ละแห่งดำเนินมาตรการกำกับความปลอดภัยด้วยตัวเองความเห็นดังกล่าวสะท้อนความแตกแยกในอุตสาหกรรม AI และหน่วยงานสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางรับมือคำเตือนว่าเทคโนโลยีกำลังพัฒนาเร็วกว่าความสามารถของมนุษย์ในการควบคุม
1: กองกำลังอวกาศสหรัฐยืนยันว่ามีอาวุธควบคุมอวกาศหรือว่า Space Control Weapons ในวงโคจรโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพหรือประเภทของอาวุธนับเป็นครั้งแรกครับที่สหรัฐออกมายอมรับว่าได้ติดตั้งระบบอาวุธวนวงโคจรโลกแล้วโดยอ้างว่าจีนและรัสเซียต่างก็พัฒนาศักยภาพการสู้รบทางอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งในอนาคตทำให้สหรัฐจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือเช่นกันขณะที่จีนและรัสเซียแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐส่งอาวุธขึ้นไปติดตั้งบนวงโคจรโลกพร้อมกันนี้จีนได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบอีกทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางการทหารและการเตรียมพร้อมทำสงครามในอวกาศส่วนรัสเซียขอให้คงการปลอดอาวุธทุกชนิดในอวกาศไว้ด้านนักวิเคราะห์มองว่าการเปิดเผยเรื่องนี้ของสหรัฐแม้เป็นความลับที่รู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่ก็อาจเร่งการแข่งขันอาวุธในอวกาศ
0: ซาอุดิอาระเบียกล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนพยายามพุ่งเป้าโจมตีนครเมกะโดยแถลงการของกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดและทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีได้ทางตอนใต้ของนครเมกะก่อนที่โดรนจะเข้าสู่น่านฟ้าต้องห้ามเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันนี้ได้ยืนยันว่ากองกำลังพันธมิตรซึ่งสนับสนุนรัฐบาลเยเมนจะดำเนินมาตรการตอบโต้ที่จำเป็นขณะ

0: ที่กลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธและชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากกลุ่มไม่มีเจตนาคุกคามนครเมกะหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางนี้กลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังเปิดฉากสู้รบกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ซาอุดิอาระเบียถูกดึงกลับเข้าสู่ความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้าน
1: เวียดนามเผชิญกับฝนตกถล่มทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเกิดจากแนวร่องรวมตัวของลมในเขตร้อนที่พากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองจากทะเลเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงกลางคืนถึงเช้ามืดโดยกรุงฮานอยเมืองหลวงหลายจุดมีฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเวียดนามคาดการว่าระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนบางพื้นที่ในกรุงฮานอยฮึงเอียนนินบินฟูเถาะแทงฮวาตอนเหนือของเหงยอานและตอนใต้ของเหล่ากายอาจมีฝนสะสมเกิน250มิลลิเมตรทางการเตือนให้เฝ้าระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำและเขตเมืองน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินถล่มตามพื้นที่ลาดชันโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนสะสมสูงต่อเนื่อง
0: อินโดนีเซียเผชิญวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราโดยกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่วันอีกทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านนอกจากนี้สถานศึกษาต่างๆต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กจากค่ามลพิษทางอากาศที่สูงแตะระดับอันตรายขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปชี้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษจากไฟป่าของอินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของยอดรวมทั่วโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและกระแสลมยังพัดพาหมอกควันพิษข้ามพรมแดนปกคลุมประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียทำให้คุณภาพอากาศเริ่มไม่ดีต่อสุขภาพเช่นกัน
1: เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกย่านชานเมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลายคนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ได้ตกลงสู่อาคารพาณิชย์ก่อนจะเกิดเพลิงลุกไหม้ภาพข่าวเผยให้เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้ซากเฮลิคอปเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์2ตู้รวมถึงรถยนต์หลายคันในบริเวณนั้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งกำลังบินไปทำข่าวอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับรถ SUV ในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนสาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด
0: ศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเตรียมปิดปรับปรุงครั้งใหญ่หลังมีมติจากคณะกรรมการบริหารให้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์แห่งนี้ซึ่งอาจใช้เวลานาน2ปีและใช้งบประมาณ257ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 8,000 ล้านบาทก่อนหน้าการลงมติดังกล่าวไม่ถึง2ชั่วโมงศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งระงับความพยายามของคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีที่จะเพิ่มชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงบนด้านหน้าอาคารเป็นครั้งที่สองโดยชี้ว่าคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีไม่มีอำนาจเพิ่มอนุสรณ์หรือเปลี่ยนชื่อหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสทางนี้ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่คณะกรรมการศูนย์เคนเนดีนำชื่อทรัมป์ไปใส่บนด้านหน้าอาคารแต่ต่อมาผู้พิพากษามีคำสั่งให้ถอดออกเมื่อเดือนพฤษภาคมและคนงานได้จัดการถอดชื่อออกในเดือนมิถุนายน
1: ในช่วงทำใหม่นะครับวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยเรื่องรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนจะมีการดึงผู้สูงวัยไปสู่ไกด์ท้องถิ่นนะครับพูดคุยกับคุณวรรณภาสุขคงรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คำถามแรกเลยครับหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เขาจะไหวไหมฮะไปเป็นไกด์ต้องเจอแดดเจอลมเจอฝนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับ
2: ต้องถามคนข้างๆเพราะตอนนี้เริ่มจะสูงวัยแล้วเนี่ยวันนี้ต้องฟังรายการ
0: ทำไมวันนี้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูก
2: รายการเนี้ยเหมาะเลยเพราะว่าคุณแอนจะได้มาเป็นมัคคุเทศวัยเก่า
0: จริงๆเตรียมมุกเลยนะอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะไปลงสมัครเป็นคนแรก
2: ครับ
0: แดดไม่กลัวฝนไม่กลัวค่ะแข็งแรงอดทน
3: แล้วเสียงก็เพราะด้วย
2: เพราะฉะนั้นเหมาะเลยใช่ไหมครับ

0: Instagram TikTok และ X
1: แค่กดติดตามเพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็ว
0: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
3: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
4: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นและเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามช่วงทำไมได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางออนไลน์นะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับคุณวัศกร
6: ผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับหลายต่อหลายคนก็จะเป็นกังวลเกิดข้อคำถามว่าเมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วนะครับเรื่องของงบประมาณเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าสมรรถนะของผู้สูงอายุที่ลดลงหลังวัยเกษียณหรือว่าหมดไฟเนี่ยจะเป็นปัญหาหรือไม่นะครับแต่ทางด้านของกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับต้องบอกว่าเห็นต่างนะครับเพราะว่าได้นำเอาจุดดีของผู้สูงอายุนั่นคือเรื่องราวที่มีความผูกพันในท้องถิ่นนะครับรู้เรื่องราวที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองวิถีชีวิตนำมาจัดโครงการนะครับมัคคุเทศก์วัยเก่านั่นเองเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นนะครับได้มีชีวิตได้นำเอาประสบ

0: การดีๆเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรผู้สูงอายุนั้นจะได้ประโยชน์อะไรบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับท่านวรรณภาสุขคงนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์ขอบพระคุณท่านรองนะครับดูในรายการอีกครั้งหนึ่งครับคราวที่แล้วมาคุยกันเรื่อง12ฮีโร่ผู้สูงอายุ
1: ใช่ค่ะ
2: สนใจกันมากเลยนะคร
1: ับ
2: วันนี้เป็นเรื่องมักคุเทศสูงวัยหรือผู้วัยเก่าเน
3: ี่ยวัยเก่า
2: แต่ว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องที่แล้วที่เราคุยกันใช่ไหม12ฮีโร่ผ
1: ู้สู
2: งอายุมันเกี่ยวโยงยังไงครับ
1: ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วก็มาเล่าให้อาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมฟังว่าทางกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเราค้นหาผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ12คน12อาชีพที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็มักคุเทศวัยเก่าใส่ใจชุมชนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ท่านเป็นมักคุเทศท้องถิ่นแล้วก็ได้รับรางวัลก็คือท่านอาจารย์จรัญจอมกลางค่ะแล้วก็โครงการนี้ก็ต่อยอดขยายผลแล้วก็ทำเป็นโมเดลต้นแบบที่เป็นความร่วมมือครั้งแรกของกรมกิจการผู้สูงอายุและกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่มาจับมือบูรณาการกันโดยมอบให้ทางพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุค้นหาแล้วก็ชี้เป้าผู้สูงอายุที่มีความต้องการที่จะมาอบรมเพื่อฝึกทักษะอาชีพในการเป็นมักคุเทศท้องถิ่นค่ะแล้วก็กรมการท่องเที่ยวก็สนับสนุนวิทยากรในการอบรม18ชั่วโมงให้โดยผู้สูงอายุโครงการนำร่องของเราผู้สูงอายุไม่เสียค่าใช้จ่าย
2: ค่
1: ะแล้วก็กลับไปทำงานที่บ้านของตัวเองค
2: ่
1: ะ
2: ก่อนไปต่อตรงนั้นขออนุญาตย้อนกลับไปท่านอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญจอมกลางใช่ไหมคร
1: ับ ปี
2: น
1: ี้67ปี
2: อดีตผอ.โรงเรียนโนนสูงนะครับพอเกษียณแล้วชีวิตหงอยใช่ไหม
1: อาจจะเหงา
2: เหงาเรื่องหน่อย
3: อ๋ออยู่กับเด็กๆมาตลอดชีวิต
2: แต่ว่าด้วยความที่มีองค์ความรู้เรื่องตรงนั้นแล้วก็ทำตัวเป็นไกด์เป็นมักคุเทศจิตอาสา
1: ก็
2: เลยได้รางวัล12ฮีโร่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นทางกรมทั้งสองกรมเนี่ย
3: ครับ
2: กรมกิจการผู้สูงอายุกรมการท่องเที่ยวก็เลยมาต่อยอดว่าเอ๊ะถ้าเราจะสร้างมักคุเทศผู้สูงวัย
1: แบบ
2: วัยเก
1: ่
2: าเนี่ยแบบจันจรัญเนี่ยจะทำยังไงบ้างก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ทางผู้ประกาศเขาก็ถามเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมาเป็นมักคุเทศจุดดีจุดเด่นจะไหวหรือเปล่าแล้วเขามีองค์ความรู้หรือว่ามีประสบการณ์อย่างไรบ้างที่เรามองแล้วเป็นมักคุเทศเนี่ยน่าจะเจ๋งจริงสำหรับไปเก่า
1: จะบอกว่ามักคุเทศที่เป็นมักคุเทศท้องถิ่นต้องบอกว่าโดย 80% ที่เราทำงานด้วยคือท่านเป็นคนที่เกิดที่นั่นดังนั้นเนี่ยกรมการท่องเที่ยวก็บอกว่าเราทำงานเนี่ยเขาอาจจะบอกแค่เรื่องของวิชาการแต่เรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องเล่าที่บางเรื่องเนี่ยในตำราไม่ได้เขียนไว้มักคุเทศที่เป็นมักคุเทศท้องถิ่นเนี่ยท่านเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจริงดังนั้นเนี่ยอรรถรสในการนำชมโบราณสถานมันมากกว่าการเล่าเรื่องหลุมที่หนึ่งหลุมที่สองหลุมที่สามที่เป็นประวัติศาสตร์แต่ท่านเล่าได้ว่าเมื่อปีนั้นน้ำท่วมหรือมันมีสตอรี่อื่นๆที่เล่าว่าแล้วชุมชนผ่านวิกฤตมาได้อย่างไร ที่มากกว่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทางกระทรวงพม.เติมเต็มเพิ่มไปอีกก็คือในการที่อบรม18ชั่วโมงอะค่ะนอกจากความรู้ตามหลักสูตรของกรมการท่องเที่ยวแล้วกระทรวงพม.เราให้ความรู้ในการที่จะแนะนำบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกช่วงวัยนะคะก็สามารถที่จะขอคำแนะนำกับท่านมักคุเทศคือนอกจากมีความสุขในการท่องเที่ยวแล้วท่านยังรู้เรื่องของสิทธิสวัสดิการที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้มักคุเทศก็สามารถแนะนำได้เพราะว่าต้องบอกว่าเกือบ70-80% ที่มาอบรมกับเราท่านเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างท่านอาจารย์จรัญเนี่ยท่านก็เป็นอดีตผอ.โรงเรียนที่ไม่ใช่เป็นผอ.โรงเรียนธรรมดานะคะเป็นนักกิจกรรมด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเล่าต่อว่าเราคิด1อาจารย์ทำให้เรา2 3 4ที่มากกว่านั้นแต่ว่าในช่วงที่อาจารย์ยังไม่ได้มาเป็นมักคุเทศท้องถิ่นเนี่ยอาจารย์ก็แอบเหงาบ้างเราถามภรรยาแล้วดังนั้นเนี่ย ดังนั้นเนี่ยท่านต้องบอกท่านผู้ชมที่ดูในรายการอาจจะมองตัวเองว่าตอนนี้เราเหงาไปหรือเปล่าความจริงอ่ะเราทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วในชุมชนท้องถิ่นของตัวเราเองเนี่ย
2: ร
1: เราสามารถทำอะไรได้ที่เราอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของรายได้แต่เรามุ่งเน้นในเรื่องของความสุข แล้วก็คุณค่าในชีวิต
2: ครับ
1: ค่ะ
2: คำว่ามักคุเทศที่หลัก

0: ำลังพูดถึงเนี่ยผมใช้คำว่ามะเขือเทศใบเก่าเนี่ย
1: เ
0: ป็นมะเขือเทศแบบมือสมัครเล่นหรือว่ามีใบรับรองมีใบประกาศมีบัตรเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค้นหาเนี่ยคือเราค้นหาผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุประมาณ 3,000 เกือบ 4,000 แห่งทั่วประเทศนะคะ
0: เครือข่ายของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะก็คือค้นหาผู้สูงอายุที่มีความพร้อมคือต้องมีใจก่อน
0: ครับ
1: มีใจส่วนใหญ่ที่คัดมาทุกคนเป็นนักพูดทุกคนเลยดังนั้นเนี่ยเขามีใจที่จะเล่าเรื่องแล้วก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่ท่านมีทักษะในการสื่อสารด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าทางพิธีกรน้ำเสียงบางท่านร้องเพลงใช่ไหมครับร้องเพลงโคราชคือท่านมีมากกว่าที่กรมคิดแต่ท่านสามารถร้องเพลงเล่าเรื่องหรือบางท่านอาจจะเป็นลำตาดเป็นลิเกท่านก็มีอะไรที่มากกว่าที่เราคิดไว้
0: ใ
1: ช่ค่ะแต่พอมาจับกับทางกรมการท่องเที่ยวให้ความรู้ก็ทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้ตามหลักสูตร18ชั่วโมงและที่สำคัญเมื่ออบรมเสร็จผ่านหลักสูตรเราก็จะมีใบประกาศที่เป็นมะเขือเทศท้องถิ่นก็คือมีบัตรท่านสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างถูกกฎหมายแล้วก็มีมาตรฐาน
0: เพราะคนเป็นมะเขือเทศเนี่ยมันต้องมีบัตรถูกไหมครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ใช่ค่ะของกรมการท่องเที่ยวเลย
0: ออกให้โดยกรมการท่องเที่ยวท่านที่มาอบรมจะได้แบบนี้ก่อนจะถามว่าอบรมอะไรบ้างเนี่ยท่านผู้สูงอายุที่ชมอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยมีสิทธิ์สมัครไหม
1: ได้เลยค่ะซึ่งบอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการเริ่มต้นที่บอกว่าจริงๆแล้วกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาทำมานานแล้วปีหนึ่งเขาอาจจะจัดหลักสูตรรุ่นหรือ2รุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นกรมกิจการผู้สูงอายุนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากท่านนิกรสมกลางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านให้นโยบายข้อ6ในเรื่องของการสร้างอาชีพและรายได
0: ้
1: ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดเราก็เลยค้นหา12อาชีพที่เล่าให้ฟังค่ะที
0: ่เป็น
1: ที
0: ่รู้จักจรัญเนี่ย
1: ก็มี1อาชีพที่ผู้สูงอายุที่มีความต้องบอกอะไรคะที่มีความรู
0: ้
1: แล้วก็อยากจะมีความสุขในการที่ท่านจะได้แต่งตัวหล่อๆสวยๆแล้วก็ออกมาเป็นมะเขือเทศท้องถิ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีบัตรที่ถูกต้องนะคะเป็นมะเขือเทศท้องถิ่นที่ถูกต้องก็จึงทำให้เกิดโครงการนี้แล้วงั้นทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะสมัครในการอบรมสมัครตรงกับกรมการท่องเที่ยวอันนี้ก็อาจจะได้เรียนรู้กับเพื่อนๆหลากหลายวัยอ
0: ัน
1: นี้เขาโอเพ่นในทุกกลุ่มเป้าหมายแต่ถ้าสนใจที่จะสมัครกับกรมกิจการผู้สูงอายุเราก็ยินดีนะคะต้องบอกว่าช่องทางที่สื่อสารง่ายสุดก็คือสายด่วนพม1300อาจจะสอบถามแล้วก็ทิ้งข้อมูลรายละเอียดของท่านไว้ก่อนว่าสนใจที่จะสมัครหรือถ้าไม่งั้นท่านอาจจะติดต่อผ่านทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง12แห่งของเราก็ได้ซึ่งในปี2570เนี่ยปีหน้าก็ตุลานะคะจะน่าจะปีตามปีงบประมาณดังนั้นเนี่ยเรามีโครงการที่จะต่อยอดขยายผลที่จะทำในพื้นที่ต่อไป
0: คำว่าสูงวัยเนี่ยต้องเท่าไหร่เพราะคุณนวัชกรก็เริ่มตาโตเองอยากจะเป็นสมัครได้หรือเปล่า
1: คือถ้าตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนะคะก็อายุ60ปีขึ้นไป
0: 60ปีขึ้นไป
1: ใช่ค่ะอบรมที่ของเราจัดเนี่ยก็คืออบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายก
0: ็
1: ถ้าคิดง่าย18ชั่วโมงก็3วันค่ะแล้วก็ดูแลท่าน
2: เหมือนที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีคุณตาอายุ78ปีก็ไปอบรมมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ได้บัตรไกด์เหมือนกับเพื่อนๆเลย
1: ใช่ค่ะ
2: นั่นหมายความว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรค
1: ไม่เป็นอุปสรรค
2: ที่จะไปอบรม
1: ใจมาก่อนเลยค่ะถ้ามีใจใช่แล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่า75-78เนี่ยยังเดินกันแข็งแรงมากใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าโครงการแรกที่ไปลองทำเนี่ยเป็นคิกออฟเป็นโครงการแรกทำที่โคราช
1: ใช่ค่ะ
0: เหตุผลที่ไปตรงนั้นเพราะเป็นบ้านของอาจารย์จรัญเป็นถิ่นของอาจารย์จรัญ
1: ถูกต้องเลย
0: ก็เลยไปเริ่มตรงนั้น
1: เริ่มที่บ้านที่บอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ก็ทำให้เราว้าวนะว่าจริงๆโครงการเราคิดไว้แค่1-2อาจารย์ไป3-4-5
0: อะไรครับ1-2ก็อาจารย์ไป3-4-5
1: คือจริงๆเราพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุก็คือเราค้นหาผู้สูงอายุที่มีความสนใจที่จะเป็นมะเขือเทศท้องถิ่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยต้องอธิบายต่อไปนิดนึงของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาโฟกัสไว้28จังหวัดนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดก็ท่านจะสามารถดูในเว็บของกรมกิจการผู้สูงอายุได้43พื้นที
0: ่28จังหวัด43พื้นที
1: ่ก็คือสามารถกระจายทุกภาคนะคะสามารถที่จะอบรมแล้วกลับไปทำงานที่บ้านของตัวเองคือง่ายสุดแต่บ้านท่านมีโบราณสถานมีหลุมขุดอยู่เนี่ยอันเนี้ยใช่แน่นอนเป็นพื้นที่เป้าหมาย28จังหวัดแน่นอนก็คือเราก็เลยได้เจอกับท่านอาจารย์แล้วก็ได้ไปคิกออฟที่บ้านของอาจารย์ปรากฏว่าสิ่งที่ทำเขาบอกว่าพื้นฐานของอาจารย์ท่านเป็นผอ.โรงเรียนดังนั้นเนี่ยท่านมีคอนเน็กชันกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ดังนั้นนอกจากท่านจะมีกลุ่มมัคคุเทศก์วัยเก่าที่เป็นเพื่อนๆของท่านแล้วท่านยังต่อยอดเป็นยุวะมัคคุเทศก์ในชุมชนซึ่งอันนี้ถึงบอกเราว้าวเพราะว่าจริงๆแล้วหลักการของกองทุนผู้สูงอายุที่จะให้ทางชุมชนท้องถิ่นองค์กรของงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมมาเป้าหมายสำคัญนอกจากอบรมหรือพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุแล้วเราต้องการความยั่งยืนของโครงการดังนั้นเนี่ยอาจารย์จรัญตอบโจทย์เรา 100% 80% คือเพื่อนๆที่ได้มาอบรมมัคคุเทศก์วัยเก่าอีก 20% อาจารย์ต่อยอดขยายผลให้เรียบร้อยก็คือว่าท่านไปอบรมยุวะมัคคุเทศก์มีลูกหลานคนในชุมชนแทนที่ว่า10บ้านมีวัยเก่า8บ้านปรากฏว่าบ้านที่ยังอายุไม่ถึง60มีลูกหลานก็ส่งมาอบรมแสดงว่าทั้งหมู่บ้านให้ความสำคัญกับโครงการอันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่กรมเริ่มพอไป implement จริงไปทำจริงในพื้นที่ปรากฏว่าชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีศักยภาพดังนั้นเนี่ยนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องบอกว่าตามที่ได้บอกว่าท่านรัฐมนตรีท่านก็พุ่งเป้าเลยว่าเราต้องเปลี่ยนบทบาทพม.จากรัฐสงเคราะห์ให้เป็นรัฐสนับสนุนซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าท่านอธิบดีโชคชัยวิเชียรชัยยะท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านก็บอกว่าต้องปักหมุดโครงการปี70ที่จะต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะก็จะเป็นหนึ่งในทางเลือกถ้าบ้านท่านอยู่ใน28จังหวัด43พื้นที่ท่านก็อาจจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ขอเงินโครงการเพื่อจะกลับไปทำโครงการเองก็ได้ในชุมชนท่านเอง
0: คนจัดไม่ใช่กรมการท่องเที่ยวหรือกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นคนจัดขึ้นมาแต่ว่าถ้าชุมชนจะรวมตัวกันเอ้บ้านฉันอยู่ในเขตนี้ละอยู่43พื้นที่เนี่ยทำโครงการขึ้นมา
1: ได้
0: ขอเงินได้เลย
1: ขอเงินกองทุนผู้สูงอายุถ้าท่าน60ปีขึ้นไปนะคะ
0: ต้องมีกี่คนถึงจะขอได
1: ้จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายถ้าสเกลเล็กสุดก็อย่างน้อยก็ต้องสัก30
0: ใช่ไหม
1: คะเป็นสเกลขนาดเล็กท่านรวมกลุ่มกันแล้วท่านก็ติดต่อมาอันนี้ที่ฉันขออนุญาตพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุก่อนนะคะถ้ามีเพื่อนครบ30คนหรือว่าอาจจะมี25อีก5คนเป็นเด็กก็ได้
0: สัดส่วน80 20ได้ไหมครับ 80% เป็นผู้สูงอายุ
1: ใช่แล้วก็อาจจะมีลูกหลานมาด้วยใช่ไหมคะท่านก็รวมกันแล้วก็ในฐานะถ้าเกิดเป็นโรงเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะทำเรื่องมาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุได
0: ้
1: เพื่อไปอบรมแล้วก็ขอสนับสนุนวิทยากรจากกรมการท่องเที่ยวไปอบรมอันนี้ก็ได
2: ้ฟังดู28จังหวัด43พื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่าอีกหลายพื้นที่ให้ความสนใจมากเลยนะครับอันนี้โครงการที่มันจะขยายไปทั่วประเทศในเร็ววันไหมครับหรือว่าจะยังไงดีสำหรับใคร
1: ต้องบอกว่าอาจสนใจสิ่งที่บอกว่าเราเปลี่ยนจากรัฐสงเคราะห์เป็นรัฐสนับสนุนก็คือเราทำโมเดลต้นแบบท่านไม่ต้องไปคิดเลยว่าจะต้องจัดหลักสูตรยังไงมีให้เสร็จเป็นเมนู
0: มีหลักสูตรเสร็จมีวิทยากรให้เสร็จมีค่าใช้จ่ายให้
1: มีค่าใช้จ่ายถ้าท่านมีศักยภาพท่านจะทำเองอันนี้เราไม่ว่านะเพราะต้องบอกว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพแล้วก็มีฐานะในประเทศไทยมีเยอะท่านจะทำเองก็ได้อันนี้ก็มีโมเดลให้ท่านสามารถ
0: มาขอแต่วิทยากรขอแต่หลักสูตรก็ได
1: ้ได้ท่านทำเองได้
0: ขอเงินด้วยก็ได
1: ้ได้หมดเพราะว่าท่านอาจจะบอกว่าท่านมีสถานที่อยู่แล้วไม่ต้องไปเช่าที่ไหนทำที่ท่านอาจจะทำที่วัดทำที่ไหนได้หมดเลยก็มาขอเมนูที่เป็นชุดความรู้แต่ถ้าท่านไม่มีงบประมาณท่านอยากทำท่านก็ขอเงินกองทุนเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะว่ามันมี เมนูให้ท่านติ๊กอยู่แล้วว่าท่านจะทำ30คนทำ50คนแต่รูปแบบหลักสูตรเนี่ยเรามีโมเดลของมัคคุเทศก์ใบเก๋าใส่ใจชุมชนท่านก็ล้อตามนี้ได้เลย
0: 3วัน18ชั่วโมงถ
1: ้
0: าทำตามนี้เสร็จก็จะได้บัตรมัคคุเทศก
1: ์
0: ท่านรองพอมีรายชื่อจังหวัดอยู่ในมือเป็นตัวอย่างไหมครับว่า28จังหวัดที่ว่าเนี่ย
1: ม
0: ันมีจังหวัดอะไรอยู่บ้างเผื่อท่านผู้ชมจะได้ว่าเอ๊ะจังหวัดฉันมีหรือเปล่าเพราะต้องมีคนอยากรู้แน่ๆว่า28จังหวัดเนี่ยคืออะไรบ้าง
1: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นจังหวัดของทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากรมการท่องเที่ยวก็จะมีจังหวัดเชียงรายค่ะมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพะเยาจังหวัดน่านลำปางสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะคะ
2: ภาคเหนือนะครับ
0: นี่พูดมามีนึกถึงโบราณสถานที่เก่าๆอยู่แน่ๆ
1: ใช
0: ่
1: ใช่ก็จะเป็น28จังหวัดแล้วก็ภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นชัยนาทสุพรรณบุรีเพชรบุรีแล้วก็ลงใต้ไปนิดก็เป็นประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยนครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังพัทลุงกระบี่สตูลยะลามีไปถึงยะลาค่ะอาจารย์สามารถที่จะอบรมได
0: ้
1: แล้วก็ทางภาคอีสานก็จะมีหนองคายมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีแล้วก็ย้อนกลับมาโซนภาคตะวันออกก็จะเป็นชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด28จังหวัด43พื้นที
0: ่ครับทีนี้เล่าให้เห็นภาพหน่อยในคอร์ส18ชั่วโมงในการอบรมเนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่เรื่องการท่องเที่ยวเทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี
1: ใช่
0: ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่ในขณะการกรมของท่านรองก็จะค่อยสอดแทรกไปว่าสวัสดิการมีอะไรบ้างเพราะจะได้รับรู้ไปด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดจะมาขอเงินกองทุนผู้สูงอายุก็ต้องไม่ลืมนะคะที่จะต้องมีหลักสูตรที่จะต้องเสริมในเรื่องของความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการซึ่งเราไม่ได้ให้เฉพาะสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุเท่านั้นเราก็จะให้เป็นเมนูที่เป็นสิทธิสวัสดิการในภาพรวมที่ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิได้อันนี้เราก็ถึงบอกว่าเราก็สร้างเป็นเหมือนอาสาสมัครด้วยที่ท่านจะได้มีความรู้แล้วก็กลับไปแนะนำคนในชุมชนได
0: ้คุณนวัชกรเราฟังมาตั้งนานเรายังไม่รู้ว่าพอได้มัคคุเทศก์สูงวัยแล้วหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยทำงานแล้วฟรีหรือมีรายได
1: ้จริงๆแล้วถ้าท่านมีบัตรเป็นมัคคุเทศก์ของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยท่านก็มีรายได
0: ้
1: ต้องบอกว่ามีมาตรฐานก็คือตามค่าจ้างของกรมการท่องเที่ยวเลย
0: แต่ถ้าอยากจะทำเอาสนุกทำคลายเหงา
2: ก็ได้แน่นอน
1: ได้แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกว่ามีมาตรฐานด้วยเพราะว่าหลักสูตรนี้ก็คือเป็นหลักสูตรที่มีบัตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ด้วยดังนั้นเนี่ยอบรมแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่อาสาสมัครอย่างเดียวท่านมีมาตรฐานท่านผ่านการต้องบอกว่าผ่านหลักสูตรของกรมการท่องเที่ยว
0: ท่านรองจะพัฒนาไปถึงเหมือนประเทศญี่ปุ่นไหมครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยผู้สูงวั
2: ย
0: จะรวมตัวกันเป็นอาสาสมัครนะแล้วก็มาจับมือกับกรมองค์การท่องเที่ยวของเขาเนี่ยอบรมแบบนี้เลยแล้วก็มีเครื่องหมายมีเครื่องแบบเดินมารู้เลยว่านี่เป็นผู้สูงวัยโตเกียวนี่เป็นผู้สูงวัยโอซาก้าแล้วก็แนะนำ
2: ครับ
0: แล้วแนะนำแบบญี่ปุ่นนะเรานึกออกไหมแนะนำแบบว่าบริการด้วยใจแนะนำเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเจอคนกลุ่มนี้จะประทับใจมากแต่เขาทำฟรีนะที่นั่นเขาทำฟรีทำเพราะเหมือนกับอยากได้เล่าในเรื่องท้องถิ่นตัวเองเราจะไปถึงตรงนั้นไหมครับ
1: ถ้าประเมินที่เดียวเลยนะคะที่บ้าน
2: นนสูง
1: ที่บ้านนนที่โนนสูงบ้านปราสาทต้องบอกงี้ที่นครราชสีมาดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้แน่นอน
0: เพราะต้นแบบไปไกลมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรายังเป็นจิ๊กซอที่เป็นจิ๊กซอที่หนึ่งแต่ชุมชนเขาไปที่จิ๊กซอที่3 4 5แล้วก็ที่เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเราเข้าไปเป็นรัฐสนับสนุนการที่เราเปิดตัวคิกออฟท่านรัฐมนตรีไปสื่อมวลชนไปอย่างเนี้ยถ้าเขาทำกันเองกว่าที่ท่านอาจารย์เกษมสันจะรู้เรื่องนี้อาจจะใช้เวลาแต่พอเราคิกออฟรัฐสนับสนุนปุ๊บทุกคนรู้หมด NBT ถ่ายทอดจนก็ดูหลายคลิปนะคะที่ทางต้องบอกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปร่วมสนับสนุนในการเผยแพร่ทำให้เห็นศักยภาพของชุมชนที่บอกว่านอกจากในเรื่องของความรู้เรื่องมัคคุเทศก์แล้วรายได้ที่หมุนเวียนในท้องถิ่นเองเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยเขานอกจากที่จะเล่าเรื่องโบราณสถานแล้วเขาเล่าเรื่องปลานิลด้วยนะคะอาจารย
0: ์ปลานิล
1: ที่โนนสูงเนี่ยก็คือมีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลที่แบบว่า อร่อยแหล่งหนึ่งเลยแล้วก็วันคิกออฟอาจารย์เขาก็คือกับคนในชุมชนเขาคิดร่วมกันเขาก็บอกว่าเอาเป็นเหมือนกับมีการทานข้าวเย็นแล้วก็ชมแสงสีเสียงด้วยเขาก็มีเมนูปลาดินซึ่งทุกคนก็การันตีเลยว่าปลาดินอร่อยมากแล้วมันสดมากก็คือจากชุมชนนั่นเลยแล้วชาวบ้านก็มาร่วมกันทำโดยที่ไม่ได้มีการปรุงอะไรที่มันอะไรมากมายแต่ว่าเป็นปลานิลเผาเกลือที่อร่อยที่สุด
0: ก็คือมีการเล่าเรื่องจนอร่อยจนรู้สึกว่าอร่อย
1: มันสดใหม่อร่อยจริงๆอันนี้การันตีค่ะว่าอยากให้อาจารย์ไปชิมถ
0: ้
1: าใครผ่านไปทางอำเภอโนนสูงที่บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาต้องไปชิมปลานิลนอกจากไปดูโบราณสถานแล้วอันเนี้ยถึงบอกว่ามันต่อยอดแล้วก็มาจากความตั้งใจของชาวบ้านเราไม่ได้เป็นแนะนำนะว่าให้ต้องมีแบบว่าทานข้าวแล้วก็นำชมอะไรเงี้ยเขา
0: ช
1: ุ
0: มชนคิดเองเขารู้เองว่าเขามีของดีอะไร
1: ใช่
0: พอเราไปกระตุ้นเขาเราสนับสนุนเขาเนี่ยเขาต่อยอดได้เอง
1: ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็เห็นถึงว่าเราไม่แพ้ญี่ปุ่นค่ะอาจารย
2: ์ครับเรื่องของผู้นำในชุมชนผู้นำในท้องถิ่นเอาละอาจจะมีมักกุเทศหรือว่ากลุ่มวัยเก่าที่อยากจะทำดังนั้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกระทรวงมหาดไทยเราได้มีการพูดคุยหรือว่าต่อยอดเรื่องนี้ยังไง
1: อันนี้ก็โมเดลนี้ก็สำเร็จที่นี่เลยต้องบอกว่าทั้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งต้องบอกว่าพี่ๆนะจะไม่อยากเรียกคุณป้าเลย ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็มาช่วยกันบ้านฉันมีโตกนะ ไม่ได้ไปเช่าที่ไหนมาเลยนะคะอาจารย์ที่จัดโตกทานข้าวตอนเย็นเนี่ยเอามาจากบ้านของชาวบ้านในชุมชนแล้วก็มาช่วยกันล้างมาช่วยกันขัดเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนแล้วก็พอเขารู้ว่าจะมีงานทุกบ้านเอาโต๊ะมาตั้งหน้าบ้านมีผักผลไม้มีมะม่วงมีอะไรเอามาวางขายอยากให้คนได้ชิมของอร่อยที่บ้านอย่างเงี้ยคือชาวบ้านเขาทำกันเองแล้วก็ต้องบอกเห็นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นเพียงแต่ง่ายๆก็คือรัฐต้องสนับสนุนเพราะถ้าชาวบ้านทำกันเองกว่าที่คนทั้งประเทศจะรู้มันอาจจะต้องใช้เวลา
0: ผมขออนุญาตเสนอแนะท่านรองแบบนี้ไปบอกท่านตรีนิกรสมกลางก็ไปบอกท่านตรีท่องเที่ยวเนาะจัดงบประมาณมาเราจะไปทำรายการให้เอาไปทำคลิปเอามักกุเทศท้องถิ่นเนี่ยแนะนำคนละปราสาทคนละสถานที่โบราณแล้วประกวดคลิปแล้วเอาเงินที่ท่านให้มาเนี่ยให้รางวัล
1: ก็ต่อยอดไปได้
0: ต่อยอดไปเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าโอ้ที่เหล่านี้น่าเที่ยวขนาดไหนแล้วได้เห็นโฉมหน้ามักกุเทศวัยเก่าหรือมักกุเทศท้องถิ่นเหล่านี้แล้วมีรางวัลจูงใจเล็กน้อยพอให้เขารู้สึกว่าเป็นความภูมิใจในการทำผมว่าน่าสนุก
1: ได้ขออนุญาตไปบอกท่านทิพดีโชคชัยวิเชียรชัยยักษ์ก่อนได้ไหมคะก็จะได้นำเรียนท่านทิพดีกรมกิจการผู้สูงอายุจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าการที่ต่อยอดขยายผลการที่ได้พลังจากสื่อมวลชนเข้ามาช่วยเนี่ยก็ทำให้เรื่องดีๆของชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะสู่สาธารณะได
2: ้ครับเรื่องของการรับสมัครเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะรวมตัวกันแล้วได้แล้วนะครับหรือว่าอยากจะมาลองเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้เราปิดรับสมัครเมื่อไหร่ยังไงไหมคร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ปิดเพื่อเป็นการเริ่มที่เป็นโมเดลการพัฒนาดังนั้นเนี่ยถ้าท่านรวมตัวแล้วก็มีความสนใจจะบอกว่าถ้าง่ายสุดเนี่ยจำง่ายที่สุดท่านก็ติดต่อสายด่วนพม.1300แล้วเขาก็จะโอนไปให้ติดต่อศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุนครพนมใช่ไหมถึงบอกว่าอาจจะติดต่อในเชียงใหม่อย่างเงี้ยท่านก็อาจจะไปพูดคุยแล้วก็ติดต่อให้ทางศูนย์เราไปสนับสนุนได
0: ้
1: เพราะเราพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านหรือว่าติดต่อตรงที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอันนี้ก็ได้
0: สมมติท่านผู้ชมที่ชมอยู่28จังหวัดไม่อยู่ในจังหวัดที่เราอยู่เลยแต่ว่าเรามีเครือข่ายนะแล้วเราสนใจแล้วคิดจังหวัดเราน่าเที่ยวนะ
2: ครับ
0: ติดต่อมาได้ไหมครับมีโอกาสไหม
1: ก็คือติดต่อได้แต่ถ้ากรณีที่จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอันนี้มันเป็นหลักสูตรเฉพาะของกรมการท่องเที่ยวอาจจะ
0: 28จังหวัดตรงนั้น
1: ตรงนี้ตรงท่านที่อยู่ใน28จังหวัดที่ได้เล่าไปแล้วก่อน
0: ขอเน้นตรงนี้ก่อน
1: ใช่ค่ะเพราะไม่งั้นท่านอาจจะต้องค่ารถค่าน้ำมันค่าที่พักในการเดินทางไปเป็นมัคคุเทศก
0: ์มัน
1: อาจจะไม่คุ้มอาจจะท่านอาจจะไปทำอาชีพอื่นที่น่าสนใจ
0: มีได้ผมยกตัวอย่างเช่นว่าชนบุรีไม่ทราบมีหรือเปล่าม
1: ีค่ะมีค่ะ
0: สมมติจังหวัดไหนสักจังหวัดที่ไม่มีนะจังหวัดกอไก่ไม่มีแต่ว่าเขาคิดว่าจังหวัดเขามีของดีแหละแล้วเขาบอกว่า เอาเฉพาะกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยมาร่วมก่อนได้ไหมเพราะเขามีวัยเก่าเยอะนะอยากจะพาเที่ยวอยากจะแนะนำวิถีชุมชนแต่อาจจะไม่อยู่ในเป้าหมายของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยพอเป็นไปได้ไหมงบประมาณ
1: ต้องบอกว่าถ้าจะรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอันนี้เป็นไปได้
0: ได้อยู
1: ่แต่ว่าถ้าจะให้ออกบัตรมาคุเทศท้องถิ่นอันนี้ต้องเป็นหน้าที
0: ่ใช่แต่ถ้าไม่ต้องการบัตรเนี่ยเปิดกว้างเลย
1: มาเลยมาเลยค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุอันนี้ for all ค่ะทำได้ทุกจังหวัด
0: คุณนวัชกรเราต้องรวมตัวกันละเราได้สองละ
2: ได้ครับ300
1: ไปชวนเพื่อนมานะคะแล้วก็เราฝากรายละเอียดไว้ที่สายด่วนพม1300
0: ครับ
1: ค่ะเพื่อจะได้เป็นช่องทางที่ง่ายแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จำง่ายติดต่อง่าย
2: ได้ครับค่ะวันนี้เราได้เห็นการดึงศักยภาพของผู้สูงอายุนะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านนั้นมีศักยภาพแล้วนะครับเพียงภาครัฐเนี่ยลงไปสนับสนุนนะครับดังนั้นพื้นที่ไหน28จังหวัดนะครับที่ตามที่ท่านรองได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการก็สามารถที่จะประสานติดต่อไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้อยู่ในพื้นที่นะครับมีศักยภาพแล้วก็ได้แสดงพลังร่วมกันของกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านวรรณภาสุขคงนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไถ่ทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไถ่ทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟร์มอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสืบสานมิตรภาพ

0: ระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
1: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมมอนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่ง

ไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิดถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านซือพระมหาคณาจารย์ทิดดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิดทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิดทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักมินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบรรณาธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชบรโอกาสให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย.Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชประมงและปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรโอกาสให้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกล้อมไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะนาวแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงปลูกพืชวงขิงข่าผู้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน
โดยช่วงปี2563ถึง2569สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสรินธรครบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปี
่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของสอบต.

0: การคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: ต่อจากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบต.ในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนไก่อุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทันทีในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างไก่อุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบต.ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างไก่อุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ปฐมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ

บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัทราพรงานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดสึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบสอนนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนคนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนกับนักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบโขนปัตตานีและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตย์ตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าไฟศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา7:51 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16 ถึง 26 กันยายน 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18 กันยายน 2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 25 นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมน้ององคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าอนุวัฒน์พันยุคลเสด็จไปสมเด็จประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17 นาฬิกานายภารกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมมมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพิยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปตอนนี้หลังจากการพระราชพิธีสมัครเป็นพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระสงฆ์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพิพิธภัณฑ์พิบาลรัตยาที่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านโรงเรียนขนาดเล็ก149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มัมเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,408 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,992 รายภายในสถานีวิจัยยังมีโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกเสาวรสแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเพกประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิทสัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านละลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและหมู่นิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกธาราวัดแจ้งวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรีวัดเจดีกลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโกสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปเ คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18และ19กันยายน2519จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่าสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวแดงธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิก
การเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่ายการทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยล์ท่านมีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะหากเอ่ยถึงจังหวัดจันทบุรีนะคะหลายคนอาจนึกถึงเมืองผลไม้อัญมณีและทะเลที่สวยงามค่ะแต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่เก็บเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์ไทยเอาไว้ที่นี่คือวังสวนบ้านแก้วค่ะสถานที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระราชินีผู้ทรงผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศแต่ยังทรงดำรงพระองค์ด้วยความเรียบง่ายเข้มแข็งและเปี่ยมด้วยพระเมตตาค่ะในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวของพระราชินีผู้ทรงเป็นที่รักมาทำความรู้จักวังสวนบ้านแก้วให้ลึกค่ะว่าเพราะอะไรจากตำหนักสวนพระองค์สู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จากพระราชกรณียกิจอันงดงามเพื่อประชาชนสู่การยกระดับแบบนานาชาติและจากพระราชจริยวัตรอันงดงามสู่แรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่งานของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณียังคงส่องสว่างในความทรงจำของชาวจันทบุรีและคนไทยทั้งประเทศไปติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ
1: สำหรับพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ต้องบอกว่าท่านเป็นพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตรนวิสิทธิ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาพรรณีท่านเมื่ออายุได้2ปีพระบิดาและมารดาของพระองค์ก็นำพระองค์นั้นไปถวายตัวให้กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่พระราชวังดุสิตหลังจากนั้นท่านก็อยู่ในความดูแลของพระพันปีจนอายุได้7ปีท่านก็ได้ศึกษาที่โรงเรียนราชินีในช่วงนั้นท่านใช้ชีวิตที่สวนดุสิตในพระบรมมหาราชวังเมื่อครั้งหนึ่งพระพันปีได้ย้ายไปที่พระราชวังพญาไทสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ทรงเสด็จตามไปด้วยแล้วก็เล่าเรียนหนังสือที่โรงเรียนราชินีในช่วงนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ได้พบและก็ได้เจอในหลวงรัชกาลที่7นะครับเป็นเบื้องต้นจนหลังพอสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอายุ14ปีท่านก็ได้เข้าสู่พิธีนะครับอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครับในช่วงแรกนั้นในหลวงรัชกาลที่7ท่านก็ยังไม่ได้เสวยราชสมบัติท่านจึงขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในสมัยนั้นไปศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่7ท่านก็ไปศึกษาเสนาธิการทหารที่ฝรั่งเศสสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็เสด็จตามไปด้วยจนหลังจากนั้นไม่นานก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็สำเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศสก็กลับมาในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พระเชษฐาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าบางท่านก็สวรรคตและก็ในช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์อีกหลายๆอย่างเกิดขึ้นทำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2469และในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้มีพิธีสถาปนาพระบรมราชินีขึ้นจึงถือได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีเป็นพระบรมราชินีพระองค์แรกแล้วก็เรียกว่าน่าจะเป็นพระองค์สุดท้ายในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในช่วงนั้น

ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีนั้นได้แปลพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังไกลกังวลทางคณะราษฎรก็ได้มอบหมายให้หลวงสุขพัชราสายเป็นกัปตันเรือที่จะมาจับพระองค์นั้นกลับยังพระนครในหลวงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ถามสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภาพรรณีผู้เป็นแม่ของสมเด็จว่าหญิงว่าอย่างไรสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีตอบด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าเข้าไปตายก็ไม่เป็นไรต้องมีศักดิ์ศรีต้องมีสัจจะตรงนี้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่7ไม่ตัดสินใจพงให้คำตอบว่าสาเหตุที่ต้องถามเนื่องจากว่าถ้าท่านตัดสินใจแล้วผู้หญิงก็ต้องทำตามท่านก็เลยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีนั้นก็ทรงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเพราะการกลับไปโดยเรือนั้นพระองค์ก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยท่านจึงตัดสินใจบอกว่ากลับแต่ท่านก็กลับโดยทางรถไฟในหลวงรัชกาลที่7สามารถต่อสู้กับเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ไหมได้แต่พระองค์ตรัสว่าบัลลังก์ของท่านจะไม่เปื้อนเลือดนี่คือสิ่งที่ท่านตั้งใจในช่วงนั้นและหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นท่านก็เสด็จกลับพระนครเมื่อท่านเดินทางกลับไปโดยรถไฟสองข้างทางนั้นมืดสนิทไม่มีใครรับพระองค์เลยจนวันรุ่งขึ้นคณะราษฎรก็เข้าพบแล้วก็ขอพานธูปเทียนดอกไม้ขอเข้ามาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ได้ตอบว่าพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้โกรธเลยแต่พระองค์ท่านน้อยใจที่ใส่ร้ายพระองค์หลังจากครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามให้กับทางคณะราษฎรแต่พระองค์วงเล็บไว้ว่าชั่วคราวเนื่องจากว่าธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนั้นยังไม่สมบูรณ์และอีกประมาณ6เดือนถัดมาในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระองค์ก็ลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญการปกครองฉบับถาวรในวันที่10ธันวาคมนั่นเองหลังจากนั้นพระองค์ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครองต่อจากนั้นมาก็เกิดวิกฤตอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรียกง่ายๆว่ากบฏบวรเดชในช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีตก

ที่นั่งลำบากอีกครั้งหนึ่งซึ่งหนักหนากว่าครั้งแรกนักครั้งนั้นพระองค์เจ้าบวรเดชทำการกบฏแล้วก็นำรถไฟมารับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีแต่ว่าพระองค์ทั้งสองไม่เสด็จไปเนื่องจากว่าถ้าเสด็จไปก็จะเป็นเฉลยของพระองค์เจ้าบวรเดชท่านก็เลยไม่เสด็จไปท่านก็ยังอยู่หลังจากนั้นอีก3วันก็ได้ทราบข่าวมาว่าเรือรบหลวงสุโขทัยที่เคยมารับตอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั้นกำลังออกจากท่ามารับท่านอีกแล้วท่านก็เลยนำสรรพวุธเท่าที่มีแล้วก็อาหารเท่าที่มีลงเรือลงไปที่จังหวัดสงขลาเพื่อหนีกับเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ต้องการให้ทางคณะรัฐบาลมองว่าอยู่ฝ่ายกบฏหรือไม่ต้องการให้ฝ่ายกบฏมองว่าอยู่ฝ่ายรัฐบาลท่านลำบากใจมากการที่ท่านล่องเรือไปจากพระราชวังไกลบนไปถึงสงขลาใช้เวลานานมากแล้วก็ลำบากอาหารทั้งหลายอาวุธยุทธต่างๆที่มีก็หล่นลงทะเลหมดไปด้วยความยากลำบากจนในที่สุดก็ถึงสงขลาท่านอยู่ที่นั่นได้3เดือนหลังจากนั้นจึงเสด็จกลับมาที่วังสุโขทัยในช่วงที่อยู่วังสุโขทัยท่านไม่มีความสุขเลยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้ให้สัมภาษณ์สมาคมนักสื่อข่าวแห่งประเทศไทยว่าตอนนั้นชีวิตลำบากทุกวันก็จะมีรถทหารผ่านมาหน้าพระตำหนักแล้วก็ส่งไฟเข้ามาในยามค่ำคืนทำให้ชีวิตการเป็นอยู่นั้นมีความรู้สึกลำบากใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่รู้ว่าพระองค์ทรงบอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาฆ่าเราเมื่อไหร่ท่านอยู่อย่างนั้นและในช่วงนั้นก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระเนตรของท่านก็มีผิดปกติเนื่องจากว่าท่านสุขภาพไม่ค่อยดีท่านจึงขอไปรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นคณะรัฐบาลห้ามนะครับพระบรมวงศานุวงศ์แม้แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวห้ามออกนอกประเทศเด็ดขาดเดือนมกราคมพุทธศักราช2477ท่านก็เสด็จออกจากประเทศสยามไปรักษาพระเนตรที่ประเทศอังกฤษท่านอยู่ที่ประเทศอังกฤษประมาณ2ปีหลังจากนั้นท่านก็มองดูแล้วว่าท่านเป็นกษัตริย์ไม่สามารถช่วยเหลือประสบนิกรของท่านได้เลยท่านมีหน้าที่อย่างเดียวคือลงพระประมาภิไธยในคำสั่งหรือกฎหมายต่างๆเท่านั้นท่านจึงตัดสินใจส่งมอบพระราชอาถะเลขามายังคณะรัฐบาลประกาศขอสละราชสมบัติดังมีใจความว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรนับแต่วันนั้นท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์สละทุกอย่างคณะรัฐบาลก็งดการให้เบี้ยหวัดหรือเงินบำและก็เงินเดือนทุกอย่างตัดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งข้าราชบริพารที่มาดูแลปฏิบัติรับใช้พระองค์ก็เรียกกลับหมดฉะนั้นคนที่อยู่กับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนั้นก็จะเป็นเครือญาติหรือคนที่รักพระองค์จริงๆท่านใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษอยู่จนถึง7ปีหลังจากนั้น30พฤษภาคมพุทธศักราช2484พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้สวรรคตลง

แต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระนางเจ้าลำพันธ์ท่านก็มีความอดทนท่านผ่านชีวิตเรื่องราวต่างๆกับสิ่งนี้ท่านมีความอดทนอย่างมากคณะรัฐบาลก็กราบบังคมทูลเชิญท่านกลับยังประเทศสยามท่านก็ปฏิเสธท่านยังไม่กลับประกอบกับว่าทางคณะรัฐบาลหรือทางประเทศสยามในช่วงนั้นก็ยังไม่สงบเท่าที่ควรสงครามโลกก็ยังไม่จบท่านจึงอยู่ที่ประเทศอังกฤษอีก8ปีจะบอกได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าลำพันธ์ใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษถึง15ปีด้วยกันหลังจากนั้นไม่นานถัดจากนั้นอีก8ปีที่ท่านอยู่ท่านก็ได้รับกราบบังคมทูลเชิญอีกรอบหนึ่งให้เสด็จกลับประเทศสยามในช่วงนั้นท่านจึงตัดสินใจถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน24พฤษภาคม2492ท่านเสด็จกลับโดยทางเรือมาถึงท่าราชวรดิตใช้เวลา24วันมาถึงที่ประเทศสยามนำพระอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับมาด้วยหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีเสด็จกลับในวัดประเทศสยามแล้วในช่วงนั้นพระองค์ก็มาพักอยู่ที่วังสาวปทุมที่ตำหนักขอนะครับกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีพระพันวสาอยิกาเจ้าในช่วงนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่กรุงเทพมหานครวังสาวปทุมได้1ปีท่านก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าอยากจะใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนคนธรรมดาไม่อยากให้คณะรัฐบาลนั้นได้ทรงกังวลและพระองค์ก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นเดียวกันจึงได้ให้พลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัญยศักดิ์เลขาธิการพระราชวังในสมัยนั้นได้หาที่ดินให้ท่านได้สักแปลงหนึ่งเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตในบ้านปลายสุดท้ายของพระองค์และพลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัญยศักดิ์ก็ได้เลือกพื้นที่2พื้นที่ให้พระองค์นั้นได้ทรงเลือกระหว่างเชียงใหม่กับจังหวัดจันทบุรีและพระองค์ก็ได้ตัดสินใจเลือกจังหวัดจันทบุรี

วันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2493สมเด็จพระนางเจ้าลำไพบรรณีเสด็จที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งพระองค์เลือกแล้วว่าจะต้องเป็นจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นระยะทางจากวังสุโขทัยระยะทางจากกรุงเทพต้องบอกว่าระยะทางจากวังสัปทุมมาที่จังหวัดจันทบุรีใช้เวลาเดินทาง1วันประมาณ1วันและพระองค์ก็เคยเสด็จประพาสจังหวัดจันทบุรีด้วยเมื่อปีพ.ศ. 2470ท่านประพาสน้ำตกพลิ้วด้วยท่านจึงได้เห็นภูมิทัศน์อากาศของจังหวัดจันทบุรีท่านจึงตัดสินใจเลือกจังหวัดจันทบุรียี่สิบมิถุนายนพุทธศักราช2493ท่านเสด็จมาที่จังหวัดจันทบุรีอยู่เป็นแบบถาวรในช่วงแรกชีวิตของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพบรรณีท่านลำบากมากทุกท่านน่าจะรู้ว่าในสมัยก่อนนั้นอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆไม่มีเมื่อท่านมาอยู่ระยะแรกท่านมาอยู่เรือนไม้ไผ่หลังคามุงจากกรมทางหลวงสร้างไว้ให้6หลังเป็นเรือนไม้ไผ่หลังคามุงจากท่านอยู่ได้ท่านอยู่ที่นั่น3ปีด้วยกันความยากลำบากของพระองค์ชีวิตมรสุมผ่านมรสุมชีวิตมากมายและมาอยู่เรือนไม้ไผ่หลังคามุงจากถึง3ปีด้วยกันในสมัยนั้นหน้าร้อนร้อนแค่ไหนหน้าหนาวหนาวแค่ไหนหน้าฝนจันทบุรีตก15วัน15คืนท่านอยู่ยังไงนั่นคือชีวิตของพระองค์ถัดจากนั้นอีก2ปีพระองค์ก็ทรงดำริสร้างเรือนชุดแรกขึ้น3หลังได้แก่เรือนเขียวเรือนเทาและก็เรือนแดงนั่นคือเรือนชุดแรกท่านอยู่ใน5ปีและท่านก็มีพระราชดำริอัจฉริยะของท่านเกิดขึ้นทำให้จันทบุรีเป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งประเทศเพราะในช่วงที่ท่านอยู่เรือนหลังแรกเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีท่านได้คิดในการที่จะพัฒนาเสือกกจันทบุตรในสมัยนั้นท่านมาอยู่ทุกๆปีท่านจะเดินทางท่านไม่

ไม่ได้อยู่วังอย่างเดียวท่านไม่อยู่ที่ตำหนักอย่างเดียวเช้ามา8โมงเช้า8โมงครึ่ง9โมงเช้าเสด็จออกไปอำเภอมะขามไปดูพื้นที่ไปดูชาวบ้านเขาทำอาชีพอะไรท่านก็กลับมาว่าท่านจะทำอะไรและทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไปทำแข่งกับชาวบ้านท่านต้องการสร้างพัฒนาการเกษตรต่างๆและเพื่อที่จะไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านออกแบบลายเสื่อพัฒนาการตัดเย็บการย้อมสีกกให้มีคุณภาพเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงข้าราชบริพารของพระองค์และชาวบ้านที่มาทำงานกับพระองค์ที่วังสวนมันแก้วท่านดูแลคนถึง200กว่าชีวิตถัดจากนั้นอีก2ปีจึงได้สร้างพระตำหนักหลังใหญ่ขึ้นนั่นคือพระตำหนักใหญ่หลายท่านก็จะเรียกว่าพระตำหนักเท่าปีพุทธศักราช2495คณะรัฐบาลก็ได้ถวายวังสุโขทัยคืนหลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณิกจึงได้มีโอกาสบางครั้งได้เสด็จกลับไปประทับที่วังสุโขทัยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495นั่นเองพระองค์ทรงตรัสบอกกับผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าการกลับไปครั้งนี้ของเราไม่ได้กลับไปเลยหากว่ามีเหตุการณ์ใดมีเรื่องอะไรจะให้พระองค์มาช่วยเหลืออะไรให้ผู้ว่าไปตามพระองค์ได้ทุกเมื่อนี่คือเป็นความผูกพัน18ปีที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่วังสวนม่านแก้วท่านมอบทุกสิ่งทุกอย่างท่านมอบอาชีพให้กับชาวจันทบุรีท่านมอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีทำให้ประชาชนทำให้เยาวชนมีที่ศึกษาเล่าเรียนทำให้หลายๆคนมีงานทำนี่คือความเรียกว่าคุณูปการที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้กับชาวจันทบุรีพระองค์ประทับอยู่ที่วังสวนม่านแก้วเป็นเวลา18ปีปีพุทธศักราช2511ท่านก็เสด็จกลับเนื่องจากว่าตอนนั้นพระองค์สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วและพื้นที่อย่างนี้ก็ได้พระราชทานให้กับกระทรวงศึกษาพระองค์เสด็จกลับไปยังวังสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งและพระองค์ก็ใช้ชีวิตที่วังสุโขทัยโดยการที่มีการออกงานต่างๆหรือปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอยู่ในสมัยนั้นถึง16ปีด้วยกันหลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ทรงเสด็จสวรรคตในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2527ณวังสุโขทัยนั่นเอง

เยาวชนควรนำเป็นแบบอย่างมีความมีเมตตาความเสียสละและที่สำคัญที่สุดพระองค์มีความอดทนอย่างสูงพระองค์เสียสละพระองค์เสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียความเป็นอยู่พระองค์มีความอดทนพระองค์ยังต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวและทรงก่อร่างสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาให้กับชาวจันทบุรีพระองค์ยังทิ้งไว้ให้กับเราอยากให้ทุกคนได้มองสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณนั้นเป็นตัวอย่างจากคุณูปการและพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์อยากให้ทุกองค์ได้ระลึกถึงพระองค์และกตัญญูต่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณและสถาบันด้วย

เห็นว่าความยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในความหรูหราแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตแรงนะคะแต่เราจะสัมผัสได้ด้วยหัวใจของพระราชินีผู้ทรงไร้แห่งพระเมตตาไว้บนพื้นแผ่นดินจังหวัดจันทบุรีค่ะขอให้เรื่องราวในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์รักแผ่นดินของเราให้มากขึ้นและส่งต่อความดีงามนี้ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ยินดีด้วย huh? คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
3: กดเลยกดสิกด
4: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
5: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
1: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
4: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
5: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: Welcome to the talk.
8: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
9: We don't know what they are. It is your ability to read.
10: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
11: อยู่นั่นเองพวกแกนี่แย่จริง
12: โอ้จาน
11: ตามมาทั่วพระครูเดี๋ยวนี
12: ้บัตรมาแล้ว
13: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
12: แค่ว่าอาจารย์จะรอดไหม
11: แรงแบบนี้ก่อนตรงนี้จะจับเลย

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: คุณสิริสวภายกมือไหว้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามในตอนบวชเรียนเรียนแบบนักบวชตอนที่7ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
0: ไปชื่อวัดสุทัศน์เทพพวรารามนะ

ขอถวายความเคารพมายังพระเถระอนุเถระเจริญพรท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านขอแสดงความนับถือมายังพระใหม่ทั้ง3รูปซึ่งก็พอคุ้นๆกับที่ออกรายการไปที่แล้วคือพระธรศักดิ์สุภัทโธพระศรีชัยชยสิริพระ

0: เมธีกิจกิติเมธีนะฮะและเจริญพรญาติโยมซึ่งมาฟังเทศร่วมกับพระใหม่ก็มาฟังมาดูลูกชายบ้างมานี่เป็นแม่ของพระเมธีกิจเอามือลงได้นะฮะเพราะว่าทองเธอมาสะท้อนรีเฟกกับกล้องนะฮะเป็นแม่ใช่ไหมเห็นลูกชายบวชแล้วเป็นกันบ้างรู้สึกแม่ท่าทางจะห่มจีวรเคร่งกว่าพระนะสีกะกลักไงไม่รู้ฮะเป็นไงลูกชายบวชแล้วเป็นไงจริงๆนะความเป็นแม่รู้สึกเป็นยังไง
1: ตื่นใจค่ะ
0: รู้ใจยังไงคราวที่แล้วเนี่ยบังคับให้เขาบวช
1: แม่จะบอกว่าจะบวชไหมอะไรเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ยี่สิบแล้วบวชอยากเห็นลูกผมพระเหลืองเอาความรู้สึกของความเป็นแม่จริงๆสิว่ารู้สึกเป็นไงตั้งแต่ลูกเรามาบวชโอนผมนาคแห่นาคลูกเป็นพระไปฉลองพระบวชใหม่ที่บ้านเป็นไงแล้วมาวันนี้เป็นไง
1: ต
0: ื่
1: นใจ
0: แล้วอีล่ะนาใช่ไหม
2: นาม
0: ีลูกไหม
2: ม
0: ี
2: ค่ะ
0: บวชหรือยัง
2: บวชคนน
0: ี้ลูกบวชกับหลานบวชเป็นไง
2: ก็ตื่นทั้งหลานทั้งลูก
0: เหรอปื้มเนี่ยปื้มยังไงปื้มยังไงนอนแล้วมันหลับตาเห็นองค์พระอยู่ในใจเราหรือไง
2: ที่เขายอมบวชอะไรเนี่ยแต่สองคนไม่ยอมบวช
0: ไม่ใช่เวลาเราบวชลูกแล้วเนี่ยอ้าวสมมติเราเป็นแม่หลับแต่ละวันเนี่ยเราเห็นอะไรในขณะที่ลูกบวชเนี่ยเห็นภาพพระไหม
2: ก็เห็นอยู่ค่ะดีใจที่เขายอมบวชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วนี่ก็เป็นเพื่อนของแม่มีลูกไหม
3: มีค่ะ
0: ลูกบวชหรือยัง
3: บวชได้คนแล้ว
0: แล้ว
3: ลูกชายคนโตบวชแล้วคนเล็กเขาก็บวชเอง
0: แล้วเป็นไงแล้วความรู้สึกเป็นไง
3: ดีใจ
0: อ๋อก็บวชมาแล้วก็แล้วก็ดูมันอยู่สบายสบายแต่ความจริงมันไม่สบายหรอกมันจะเกิดความเบื่อคือคนเราบางทีมันทำงานเนี่ยถ้ามันไม่ได้ทำงานเนี่ยเขาเรียกเบื่อจะตายเราขายข้าวขายของใช่ไหมฮะวันไหนตลาดยงตลาดหยุดไปไงสักสองวันไปไงเบื่อจะตายคนมันจะตายตอนสบายเกินไปนี่แหละเพราะมนุษย์จิตมนุษย์เนี่ยพระเจ้าบอกพันธนังจะปรังจิตตังธุระขังทุนนิรวาระอย่างจิตมนุษย์เนี่ยพันธนังดิ้นรนรนไปหาไฟอ่ะมันปลาดิ้นไปหาไฟเห็นไฟเนี่ยมันปลามันไม่จะดิ้นหนีนะมันดิ้นไปหาไฟใช่ไหมท่านเราสังเกตเราจุดไฟไว้เนี่ยเราเอาปลาวางไว้ปลาเป็ดวางไว้มันจะดิ้นไปหาไฟแทนที่มันจะดิ้นหาน้ำหรือหนีไฟไม่ใช่จิตมนุษย์เหมือนกันดิ้นรนขัดแกร่งจิตมันแกร่งไปแกร่งมามันไม่นิ่งคิดฟุ้งซ่านไปเลยรักษายากยิ่งกว่าเด็กๆสนสองจิตป่วยอะไรเนี่ยมันรักษาให้หายยากป่วยเพราะคำด่าป่วยเพราะผิดหวังเพราะความรักเพราะความคาดหวังไปเป็นไปตามคาดหวังจิตที่มันเจ็บแล้วเนี่ยมันเป็นแผลเป็นซึ่งรักษามันเป็นหนองแล้วยิ่งมีใครมาพูดเข้าหูนะมันจะเกิดหนอนชัยสภาวะจิตของเราอันนี้ก็คือจิตรักษายากห้ามยากไม่ให้ไปมันก็ไปอยู่ตลาดไทยใจมันอยู่ที่วัดสุทัศน์พอไอ้ลูกคนหนึ่งออกจากบ้านก็ไปกับลูกคนนั้นทิ้งลูกคนนี้ซะแล้วมันจะขับรถเร็วหรือเปล่าว่าไอ้ตัวเล็กมันก็แสบๆอยู่นะถึงมันบวชแล้วใช่ไหมห้ามยากว่าผู้ใดทำจิตให้ตรงได้ก็จะเหมือนได้ช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงลูกศรตรงแล้วเนี่ยมันสามารถยิงเล็งเป้าได้ที่เราบวชเนี่ยนะฮะเราให้ไหว้พระสวดมนต์ให้เป็นกิจวัตรของเขาแล้วก็ให้เขาตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ให้กับผู้ที่ได้มาร่วมบุญในงานบวชของเขาแล้วก็ได้ถวายความรู้ว่ามาบวชแล้วก็สมณสัญญาเตือนใจว่าตัวเราเองเป็นสมณะสมณภาวะรักษากิริยาอาจาระให้เหมาะสมสมบริขารอย่านิยมใช้สิ่งของแบบคารวาสสมณโมหารู้จักสับสื่อสารทางศาสนาสมณบริโภครู้จักดูแลรักษาสิ่งที่เป็นเครื่องใช้จุวันทักษักเองไหมอยู่บ้านสบายใช่ไหมแม่บ้านบ้างแม่เราบ้างใช่ไหมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรต่างตากเองต้องเก็บเองต้องอะไรเองนะไอ

0: นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไม่มีใครบริการเราอันนี้การไม่มีใครบริการนี่ก็เลยการบริหารตนของพระพระไม่ต้องการการบริการพระต้องการการบริหารด้วยตัวเองและทุกอย่างของการบริหารเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกจะเกิดความเห็นใจคนที่เป็นแม่โอ้สภาพมันยากนะเกิดความเห็นใจแม่บ้านที่รับใช้ถูกุฏิเนี่ยโอ้ยากนะอย่างนี้มียังมีผ้าถูใช่ไหมท่านถ้าท่านลงนั่งยองๆถูนะฮะท่านจะรู้สึกเลยโอ้โหมันยากแล้วแม่ล่ะแล้วคนรับใช้ล่ะมันจะนึกถึงแล้วเราต่อไปเราจะลดการที่ใช้คนอื่นอย่างไรไม่ปราณีปราศัยโดยการใช้บริการลดอะไรต่ออะไรมันเป็นไปตามการฝึกของพระพุทธเจ้าเพราะเราอยู่คนเดียวชีวิตอยู่คนเดียวพระก็เหมือนนอแรดแรดมันมีนอตรงนี้แล้วพระก็บอกให้ไปไหนเดียวๆอยู่เดียวๆแบบนอแรดห้ามเราคนด้วยหมู่คณะแต่นี่เราก็คุยกันได้คุยเพราะว่าเราเป็นบทชั่วคราวไม่ใช่บทชั่วชาติบางทีเราจะมีภาระติดค้างเราก็ปล่อยสบายๆบ้างเพราะฉะนั้นเวลาที่บทมาแล้วก็รู้จักดูแลสิ่งที่เป็นเครื่องใช้สมณวัตรเอาใจใส่กิจวัตรของพระก็อาจจะใส่กิจวัตรของพระกิจวัตรของพระมีอะไรบ้างครองชีวรให้เป็นปริมณฑลต้องห่มผ้าเองห่มยากกว่าใส่เสื้อนะเสื้อนี่ปุ๊บปั๊บติดกระดุมพุ่นๆๆๆใช่ไหมฮะขาดเข็มขัดเงินมาก็เขมวท้องหน่อยอึดใช่ไหมฮะอย่าจามนะถ้าจามกระเด็นปึ้งใช่ไหมนี่เราแต่งอสวยใช่ไหมแต่งอสวยนะเป็นคนเนี่ยถ้าเราแต่งตัวสวยเนี่ยอย่าไปประชันกับใครอย่าไปรู้สึกว่าแหมเรามาเราจะแพ้อีนังนั่นอีนังนั่นไม่ได้ถ้าคิดว่าเราแต่งตัวเป็นมงคลแก่ลูกตาคนบ้างในเมื่อเราพอมีจะใส่แล้วคนเขาเห็นเราก็อาจจะรู้สึกสบายลูกตาขึ้นตาเป็นมงคลขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่น้อยๆนะมาในขอบใจผู้หญิงทุกคนในวันนี้ต้องขอบใจนะไม่เคยเห็นอะไรเลทข้อมืออันใหญ่ๆก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะฮะไม่ต้องบอกของปลอมหรอกโกหกยันตายแหละแกน่ะของจริงดูเป็นนะของปลอมจริงเปล่าของปลอมแน่นะให้ 5,000 เอามาเลยถ้าของปลอมไม่ถึง 5,000 ไปร้านภาวรัตน์ให้ 5,000 ของปลอมเปล่าถ้าปลอมถอดออกมาท่านเป็นลูกตาบุญลูกตาใช่ไหมท่านแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งผลเพราะท่านเป็นบุญลูกตาคนเขามองเห็นเป็นบุญลูกตาคนมีแล้วแต่งตัวไม่ดีเสียไม่เป็นบุญลูกตาคนเพราะฉะนั้นให้มันเป็นบุญลูกตาคนพระเจ้าท่านไม่ค่อยอยู่วัดท่านก็เห็นแต่สีเนี้ยสองไปเกียรติแก่วัดหรือแก่สังคมไม่ใช่แต่งไปแล้วไอ้หาเอ้ยบอกว่าไอ้หาดูสิเขามีก็มีทำไมแต่งตัวมางานเราแบบนี้แต่งให้เป็นเกียรติแก่งานเราหน่อยไม่ได้หรือไงอันนี้เราต้องลงทุนว่าแต่สำหรับพระแล้วไม่ต้องแต่งให้เป็นขั้นละสมณะสารูปให้มันดูดีขอจะไว้ให้เป็นปริมณฑลไหว้พระสวดมนต์ให้เคร่งครัดแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์กันคำว่าเคร่งตอนไหนอะเคร่งเวลาก็เคร่งอีตอนที่ดูหนังสือนี่แหละพระบทใหม่จะสวดมนต์เคร่งกว่าพระบทเก่าเพราะพระบทใหม่อ่านหนังสือไม่ทันปากคอสั่นไปหมดงับผิดงับถูกนะฮะเมื่อคืนไปสวดกลางแจ้งงับเอายุงเข้าไปตั้งหลายตัวใช่ไหมยิ่งอ่านยิ่งสวดเร็วละหมาบุญโคงสวดเร็วผมต้องพยายามเบรกก็จะโชว์อัจฉริยะอะไรนั่นแกก็ไม่รู้ใช่ไหมจิตมันก็จะแมนผิดมันจะรู้ผิดเฮ้ยไม่ทันไปข้างหน้าก่อนไม่ทำไปข้างหน้าก่อนแต่อันนี้มันจะมาร์กจะถูกมาร์กเอาไว้พระสมัยพระสมัยก็จิตมันจะเคร่งอยู่ตรงนั้นเอาเฉพาะตรงนั้นพอแล้วไม่งั้นมันจะกลายจากเคร่งเป็นเครียดไปว่าพระสมัยเคร่งครัดจะศาสนาพิธีแล้วก็พอรู้ศาสนาพิธีบ้างนะต่อไปสืบไปก็เป็นอะไรตั้งเยอะแยะแล้วนะอย่างน้อยที่สุดก็เอาพระใส่กล่องเป็นใช่ไหมป้ายคือพึ่งเป็นแล้วใช่ไหมต่อไปถ้าเจอพระไอ้บนหน้าไฟเหรอบนหน้าไฟทำไมเนียนหอมจวนเลยเทพมันนี่เนียนมันนี่ ถามทำไมเดี๋ยวน้าห่มให้ไปหลบๆแล้วห่มจีวรให้เนรเป็นไหมต่อไปสืบไปเป็นไหมพี่ชายก็เป็นใช่ไหมเราเป็นแล้วใช่ไหมก็เรียกมาห่มจีวรให้จุดทุกจุดเทียนเป็นไหมเป็นอะไรที่เราค่อยๆไปนะต่อไปก็ต้องเอาไปเป็นมรรคทายกสืบไปก็หนังสือเรามีนี่ขอหนังสือที่มหากิจก็ได้ปริวัติพิธีกรรมท่านพกไปเถอะได้เงินใช้อ่ะอีเล่มนั้นผมทำให้พิธีกรได้เงินใช้เพราะผมเลิกเป็นพิธีกรมานานก็เขียนตำราเอาไว้มีหมดไปขอมหากิจก็ได้งั้นเดี๋ยวจะสั่งมาถวายต่อไปก็จะจุดชุบตัวเทียนจะอธิบายให้ฟังใช่ไหมก็แบบที่พระไปอะไรฉลองพระใหม่ที่บ้านใช่ไหมก็เป็นแหละแล้วเธอทำพิธีมันจะค่อยเกรงเจนจัดไปเรื่อยๆสื่อสารไปเรื่อยๆในเกรงเจนจัดทำพิธีมีความรู้ดีในทางศาสนาค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วเรามีเวลาอีกเยอะบางทีเวลามนุษย์ไม่เยอะหรอกถ้าคิดถึงว่ากรรมเกณฑ์นาเวรตามมาทวงมันไม่เยอะนะแต่ถ้าคิดว่าเราไม่ได้ไปทำชั่วอะไรแต่ชาติที่แล้วชาตินี้ก็ไม่ได้กินเหล้าเมายาใช่ไหมฮะไม่ได้มีศัตรูคนอายุจะสั้นๆก็กรรมเกณฑ์นายเวรตามมาทวงคืนหรือศัตรูก็จะไปมีศัตรูกับใครแล้วก็รู้เวลาก็คืออะไรฮะความรู้ทางศาสนาก็กด Google ดูอย่าว่าแต่คนอื่นดูแล้วอาตมาก็ดูฟังก่อนจำวัดก็ไม่รู้แล้วอะไรก็เปิดฟังหลวงปู่หลวงพ่อเพราะยังไงท่านก็มีความรู้มากกว่าเราแล้วก็จิตของท่านนิ่งกว่าเรามากบางรูปอายุร้อยกว่าปีแล้วท่านมรณภาพไปแล้วแต่เสียงท่านยังอยู่อ่ะถึงที่เราก็สบายสิท่านสบายฟังสบายแล้วก็พอได้ความรู้ก็มาวัดตัวเราวันหนึ่งเราก็จะต้องทำให้ถึงวันนั้นวันที่ท่านเป็นนั้นมีความรู้ดีในทางศาสนาศึกษาพระธรรมคำสอนค่อยๆไปครองจีวรให้อย่าให้ขาดมันปัดขวาดวัดวาต้องมันปัดขวาดมีบาตรต้องโปรดก็ชาวบิณฑบาตกันส่วนผมไม่ได้บินก็มีเหตุผลหนึ่งตั้งแต่2528ก็ไม่ได้ฉันเช้าเพราะว่า อดีตเจ้าว่างมรณภาพพอจะนอนก็ที่3พอจะตื่นมาก็7-8 โมงก็ไม่ได้บิณฑบาตท้องมันจะเริ่มเคยแล้วก็จะเริ่มติดกาแฟตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะเพราะอะไรนอนดึกก็ต้องฉันกาแฟคาเฟอีนใช่ไหมเช้าตื่นขึ้นมาก็ถอนซะหน่อยถ้วยหนึ่งไปที่ท่านศรีชัยซื้อเครื่องมาถวายอ่ะก็จะเคยตัวท่านจะเคยตัวว่าใส่เครื่องไปแล้วก็กรอกแล้วก็ฉันเพื่อจะสองก็คือเมื่อไม่ฉันเช้าแล้วไปบิณฑบาตก็ชื่อเสียงเยอะขึ้นคนก็จะมารุมใส่บาตรแต่พระที่มีชื่อเสียงพระที่ไม่มีชื่อเสียงก็อดไปเราเอามาแล้วเราก็ต้องไปเดินแจกอีกรอบหนึ่งเอ้าก็เป็นภาระเรา3โยมที่ใส่บาตรแถวนี้ฝากเด็กเรียนหนังสือไอ้ลูกชายก็ฝากสุนกุลาบเทพศิรินทร์แล้วคิดว่ามันง่ายไหมสุนกุลาบฝากง่ายไหมท่านใส่บาตร2ครั้งฝากสุนกุลาบมันจะคุ้มไหมใช่ไหมฝากเทพศิรินทร์พอฝากมันได้แล้วปีหน้ามันเอาญาติมันมาฝากอีกแล้วไม่ใช่องค์เดียวนะฝากเจ้าอาวาสฝากพระเจ้าคณะแต่ถ้าฝากสวนกุหลาบนะไม่ได้กินท่านไม่ได้กินฝากเทพศิรินทร์นี่โอ้โหต่อมาไม่มีบาทก็ยังฝากอยู่ดีเดี๋ยวนี้ก็ยังฝากอยู่นะท่านนะผมใกล้ๆมาอสังฆทานมาถวายแล้วให้ดูว่ามีบาทต้องโปรดฮะมีบทต้องลงเราก็ลงบทกันเอราผ่านอะไรอย่างปฏิโมกหนึ่งไหมปฏิโมกยังใช่ไหมยังใช่ไหมยังไม่เป็นไรก็ยังไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราก็ติดปฏิโมกผมก็ติดปฏิโมกไปครับทำบุญเวลาจะทำบุญแล้วก็ไปดูว่าวัดไหนสวดปฏิโมกบ้างใช่ไหมแล้วก็จัดของไปถวายพระสวดปฏิโมกนะเครียดกับพระเทศพระเทศอะไรก็ได้ไม่มีใครรู้จะเทศอะไรนี่ไม่มีใครรู้หรอกฮะแต่พระสุภาษิตต้องแม่นเป๊ะเวลาผมทำบุญเนี่ยทุก15คำผมจะต้องจัดเครื่องบูชาปฏิโมกข์ปฐวายมีพระไตรหนึ่งไตรถ้ามีพัดลมก็พัดลมมีเครื่องฟอกอากาศก็ อะไรดีๆเก็บไว้ถวายพระปฏิโมกข์แล้วก็สมภารองค์เดิมก็ถวาย500บอกพ่อไม่ต้องอ่ะผมเป็นนักเทศผมรวยสมัยก่อนผมรวยของเต็มท้ายรถผมถวายครั้งละ2,000ส่วนหลวงพ่อจะสมทบก็เป็น2,500แล้วได้อะไรดีๆมาก็เก็บไว้ถวายพระปฏิโมกข์แล้วเวลาจะทำบุญก็ไอ้วัดไหนสุปฏิโมกข์วัดที่มีพระเยอะ15ค่ำนะก็จัดดูสิไม่มีอะไรก็เอาน้ำดื่มไปขวดๆอ่ะใช่ไหมไม่ต้องไปถวายว่าเอาพระลงมาแล้วก็ถวายพระไปท่านก็ไปฉันกันเองก็จะทําให้เราได้บุญได้กุศลมากขึ้นนี่ก็คือมีบาตรต้องมีบทต้องลงมีอาบัติต้องปรงแล้วปรงอาบัติใช่ไหมปรงอาบัติแสดงความบริสุทธิ์กันรู้โดยใจว่าบางทีเราทําโดยผิดพลาดไปดังนั้นเวลาที่บวชมาแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่พอบวชมาแล้วก็ตัดใจมันขาดออกจากเคหาออกมายังนุ่งผ้าปอนปอนได้กี่ปอนเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินอังกฤษกี่ปอนได้กี่ตังค์นะ2,000กว่าบาทกี่ปอน
1: ได้ประมาณ50ปอน
0: 2,000กว่าบาทเนี่ยเหรอ
1: 50ปอนก็ปอนละ40
0: ได้ปอนละ40แร็กซิตเนี่ยนะแร็กซิตได้ไหม
1: ใช
0: ่ปอนละ40อ่ะถ้ากับไอโรอ่ะใกล้เคียงเหรอ
2: เมื่อ4-5ปีที่แล้ว70แล้วปอนก็ลงมาเร
0: ื่อยๆเขาเล่าปอนๆก็แปลว่าเก่าๆเปียกๆปอนๆอันนี้เขามันหลายปอนเนี่ยในสิริวันบรีเนี่ยใช่ไหมเอสใช่ไหมนี่หลายปอนนี่คนละหลายปอนใช่ไหมเรื่องพ่อปอนๆอยู่ร้อนแต่ร้อนจะเย็นก็อยู่ได้ใช่ไหมอยู่ร้อนนอนดินก็เนี่ยมันก็เกิดจากดินเท่านั้นนอนที่นอนบางๆกินอาหารตามมีตามได้นะพระธรรมมาส่งเขาถวายอะไรมาก็ฉันไปเถอะอาหารเสือเขาเรียกอาหารเสือตามมีตามได้ยมแม่ไอ้นั่นไอ้นี่นะถ้าบวชมาอ้อนอย่าบวชอย่าบวชไม่มีอะไรก็ตายที่ผัดกะเพราใช่ไหมไข่ดาวใช่ไหมคนไทยมันตายที่ผัดกะเพราไข่ดาวถูกไหมฮะท่านั้นเองพระกระตายชิดน้ำพริกปลาหล่นพระตาจังหวัดนี่เป็นคนจังหวัดไหน
3: ชลบ
0: ุ
3: ร
0: ีชลบุรีก็กินปลาไม่เป็นสิชลบุรี
3: กินได้แม่คนอยุ
0: ธยาฮะ
3: แม่คนอยุธยา
0: อำเภอไหนอะ
3: เส
0: น
3: า
0: เสนามีหน้าถึงหน้าตาดีอะอำเภอเดียวกับฉันเพราะเสนาเหรอพอทำข้าวอร่อยสิ
3: แม่ก็กินได้
0: ไม่ใช่แม่เป็นคนอำเภอเสนาอยู่ใกล้วัดไหน
3: เขาเรียกอะไรตะเคียนไ
0: ร่อ๋อตะเคียนไร่ตรงนู้นตรงจรุดมาทางสองพี่น้องตะเคียนไร่มันเป็นหลุดปลายอำเภอเสนาจนบอกคนหนึ่งเขาจนเขาก็จนแต่นั่นต่างสตรีว่าthe police ก็จนบ้านผมอยู่ตรงนี้ตะเข้ไร่อยู่ตรงนู้นนี่น้ำยังไม่หลุดจากตะเข้ไร่แล้วเนี่ยเป็นคนเพอร์เซนาน่ะตอนนี้น้ำยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่คนแถวนั้นก็จะไร่ไม่ค่อยมีการศึกษาจะเรียนหนังสือน้อยเพราะว่ามันติดขัดเรื่องภายในแต่ตะเข้ไร่ก็เป็นโรงเรียนที่ใหญ่พอสมควรตอนนี้มีพ่อออใหม่เพิ่งย้ายเข้าไปไม่ได้รังเกียจคนจนนะรังเกียจความจนแต่คนนี่จนเพราะบุญไม่ดีไม่รังเกียจถ้าขยันแต่จนเพราะไม่รักดีรังเกียจเหมือนฉันจะไม่เคยให้กับข้าวกับเพื่อขอทานอาชีพที่มาตามบ้านหลวงแม่เอาไปเขาได้จนพ่อไม่รักดีทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกทิ้งเมียกินเหล้าเมายานะเหม็นหึ่งมาเชียวตกรถตกเรือมาบอกมึงตกรถมึงก็ขาหักอ่ะบางทีก็สอบสวนกันพูดจริงหรือเปล่ากลับไปไหนไปชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิถามจริงค่ารถเท่าไหร่แต่ผมขอแค่50 บาทบอกโกหกอยู่ชัยภูมิจะกลับไม่รู้จักค่ารถไม่ได้ถ้าบอกมาปุ๊บ นั่งรอก่อนไปสมัยก่อนเขามีสมุดใช่ไหมไปเปิดดูแล้วซักไซส์ไล่เรียงถ้าจริงให้แถมค่ากินให้อีก200ค่ากิน100ค่านั่งรถไปบ้านอีก100นะเอาไปคนยานะแล้วเราเป็นพวกเดียวกันนะมีอะไรอย่าไปทำบุญวัดอื่นบ้างก็ได้แต่ยายฉันรู้เพราะเราเป็นคนบ้านเดียวกันนะฮะก็เจ็บแค่ทำใจยอมรับเดี๋ยวอาหารทำเป็นดำได้เผชิญกับความแรงน้ำใจอยู่กันนักบวชเหมือนแรงน้ำใจใช่ไหมไม่มีใครเห็นใจใครความจริงก็มีน้ำใจนั่นแหละแต่มันอยู่ต่างกันไงเหมือนว่าเราเนี่ยไม่มีญาติว่าเจ็บไข้ทำใจยอมรับเมื่อบวชมาแล้วเจ็บไข้ต้องทำใจยอมรับอย่าไปเรียกหาใครบอกพระบอกว่าถ้าบ่ายสามโมงไม่เปิดกุฏิให้งัดหน้าต่างผมไม่มีเรียกใครกันเลยกันถ้าตายถ้าท่านไม่เอาไว้นะฮะน้ำเหลืองหยดลงพื้นท่านจะรู้ชีพดับไม่ต้องรอคนเห็นใจเพราะฉะนั้นในการบวชนี่ก็มีอะไรทั้งหลายอย่างที่เราจะต้องคิดต้องทำแล้วค่อยๆศึกษาไปศึกษาวิถีชีวิตพระไปก็จะทำให้การบวชของเรานั้นเป็นประโยชน์แล้วก็แนะนำการชักพาคนมาแนะมาบวชหนึ่งคนดีๆเนี่ยเป็นบุญของเราออกไปแล้วก็ไปบวชวัดสุทัศน์ไม่แพงอย่างที่คิดนะส้มสองลังสบอรี่ไม่ต้องก็ไม่ได้เสียสิ้นเปลืองอะไรใช่ไหมฮะสิ้นเปลืองมากไหมเนี่ยมากไหมผิดกับที่คิดไหมว่าบทว่าอยากจะต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมฮะผิดกับที่คิดจริงๆไม่จำเป็นหรอกเราอยากได้คนบวชเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาต่อพระบวชใหม่อนุโมทนาต่อญาติโยมจึงของเงินงดเลื่อนลดคำพีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจนได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลหนองเนื่องมาเมื่อสายทาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสผลผู้คนเรื่องลือเกียรติก้องระบือด้วยคุณความดีให้มีพลังลำพญาช้างสารจิตใจกล้าหาญปานราชสีพิพงยองใหญ่ไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุขสำราญอำนาจไตรลักษณ์พิพัฒน์ผลผลให้โยมสุขนนในทุกสถานด้วยเทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
4: พระสงฆ์3รูปและหญิง3คนนั่ง

0: คุณผู้ชมคะเมื่อบวชพระก็ต้องเรียนรู้หน้าที่ของพระใหม่ทั้ง10ประการนะคะนั่นก็คือการครองจีวรให้เป็นปริมณฑลไหว้พระสวดมนต์ให้เคร่งครัดเจนจัดศาสนพิธีมีความรู้ดีในศาสนาศึกษาพระธรรมคำสอนครองจีวรอย่าให้ขาดวัดวาต้องหมั่นปัดกวาดมีบาตรต้องโปรดมีโบสถ์ต้องลงและมีอาบัติต้องปลงค่ะหากพระบวชใหม่ปฏิบัติได้เช่นนี้การบวชก็จะเกิดประโยชน์และมีอานิสงส์ที่แรงกล้านั่นเองนะคะวันนี้เราของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: คุณสิริ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจประจำวันพุธที่16กันยายน2569กับดิฉันกฤติกาเง้าพันธ์คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงสนทนากันวันนี้เราไปติดตามข่าวกันก่อนค่ะเราไปที่ข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ติดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยพ.ศ. 2569พร้อมมอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการอบรมค่ะที่โรงแรมดูว่าแควอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนางกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยพ.ศ. 2569พร้อมมอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน70คนค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8กล่าวว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้มีตำรวจสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์หน่วยงานราชการและเพจข่าวที่มีชื่อเสียงมาร่วมการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้มีการลงพื้นที่จุดเสี่ยงอุบัติเหตุของจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่แยกแก่งเซียนแยกวังสารพีแยกเขาดินทางลงมอเตอร์เวย์ M81 จุดเสี่ยงบริเวณบ้านเก่าและคลองชลประทานพนมทวนรวมถึงพื้นที่แยกธรรมกาโดยมีวิทยากรประจำกลุ่มให้คำแนะนำในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อสื่อสารปัญหาและหาแนวทางให้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยนำเทคโนโลยี AI มาเป็นส่วนช่วยในการผลิตสื่อให้มีความทันสมัยเข้าใจง่ายและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในการช่วยลดอุบัติเหตุค่ะช่วงไทยช่วยไทยวันนี้จะพาไปที่ร้านข้าวมันไก่ M81 จังหวัดกาญจนบุรีร้านเล็กๆที่มีเมนูอาหารราคาน่ารักเริ่มต้นเพียง40บาทค่ะและทางร้านยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีความพิเศษอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ไทยช่วยไทยพลัสชี้เป้าร้านถูกและดีวันนี้พาทุกท่านไปกินของอร่อยราคาสบายกระเป๋าที่ร้านข้าวไก่ตอน M81 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นร้านเล็กๆราคามิตรภาพเริ่มต้นแค่40บาทเท่านั้นที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ข้าวมันไก่ตอนเนื้อนุ่มน้ำจิ้มรสเด็ดแต่ยังมีข้าวหมูแดงหมูกรอบและก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยในราคาเบาๆสบายกระเป๋าครับโดยคุณมีเจ้าของร้านกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเรื่องรายจ่ายของร้านได้เยอะมากๆลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันคึกคักทำให้ยอดขายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางร้านและของลูกค้าไปได้มากครับ
1: ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะคนจะเข้ามาใช้คนละครึ่งมากขึ้นมากกว่าเงินสดค่ะก็จะได้แบบว่ามีรายได้เพิ่มอีกทางนึงพอมีคนละครึ่งเข้ามาก็จะมีลูกค้ามากขึ้นอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะอยากให้มีค่ะมีแบบว่ารัฐบาลช่วยเหลือประชาชน
0: ทางนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ว่ายังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เดินหน้าต่อได้อย่างเข้มแข็งใครผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมแวะมาอุดหนุนข้าวมันไก่ตอน M81 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน NBT กาญจนบุรีรายงาน

0: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดร้อยปีอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีตลาดแห่งนี้มีเสน่ห์ของวิถีชุมชนที่วันนี้กำลังเดินหน้าจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการรักษาเอกลักษณ์ของตลาดค่ะให้มีความสะอาดน่าอยู่และการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนติดตามได้จากคุณสาวิตรีบุญคองค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งอยู่ท่ามกลางตลาดค่ะที่นี่เป็นตลาดเก่าร้อยปีนะคะหรือที่คนสุพรรณเรียกกันว่าตลาดสามชุกนั่นเองค่ะแน่นอนเลยค่ะที่นี่นะคะมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจมายาวนานแล้วก็มีสินค้าจำหน่ายเป็นจำนวนมากนะคะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่ก่อนดีกว่านะคะเป็นท่านนายกเทศมนตรีตำบลสามชุกค่ะท่านสุวัฒน์นั่นเองนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตเรียกท่านนายก
2: ได้ครับ
1: นายกวัด
2: ได้ไห
1: มเรียกแบบสบายๆนะคะนายกวัดท่านขาตรงนี้เป็นถือว่าเป็นใจกลางของตลาดได้ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรงลานโพเนี่ยเป็นลานกิจกรรมของตลาดร้อยปีเลยติดกับพิพิธภัณฑ์คุณจำนงซึ่งอยู่ในข้างๆกันพิพิธภัณฑ์คุณจำนงก็จะเป็นเรื่องราวการบอกเล่าของความเป็นมาของร้อยปีเรา
1: ค่ะเขาบอกว่าตลาดสามชุกเนี่ยเป็นตลาดร้อยปีมันยาวขนาดนั้นใช่ไหมพอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตลาดนี้คือมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้าง
2: ผมเนี่ยแม่เป็นคนอยู่ในตลาดเลย
1: ค่ะ
2: ซึ่งแม่เสียชีวิตไปประมาณ2ปีแม่อายุ101ปี
1: โอ้ยคุณแม่อายุยืนมาก
2: ครับ101ปีแต่ตอนที่เสียถ้าอยู่ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ103ปี
1: ค่ะ
2: แล้วท่านเกิดที่นี่โตที่นี่ก็น่าจะ
1: ร้อยกว่าไปแล้วแน่นอน
2: แน่นอนครับแน่นอนการันตีได้ว
1: ่าทีนี้พอในส่วนของการเป็นความยาวนานของตลาดเนาะ
2: ครับ
1: พื้นที่ตรงนี้มันเยอะขนาดไหนคะท่านนี
2: ้มันก็จะมีประกอบกันก็คือติดกับที่ว่าการอำเภอ
1: นะ
2: 10กว่าไร่แล้วก็จะมีซอย1ซอย2ซอย3ซอย4
1: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นตัวใจกลางตลาดครับก็บ้านก็จะประมาณหลายร้อยหลัง700หลังที่อยู่ในนี้ครับ
1: เป็นที่ของรัฐหรือว่าเป็นของชาวบ้าน
2: ซอย1ซอย2เป็นที่ของธนารักษ
1: ์
2: แล้วซอย3ซอย4เป็นที่ของมีโฉนดของเอกชนครับ
1: ค่ะเป็นของเอกชน
2: ครับครับ
1: แสดงว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็คือเป็นชาวบ้านดั้งเดิมเลย
2: ครับดั้งเดิม
1: แรกแล้วอย่างตัวอาคารต่างๆล่ะคะท่านนายก
2: อาคารต่างๆก็เป็นอาคารเก่ามีลายอะไรล่ะรูปขนมปังกิ่งที่ติดเนี่ยคือของเก่าทั้งนั้นของเก่าทั้งนั้นครับดั้งเดิมมาหมดก็อาจจะมีการซ่อมแซมบ้างเพราะว่าจากการเวลาที่ผ่านไปไม้ก็อาจจะมีผุบ้างก็ซ่อมแซมกันบ้าง
1: เดิมเลยเนี่ยเขาเป็นตลาดไหมหรือไม่ใช่
2: เป็นครับเป็นตลาดอ๋อ
1: เป็นตลาดอยู่แล้ว
2: เป็นตลาดครับเป็นตลาดเป็นจุดรวมของสมัยก่อนดันช้างหนองยะไซก็ต้องมาที่นี่นะก็ด้วยของชาวบ้านเขาเรียกของป่าก็คือประมาณทานข้าวอะไรก็จะลงมาแล้วก็ติดกับแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นอะไรอะไรการเดินทางสายหลักของเส้นทางสมัยก่อนทางน้ำใช่ก็จะเอาบรรทุกเกวียนมาแล้วก็จะมาลงขายถ่ายกันที่นี่แล้วก็รับซื้อของกันไปครับ
1: อารมณ์เหมือนเป็นท่า
2: ใช่ครับใช่
1: ท่าในการที่จะกระจายสินค้า
2: ถูกครับถูก
1: เนาะถ้าเหมือนแบบในสมัยนี้ก็แบบ
2: ทั้งรับทั้งกระจาย
1: ทั้งรับทั้งกระจายเป็นท่าของการกระจายสินค้าในพื้นที่ด้วยเนาะก็คือเป็นตลาดอยู่แล้ว
2: ใช่ๆครับใช่ครับ
1: แต่บูมแบบนี้ไหมคะ
2: คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ซบเซามากซบเซามากก็ประมาณปี40กว่าๆ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็มีแนวคิดกันว่าจะรื้อแล้วก็จะสร้างเป็นตึกเพื่อจะได้ดึงคนเพราะว่าคนรุ่นตอนนั้นช่วงนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าอยากได้บ้านปูนทันสมัยก็เลยทำไปทำมาประชุมกันหลายครั้งมากทำไม่ได้ก็เลยมาเอาเรามางั้นเรามาอนุรักษ์กันก็เริ่มการอนุรักษ์กันมาตั้งแต่ประมาณปี40กว่าครับ
1: ที่ตลาดแห่งนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการจัดการหรือการดูแลกันยังไงบ้าง
2: มันจะมีคณะกรรมการตลาดเชิงอนุรักษ
1: ์
2: ซึ่งดูแลโดยตรงของตลาดก็มีท่านนายกเก่าท่านนายกพงวินชัยวิรัตเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการที่ดูแลอยู่ปัจจุบันนี้แกก็อายุเยอะก็ไม่ค่อยได้ลงมาทำเท่าไหร่เพราะว่าอีกอย่างก็ตลาดมันติดแล้วเขาไม่ค่อยได้มาแต่ว่าก็ยังมีคณะกรรมการอยู
1: ่
2: แล้วก็มีคณะกรรมการชุมชนของเราซึ่งตรงนี้เราก็เป็นชุมชนตลาดสำชุกซึ่งมีคณะกรรมการชุมชนอีก9คนที่ ที่กับคณะกรรมการตลาดก็26คนก็รวมกันทำงานอยู
1: ่
2: ดูแลกันอยู่นี่ครับ
1: ก็คือมีคณะกรรมการของตลาดและคณะกรรมการของชุมชนในการดูแลจัดการกันด้วยและอย่างเราอย่างรัฐเข้ามาในการดูแลยังไงบ้าง
2: อ๋อเราก็มาซัพพอร์ตก็ถ้าเรื่องด้านสาธารณสุขก็เรื่องการออกใบอนุญาตเรื่องการตรวจปนเปื้อนอะไรอ่ะป้ายแซนป้ายที่สาธารณสุขเราออกให้เกี่ยวกับเรื่องด้านอาหาร
1: ก็คือเหมือนเป็นลักษณะของการเข้าไปดูแลในส่วนของการที่เราจะเป็นตลาดและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
2: ใช่ครับ
1: อันไหนที่มันจะต้องแบบว่าสมบูรณ์และผ่านการดูแลจากรัฐเราก็คือ
2: ใช่ใช่
1: เข้ามามีส่วนในการสนับสน
2: ุ
1: น
2: ถูกครับถูกครับ
1: ถูกขออนุญาตถามย้อนกลับไปก่อนตลาดเดิมๆเลยแรกๆเนี่ยขายเกี่ยวกับอะไร
2: เดิมๆเลยแรกๆก็เป็นซึ่งเป็นคำว่าตลาดเนี่ยมันจะก็จะหลากหลาย
1: ทั้งหมดเลยครับทุกอย่าง
2: ใช่ด้านตั้งแต่ด้านบริโภคโภ
1: ค
2: ทุกอย่างก็
1: ของกินของใช้
2: ทั้งหมดใช่ครับใช่ใช่
1: เหมือนอารมณ์หนูอยากจะไปจะซื้อของทานหนูก็
2: มาได้เลยมาแล้วมา
1: สมัยก่อนเรียกตลาดสามชุกไหม
2: ใช่ครับตลาดสามชุก
1: ก็คือมีชื่อเรียกมาตั้งแต่แรก
2: เดิมนะเราไม่กล้ายืนยันว่าสามชุกสามเพ็งหรืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยที่อาจจะเพี้ยนกัน
1: แต่รู้ว่าคือเนี่ยตลาด
2: ใช่
1: ตั้งอยู่ที่สามชุกแน่นอน
2: ใช่ใช่อำเภอสามชุกเนี่ยจัดตั้งมาแล้ว132 ปีจากทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยนะ
1: ค่ะ
2: ของอำเภอสามชุกก็คือตั้งอยู่ตรงนี้มาตลอดครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าเป็นตลาดที่มีทุกสิ่งให้เลือกสรรเอางี้ดีกว่าเน
2: า
1: ะทุกสิ่งให้เลือกสรร
2: ประมาณสมัยก่อนก็คือเมอร์ลี่คิง
1: เมอร์ลี่คิงประมาณนั้นนะพอตอนนี้เราก็ตลาดร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมายังไงบ้างไหมคะ
2: อ๋อเพิ่มขึ้นมาก็คือเขาจะมีมาตั้งแผงข้างหน้าซ้อนกับอักตัวอาคารสมัยก่อนก็จะขายกันในตัวอาคาร
1: อ๋อจะขายในบ้านใช่ไหมอันนี้คือบ้านคนนี้นะคะบ้านใครบ้านมันถูกไหม
2: ถูกใช่ใช่ใช่บ้านใครบ้านมัน
1: ค่ะ
2: บ้านใครบ้านมันแล้วก็จะมีร้านค้าที่มาตั้งอยู่ข้างหน้าร้านบ้างมันก็เลยทำให้มีเพิ่มขึ้นมา
1: ครับมันเป็นลักษณะของการดึงดูดนักท่องเที่ยวไหมเพราะว่าถ้าเดิมอะถ้าว่าเราเดินเข้าไปในตัวอาคารเราก็ต้องเข้าไปในบ้านใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่อ
1: าจจะเข้าไปซื้อบ้านนี้อาจจะไปซื้อของบ้านนายกวัดก็ต้องเข้าไปแต่ก็กลายเป็นว่ายกมาไว้หน้าบ้าน
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้มันก็จะมองไปแบบมองแบบมองเป็นทิวแถว
2: ถูกครับถูกใช่ใช่ก็เป็นทิวแถวก็มันก็ทำให้มีเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งอย่างเช่นผ้าใบที่มันดูเหมือนเก่า
1: ๆ
2: มันก็จะไปแมทกับหลังคาสังกะสีของเรานะที่มองแล้วดูเอ้ยมันมีอะไรความรู้สึกว่าเป็นมาตลาดเก่า
1: ก็คือจากที่เดินเข้ามาเนาะที่จริงๆหนูว่าเป็นคนสุพรรณแต่หนูไม่เคยมาเที่ยวสามชุกไม่เคยมาครั้งนี้ครั้งแรกแล้วพอเข้ามาถึงนะเราก็จะเห็นความเป็นแบบความเป็นพื้นที่เก่าโบราณส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้
2: ใช่บ้านไม้แทบทั้งหมด
1: ค่ะ
2: 90%กว่านะคร
1: ับ ก็คือชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนี้ตามปกติ
2: ปกติครับปกติ
1: เขาเปิดขายกันทุกวันไหมคะ
2: ทุกวันครับทุกวันไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดเปิดขายทุกวัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วถ้าเป็นวันพุธก็จะเบาบางหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
2: พฤหัสศุกร์อะไรก็ยันวันจันทร์ก็มีตลอด
1: ค่ะ
2: เพราะพอดีเรามันติดกับถนน340ซึ่งการคมนาคมมันง่ายมันสะดวกก็จะทำให้ดึงดูดเพราะอีกอย่างหนึ่งสามชุกจะขึ้นชื่อมากก็คือเรื่องของกินของกิน
1: อันนี้หนูไม่เชื่อเพราะเหลือต้องลอง
2: นะ
1: เนาะเราต้องลองเรื่องของกินว่ามันของกินมันขึ้นชื่อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวจะพาไปลองในช่วงหน้าแต่ตอนนี้เราคุยกันก่อนว่าตอนนี้มันมีการแบ่งฝั่งถูกไหมคะเราต้องเดินข้ามแม่น้ำไปได้ใช่ไหม
2: อ๋อได้ครับก็คือถ้ามาจอดรถทาง340ก็เดินข้ามสะพานพรประชา
1: ค่ะ
2: ข้ามมาฝั่งอำเภอได้ถ้าเกิดจอดรถทางตลาดสดคุณยายจูหรือหลังอำเภอก็เดินเข้ามาแล้วก็เดินข้ามฝั่งได้เหมือนกัน
1: คือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตลาดเนี่ยแทบจะเหมือนอยู่ใจกลางเลยไหม
2: ใช่ครับใช่
1: เพราะว่าติดกับที่ว่าการอำเภอด้วย
2: ใช่ครับใช่
1: ใช้พื้นที่ในการจอดรถเดียวกันเลย
2: เดียวกันเลยครับ
1: ถ้ามาก็มาจอดรถตรงนี้นะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอาจจะเข้าไปติดต่อธุระในส่วนราชการก็เดินขึ้นอำเภอ
2: ได้ครับ
1: แล้วก็แวะซื้อของกลับบ้าน
2: ได้ครับ
1: และจากที่เห็นสังเกตเห็นอีกอย่างก็คือสินค้าที่จำหน่ายในหน้าร้านของแต่ละบ้านเนี่ยจะเป็นของที่แบบของโบราณอ่ะขนมแบบบางสิ่งที่มันหาไม่ได้แล้วอ่ะ
2: มันยังเป็นวิถีชีวิตเดิมที่เป็นภูมิปัญญาเก่าที่เรายังสืบทอดจากบรรพบุรุษมาก็ยังทำมามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวว่ามันต้องสำชุกนะถึงจะมี
1: ค่ะ ให้สมกับชื่อตลาดร้อยป
2: ีใช่ใช่ใช
1: ่ทีนี้พอมีทั้งแม่ค้าเยอะพ่อค้าเยอะร้านเยอะนักท่องเที่ยวมาเยอะทีนี้สิ่งที่จะตามมาอย่างคือเรื่องของการจัดการขยะและก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เราทำยังไงบ้าง
2: การจัดการขยะเนี่ยคือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเดินมาก็จะมีความรู้สึกว่าพี่จะไปทิ้งขยะตรงไหน
1: เพราะมันไม่เห็นถังขยะไง
2: ถังขยะเราไม่มี
1: พอเดินมาเราก็ไม่เจอถังขยะไง
2: จะไปทิ้งตรงไหนแต่จริงๆแล้วทุกร้านค้าที่อยู่ในบริเวณร้อยปีเนี่ยเราเดิมจากรุ่นพี่ๆทำไว้ดีด้วยก
1: ็
2: คือวางไว้ว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมีขยะเอ้าเจ๊ออกไปเห็นขยะเอามาได้เลยไว้ที่ฉันนี่นะเดี๋ยวฉันเก็บให้ก็คือทุกร้านจะเหมือนกันหมดก็แล้วก็จะมีจุดทิ้งแต่น้อยมากจ
1: ุ
2: ดทิ้งแล้วเพราะว่าคนที่มาที่เนี่ยก็พอเข้ามาปุ๊บก็จะได้รับการประชาสัมพันธ์เรื่องขยะอะไรกันมาก็ทำให้บริหารจัดการตรงนี้ง่ายแล้วพอร้านค้าทุกร้านก็จะมีที่รองรับขยะของนักท่องเที่ยวแล้วก
1: ็
2: ของตัวเองด้วยก็ตามกลับมาก็คือพอช่วงเย็นก็จะใส่ถุงดำแล้วก็กองไว้เทศบาลเราก็จะกลางคืนเราก็จะมีคนงานของเรามาเก็บเพื่อไปรวมแล้วไปลงกำจัดขยะ
1: ก็เรียกว่ามีการจัดหมวดหมู่ให้สะอาดตาด
2: ู
1: หน้าสะอาดตาเพราะว่าบางที่อาจที่เราไปมีถังขยะก็จริงแต่อาจจะแบบโอ๊ยต่างคนต่างทิ้งเนาะม
2: ัน
1: ก็จะแบบความสวยงามมันก็จะไม่เกิดขึ้น
2: แล้วพอตีสี่ก็ยังมีจะมีชุดนางฟ้าของเราเรียกนางฟ้าน
1: ะ
2: ช
1: ุ
2: ดนางฟ้าก็คือมักกวาดท
1: ุ
2: กซอยทุกซอยหน้าอำเภอทั้งหมดข้างตลาดรอบตลาดท
1: ุ
2: กซอยที่เป็นในตลาดเราจะกวาดทั้งหมดทุกวันทุกวัน
1: ก็เรียกว่ามีการจัดการในเรื่องของพื้นที่
2: ใช่ครับ
1: ขยะด้วยตอนนี้ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นร้านอาหารร้านปรุงนะคะตรงนี้เรามีการดูแลด้วยไหมอ๋อ
2: เราก็จะมีการมาประชุมให้นักวิชาการสาธารณสุขเรามาอะไรล่ะ
1: สาธิต
2: ให้ข้อมูลว่าการแยกขย
1: ะ
2: ทำยังไงขยะเปียกขยะแห้งเพราะว่าขยะเปียกมันคือปัญหาของโลก
1: ใช่เพราะมันจะส่งกลิ่นเหม็นมาก
2: แล้วคราวนี้พอร้านค้าที่เก็บขยะช่วยเราแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บขวดเก็บลังเขาก็จะแยกไว
1: ้ค่ะ
2: ของเราเทศบาลเรามีธนาคารขยะเดี๋ยวเขาก็ถ้าเกิดเขาดูแล้วจะเกะกะที่บ้านก
1: ็
2: จะโทรเรียกทางเรามาเพื่อมารับไป
1: ก็เรียกว่าแล้วก็มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยเน
2: า
1: ะคือถ้าจะมีของกินของฝากที่ดีแต่ว่าเรื่องของการจัดการความสะอาดไม่เหมาะสมก็ไม่ได้น่ามา
2: ใช่ครับ
1: เนาะดังนั้นต้องควบคู่กันไปตอนนี้เลยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติคะ
2: ช่วงหลังชาวต่างชาติจะดูเหมือนจะเบาบางหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนๆก็จะมีชาวต่างชาติก็ค่อนข้างเยอะ
1: นะครับ
2: แต่ว่าปัจจุบันนี้น่าจะเป็นคนไทยเที่ยวด้วยกัน
1: ถ้ามาสามชุกแนะนำอะไรคะต้องซื้ออะไรต้องกินอะไรต้องไปตรงไหน
2: ถ้ามาสามชุกนะครับก็ที่ขึ้นชื่อเลยก็คือกาแฟโบราณกาแฟโบราณปุ๊บลงมาซอยหนึ่งหัวซอยหนึ่งเลยก็เป็นกาแฟโบราณกับถนนเรียบนาทีก็คือเรียบติดแม่น้ำท่าจีนก็จะมีเป็ดเจ๊กตีเป
1: ็
2: ดจ่าเชิดน
1: ะ
2: แล้วเลยไปในซอยหนึ่งก็ลูกชิ้นยักษ
1: ์
2: นี่เป็นร้านหลักๆนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาถนนเลียบนาทีก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวเจ๊กอ้าวซึ่งเป็นบะหมี่โบราณอะไรล่ะทำเองบะหมี่ทำเองแล้วก็เดินเลยไปก็จะเป็นหมูแดดเดียวเจ๊จุกขึ้นชื่อมาก
1: หิวแล้ว
2: หมูแดดเดียวเจ๊จุกแล้วก็ทองม้วนโบราณแล้วก็มีขนมโบราณอีกเยอะแยะมากมาย
1: เขาเรียกว่ามีทั้งของคาวแล้วก็ของหวาน
2: ใช่ครับ
1: นะคะวันนี้เดี๋ยวจะต้องรบกวนให้ท่านนายกพาไปให้เห็นกระตาหน่อยแล้วว่าที่บอกมาว่าร้านอร่อยเนี่ยอร่อยสมคำล่ำลือขนาดไหนเนาะ
2: ได้ครับ
1: เด
2: ี๋
1: ยวจะให้พาทัวร์ในตลาดนะ
2: ค
1: ะแต่ก่อนที่จะพาไปทัวร์ในตลาดมีอีกหนึ่งท่านเลยที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องพูดคุยกับเรานั่นก็คือท่านสาธารณสุขเนาะพูดกันถึงเรื่องของการดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องถามท่านว่าเรามีการจัดการแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังท่านกันค่ะแล้วเราก็จะไปทัวร์ตลาดกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะ

สวัสดีครับผมชัยรัตน์เรือนแก้วนะครับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสามชุกครับก็คือในส่วนของเทศบาลตำบลสามชุกนะครับโดยกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีการเข้ามาดูแลในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการจัดการขยะมูลฝอยนะครับรวมทั้งการตรวจประเมินคุณภาพด้านอาหารปลอดภัยนะครับการจัดการขยะเนี่ยเราจัดการทุกวันนะครับโดยจะจัดเก็บในช่วงเวลาตีสี่ถึงตีห้านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนกับผู้ประกอบการนะครับโดยในช่วงประมาณก่อนปิดร้านเนี่ยแม่ค้าทุกคนเนี่ยเขาก็จะนำขยะรวบรวมวางไว้ใส่ถุงนะครับหรือใส่ภาชนะวางไว้ที่หน้าร้านแล้วช่วงสองทุ่มเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของเรามาเก็บรวบรวมเพื่อไปรอเก็บในตอนตีสี่ต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการขจัดขยะเปียกเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกนะครับแล้วก็มีจุดทิ้งรวมที่บริเวณด้านสวนสาธารณะอยู่ด้านบริเวณด้านหลังอำเภอสามชุกนะครับส่วนขยะรีไซเคิลนะครับพวกเช่นกล่องกระดาษต่างๆนะถุงพลาสติกเนี่ยทางนี้ทางเทศบาลเรามีการจัดทำโครงการธนาคารขยะนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนแล้วก็คณะกรรมการตลาดสามชุกนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่เก็บรวบรวมแล้วพอมากพอเขาจะโทรติดต่อไปที่เทศบาลเราก็จะมีเจ้าที่ออกมาจัดเก็บไปสต็อกรวบรวมไว้ที่เทศบาลทางเทศบาลตำบลสามชุกเนี่ยเรามีการดำเนินการให้ความรู้เนี่ยแล้วก็ออกมาตรวจสอบพื้นที่เนี่ยเป็นประจำทุกวันนะครับโดยมีเจ้าที่อยู่ประจำนะครับรวมทั้งมีเทศกิจในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับในทุกวันรวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการให้ความรู้อย่างอื่นก็จะมีการจัดให้ความรู้ในเรื่องแผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับมีการให้สุขศึกษารายบุคคลก็ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีในเรื่องของกรณีที่เรามีนักท่องเที่ยวที่มีมาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีการทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือไม่นำไปใส่ถังนะครับตรงนี้ก็มีการประสานสัมพันธ์ร่วมกันกับทางภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐเอกชนและก็ภาคประชาชนด้วยนะครับในการขอความร่วมมือแล้วก็จัดจุดทิ้งที่ชัดเจนนะครับเอาไว้บริเวณด้านหน้าของตลาดแล้วก็ด้านข้างอำเภอสามชุกนะครับรวมทั้งกับด้านนอกของบริเวณเข้าทางเข้าตลาดตำบลสามชุกนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ไปทิ้งตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะได้รับรวบรวมเก็บแล้วก็ขอความร่วมมือทางผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมอาจจะเป็นถุงดำหรือจะเป็นภาชนะใส่ถังขยะนะครับแล้วก็รวบรวมเพื่อให้รอเรากำจัดต่อไปการตรวจสอบอาหารปลอดภัยนะครับก็คือตามมาตรฐานแซนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้เราทำร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุกแล้วก็โรงพยาบาลสามชุกนะครับก็คือออกมาตรวจสอบแล้วก็ตรวจประเมินร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับเรานะครับมีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารนะครับแล้วก็มีการให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปอบรมนะครับเพื่อผ่านเกณฑ์หลักเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ออกใบอนุญาตการบริหารจัดการขยะในตลาดถ้าเราไม่มีนะครับขยะเนี่ยก็อาจจะทิ้งแบบไม่เป็นที่เป็นทางหรือขยะเปียกอาจจะทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนอาจจะทําให้แม่น้ําเน่าเสียเร็วขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดทิ้งลงรางระบายน้ําอาจจะทําให้เกิดเศษขยะอุดตันได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจจะก่อผลเสียในระยะยาวก็มีในบางส่วนนะครับในช่วงแรกแต่ว่าหลังจากที่มีการพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยร่วมกันทุกๆฝ่ายเลยอันนี้ทําให้การดําเนินงานที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยตลาด100ปีสามชุกเนี่ยค่อนข้างที่สะอาดปลอดภัยนะครับรองรับนักท่องเที่ยวได้แน่นอนครับในสมัยตำบลสามชุกนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับที่จะมาที่ตลาดสามชุกนี้นะครับก็คือที่นี่มีอาหารหลากหลายชนิดนะครับสะอาดถูกปากอนามัยแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านมาแล้วท่านจะได้ความสุขและได้บรรยากาศอาคารเก่านะครับแล้วก็วิถีชีวิตเก่าๆนะครับตามสโลแกนของเขานะครับตลาดมีชีวิตพิพิธภัณฑ์มีชีวาครับขอบคุณครับ

0: ก็ทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ตลาดกันแล้วนะคะถึงเวลาเราจะไปชิมช็อปกันแล้วค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงที่เราถ่ายทำเนี่ยก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วเนาะ
1: เย็นครับ
0: ปกติแล้วคือเขาจะเปิดตลาดกันกี่โมงยังไงบ้างคะ
1: ก็ยันประมาณ5โมงนะครับที่อยู่กันแต่ว่าวันนี้ซึ่งบรรยากาศไม่ค่อยดีฟ้าฝนเริ่มลงเม็ดก็
0: ได้บรรยากาศดี
1: ดี
0: เย็น
1: ดีเย็นครับ
0: ชุ่มฉ่ำ
1: ครับ
0: นี่นะคะก็คือจะเปิดกันตั้งแต่เช้า
1: ใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นกุ้งเชียงเป็นของฝากอะไรขนมเปี๊ยะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือร้านเด็ดที่ท่านนายกบอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเจ๊จุกหมูแดดเดียวครับ
0: เจ๊จุกหมูแดดเดียวสวัสดีค่ะกำลังขายของเลยนักท่องเที่ยวกำลังชิมด้วยคุณพี่เป็นยังไงชิมแล้วอร่อยไหมคะอร่อยไหมมองทางนู้นนิดนึงอร่อยไหมคะอร่อยไหมนี่เป็นหมูแดดเดียวนะคะอันนี้คือเจ๊จุก
1: เจ๊นี่ตัวเจ๊จุกเลยครับเจ้าของสูตรหมูแดดเดียวเลยครับ
0: อันนี้ขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: 30
0: เท่าไหร่นะคะกี่ปีแล้ว30ปีตั้งแต่สาวๆเนาะตอนนี้ก็ยังสาวอยู่
2: ตอนนี้เล่น
0: นี่ก็คือกำลังค้าขายอยู่เลยนะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของตลาดนะท่านนายกทางไหนคะ
1: ก็ทางท้องแถบนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็น
1: นี่ของโบราณเลยนะคร
0: ับ ของหนูของเด็ก
1: ใช่ไหมครับนี่บวยไอ้นั่น
3: มะนาว
0: เคยทานไหม
1: มะนาวเปรี้ยวหวาน
0: เคยทานไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยทานไหม
1: ซึ่งถ้าไปตลาดอื่นจะไม่มีนะไม่มีต้องตลาดสำชุกเรานะครับ
0: ก็จะเป็นของที่โบราณแล้วก็ทำมีกองเชียร์ด้วย
1: ครับมีกายศาสตร์นะครับแล้วก็
0: สวัสดีค่ะอันนี้จำหน่ายอะไรคะเนี่ยขายอะไรคะมีกอง
4: กุนเชียงปลา
1: เจ๊อะไรเจ๊อะไร
4: เจ๊บุญทิ้ง
1: เจ๊บุญทิ้ง
4: เฮียกวง
0: ร้านอะไรคะร
4: ้
0: าน
4: เฮียกวง
0: ร้านเฮ
1: ีย
0: กวง
1: ครับ
4: แล้วก็โอชาเนื้อตุ๋น
1: หมูตุ๋นหมูตุ๋นไก่ตุ๋นนะครับ
4: มีทุกอย่างเลยค
1: ่
4: ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ฝนเทลงมาอย่างหนักแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเดินต้องบอกคุณผู้ชมว่าขออนุญาตไปเท่าที่จะไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ฝ

0: คะเราก็พาผู้ชมมาอีก1จุดนะคะท่านนายกเขาเรียกว่าเป็นท่าเรือส่ง
1: ท่าเรือส่งครับท่าเรือส่งซึ่งเป็นท่าเรือโบราณสมัยก่อนสินค้าที่มาจากกรุงเทพมาต่างๆก็จะมาที่ท่าเรือเรียกเขาเรือส่งเรือส่งเรือส่งก็คือเรือส่งของ
0: ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้านักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะมาถ่ายภาพได้
1: แล้วก็มีเขื่อนริมแม่น้ำติด
0: มีริมแม่น้ำให้ได้แบบว่านั่งเล่นนั่งชิลอยู่ตรงนี้นะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้คือฝน
1: ตกหนักมาก
0: เทลงมาแบบหนักมากทำให้เราไม่สามารถที่จะไปในแต่ละร้านอย่างที่ท่านนายกบอกได้นะคะแต่ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยมาได้เลยตลาดเปิดตั้งแต่กี่โมงคะ
1: ก็ประมาณ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันทุกวันครับไม่มีวันหยุดเปิดตลอดครับ
0: ส่วนมากเลยคือคนจะเยอะช่วงไหน
1: ก็จะถ้าจะเยอะก็ช่วงประมาณบ่ายๆแล้วบ่ายประมาณบ่าย2โมงคนจะเยอะบ่าย2โมงถึง4โมงเนี่ยคนจะเยอะมากแล้วก็เสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะมากครับ
0: แต่ปกติตลาดส่วนใหญ่อ่ะจะไปเยอะในช่วงเช้าเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าตลาดของเราก็เหมือนเปิดเอาใจนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็กว่าจะมาถึงเราเพราะถ้าเกิดเช้าก็มาลำบากถ้าเกิดประมาณ 3-4 โมงเช้าก็สบายๆแล้วก็มาเดิน 2-3 ชั่วโมงก็สบาย
0: แฮปปี้เลยเสียใจมากเสียใจและเสียดายมากที่ไม่สามารถที่จะไปในแต่ละร้านที่ท่านนายกบอกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาใหม่นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่มาแล้วก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาทักทายมาพูดคุยกับเราได้นะคะก็สามารถมากันได้ตลาดเปิดทุกวัน
1: ครับ
0: ทุกวันตั้งแต่เก้าโมงเช้าไปถึงตอนเย็นนะคะอยากจะมาซื้อของฝากหรือว่าจะมานั่งกินนั่งชิลมาถ่ายภาพได้ด้วย

0: ย
1: ได้ด้วยครับได้คร
0: ับแล้วอย่างข้อมูลของตลาดเวลาที่นักท่องเที่ยวเขามาอยากจะรู้ข้อมูลมีจุดตรงไหนบ้าง
1: มาที่ลานโพเลยครับลานโพจะมีบรอชัวร์ให้ดูความเป็นมาของตลาดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งแผนผังในตลาดทั้งหมดครับ
0: ก็สามารถมาได้นะคะมาเรียนรู้วิถีตลาดเก่าร้อยปีกันที่ตลาดสามชุกมาอุดหนุนสินค้าของคนไทยที่สำคัญขยะในมือท่านฝากแม่ค้าไปเลย
1: ได้ทุกร้านเลยครับได้ทุกร้านเลยครับได้ทุกร้านเลยครับ
0: ค่ะฝากแม่ค้าไปได้เลยนะคะขยะในมือท่านแล้วเขาจะมีการบริหารจัดการเพื่อที่ให้ตลาดน่าอยู่เช่นนี้ไปตลอดไป
1: ใช่ครับ
0: เป็น200 300ปี
1: ครับครับ
0: นะคะ
1: เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลานนะครับ
0: ท่านนายกเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดเลยค่ะ
1: ครับก็อยากในนามนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำชุกแล้วก็เป็นคนสำชุกเป็นคนตลาดสำชุกก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับเชิญมาที่เราแล้วก็ท่านจะได้สัมผัสกับการต้อนรับของเรารอยยิ้มอาหารอร่อยนะครับกับอะไรล่ะมนุษยสัมพันธ์ของเราที่มาแล้วทุกร้านก็จะให้การต้อนรับท่านอย่างดีนะครับเชิญชวนมาที่สำชุกด้วยกันครับ
0: มาแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาอวดกันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยที่พาเรามาทำความรู้จักกับตลาดร้อยปีตลาดสามชุกแล้วก็มาทำความรู้จักกับพ่อค้าแม่ค้าที่น่ารักที่ดีด้วยนะคะขอบพระคุณท่านนายกมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปติดตามเรื่องอะไรอย่าพลาดนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
2: ขอบคุณครูสายวิตรีบุญคองนะคะที่พาเราไปเที่ยวชมตลาดสามชุกและได้เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในตลาดด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกิจกรรมดนตรีเยาวชนต่อต้านยาเสพติดที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามได้จากคุณพิษณุสอนยางสูงค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการประกวดเรื่องของดนตรีนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเด็กๆนี่แหละครับพลังของเยาวชนโดยเฉพาะกิจกรรมหนึ่งที่ไปทำดนตรีแล้วก็ไปต้านภัยยาเสพติดด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกับท่านพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีท่านดำรงหมากประจันอยู่ตรงนี้กับเราแล้วสวัสดีครับท่านคร
1: ับสวัสดีครับคุณโอมครับ
0: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยพัฒนาการจังหวัดนะมีหน้าที่ทำอะไรครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: เรียนคุณโอมแล้วก็ท่านผู้ชมแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังอาจจะสงสัยกันว
0: ่
1: าสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดเนี่ยเราเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติด
0: ครับ
1: ซึ่งสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดเนี่ยเราได้รับมอบหมายนะครับให้ดูแลยาเสพติดแต่ว่าเป็นสายป้องกันนะครับในการสร้างกระแสสังคมนะครับเพื่อป้องกันยาเสพติดนะครับซึ่งของเราเนี่ยไอ้กระแสสังคมเนี่ยเราก็จะมีหมู่บ้านที่เราเรียกว่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านเป็นคนท่านทรงก่อตั้งขึ้นแล้วก็ท่านได้มอบพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค
0: ์
1: เพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามี300กว่าหมู่บ้านทั้งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนที่ลุกขึ้นมาดูแลตนเองให้คนในชุมชนเราห่างไกลยาเสพติดอย่างนี้ดังนั้นก็เลยเป็นที่มาไว้สำนักงานชุมชนจังหวัดของเราเนี่ยเราเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดนะก็คือเป็นหน่วยงานที่สร้างกระแสสังค
0: ม
1: เพื่อให้คนเข้าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ
0: ก็เหมือนกับเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถที่จะดูแลจัดการปัญหายาเสพติดแต่ก็ไม่ใช่ว่าชุมชนที่มาทําแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหายาเสพติดเลย
1: ไม่ใช่
0: ชุมชนเนี่ยอาจจะมีปัญหายาเสพติดแต่ว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไง
1: ครับครับเพราะว่าคือเราปฏิเสธไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าโลกเราเป็นโลกเปิดและหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านเปิดนะครับดังนั้นคําว่าชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติดเนี่ยก็คือถ้าเกิดพบว่าคนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวข้องยาเสพติดเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการลุกขึ้นมาเพื่อดูแลตนเองก
0: ็
1: อุปมาเหมือนว่าถ้าเกิดเรามีไก่ที่ติดเชื้อแล้วป่วยนะครับเราก็มักจะเอาสุ่มมาครอบไก่ไว้ใช่ไหมเพื่อไม่ให้ไก่ไปแพร่เชื้
0: อ
1: เช่นเดียวกันอุปมาก็เช่นเดียวกันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยถ้าเกิดเราพบว่าคนในหมู่บ้านของเราไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการดูแลที่จะไม่ส่งคนของคนในหมู่บ้านเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้เป็นมลทินกับคนในหมู่บ้านของเขาด
0: ัง
1: นั้นเขาก็จะลุกขึ้นมานะครับอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยก็มีในของก็ที่ในงานแต่เดี๋ยวที่เราจะพูดต่อไปนี่นะคร
0: ับ
1: ก็ของหมู่บ้านดาวดึงเนี่ยคือหมู่ถ้าเกิดหมู่บ้านอื่นเนี่ยพบผู้ยาเสพติดพบคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราก็จะส่งไปบำบัดเข้าค่ายแต่ว่าถ้าหมู่บ้านดาวดึงของท่านกำนันยินยงเนี่ยเขาไม่ส่งคนไปเข้าค่ายนะครับบำบัดแต่ว่าเขาใช้ชุมชนเนี่ยบำบัดนะครับแล้วก็เราพบว่าเราทำมา2ปี
0: ครับ
1: เพราะว่า10จาก14คนตอนนี้เราตรวจซ้ําตรวจซ้ําตรวจซ้ําไม่พบชีสารเสพติดแล้วนะครับ
0: เพราะนั้นก็เหมือนกับว่าชุมชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลปัญหาจัดการนี้เพราะว่าผมเคยไปบางที่เนี่ยเค้าก็จะใช้ชุมชนนี่แหละอาจจะเอาพระนิมนต์พระที่เป็นหลวงพ่อที่คนในชุมชนนับถือเนี่ยเอามาพูดเรื่องปัญหานี้ว
1: ่
0: ามันจะเกิดโทษอะไรยังไง
1: ครับเพราะว่ามันจะมีความยั่งยืน
0: ครับ
1: ความยั่งยืนเพราะว่าคือคนที่เกี่ยวข้องยาเสพติดเนี่ยพื้นฐานเขาเป็นคนขาดในหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นถ้าเกิดชุมชนให้ในสิ่งที่เขาขาดเขาก็จะเหมือนว่าพอเขาได้รับโอกาสเขาก็จะมีกำลังใจพอมีกำลังใจปุ๊บเนี่ยถ้าเขาก็จะกลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม
0: ครับ
1: ดังนั้นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะครับการแก้ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเราก็จะมีกระบวนการประมาณนี้โดยสั้นๆนะครับ
0: ครับผมก็ดูแลเรื่องของปัญหาในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของปัญหายาเสพติดก็มีกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ามาทีนี้มาพูดเรื่องของดนตรีดนตรีเนี่ยผมทราบมาว่ามีการจัดมาอย่างต่อเนื่องการประกวดนําเยาวชนในพื้นที่ต่างๆของอําเภอต่างๆในกาญจนบุรีเนี่ยเข้ามาประกวดวงดนตรีตรงเนี้ยมันเกิดผลอะไรยังไงบ้าง
1: ครับเรียนคุณโอและท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับคือทางสำนักงานประชาชนจังหวัดเนี่ยเราก็ทําในหมู่บ้านเพราะเราก็จะเป็นคนที่ทํางานคลุกกับคนในหมู่บ้านเราไปกินไปนอนไปอยู่ทํางานร่วมกับคนในหมู่บ้านเราก็ทําเรื่องยาเสพติดเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับที่เราถ่ายโอนมาตั้งแต่ปี2554ที่มันอยู่กับงานยาเสพติดที่กรมการประชาชนเรารับผิดชอบ แต่เราก็คุยกับผู้ใหญ่นะครับคุยกับผู้ใหญ่คุยกับท่านกำนันประธานกลุ่มนู้นกลุ่มนี
0: ้ครับ
1: เออเราก็มานั่งคิดว่าแล้วตอนที่เราไปคุยเนี่ยไม่มีน้องๆ นักเรียนหรือว่าเด็กอายุต่ำกว่า20คุยกับเราเลย
0: ครับ
1: ดังนั้นก็เลยเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ว่าเราจะเข้าถึงน้องๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับดังนั้นคือคำสำคัญก็คือว่าเราจะเข้าถึงน้องๆอย่างเงี้ยเราจะมาเล่าเรื่องยาเสพติดว่าถ้าเกิดน้องๆเขาเพี้ยงพ้ำไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยอย่าหนีอย่ากลัวนะครับให้หันหน้ามาคุยกับพ่อแม่ให้หันหน้ามาคุยกับผู้ใหญ่ในชุมชนเดี๋ยวเขาจะพร้อมจะดูแลดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเรื่องของการกิจกรรมในครั้งนี้คือเราก็ต้องการที่จะคุยกับน้องๆนะครับคุยกับน้องๆซึ่งเราก็จะมีหลายเมนูนะหลายมีหลายเมนูที่เราก็แต่ว่าเราก็จะใช้ดนตรีเป็นสื่อนะครับอย่างที่เมื่อในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็มอบหมายให้สำนักงานประชาจังหวัดเนี่ยไปทำกิจกรรมในโรงเรียนซึ่งเรามีโรงเรียนนำร่อง4โรงเรียนมีท่าม่วงนะครับมีบ่อหนองรีมีด่านพระคำเตี้ยมีไซโยก็ไปทำกิจกรรมแบบนี้คือให้เราไปได้มีโอกาสไปเล่าแนวคิดที่ชุมชนที่จะดูแลกันเองเนี่ยให้กับน้องๆที่เป็นเยาวชนฟังก็เลยเป็นที่มาเรื่องว่ากิจกรรมในวันนี้นะคร
0: ับทำไมถึงมองว่าดนตรีน่าจะเป็นสื่อกลางที่ดีในการที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยในการที่จะป้องกันปัญหาครับ
1: ครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับคุณโอและท่านผู้ชมนะเยาวชนเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะเป็นหนึ่งเขาต้องการความเป็นฮีโร่ต้องการแสดงออกถ้าให้เขาต้องการอยากให้คนอื่นเนี่ยยอมรับเขา
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นเขาสร้างจุดเด่นได้หลายๆวิธีซึ่งบางคนก็เลือกวิธีที่สังคมบอกว่าไม่ถูกต้องใช่ไหมไปสร้างกันเป็นให้เพื่อนๆยอมรับโดยใช้ให้เราใช้ยาเสพติดซึ่งเรามองว่าไม่ถูกต้อง
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ดนตรีเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งทำให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นฮีโร่ได้ด้วยตัวของน้องๆเองใช่ไหมเดี๋ยวท่านถ้าเกิดท่านกดดูในไลฟ์สดของหรือว่าดูย้อนหลังท่านจะเห็นภาพว่าน้องๆเนี่ยเขาพอแสดงไปมีคนปรบมือไปใช่ไหมเขาก็มีความสุขอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองนะครับถ้าเกิดดูบรรยากาศที่เราจัดงานเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความรักในทุกอนูของในงานแล้วจะเห็นว่านักดนตรีเนี่ยพ่อแม่มานั่งอยู่ด้วยนะครับมีคุณครูมีเพื่อนๆดังนั้นแล้วผมก็สืบย้อนหลังกลับไปนะครับน้องๆที่มาเล่นดนตรีเนี่ยพ่อแม่จะให้การสนับสนุนดังนั้นก็ตรงกับมอตโต้ของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสายสังคมอย่างพวกผมเนี่ยเราเคยถามกันว่ายาเสพติดกลัวอะไร
0: ครับ
1: เป็นที่ยอมรับว่ายาเสพติดตอนนี้ไม่กลัวกฎหมายนะ
0: กฎหมายก็ไม่กลัว
1: เพราะเรามีกฎหมายประหารชีวิตแต่ว่าคนไม่กลัวยาเสพติด
0: ก็ยังมีปัญหานี้มาตอนน
1: ี้แต่ว่าถามว่ายาเสพติดตอนนี้กลัวแล้วมากที่สุด
0: ครับ
1: นะครับเราตกผลึกความรู้ของเราว่ายาเสพติดกลัวครอบครัวอบอุ่นยาเสพติดกลัวชุมชนเข้มแข็งดังนั้นถ้าเกิดครอบครัวไหนอบอุ่นพ่อแม่ลูกคุยกัน
0: ครับ
1: ยาเสพติดเข้าไม่ได้ถ้าเกิดชุมชนไหนเข้มแข็งยาเสพติดเข้ายากอาจจะเข้าได้เข้ายากดังนั้นจะเห็นว่าโครงการนี้เราจะเห็นภาพบรรยากาศนะครับมีนักเรียนมาพ่อแม่สะพายอุปกรณ์ดนตรีเดินตามมาและพ่อแม่มานั่งอยู่ด้วยนะปรบมือให้กำลังใจกันมันบ่งบอกถึงความสร้างครอบครัวให้อบอุ่นดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถขยายบรรยากาศอย่างนี้ให้ทุกครอบครัวในประเทศไทยเนี่ยพ่อแม่ลูกคนในครอบครัวคุยกันผมมั่นใจนะอย่าเสพติดน้อยลงนะครับอย่างเงี้ยนะ
0: ยาเสพติดน้อยลงโดยใช้ดนตรีเนี่ยแหละเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีหลายมิติในการที่อย่างเด็กๆเนี่ยอาจจะเก่งในหลากหลายด้านไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มต้นจากดนตรีนี่ก่อน
1: ให้เขาเป็นฮีโร่ให้เขาได้รับการยอมรับเพราะว่าพอเราเขาไปอยู่หน้าเวทีปุ๊บเห็นไหมเสียงปรบมือก็ดีใช่ไหมการที่เขาได้ปลดปล่อยพลังของเขาก็ดีแบบเนี้ยพอเขาได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าเขาจะไม่ใช้สิ่งอื่นเพื่อมาให้มาทำให้เขาได้รับการยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีอย่างไรแต่สิ่งดนตรีเป็นสิ่งที่ดีๆที่เขาสามารถทำได้แล้วแล้วเขาก็ได้รับการยอมรับนะครับดังนั้นเราก็ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิด เราขอเข้าถึงเยาวชนโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อการเข้าถึงครับอย่างนี้นะ
0: ก็คือดนตรีนี่แหละเป็นส่วนนำแล้วก็เรามองว่าก็ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็ผมประเมินแล้วนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรายังการไลฟ์สดยังไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็ทำด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่จำกัดณวันที่เราดำเนินการนะครับมีคนผ่านเข้ามาดูเนี่ย 11,000 รายแล้วก็เราก็ไปดูย้อนหลังเทปย้อนหลังใน Facebook ของสำนักงานประชาชนจังหวัดตลอดระยะเวลา1ปีนะครับที่เราพัฒนาที่เราทำมาเราเก็บข้อมูลมาเนี่ยมีคนเข้ามาดูย้อนหลังเนี่ย 100,000 กว่าราย
0: คร
1: ับ ดังนั้นผมก็มั่นใจแล้วว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้โดยใช้ดนตรีสามารถทำให้สร้างการรับรู้ในสังคมได้ในมุมกว้างได้นะครับเราก็เลยประเมินแล้วเราก็เลยบอกว่าก็น่าที่จะทำต่อไปนะครับทำต่อไปอย่างนี
0: ้ทีนี้ท่านมองว่าดนตรีเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดไปได้ขนาดไหนสมมติว่าวันนี้เป้าของเราคือเรื่องของปัญหายาเสพติดแต่ว่าทีนี้การต่อยอดเรื่องของน้องๆเป็นนักดนตรีมันจะต่อยอดไปถึงจุดไหนได้อาจจะเป็นโอ้โหเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศคือเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศได้เลยถึงขนาดนั้นไหม
1: ถึงแน่นอนนะคุณโอ๋และท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะปีที่แล้วนะครับเราก็มีการประกวดแบบนี
0: ้
1: แล้วก็มีเมื่อปีแล้วมีวงเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา16วงและจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเราโชคดีเรามีจุดแข็งเพราะเราจัดงานบ่อยมากนะครับอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีงานผลไม้ที่ทองผาภูมิใช่ไหมฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยทางสำนักงานชนเองเนี่ยเราจัดงานจำหน่ายสินค้าโอท็อปภายใต้ชื่อกลุ่นกลิ่นการ
0: ครับ
1: อยู่4ครั้ง
0: ครับ
1: ซึ่งใน4ครั้งเนี่ยเราก็จะต้องมีทั้งกิจกรรมภาคกลางคืนนะครับกิจกรรมภาคกลางคืนประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ย
0: ครับ
1: น้องๆที่เราสร้างไว้ที่เราเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมก็จะเป็นทรัพยากรหนึ่งเราก็จะเชิญวงดนตรีอย่างเช่นผมไปจัดที่สังขะไปจัดที่ศรีสวัสดิ์ไปจัดที่โรงงานกระดาษเนี่ยเราก็จะเชิญวงที่เนี่ยเป็นทรัพยากรเอามาแสดงนะครับแล้วเราก็ให้ค่าจ้างเขานะให้ค่าจ้างน้องๆเขาดังนั้นตอนนี้ก็คือเวทีที่เราจะมีวันนี้ก็คือเป็นการเรื่องของการมาแสดงนะครับแล้วถ้าเกิดเขาจะมีรายได้เราก็เบื้องต้นเนี่ยก็เราก็จะใช้สิ่งที่จังหวัดมีก็คือโครงการที่จังหวัดนะครับที่จังหวัดมีเนี่ยให้น้องเขามาแสดงกลางคืน
0: ครับ
1: พอเขามีรายได้เขาก็จะมีกำลังใจนะมีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นนะครับนั้นหลายๆคนที่ผ่านเวทีเราเนี่ยที่ผมคุยกับทีมงานผมนะครับหลายท่านก็เปลี่ยนวิถีชีวิตคือไปเรียนในสาขาดุริยางค์อะไรตรงนี้นะครับ
0: แต่พอมาชอบทางนี้แล้วก็โอ้โหไปทางนี้
1: นะเพราะว่าเขามองแล้วว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ได
0: ้ครับจริงๆแล้วเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยแต่ละอำเภอก็เอาศักยภาพเอามาโชว์ก่อนพอมาโชว์เสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อยอดไปในการที่อย่างเช่นว่าจังหวัดเนี่ยมีงานใหญ
1: ่
0: ๆก็นำน้องๆเหล่านี้แหละที่อยู่ในวงที่มาในวันนี้ไปแสดงก็จะแบ่งเฉลี่ยกันหรือว่าน้องๆที่อยู่ในแต่ละอำเภอเขามีงานใหญ่ของเขาก็เอาเด็กนี่แหละไปอยู่ในนั้นด้วยในงานนั้นด้วยไปโชว์แล้วก็สร้างรายได
1: ้ถ้าเกิดเวทีอื่นจะสร้างรายได้ให้น้องแหละนะครับไม่ได้ขอแรงน้องมาร่วมกิจกรรมแบบฟรีๆนะครับเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยน้องๆเขาก็จะมีรายได้เป็นของอันนี้เพราะว่าแล้วน้องก็จะได้แสดงออกแสดงถึงความโดดเด่นของน้องๆเขาแล้วมันก็จะเป็นคำสำคัญที่เราบอกว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดนะดังนั้นน้องๆเขาก็เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆว่ามีความสามารถด้านดนตรีนะแล้วก็เป็นน้องอายุ15 16มีรายได้เป็นของตนเองแล้ว
0: แบ
1: บนี้นะดังนั้นพอมันหลายๆเรื่องเด่นหลายๆเรื่องเด่นหลายเรื่องเด่นหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่าก็จะเป็นสื่อที่จะมาบอกว่าเฮ้ยเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราหันหน้ามาทางนี้ก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งได
0: ้ครับ
1: เป็นที่ให้เพื่อนๆยอมรับได้นะครับผมว่าคำสำคัญจะอยู่ประมาณนี้ว่าเฮ้ยเราเพราะว่าน้องๆเยาวชนอ่ะเราต้องการให้คนอื่นยอมรับอย่างนี้นะครับ
0: ครับก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับ เด็กๆแล้วก็เยาวชนอย่างท่านพัฒนาการจังหวัดได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆหรือว่าคุณครูหรือผู้ปกครองบ้างไหมครับที่มาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยในช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามาร่วมแล้วเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะให้ไปในทิศทางไหนยังไง
1: ครับนะฮะเพราะว่าเราก็ไปมีการประเมินครับประเมินในหลายรูปแบบนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่ก็ประเมินจากการดู ดูเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีประเมินคนรับรู้งานของเรานะครับและที่สำคัญเนี่ยเพราะว่าเราจะเก็บข้อมูลจากเนี่ยก็ถามครูผู้สอนว่าพัฒนาการเป็นยังไงอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็คุยกับกรรมการเพราะกรรมการ3ท่านที่เราเชิญมาเนี่ย อยู่กับเรามาหลายปีแล้วก็ถามว่าน้องๆมีพัฒนาการเป็นยังไงนะครับก็ทางกรรมการก็บอกว่าพัฒนาการดีมากตอนนี้ก็พัฒนาการของแต่ละทีมดีมากแล้วก็อย่างพ่อแม่ก็เหมือนกันนะครับได้มีโอกาสนะครับเขาต้องการที่จะให้มีกิจกรรมลักษณะอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าน้องก็ได้มาทดลองนะครับมาแสดงให้น้องๆแสดงออกนะครับพ่อแม่ก็มีความสุขที่ได้มาดูลูกของตัวเองแสดงออก
0: ครับแต่ผมก็มองว่าก็เป็นความยากของตัวคุณครูด้วยผู้ฝึกซ้อมเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็มีเด็กๆอาจจะอยู่ในชั้นม.6ก็ต้องจบการศึกษาไปเพราะนั้นสมมติเรามาแข่งในปีนี้ก็จะต้องเป็นเด็กยุคใหม
1: ่
0: เป็นเด็กอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาอีกอย่างนี้มองยังไงบ้าง
1: อันนี้เป็นผมว่าเป็นความท้าทาย
0: ครับ
1: ทีมงานผมก็เหมือนกันนะดังนั้นผมว่ามันเป็นโอกาสเพราะว่าคือบางครั้งเราก็มองว่าโรงเรียนใหญ่บิ๊กเนมโรงเรียนนะเรือใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรีของเราเนี่ยต้องมีโอกาสมากกว่าโรงเรียนเล็ก
0: ใช่
1: นะครับแต่ที่คุณโอมพูดเมื่อกี้ถูกต้องเลยนะครับพอส่วนผสมไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ในกระบวนการแก้ปัญหาใช่ไหมแก้ปัญหาโดยทีมโดยคณะกรรมการโดยกลุ่มแบบนี้นะครับดังนั้นดนตรีเนี่ยผมมั่นใจยิ่งผมเนี่ยเมื่อก่อน2ปีแรกผมทำฟกซองนะครับก็ได้ระดับหนึ่งก็ได้การอยู่ร่วมกันได้ระดับหนึ่งแต่ผมทำเวทีใหญ่เนี่ยเพราะว่าเวทีดนตรีวงใหญ่ไม่ใช่มีน้อง 4-5 คนนะจะมีทีมซัพพอร์ตอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นเวลาเขามายกกันมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนกันอะไรกันดังนั้นผมก็มั่นใจแล้วว่ากิจกรรมการประกวดดนตรีเนี่ยไม่ใช่แค่การประกวดไม่ใช่แค่ดนตรีแต่ว่าเป็นการฝึกน้องๆเยาวชนให้รู้จักคิดรู้จักการอยู่ร่วมกันรู้จักการแก้ปัญหานะครับแล้วก็เราก็จะสามารถส่งมอบคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมได้นะคร
0: ับ ก็โอ้โหมองเห็นหลายเรื่องนะคือท่านมองลึกกว่าเรานะ
1: บ
0: างทีเลยประกวดดนตรีแต่ว่าท่านมองลึกว่าเป็นเรื่องของครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่มาพาลูกหลานมาโรงเรียนการอยู่ร่วมกันในกับเพื่อนๆในวงการฝึกซ้อมกันเลยคือได้ทุกอย่างก็เลยคิดว่าดนตรีเนี่ยจะมาเป็นส่วนนำในการที่จะไปแก้ปัญหายาเสพติดอาจจะป้องกันปัญหายาเสพติดทีนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นโฟกซ์

0: ทำไมเป็นดนตรีประเภทอื่นได้มั้ยหรือว่าท่านมองว่าโฟกซองเนี่ยมันเข้าถึงอย่างไรครับ
1: โฟกซองเนี่ยเราใช้2ปีแรก
0: ครับ
1: นะโฟกซองเพราะว่าคือตอนนั้นตอนอย่างที่ผมได้นําเรียนนะสํานักงานมชนจังหวัดเนี่ยเราไม่เคยทํางานกับนักเรียนนะครับใน2ปีแรกเนี่ยเราจะใช้โฟกซองเพราะว่าการจัดการบริหารจัดการจะง่ายหน่อยพอทํามาพอทําไปได้2ปีเราประเมินแล้วเอ๊ะมันเครื่องมือดนตรีเพื่อการเข้าถึงน้องๆเยาวชนเนี่ยเป็นทําได้นะครับ เราก็เลยประกวดวงดนตรีวงใหญ่นะครับวงใหญ่ตอนนี้ทําไมเราเลือกแบบนี
0: ้
1: นะครับก็อย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับเพราะว่าการเข้าถึงการรับรู้การยอมรับจะเป็นวงกว้างกว่านะครับถ้าเกิดเราเรียกดนตรีไทยก็เข้าถึงได้แต่จะเป็นการเฉพาะกลุ่ม
0: ครับ
1: เฉพาะกลุ่มวงก็จะแคบนะครับดังนั้นพอมันเป็นวงดนตรีสตริงวงใหญ่เนี่ยสตริงวงใหญ่นะครับมันก็จะทําให้น้องๆที่เข้าถึงของเราเนี่ยก็จะเป็นวงกว้างขึ้นนะอย่างที่ผมได้นําเรียนเพราะว่าเราไม่แค่ได้จัดไม่ได้แค่ประเมินแค่จุดจัดงานแต่ตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือทางสื่อสารการไลฟ์สดการอะไรทั้งหมดนี้นะครับดังนั้นน้องๆที่ไม่สามารถเดินทางมาอยู่ที่บริเวณเราจัดงานก็สามารถที่จะดูผ่านไลฟ์สดอย่างนี้นะ
0: ก็เชียร์เพื่อนๆ
1: ใช่ดังนั้น
0: โซเชียล
1: ครับดังนั้นก็การเข้าถึงเนี่ยจะมีวงกว้าง
0: ครับ
1: ในการเข้าถึงมากกว่าครับอันนี้นะครับที่ก็เลยเลือกที่จะเป็นสตริง2ปีแรกเป็นพวก2 2ปีที่3ปีที่4ครั้งนี้เป็นวงสตริงวงใหญ
0: ่ครับอันนี้ฝากถามท่านผู้ว่าผมเห็นว่าในงานเนี่ยท่านผู้ว่าเหมือนให้แบบดูให้ความสําคัญกับเด็กๆมากท่านผู้ว่าฝากอะไรถึงเด็กๆบ้างมั้ยครับ
1: โอ้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวริษฐาสมเสริมศ
0: ร
1: ีนะครับ
0: ท
1: ่านมีความเมตตาและท่านกรุณาต่อเด็กมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ในช่วงก่อนหน้านี
0: ้ครับ
1: ท่านให้โอกาสวงที่ไปได้ชนะรางวัลชนะเลิศสต๊อปดิ้งที่ส่วนกลางวง Follow Me เข้าพบท่านก็หลักคิดเดิมนะครับว่าเยาวชนเนี่ย อยากเก็บปัญหาไว้ที่น้องๆเองนะครับว่าถ้าเกิดพบว่ามีปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนถ้าเกิดพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็ยกระดับมาก็ต้องคุยกับพ่อแม่นะครับต้องคุยกับพ่อแม่ถ้าเกิดน้องๆเยาวชนถ้าเกิดพบปัญหาหรือไปเกี่ยวข้องไปพลาดท่าเสียทีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยคิดว่าครอบครัวนะครับสถาบันครอบครัวเนี่ยยังมีความสําคัญดังนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัว
0: ครับ
1: สถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งแล้วปัญหายาเสพติดแล้วก็ปัญหาอื่นเนี่ยก็จะลดน้อยลงไป
0: คำว่าเข้มแข็งเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่บอกว่าอุ๊ยครอบครัวเนี้ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับลูกมีปัญหายาติดเข้ามาเลยนะจริงเข้มแข็งหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะแก้ปัญหาเนี่ยอย่างไรได้ให้ความอบอุ่นกับเขาหรือว่าสร้างความเข้าใจในครอบครัวเพราะนั้นเนี่ยเราเรียกชุมชนเข้มแข็งแล้วก็จะไปแก้ปัญหาเนี้ยได้ในที่สุด
1: ครับผมครับ
0: นะครับสุดท้ายอะไรฝากสั้นๆสัก1นาทีฝากถึงคุณผู้ชมที่กําลังดูหรือว่าในครั้งถัดๆไปก็จะมีกิจกรรมแบบนี้จัดขึ้นก็ฝากเชิญชวนคร
1: ับ ครับก็นะครับในนามของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็สํานักงานพัฒนาจังหวัดนะครับเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทํางานได้โดยคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะอย่างที่ผมได้นําเรียนไว้แล้วก็พูดติดตามกันต้นนะครับปัญหายาเสพติดจะหมดไปได้ก็คือเราต้องช่วยกันสร้างครอบครัวให้อบอุ่นนะครับสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะแล้วก็ดังนั้นทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเราก็มั่นใจเครื่องมือที่ทำให้น้องๆที่ทำให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงน้องๆเยาวชนดนตรีก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับดังนั้นก็คงคิดว่าในปีต่อไปเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ในการที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะพูดคุยเข้าถึงน้องๆเยาวชนนะครับในแต่ละปีครับ
0: ครับผมนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องดนตรีว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรก็มาจากที่มาก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดที่ทุกคนกําลังทุกหน่วยงานภาคราชการแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็น้องๆก็มาช่วยกันผ่านสื่อกลางก็คือเรื่องของดนตรีนั่นเองนะครับก็วันนี้อาจจะนั่งฟังเสียงเรือฟังเสียงอะไรเพราะว่าวันนี้เรามาในกิจกรรมของทางพัฒนาการชุมชนที่จัดขึ้นที่ศาลา60พรรษามหาราชอยู่ที่ใกล้เรียกว่าท่าน้ําหน้าเมืองกาญจนบุ
1: ร
0: ีนั่นเองนะช่วงนี้ขอบพระคุณมากๆครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ครับ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ดี
5: สวย
4: จึ้งอ่ะ
5: อึ๊บค่ะ
4: หู
5: พร้อมส่งด้วยชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรไปเลยดีกว่า
6: ข้อมูลส่วนบุคคลควรระวังให้ดีเพราะข้อมูลของคุณอาจเกิดการรั่วไหล
7: อ้าวแล้วถ้าเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินล่ะข้อมูลของเราจะเป็นยังไง
6: ไม่ต้องกังวลมี PDPA คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบและไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน
7: รู้สิทธิ์ของคุณ
6: ปกป้องข้อมูลของคุณ
8: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
9: ไม
8: ่หลงกลโกงออนไลน์
10: ลิงก์แปลกห้ามกด
11: เงินสดห้ามโอน
12: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
13: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
14: โอเค
15: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
16: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
15: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะนะ
16: จะดีหรือครับพี่
15: อย่าโลกสวยไปนักเลย
16: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
15: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
17: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบบ่อแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: ควิดขาขึ้นป่วยพุ่งสัปดาห์ละ 1.5 หมื่นรายเสียชีวิต26รายพบเด็กวัย9เดือนเสียชีวิตด้วยชลบุรีกทม.ภูเก็ตยอดสูงสุดเอลนีโญเขย่านาขอนแก่นฝนแปรปรวนต้นทุนพุ่งเกษตรกรต้องเร่งปรับตัวรับมือภัยแล้งติดตามทางรอดในสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญวันนี้เสนอตอนส่องทางรอดเกษตรกรขอนแก่นรับมือภัยแล้งจากเอลนีโญปิดล้อมรวบชายตามหมายจับเด็กหญิงวัย13แจ้งถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะพักบ้านเพื่อนในพื้นที่เมืองจันทบุรี
1: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569อยู่กับเรา2คนค่ะ
2: ค่ะซึ่งวันนี้

0: ริ่มด้วยประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ได้มีการออกประกาศฉบับที่3เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยค่ะเตรียมรับฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง17ถึง20กันยายนนี้นะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่เรือเล็กฝั่งอันดามันควรงดออกจากฝั่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่3เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ของประเทศไทยระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569โดยช่วงแรกวันที่17กันยายนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนจากนั้นในวันที่18กันยายนเป็นต้นไปฝนจะขยายลงมาปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สาเหตุจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านหลายพื้นที่ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีกำลังแรงขึ้นประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องระวังฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำท่วมขังในระยะสั้นควรหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากและติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงประกาศเตือนนี้ค่ะขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนะคะขณะนี้ก็กลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะหลังจากที่พบผู้ป่วยเพิ่มเฉลี่ยสัปดาห์ละกว่า 15,000 รายโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดนะคะนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธิและแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์ได้แถลงข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสม 135,667 รายเสียชีวิต27รายโดยในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2-4 รายพบผู้ป่วยมากในจังหวัดชลบุรีกรุงเทพและภูเก็ตขณะที่กลุ่มอายุน้อยกว่า1ปีมีอัตราป่วยสูงสุดค่ะรองลงมาคือเด็กอายุ 1-4 ปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่หรือร้อยละ80นั้นเป็นกลุ่มเสี่ยง608แต่ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบเด็กวัย9เดือนเสียชีวิต1รายด้วยนะคะถึงแม้จะไม่มีโรคประจำตัวก็ตามดังนั้นจึงย้ำให้ผู้ปกครองระวังการติดเชื้อในเด็กเล็กเป็นพิเศษสำหรับสายพันธุ์หลักที่ระบาดในไทยก็ยังคงเป็น NB.1.8.1 นะคะขณะที่พบสายพันธุ์ PQ.16.1.1 แล้ว6รายแต่ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่ารุนแรงขึ้นค่ะ
1: ช่วงฝนตกแบบนี้จะเห็นได้ว่าหลายท่านเนี่ยก็มีอาการเหมือนเป็นหวัดเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะไม่แน่ใจว่าในส่วนของการเป็นหวัดหรือว่าเป็นไวรัสต่างๆหรือแม้แต่โควิด-19 นะคะก็ตรวจดีที่สุดนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะครม.ได้อนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรับมือน้ำท่วมลมพายุและแผ่นดินไหวนะคะซึ่งก็คุ้มครองที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังพร้อมทั้งเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตสูงสุด2ล้านบาทต่อคนค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อยกระดับการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติจากเดิมที่รัฐนะคะต้องเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารความเสี่ยงและเตรียมความคุ้มครองเอาไว้ล่วงหน้าโครงการนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนวงเงินรวมอยู่ที่ 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มนะคะ 15,000 ล้านบาทและประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอีก500ล้านบาทความคุ้มครองก็จะครอบคลุม3ภัยพิบัติสำคัญค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังค่ะเรือนทั่วประเทศนะคะก็จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์กรณีน้ำท่วมนะคะจะมีค่าสินไหมในเบื้องต้นอยู่ที่ 10,000 บาทแล้วก็สามารถรับเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่ 90,000 บาทต่อครั้งขณะที่ความเสียหายจากวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะจะได้รับเงินในเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมได้สูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัย

0: ภัยพิบัติกำหนดวงเงินคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนกรมธรรม์จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยรัฐบาลนะคะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพจ่ายค่าสินไหมอย่างรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ทันเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
1: โดยจากสถานการณ์เอลนีโญและปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนนะคะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดขอนแก่นที่เขาต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นค่ะขณะที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการแนะแนวทางในการปรับตัวและวางแผนการผลิตเพื่อรับมือติดตามได้นะคะในสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญวันนี้เสนอตอน2ทางรอดเกษตรกรขอนแก่นรับมือภัยแล้งจากเอลนีโญค่ะ
2: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูนพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู
3: ่ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
2: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
4: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
2: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
5: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการไถหรือว่าการกำจัดวัชพืช มากขึ้นค่ะ
6: ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราพวกแม่น้ำชีพวกแม่น้ำมูลจะไม่ติดพวกแม่น้ำสายหลักค่ะส่วนมากจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นน้ำบาดาลซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่เพียงพอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
7: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับผมการทำนาปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะครับผมแต่เราก็มีขั้นตอนในการลดต้นทุนลงนิดนึงก็คือจากที่ว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบเดียวเลยพยายามคำนวณเวลาว่าช่วงวันที่เท่าไหร่หรืออาทิตย์ไหนที่เหมาะสมในการหว่านในการหยอดในการดำแบบนี้เราก็จะทำในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
2: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและส่งเสริมให้วางแผนการผลิตโดยเฉพาะการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงทีเอลนิโยอาจไม่ได้หมายถึงเพียงปัญหาภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนิโยให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน

0: คุณผู้ชมคะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะคะได้มีการจัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลฟื้นฟูขวัญกำลังใจหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะคะขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเองก็ได้นำคณะผู้บริหารและชุมชนร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้กับโรงเรียนให้กลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเด็กๆค่ะที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลหมู่3ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยมีนายยศพงษ์ลินทองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลส่วนราชการเข้าร่วมโดยพิธีนะคะเริ่มด้วยพระสงฆ์9รูปเดินทางมายังบริเวณพิธีก่อนที่ประธานจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความสงบร่มเย็นแก่สถานศึกษาต่อมาคณะผู้ร่วมงานได้ถวายพระตาหารเพลและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนที่จะร่วมกันกรวดน้ำรับพรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ทั่วทั้งอาคารเรียนเพื่อเสริมสิริมงคลและเรียกขวัญกำลังใจให้กับทุกฝ่ายการจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูบรรยากาศภายในโรงเรียนหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเพื่อให้สถานศึกษากลับมาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่นปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบต่อไปคณะกรรมาธิการปปง.และยาเสพติดลงพื้นที่ชลบุรีตรวจสอบธุรกรรมที่ดินมูลค่าสูงในอำเภอบ้านบึงโดยมุ่งขยายผลเส้นทางการเงินและข้อสงสัยการถือครองที่ดินแทนบุคคลต่างด้าวนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรที่ห้องประชุมพระพิพิธโพคัยศาลากลางจังหวัดชลบุรีเพื่อหารือและติดตามการตรวจสอบธุรกรรมที่ดินรวมถึงการประกอบธุรกิจที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างด้าวในพื้นที่อำเภอบ้านบึงโดยการประชุมครั้งนี้มีนายสุภกรตันติไพบูลย์ธนะรองประธานกรรมาธิการคนที่3นายวงวัชระขาวทองรองประธานกรรมาธิการคนที่5และนายภครธรเทียนชัยกรรมาธิการและที่ปรึกษากรรมาธิการร่วมรับฟังข้อมูลจากฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายพงษ์ทสิทธิ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมด้วยโดยประเด็นสำคัญนะคะอยู่ที่ระหว่างตรวจสอบมี3ด้านหลักเริ่มจากการซื้อขายที่ดินมูลค่าสูง2โฉนดมูลค่ารวมกว่า193ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบที่มาของเงินผู้ชำระเงินจริงและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงส่วนประเด็นการถือครองที่ดินแทนบุคคลต่างด้าวหรือคดีนอมินีสภ.บ้านบึงได้รับคำร้องทุกข์และดำเนินคดีอาญาหลังพบข้อสงสัยว่ามีกลุ่มทุนต่างชาติใช้คนไทยถือครองที่ดินแทนพร้อมกับมีการประสานสำนักงานที่ดินให้เฝ้าระวังการทำนิติกรรมในแปลงที่อยู่ระหว่างการสอบสวนด้วยนอกจากนี้นะคะยังพบข้อมูลนิติบุคคลต่างด้าว7บริษัทถือครองที่ดินรวมราวประมาณ23ไร่ใช้เป็นสำนักงานที่พักโรงงานและคลังสินค้าซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นความเชื่อมโยงและอำนาจการบริหารจัดการค่ะ
1: ส่วนที่จันทบุรีนะคะตำรวจสภ.เมืองจันทบุรีได้ทำการปิดล้อมเข้าจับกลุ่มชายวัยผู้ใหญ่นะคะตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่ถูกเด็กหญิงวัย13ปีนะคะเข้าแจ้งความว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะที่มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านของเพื่อนชายในพื้นที่ของตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจันทบุรีเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองจันทบุรีได้รับแจ้งจากเด็กหญิงวัย13ปีซึ่งใช้นามสมมุติว่าเอนะคะว่าถูกนายธนาวิพุทธหรือว่าต้องนะคะซึ่งเป็นบิดาของเพื่อนชายล่วงละเมิดทางเพศขณะที่เด็กหญิงมาพักอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังเกิดเหตุ หลังได้รับแจ้งค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบถามถึงข้อมูลจากเด็กหญิงโดยละเอียดพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายก่อนที่จะนำหลักฐานไปขอศาลจังหวัดจันทบุรีออกหมายจับจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณ15:30ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกอัจฉพงศ์สุนทรวิภาครองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจเอกเสกสรรศรีเพลิดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีและพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์บุญยั่งยืนนะคะรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีเร่งติดตามบุคคลตามหมายจับต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมตัวนายต้องนะคะได้ที่บ้านหลังเกิดเหตุพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับของศาลจังหวัดจันทบุรีที่178/2569ในข้อหาเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเราโดยใช้กำลังหรือว่าอยู่ในภาวะที่ผู้เสียหายไม่สามารถขัดขืนได้และข้อหากระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15 ปีซึ่งมิใช่ภรรยาหรือว่าสามีตนโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามรายละเอียดในหมายจับทีนี้จากการสอบสวนในเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาก็ให้การรับค่ะว่าได้ล่วงละเมิดเด็กหญิงจริงโดยอ้างว่าตนเองอยู่กับมารดาของเด็กหญิงมานานและภายหลังครอบครัวของเด็กหญิงแยกทางกันประกอบกับเด็กหญิงเป็นเพื่อนกับลูกชายของตนเองจึงรับเด็กหญิงมาอยู่อาศัยด้วยผู้ต้องหาอ้างนะคะว่ามีอาชีพหาปลาแล้วก็ปูตามทะเลในวันเกิดเหตุค่ะออกไปทำงานตามปกติก่อนที่จะกลับบ้านในช่วงดึกแล้วก็พบว่าเด็กหญิงนั้นนอนหลับอยู่จากนั้นก็เกิดอารมณ์ทางเพศแล้วก็ก่อเหตุล่วงละเมิดโดยอ้างว่ากระทำทั้งหมด2 ครั้งหลังการจับกุมนะคะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายต้องนะคะส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมดำเนินการในส่วนของเด็กหญิงผู้เสียหายผ่านกระบวนการสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองและดูแลตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ตำรวจไทยจับมือกับอินเตอร์โพลนะคะสถานทูตฝรั่งเศสและแพลตฟอร์มเกมออนไลน์เสริมทักษะชุดไทยแขกทั่วประเทศค่ะยกระดับการสกัดกั้นอาชญากรรมทางเพศต่อเด็กบนโลกออนไลน์หลังจากที่ปีนี้นั้นจับกุมไปแล้ว229 คดีค่ะศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตสำหรับข้าราชการตำรวจระดับผู้เชี่ยวชาญณโรงแรม The Cop Seminar and Resort บางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยการอบรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นเวลา6วันระหว่างวันที่14-19 กันยายนโดยมีตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการล่วงละเมิดเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือชุดปฏิบัติการไทยแขกจากทั่วประเทศค่ะเข้าร่วมทั้งหมด88 นายโดยภายในงานนั้นได้รับความร่วมมือจากตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลสถานทูตฝรั่งเศสและบริษัทโรบล็อกร่วมมาถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการสืบสวนคดีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามผู้กระทำผิดรวมถึงป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์ในโลกออนไลน์พันตำรวจเอกเศรษฐนันท์ปิยสมบูรณ์รองผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เปิดเผยว่าการคุ้มครองเด็กเป็นภารกิจสำคัญโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่คดีล่วงละเมิดเด็กทางออนไลน์นั้นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสำหรับในปี2569ที่ผ่านมานั้นมีการจับกุมคดีลักษณะดังกล่าวไปแล้ว229 คดีครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศตำรวจจึงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทีมไทยแท็กอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับภาคีต่างประเทศเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด Together We Can Stop Human Trafficker

0: ทางด้านกรมสอบสวนกลางนะคะก็ออกมาเตือนประชาชนนะคะว่าให้ระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหลอกให้โอนเงินหรือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไม่มีนโยบายให้โอนเงินหรือว่าตรวจสอบบัญชีหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยนะคะให้รีบตรวจสอบก่อนทุกครั้งค่ะ
1: เอาแกงมาให
2: ้อ้าววิปปิ้งขอบคุณจ้ะฝากเก็บหน่อยจ้ะ
1: จะไปไหนหรือเปล่า
2: ไม่ได้ไปไหนพอดีมีคุยมีความรักในโทรศัพท์เลยแต่งหน้าแต่งตา
1: ลองเอาไว้ก่อนเดี๋ยวฟังเรื่องนี้ก่อน
2: ว่าไง
1: ม
2: ี
1: เร
2: ื่องอะ
1: ไรใช่ตลาดเมื่อเช้าเจอเย็
2: น
1: นิด
2: เย็นนิดทำไม
1: เย็นนิดเล่าว่าตำรวจโทรมาว่าลูกอ่ะโดนคดี
2: โดนคดีอะไรลูกมันนะ
1: เขาว่าคดีฟอกเงิน
2: อุ้ยมันไปฟอกเงินได้ไง
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยก็บอกโอ้ยเครียดสิลูกอยู่ที่รักของเขานะ
2: วันวันเห็นมันไปทำงานมันอู้จะร่ำรวยถึงขั้นไปทำอะไรผิดอย่างนั้นเลย
1: หรอทำงานหรือเปล่า
2: ใช่หรอ
1: จะเป็นอย่างนั้น
3: อ้าวสวัสดีครับตาปิงป้าเบน
2: อ้าวนี่ไงลูกเยนิดน่ะ
1: ไม่ได้โดนจับหรอกเหรอ
2: เออเห็นเมื่อเช้าเยนิดน่ะตำรวจโทรมาหา
3: ฮะจับอะไรนะป้าผมเพิ่งกลับมาจากทำงานเอง
1: โอ้สงสัยเยนิดโดนหลอกแล้วมั้ง
4: ระวังไว้เลยนะคะกรณีที่มีคนแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะหากมีคนโทรมานะคะแล้วก็อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็บอกว่าลูกหลานของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะคะให้ตั้งสติแล้วก็หยุดการทำทุกอย่างก่อนค่ะข้อ2ค่ะถ้าเกิดเขามีการเร่งเร้าแล้วก็บอกว่าให้คุณโอนเงินไปตรวจสอบเนี่ยห้ามโอนเด็ดขาดเลยนะคะข้อ3ค่ะที่สำคัญมากห้ามให้รหัส OTP ห้ามให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะรวมไปถึงข้อมูลบัญชีธนาคารต่างๆกับคนที่โทรมาเด็ดขาดค่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะถ้าเกิดเขามีการเร่งเร้าหรือว่าข่มขู่บีบบังคับอะไรต่างๆให้คุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วรู้สึกหวาดกลัวอันนี้ห้ามคุยต่อให้รีบวางสายทันทีเลยค่ะตั้งสตินะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลค่ะที่สำคัญห้ามโอนเงินให้กับคนที่โทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นอันขาดเลยนะคะถ้าหากว่าคุณเผลอโอนเงินไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพให้รีบโทรศัพท์ที่สายด่วน AOC 1441ทันทีค่ะเพื่อระงับการโอนเงินดังกล่าวนะคะแล้วก็แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ
1: จดเบอร์แต่ใคร
2: แต่ก็พูดดีนะ
1: เข้าใจ
2: มาแค่นี้ล่ะ
1: จดเบอร์ของยานิดหน่อย

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตราดโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาเงินขวัญถุงพระราชทานไปใช้เป็นลักษณ์กลับสู่ชุมชนหนองเสือพัฒนาอย่างสมพระเกียรติส่วนที่ห้องประชุมปูทะเลศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองนางสาวสลารีวันทัพทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน9หมู่บ้านพร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการมอบเงินขวัญถุงครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและต่อยอดเป็นทุนแห่งความดีสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยหลังเสร็จพิธีตัวแทนทั้ง9หมู่บ้านจัดขบวนรถประดับผ้าสีฟ้าแห่เฉลิมฉลองกลับสู่ชุมชนอย่างงดงาม
1: เรื่องของเหล่าบัณฑิตนะคะคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายโครงการผลิตอาชีวะและบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะเพื่อเดินหน้าปั้นแรงงานทักษะสูงนะคะเพื่อที่จะรับกับอุตสาหกรรมอนาคตโดยจะใช้งบคงเหลือนะคะ 3,100 ล้านบาทตั้งเป้าว่าจะพัฒนากำลังคนเพิ่มอีก 81,600 คนโดยจะเน้นไปทาง AI Semiconductor แล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่จากเดิมที่จะสิ้นสุดในปี2569ออกไปจนถึงปี2574เพื่อเร่งสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายประเทศไทย 4.0การดำเนินงานนะคะก็จะใช้งบประมาณคงเหลือ 3,100 ล้านบาทตั้งเป้าว่าจะผลิตและพัฒนาบุคลากรอีก 81,600 คนรองรับ10อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ยานยนต์ไฟฟ้าการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงรวมถึงผู้ประกอบการ SMEทั้งนี้ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี2561ถึงปี2568โครงการสามารถพัฒนากำลังพลแล้วกว่า 90,000 คนหรือร้อยละ83ของเป้าหมายมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม123แห่งและสถานประกอบการกว่า 2,500 แห่งโดยผู้ที่จบหลักสูตรนะคะมีโอกาสได้งานทำแล้วก็รายได้เริ่มต้นสูงกว่าหลักสูตรปกติสำหรับแผนในระยะต่อไปนะคะก็จะเน้นแนวคิด Skill First Degree Rater เพื่อเปิดหลักสูตรระยะสั้น 3-4 เดือนให้ผู้เรียนสะสมหน่วยกิจเพื่อต่อยอดสู่ปริญญาได้ในอนาคตพร้อมกำหนดให้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ50
0: จังหวัดนครนายกได้เปิดโครงการพัฒนาผ้าชุมชนโดยการดึงอัตลักษณ์เมืองโบราณดงละครสร้างลวดลายประจำจังหวัดหวังเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนด้วยอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนครนายกณโดมอเนกประสงค์ณองค์การบริหารส่วนตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกโดยภายในงานมีหม่อมหลวงพันณเลิศวาสิกสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มทอผ้าและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพร้อมต้อนรับนายสิริชัยทหารานนท์ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์เทียในฐานะที่ปรึกษาด้านการออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดโครงการนี้เป็นการมุ่งคัดสรรและพัฒนาลายผ้าที่สะท้อนเรื่องราวของวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยนำทุนชุมชนและประวัติศาสตร์เมืองโบราณดงละครเชื่อมโยงถึงสมัยทวารวดีมาต่อยอดเป็นลายผ้าประจำจังหวัดนครนายกโดยจังหวัดนครนายกนั้นได้ตั้งเป้าผลักดันผ้าลายอัตลักษณ์ดงละครให้เป็นสินค้าชุมชนที่สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1: และกว่าจะมาเป็นผ้า1พื้นที่สวยงามนะคะผู้ที่รวมใจผู้ผ้าตราดขออภัยค่ะผ้ารวมใจตราดสีทองนะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากคนกลุ่มเดียวค่ะแต่ว่าเป็นการเลือก

0: ใช้ทักษะของแต่ละวิสาหกิจชุมชนในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดตราดนะคะตั้งแต่การผลิตเส้นใยการทอการย้อมไปจนถึงการออกแบบและพิมพ์ลวดลายเพื่อสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยนะคะด้วยวัตถุดิบเหลือใช้ใกล้ตัวค่ะ
1: ภูมิใจมากเลยค่ะภูมิใจอยู่ก็ว่ามันเหนียวนะพอเป็นผ้ามามันก็ออกมาสวย
2: หนึ่งในกระบวนการสำคัญของผ้ารวมใจตราสีทองคือขั้นตอนการผลิตเส้นใยจากสับปะรดซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านตำบลประณีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่ได้นำเอาภูมิปัญญาจากการปั่นฝ้ายทางภาคอีสานถิ่นฐานบ้านเกิดมาแปรรูปเป็นเส้นใยที่เหนียวนุ่มเงางามและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
3: เพราะว่าเส้นใยสับปะรดจะเป็นเส้นใยอย่างนี้แล้วทีนี้เราต้องเอาใยสับปะรดเนี่ยมาทำให้มันฟูแล้วถึงจะมาผสมกันถึงจะออกมาปั่นเป็นเส้นได้คือการกระบวนการที่จะทำให้เส้นได้เหนียวก็ต้องไปย้อมสีซักล้างเพื่อให้ซับสีได้ดีก่อนถึงจะเหนียวเส้นใยสับปะรดสีตราดสีทองเป็นเส้นใยที่ละเอียดอ่อนนิ่มแล้วก็เหนียวนะครับแล้วก็ซับสีได้ดีแล้วก็ป้องกันแสง UV ได้ดีอีกด้วย
2: ลุงมองหรือนายชัดเจนนุ่มนวลวัย72ปียอมรับว่าเส้นใยจากใบสับปะรดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่กว่าจะกลายเป็นผืนผ้าและพัฒนาไปสู่อาภรณ์เฉิดฉายยังต้องอาศัยความร่วมมือจากอีกหลายกลุ่มที่เชี่ยวชาญงานผ้า
3: หลังจากที่เก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะโละทิ้งตัดทิ้งเป็นปุ๋ยก็ทำได้เป็นปุ๋ยอย่างเดียวลักษณะที่ว่าเราทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทางเกษตรกรเขาก็ได้ประโยชน์หลายทางคือ1มีคนดูแลสวนคือทำความสะอาดให้โดยที่ว่าเขาไม่ต้องมาลงทุนทำถ้าเราตัดไปหมดก็หมดไปเลยเห็นว่าเราไปทำประโยชน์อย่างนี้แล้วเขายิ่งอยากเขามีความภาคภูมิใจว่าเออมันสร้างมูลค่าเกิดขึ้น
1: เราก็ดีใจอ่ะมีความภาคภูมิใจตรงที่ว่าพระพันปีหลวงได้สนับสนุนสิ่งเหลือใช้ทำให้เกิดประโยชน์ก็ภูมิใจค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้อได้ขายให้ชุมชนแต่ทีนี้ว่าก็เป็นประโยชน์ก็ภูมิใจค่ะ
2: เพราะผ้าหนึ่งผืนเปรียบเสมือนการต่อจิ๊กซอจากหลายๆชุมชนทั้งการทอจากกลุ่มทอผ้าบ้านบางปิดการย้อมสีจากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างจนถึงการพิมพ์ลายที่วิสาหกิจชุมชนนนทรีย์บ้านฉันอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรับหน้าที่เติมเต็มผืนผ้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
4: ส่ง5ผืนแล้วก็แต่เข้ารอบทั้ง5ผืนเลยก็มันก็ดีใจเนาะดีใจที่ตัวเองทำได้แต่คือส่วนหนึ่งคือบอกกลุ่มอื่นๆด้วยว่าเราพร้อมที่จะถ่ายทอดให้เขาเพราะเราคนจังหวัดเดียวกันอายุ64แล้วนะอายุ64แล้วเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาหรือเปล่าความรู้ตรงเนี้ยเราก็อยากถ่ายทอดให้เขามาเลยว่ะใครสนใจมาเลย
2: จากเส้นใยสับปะรดจนถึงกระบวนการพิมพ์ลายที่ผู้ใหญ่สาวหรือนางอิสราพรทักษิณประธานวิสาหกิจชุมชนนนทรีย์บ้านฉันเผยว่าไม่ได้คาดหวังว่าผ้ารวมใจตราสีทองจะได้รับการตอบรับมากมายทั้งลายดอนย่าควีนสิริกิติ์ลายบัวควีนสิริกิติ์ลายกุหลาบควีนสิริกิติ์ลายขอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีและลายสับปะรดตราสีทองพิมพ์ด้วยสีจากธรรมชาติเช่นเปลือกมังคุดเปลือกเงาะคลั่งและใช้เทคนิคดั้งเดิมเพื่อคงสภาพผืนผ้าให้สวยงามตลอดอายุการใช้งาน
4: รายได้เนาะที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอ่ะถือเฉลี่ยเดือน 20,000 ของกลุ่มหักแล้วก็ประมาณออกกำไรประมาณ 60% เพราะว่ามันหักเนี่ยหัก 60% กำไร 60% ทุน40ทุนเนี่ยไม่ใช่จากผ้าหรือจากนี้นะเพราะว่าเนี่ยมันน้อยมากที่ 40% คือรวมค่าแรงของเราด้วย
2: นอกเหนือจากความภาคภูมิใจในสินค้าท้องถิ่นที่กำลังพัฒนาไปอีกระดับทุกเส้นใยทุกลายพิมพ์และทุกสีสันคือการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งสืบสานงานหัตถศิลป์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน

0: ท่าเรือแหลมฉบังค่ะได้เปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ประจำปี2569นะคะโดยการดึง39ชุมชนรอบพื้นที่มาร่วมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับพาศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนค่ะที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะมีการจัดพิธีเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ท่าเรือแหลมฉบังประจำปี2569ณโรงแรมทวารวดีรีสอร์ทประจำจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีเรือเอกจิรวัฒน์โอจารุทิพย์ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานโดยภายในงานค่ะมีผู้บริหารพนักงานผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนจาก39ชุมชนโดยรอบท่าเรือเข้าร่วมเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์เปิดพื้นที่ให้ชุมชนและหน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่โดยกิจกรรมวันแรกค่ะก็จะเน้นการทำงานเป็นทีมภายใต้แนวคิดเรื่องกล้วยๆของชุมชนเสริมความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างกันก่อนที่วันถัดมานะคะทางคณะร่วมโครงการลงพื้นที่ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมชาววังไปเรียนรู้การแปรรูปกล้วยและสมุนไพรเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: การต่างๆที่เราจะเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณเป็นความต้องการที่ทางชุมชนได้เสนอให้กับทางท่าเรือแหลมฉบังจัดโดยต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการศึกษาเรื่องของในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของความปลอดภัยหรือรวมทั้งการพัฒนาทักษะในเรื่องของด้านดนตรีค่ะในกิจกรรมพวกนี้ก็ยังเป็นกิจกรรมที่เราจะเดินหน้าต่อไปร่วมกับทางชุมชนทั้ง39ชุมชน3เขตเทศบาลค่ะในส่วนของการสารเสวนานะคะทางชุมชนก็เสนอที่อยากจะให้ทางท่าเรือแหลมฉบังได้จัดกีฬาเปตองซึ่งเราเคยจัดมาหลายปีแล้วก็หยุดไปในช่วงของโควิดนะคะเนื่องจากทางชุมชนเนี่ยได้รับสนับสนุนในเรื่องของลูกเปตองหรือบางแห่งก็ได้รับสนับสนุนในเรื่องของสนามเปตองก็เห็นว่าอยากให้ทางท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยได้จัดกีฬาเนี้ยขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการนำสู่ทางท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยจะเสนอที่บอร์ดคณะกำกับ CSR เพื่อที่จะพิจารณาต่อไปค่ะ
0: ที่จังหวัดสระแก้วนะคะได้เดินหน้าฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 200,000 ตัวนะคะลงคลองน้ำเขียวหวังที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์นะคะสร้างแหล่งอาหารแล้วก็รายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะจังหวัดสระแก้วได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ที่สาระกลางหมู่บ้านบ้านปางสีดาตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสระแก้วโดยมีนายชาวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวภายใต้แนวคิดในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งโปรตีนของประชาชนในชุมชนโดยกรมประมงสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดนะคะรวม 200,000 ตัวประกอบไปด้วยปลาตะเพียนขาว 150,000 ตัวปลาตะเพียนทอง 30,000 ตัวและปลากระสูบหรือว่าปลากระโห้นะคะอีก 20,000 ตัวปล่อยลงคลองน้ำเขียวหรือว่าแหล่งน้ำสวนของพ่อทางนี้คลองน้ำเขียวนะคะมีต้นกำเนิดมาจากน้ำตกปางสีดาไหลผ่านชุมชนกว่า15กิโลเมตรเป็นแหล่งน้ำสำคัญของประชาชนกว่า 4,365 ครัวเรือนโดยทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือชาวบ้านให้ช่วยกันดูแลไม่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายและงดจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติเพื่อให้สัตว์น้ำได้ขยายพันธุ์และสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว กรมราชทัณฑ์เปิดบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสพร้อม4ศูนย์ฝึกวิชาชีพในเรือนจำพิเศษพัทยาค่ะเพื่อเป็นการหวังสร้างที่พักพัฒนาอาชีพและลดโอกาสผู้พ้นโทษหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำพันตำรวจโทประวุฒิวงศีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดป้ายบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสและเปิดสถานฝึกทักษะวิชาชีพภายในเรือนจำพิเศษพัทยาจังหวัดชลบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมบ้านใหม่บ้านก้าวใหม่ให้โอกาสนะคะเป็นบ้านกึ่งวิถีสำหรับผู้พ้นโทษที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่ายังไม่มีงานทำเพื่อให้มีพื้นที่ได้ตั้งหลักปรับตัวและเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมั่นคงพร้อมกันนี้นะคะยังได้เปิดพื้นที่ฝึกอาชีพ4แห่งด้วยค่ะซึ่งได้แก่ร้านกาแฟ Inspired by Princess at พัทยาร้านอาหารหับเผยครัวไทยร้านหับเผยนวดแผนไทยและหับเผยคาแคร์ by พัทยาทางนี้ก็เพื่อเป็นการฝึกทักษะในด้านบริการอาหารสุขภาพและยานยนต์เพิ่มทักษะมีงานทำหลังพ้นโทษค่ะโดยท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขลดการกระทำผิดและคืนคนดีสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินพันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักถึงเรื่องราวของเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

วันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมนำพระกรณียกิจดังกล่าวของพระองค์มานำเสนอโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรมสิ่งที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ได้ในด้านกฎหมายของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนคือทรงให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่ในสถานะเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กที่ติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตจากพระดำริที่ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้รับทั้งโอกาสและกำลังใจจึงเกิดเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทั้งสุขภาพการศึกษาการฝึกอาชีพตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมที่สำคัญพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจำด้วยทรงตระหนักว่าเด็กเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ควรต้องแบกรับผลกระทบหรือมีตราบาปจากการกระทำของผู้เป็นมารดาแนวพระดำริดังกล่าวจึงมิได้มุ่งหวังเพียงช่วยเหลือผู้ต้องขังแต่เป็นการมองกระบวนการยุติธรรมด้วยความเข้าใจในความเป็นมนุษย์จากพระกรณียกิจในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติและมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือแบงก์กอกรูเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2553และกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเด็กที่ติดผู้ต้องขังด้วยพระกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายมิได้มีหน้าที่เพียงนำผู้กระทำความผิดมารับโทษแต่ยังต้องสร้างโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นี่คือมิติของกระบวนการยุติธรรมที่มองเห็นทั้งความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและขอร่วมสืบสานพระปณิธานด้านกฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์สร้างโอกาสและคืนความหวังให้กับประชาชนพบกันใหม่อีกครั้งกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ค่ะจากแก้มลิงคลองมหาดจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เชื่อมโยงชีวิตของคนช้างป่าและผืนป่าให้เกื้อกูลกันวันนี้ติดตามเรื่องราวการสร้างสมดุลแห่งการอยู่ร่วมกันภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ให้คนอยู่ได้ช้างอยู่ได้และป่าอยู่รอดค่ะ
1: ท่ามกลางผืนป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคนและช้างป่าต่างมีบ้านของตัวเองสำหรับช้างป่าผืนป่าคือแหล่งอาหารและน้ำขณะที่ผืนดินคือที่ทำกินและหลักประกันของครอบครัวแต่เมื่อพื้นที่ของคนและช้างอยู่ใกล้กันปัญหาจึงเกิดขึ้นคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงจะทำอย่างไรให้ช้างไม่ออกมาหากแต่คือจะทำอย่างไรให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลสำนึกในพระกรุณาธิคุณโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์พระวิสัยทัศน์แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับช้างป่าด้วยพระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าจึงทรงมีพระดำริให้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ช้างป่าและระบบนิเวศให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืนแก้มลิงคลองมหาดจึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้แนวพระดำริตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมบ้านคลองมหาดหมู่ที่14ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งในหมู่บ้านคชานุรักษ์ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่นี่การแก้ปัญหาไม่ได้เริ่มจากการผลักช้างออกจากพื้นที่แต่เริ่มจากการเข้าใจสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องออกจากป่าเมื่อช้างต้องการอาหารและน้ำการฟื้นฟูผืนป่าให้สมบูรณ์และการจัดการแหล่งน้ำจึงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อให้คนอยู่ได้ช้างอยู่ได้และป่าอยู่รอดจากเดิมที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ปรับเปลี่ยนมาสู่การทำปศุสัตว์จึงมีความจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำสำหรับปลูกหญ้าและพืชอาหารสัตว์โครงการจึงได้ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า50ไร่ความลึก6เมตรสามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 377,000 ลูกบาศก์เมตรแหล่งน้ำแห่งนี้ไม่เพียงรองรับพื้นที่ปลูกหญ้าแพงกูล่าสำหรับเลี้ยงโคและกระบือกว่า100ไร่แต่ยังเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่สำคัญของประชาชนกว่า250ครัวเรือนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนในระยะยาวในโอกาสเสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี2563หรือแก้มลิงคลองมหาดณบ้านคลองมหาดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพระองค์ได้มีพระดำรัสแก่ประชาชนว่าแหล่งน้ำที่ได้ดำเนินการจัดหาให้คงสามารถช่วยให้ประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้นจะได้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องช้างให้อยู่ธรรมชาติของช้างจะไปบังคับก็ไม่ได้แต่จะพยายามหาแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้ช้างและขณะเดียวกันก็ได้หาแหล่งน้ำให้ชุมชนได้ใช้กันคงต้องให้เวลาในการแก้ปัญหาเราทำดีกว่าไม่ทำพระดำรัสดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันลึกซึ้งและพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยทรงมุ่งสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาที่คำนึงถึงทั้งการดำรงชีวิตของประชาชนและการอนุรักษ์ช้างป่าไปพร้อมกันโดยยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเคารพธรรมชาตินอกจากการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วการส่งเสริมอาชีพและการดูแลพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ก็เป็นอีกกลไกสำคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจึงร่วมขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร
2: เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่จะอยู่ร่วมกับช้างสามารถที่จะทำการเกษตรมีรายได้ที่จะจุนเจือครอบครัวสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดเข้าไปส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรตามแนวทางที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกันกับช้างได้ผลการเข้าไปดำเนินงาน สามารถที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้จากการทำการเกษตรที่มั่นคงและมีความสุข
1: หนึ่งในแนวทางที่นำมาปรับใช้ในพื้นที่คือการส่งเสริมการปลูกไผ่น้ำตามแนวพื้นที่เพื่อช่วยเป็นแนวกั้นและลดการเข้าถึงพื้นที่เกษตรของช้างป่า

ควบคู่กับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยยึดหน้าดินลดการชะล้างพังทลายและป้องกันปัญหาดินถล่มซึ่งเป็นการใช้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมแนวทางดังกล่าวสะท้อนการทำงานที่ไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการสร้างระบบการจัดการพื้นที่ที่คำนึงถึงทั้งความปลอดภัยของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำและการลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเพื่อให้การประกอบอาชีพของประชาชนสามารถดำเนินควบคู่ไปกับการดูแลธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนจากสายพระเนตรที่ทรงมองเห็นปัญหาสู่การพระราชทานแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมจากแหล่งน้ำแห่งหนึ่งที่หล่อเลี้ยงผืนดินสู่การสร้างความหวังความมั่นคงในอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จึงไม่ได้เป็นเพียงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหากแต่เป็นพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระเมตตาธรรมพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนและธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

0: ะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรม

0: ธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมอยู่ที่วัดท่าโสมตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับซึ่งมีท่านพระครูวิมลสมนันโชคชัยอุคเสโนเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าโสมนอกจากนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเกาะช้างนะครับท่านผู้ชมครับวัดท่าโสมแห่งนี้นะครับมีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีรูปเก่าแก่ก็คือรูปหยกขาวและก็มีพิพิธภัณฑ์นะครับมีศูนย์รวมวัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนตำบลท่าโสมอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมเราจะไปติดตามรับชมสิ่งต่างๆภายในวัดท่าโสมกันขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

สวัสดีค่ะดิฉันสุวรรณรัตน์มนัสสนิทวันนี้นะคะจะมาเชิญท่านที่สนใจในเรื่องวัดของชาวพุทธศาสนานะคะที่จะนำเสนอในวันนี้ที่วัดท่าโสมนะคะสิ่งแรกที่จะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก็คือพระประธานที่เป็นที่สักการะและนับถือโดยทั่วไปนะคะจากบุคคลภายนอกและบุคคลในชุมชนเชิญติดตามได้เลยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่จะพาท่านนะคะมานมัสการพระประธานพรของวัดท่าโสมนะคะซึ่งเรามีความเชื่อว่าพระที่ เราจะขอนั้นน่ะทำไมถึงท่านได้ให้เราจากการที่สอบถามช่างที่ทำพระเนี่ยบอกว่าพระทุกองค์นะคะต้องมีพุทธภิเษกแล้วก็บรรจุหัวใจให้พระดังนั้นเนี่ยเมื่อเราขออะไรหรือทุกอะไรเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังท่านจะรับทราบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระประธานพรตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนบ้านท่าโสมและหมู่บ้านใกล้เคียงหลังจากพูดกันต่อๆไปแล้วนะคะบุคคลภายนอกที่ได้รับทราบตรงนี้ก็เดินทางเข้ามาสักการะแล้วก็ได้สมความปรารถนาดังอย่างที่พูดว่าพระประธานพรค่ะจากพระประธานพรแล้วนะคะจุดสำคัญอีกจุดนึงก็คือท่านกงซึ่งใครๆก็เรียกกันว่าท่านกงแต่จริงๆท่านก็คือท่านพระครูวิสุทธิ์คุณสารพิสุทธิ์ค่ะหรือสะอาดมนัสสนิทนะคะท่านดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายก็คือท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเขาสมิงนะคะทำไมถึงทุกวันนี้นะคะเรายังเห็นได้ว่ามีสำรับข้าวหวานมาไหว้หรืออะไรเพราะว่าท่านเป็นที่ยอมรับของลูกหลานบุคคลทั่วไปแล้วก็ผู้ที่มีความศรัทธาแล้วรู้ในเรื่องของเกียรติศักดิ์ของท่านท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ทำความเจริญแล้วก็อาชีพที่มั่นคงกับชาวท่าโสมท่านจะเป็นผู้นำในเรื่องของเกษตรกรรมแล้วก็ส่งเสริมลูกหลานให้ร่ำเรียนนะคะปัจจุบันนี้ท่าโสมมีฐานะร่ำรวยก็สืบทอดมาจากที่ท่านถ่ายทอดและแนะนำค่ะค่ะจุดจากวัดท่าโสมอีกจุดนึงที่เป็นจุดน่าสนใจก็คือวิ

0: ลวงพ่อไม้นะคะซึ่งท่านเป็นพระประธานองค์แรกของวัดซึ่งณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเดิมเป็นโบสถ์แต่พอถอนเสมาแล้วนะคะก็เรียกว่าวิหารแต่ท่านก็ยังประดิษฐานอยู่ณที่นี้นะคะซึ่งเราก็จะมากราบไหว้ขอพรท่านเช่นเดียวกันโบสถ์หลังนี้นะคะวิหารหลังนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2405ซึ่งอยู่ในรัชกาลที่4ผู้ที่ดำริมาสร้างนะคะก็คืออัมชีแดงนะคะซึ่งมาเป็นเจ้าภาพในการที่จะสร้างโบสถ์หลังนี้ปัจจุบันก็เป็นวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานของวัดท่าสมองค์แรกค่ะค่ะหลวงพ่อไม้จะเป็นพระประธานองค์แรกของวัดท่าสมก็คือเป็นองค์ที่สองนะคะจากหลังสุดพระประธานองค์ใหญ่แล้วก็องค์ที่สองนั่นคือหลวงพ่อไม้ที่เป็นพระประธานองค์แรกของวัดท่าสมนะคะค่ะพระหลวงพ่อไม้นี้นะคะก็คือปางมารวิชัยนะคะซึ่งท่านก็อยู่มาคู่กับวัดท่าสมตลอดมาซึ่งจากหลักฐานแล้วก็คือวิหารเนี่ยสร้างในปีพ.ศ.2405นะคะก็องค์ท่านก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้ของชาวท่าสมนะคะส่วนองค์ที่นอนปางปรินิพพานนี้เป็นสักทองซึ่งมีผู้จิตศรัทธานะคะสร้างซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจคือตอนที่ท่านพระครูวิมลสมนันท์เจ้าอาวาสไปประเทศอินเดียนะคะท่านไปเห็นแล้วท่านก็ที่วัดไม่มีเลยแบบอยากได้อะไรเงี้ยก็ตั้งจิตอธิษฐานมาจากประเทศอินเดียพอกลับมาอยู่มาไม่นานนะคะก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธาญาติโยมจากกรุงเทพซึ่งเขาถือว่าเขาไม่สบายเขาป่วยเนี่ยเขาต้องสร้างพระปางนี้เขาก็นึกไม่รู้นึกยังไงนะคะเขาก็ไม่ได้รู้จักวัดท่าสมเนาะแต่เหมือนอะไรไปโดนใจเนี่ยซึ่งเขาก็ติดต่อนำมาถวายพระอาจารย์ก็ปลื้มปิ่มปิติมากเลยว่าสิ่งที่ท่านตั้งไว้ตั้งจิตไว้ที่ประเทศอินเดียแล้วอยากได้ปางนี้ก็ได้สมใจเป็นไม้สักทองซึ่งเป็นท่อนทั้งต้นเลยนะคะมาแกะสลักค่ะอันนี้ก็อีกปางหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยก็จะมากราบไหว้แล้วก็หาผ้ามาคลุมให้ค่ะจุดนี้นะคะก็คือมีชื่อว่าพระพุทธธรรมจักรทำไมถึงเขียนว่าองค์ที่59เนื่องมาจากว่ามีคณะจิตศรัทธาเขาจะมีกลุ่มที่สร้างพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นหินทรายแล้วคณะนี้นะคะผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเขาสำรวจไปทุกอำเภอของจังหวัดตราดปรากฏว่าพอสำรวจแล้วเนี่ยได้มาณจุดนี้คณะผู้จิตศรัทธาตัดสินใจที่จะสร้างองค์ที่59ณจุดนี้ที่วัดท่าสมค่ะมีหนึ่งเดียวในจังหวัดตราดค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันจะพามาที่โบสถ์ของวัดท่าสมนะคะซึ่งเหมือนเป็นจุดสำคัญเป็นหัวใจของวัดเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะโบสถ์หลังนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2545นะคะได้ฝังลูกนิมิตก่อนหน้านั้นก็2ปี3ปีคือประมาณ2542ประมาณนี้นะคะซึ่งณตอนนั้นน่ะมันเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกเราก็จะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงพอโบสถ์หลังเก่านะคะ1ครับแคบ2ก็คือแบบเราเป็นชาวพุทธเวลาที่มีกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยญาติโยมจะเข้าไปอยู่ในพิธีด้วยเนี่ยซึ่งมันก็ทำให้เล็กลงแล้วก็ประกอบกับสร้างมาหลายร้อยปีแล้วนะคะพระอาจารย์ท่านพระครูวิมลสมนันท์ท่านก็ดำริว่าอยากจะสร้างก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันกับชาวบ้านและคณะกรรมการปรากฏว่าทุกคนก็แบบ เสนอนู่นนี่นั่นนี่มันก็มีวัดหลายๆแห่งที่สร้างทีนึง20 30ล้าน40ล้านซึ่ง เราก็กรรมการหรือทุกคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปสร้างจนถึงขนาดนั้นเลยมันจะทำให้เดือดร้อนเราก็ทำแบบพอเพียงตามยุคตามสมัยท่านก็ได้ศึกษาข้อมูลนี้ โดยไปดูแปลนที่พระราม9นะคะที่วัดพระราม9ท่านไปกับคณะลูกศิษย์ลูกหาซึ่งก็พอจะมีความรู้ในเรื่องของการออกแบบการก่อสร้างอะไรเงี้ยท่านก็ไปกันแล้วเหมือนท่านเป็นผู้ที่มีบุญก็ว่าได้นะคะได้ไปคุยก็เลยได้แปลนเรียนแบบแปลนของพระราม9แต่ท่านก็ให้เหตุผลว่าขอขยายใหญ่กว่าเนื่องมาจากว่าวัดเราเป็นวัดที่มีผู้มีจิตศรัทธาในการที่จะแบบเข้ามาในโบสถ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะต้องสร้างเนี่ยก็คือต้องใหญ่หน่อยนึงเพื่อประกอบกิจทางศาสนาและก็ได้รับอนุญาตนะคะก็เลยใช้แบรนด์อันนั้นพระราม9มาสร้างการสร้างในยุคนั้นสมัยนั้นไม่กี่ล้านเลยนะคะอย่างดินมาถมชาวบ้านก็มาช่วยไม่มีเงินก็ใช้แรงคนไหนที่มีเงินก็ออกทั้งปัจจัยออกทั้งเงินออกทั้งแรงกายอะไรเงี้ยเพราะเรามีความเชื่อว่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีตามหลักพุทธศาสนานะคะและอยากจิตกรรมฝาผนังที่ท่านเห็นนะคะก็เป็นช่างวาดในหมู่บ้านณตอนนั้นนะคะได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ท่านพระครูเนี่ยท่านจะดูตรวจสอบแล้วก็สีท่านจะหาความรู้ตลอดท่านจะไม่เหมาจ่ายอะไรพวกนี้เลยนะคะก็สร้างมาแล้วเนี่ยรวมทั้งค่าโบสถ์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ประมาณ5ล้านกว่าๆนะคะถึงได้เสร็จหลังจากนั้นพอเราสร้างในยุคนั้นนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็คือดร.วีระพงษ์ดามังกูลได้ทราบในเรื่องของโบสถ์หลังนี้ท่านก็รับเป็นเจ้าภาพในเรื่องของพระประธานประจำโบสถ์แล้วก็ได้หยกจากพม่านะคะที่ชาวแม่สายแกะที่แม่สายนะคะเป็นหยกทั้งก้อนซึ่งน้ำหนักหลายพันกิโลมากเลยนะคะเป็นหินทั้งก้อนเลยหยกทั้งก้อนนะคะแล้วก็แกะสลักที่แม่สายเลยดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าพระภาคของพระประธานนะคะก็คือจักรเดชไปทางหลวงพ่อทันใจนะคะแล้วก็ทรงเครื่องจักรพรรดิก็คือแสดงถึงความร่ำรวยมั่งมีประดับด้วยเพชรนิลจินดาจากประเทศพม่าแล้วก็ปางนี้ก็ปางสมาธินะคะก็คือสงบร่มเย็นนะคะก็เป็นที่เคารพนับถือแล้วก็หลายๆคนก็ได้มาขอพรมาบนบานศาลกล่าวก็ได้สมใจนึกนะคะนอกจากนั้นนะคะพอก็จะมีดังนั้นเนี่ยพระโมคคัลลาสารีบุตรก็ส่งเครื่องจักรพรรดิไปด้วยถ้าเราจะดูในภาพประวัติศาสตร์แล้วอะตอนที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพระมารดาและเสด็จลงมาในช่วงเทวานะคะพระองค์ท่านก็จะส่งเครื่องจักรพรรดิลงมานะคะแล้วก็เครื่องทรงจักรพรรดิเนี้ยก็น้อยวัดมากที่จะทำที่เราเห็นและทราบก็คือที่วัดพระเมรุที่อยุธยาจะทรงเครื่องจักรพรรดิแล้วที่อื่นไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ว่าของเราก็ได้ทรงเครื่องจักรพรรดิดังสมใจเจ้าภาพที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังดร.วีระพงษ์ดามังกูลค่ะในจิตกรรมฝาผนังสิ่งที่จะนำเสนอท่านและให้ได้รับชมรับทราบนะคะคือเราอ่ะคนพื้นบ้านเป็นชาวชองแต่ชาวจีนได้มาค้าขายเราก็เลยได้แต่งงานมีวิถีวัฒนธรรมของชาวจีนเข้ามาผสมผสานโบสถ์อันนี้จะบ่งบอกได้ถึงชาติพันธุ์ก็ได้นะคะคือโบสถ์จะหันหน้าลงหาสระน้ำนะคะซึ่งตามฮวงจุ้ยแล้วถือว่าดีและที่สำคัญตามหลักพุทธศาสนาตอนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็จะมีพญามารมีสิ่งต่างๆแล้วก็พระแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยคือเอาน้ำมาสกัดกั้นพวกมารไม่ให้เข้าถึงพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็มีราหูอมจันทร์เห็นไหมคะว่าถ้าเรามากราบไหว้พระแล้วในโบสถ์นี้พอเดินออกไปเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะใต้เหมือนเราลอดใต้ฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ชีวิต สิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตมีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะขึ้นมาบนกุฏิร้อยปีซึ่งได้จัดนิทรรศการเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเดิมทีเดียวเป็นกุฏิของท่านกงคือท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์นะคะได้อยู่บนอาคารหลังนี้ลูกหลานก็จะมากราบไหว้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจะเปิดทำการเมื่อปีพ.ศ.2548ใช้ชื่อว่าศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนนะคะแล้วเดิมทีเดียวท่านกงรูปคือรูปที่เป็นตัวแทนท่านกงนะคะคือเรามีความเชื่อท่านกงเนี่ยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านฉันเพลเสร็จท่านจะมานั่งให้ปั้นให้ช่างปั้นองค์ท่านแล้วท่านก็จะมองว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนี้เราก็ยังสงสัยอยู่ต่อมาก็ได้ทราบว่าความเชื่อของคนไทยว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยจิตกับสังขารมันจะแยกออกจากกันดวงวิญญาณและเราก็คิดว่าท่านกงเนี่ยก็ต้องอยู่ตรงนี้ประดิษฐานในรูปที่ท่านได้ตั้งใจให้ช่างปั้นไว้ลูกหลานก็มีความศรัทธาเชื่อแล้วมาขออะไรไม่ว่าจะการทำมาหากินหรือการเรียนหรือการทำธุรกิจอะไรเนี่ยมาขอก็จะได้แล้วลูกหลานก็จะถวายไม่ว่าจะเป็นขนมเปี๊ยะขนมจีนหรือละครเนี่ยท่านชอบแล้วก็จะได้สมความปรารถนาพอเราสร้างพิพิธภัณฑ์ปุ๊บมันก็จะมีของหลายอย่างที่มีมูลค่าเราก็ไม่ทราบว่าคนที่ขึ้นมานั้นมาไหว้ท่านกงหรือจะมาเอาของมีค่าก็มีการปิดกุญแจขึ้นมาเพราะเราไม่มีเจ้าหน้าที่เราไม่ได้จ้างเป็นเงินเดือนหรืออะไรใช่ไหมคะก็ลูกหลานก็คิดว่าเอ๊ะไม่สะดวกดังนั้นก็ได้ตั้งใจประชุมกันแล้วตกลงกันว่าสร้างวิหารดังที่ดิฉันพาไปชมแล้วว่าท่านกงอยู่วิหารตรงนั้นใครจะกราบจะไหว้เข้าได้ตลอดเวลาดังนั้นตรงนี้พิพิธภัณฑ์นี้ก็เลยเป็นที่เก็บของเก่านะคะอย่างในพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจที่สุดตามความเชื่อที่สุดนะคะก็คือเสียงครูซึ่งเราได้มีการอบรมดนตรีไทยภาคตะวันออกนะคะหลายๆจังหวัดรวมทั้งโรงเรียนที่สอนดนตรีไทยในจังหวัดตราดก็ได้มาอบรมตรงจุดนี้แล้วตอนนี้เราจะมีพิธีการไหว้ครูเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเราต้องทำหนังสือขออนุญาตยืมเสียงครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีซึ่งขั้นตอนต่างๆมันยุ่งยากและก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทุกครั้งมันก็มองเห็นปัญหาเราก็เริ่มแก้ปัญหาโดยการที่จะสร้างเสียงยังไงก็มีผู้จิตศรัทธาแล้วผู้ใหญ่ใจดีที่มีความเชื่อในเรื่องเสียงครูต่างๆเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้นำมาถวายพระอาจารย์นะคะซึ่งเราก็ได้มีเสียงครูตามที่ครบทุกอย่างตามที่ใช้อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนนั้นเรายังรู้ไม่จริงคือเราไม่ได้ศึกษาในศาสตร์ทุกเรื่องพอเวลาไหว้ครูเสร็จได้เชิญเสียงมาไว้ที่เนี่ยตอนกลางคืนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเด็กจะทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างซึ่งเขาเป็นเพื่อนรักกันแต่ทะเลาะกันตัวดิฉันเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราจัดพิธีอย่างนี้แล้วต้องมีเรื่องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย2ปีก็ไปถามผู้รู้ไปถามผู้ที่แบบมีศาสตร์ศิลป์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็ได้คุยกันกับพระอาจารย์เกรียงนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางปิดบนนะคะท่านจะมีศาสตร์ศิลป์ในเรื่องนี้ท่านก็มาดูท่านบอกอ๋อนี่ยังไม่ได้ทำพิธีเปิดเนตรเสียงเลยแล้วก็บอกว่าแล้วนิมนต์ท่านเปิดทำหน่อยได้ไหมคะท่านก็ทำพิธีเปิดเนตรให้หลังจากนั้นมานะคะที่เราระยะเวลาการอบรมต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีเนี่ยก็จะไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเสียงนะคะเราถือว่าท่านมีชีวิตมีจิตใจนะคะค่ะตามที่ได้เห็นวันนี้นะคะหลายๆท่านคงทราบว่ามีเสียงที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะ ก็ถ้าอยากทราบอยากรู้ก็มาเที่ยวชมที่วัดทสมได้นะคะค่ะที่จะนำเสนอแล้วก็บอกว่ากุฏิ100ปีการหลักฐานยืนยันเราเห็นเด่นชัดนะคะตรงนี้จุลศักราชนะคะ1254นะคะอันเนี้ยมันเป็นจุลศักราชในสมัยยุคนั้นซึ่งตรงกันกับพ.ศ. 2435อันนี้เป็นลายลักษณ์อักษรของคนของช่างที่แกะสลักแล้วบ่งบอกถึงการทำว่าสร้างกุฏิหลังในเนี่ยเมื่อปีพ.ศ.ใดต่อมานะคะอันนี้จะเป็นจุลศักราช1257อีก3ปีต่อมาก็คือตรงกันกับพ.ศ. 2438นะคะที่จะสร้างหลังนอกซึ่งมันเป็นลายลักษณ์อักษร100กว่าปีผ่านมาดังนั้นเนี่ยเขาจึงเรียกกุฏิ100ปีซึ่งเทียบกับปัจจุบัน2569กับ2435นะคะมันก็ตกอยู่ที่134ปีนะคะจุดนี้นะคะที่จะพาท่านผู้ชมมาก็คือศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชซึ่งได้งบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมในภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออก27จังหวัดได้หนึ่งเดียวคือที่วัดทสมนี้นะคะเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนพรรษา84พรรษาแล้วเรื่องราวต่างๆนะคะที่สร้างมาตรงนี้จุดนี้ก็คือพระองค์ท่านเสด็จมาทอดกฐินที่จังหวัดตราดเมื่อปีพ.ศ. 2511แล้วก็บุคคลที่อยู่ในอาคารนี้ก็จะเป็นบุคคลที่ไปรับเสด็จได้เก็บข้อมูลมาหลังจากนั้นแล้วพอเป็นเรื่องราวของพระองค์ท่านเสร็จเนื้อหาต่างๆก็จะมีนิทรรศการของวิถีชีวิตประวัติศาสตร์แผนที่ตำบลท่าโสมนะคะว่าเรื่องราวต่างๆวิถีชีวิตเดิมเราอยู่กันยังไงนะคะแล้วก็มีการพัฒนาการคมนาคมอาหารแล้วก็หลักฐานการตั้งชุมชนที่เราสืบค้นหรือเจอแล้วก็ได้มีการรวบรวมแล้วก็ได้เชิญผู้รู้นะคะคือสำนักศิลปากรที่5ปราจีนบุรีเนี่ยได้มาพิสูจน์หรือมาชี้แจงว่าในแต่ละชิ้นจะเกิดขึ้นสมัยใดมาจากไหนอะไรเงี้ยนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถที่จะมารับชมบนพิพิธภัณฑ์ในศูนย์เฉลิมราชบนนี้ได้นะคะ
1: ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้นะครับทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบนมัสการท่านพระครูวิมลสมนันท่านอาจารย์โชคชัยนะครับอุคเสโนท่านเจ้าวาดวัดท่าโสมเจ้าคณะอำเภอเกาะช้างได้เมตตานะครับนำหลักพุทธธรรมซึ่งจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดสันติสุขสันติภาพในการประกอบอาชีพนะครับหรือในการครองตนครองคนครองงานให้มีความสุขได้อย่างไรน้อมกราบนมัสการครับ
2: ขอเจริญพรมาพระครูวิมลสมนันเจ้าวาดวัดท่าโสมเจ้าคณะอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมาจะมาให้ข้อคิดในช่วงของธรรมะสั้นๆธรรมะของพุทธเจ้ามีหลายหมวดหลายตอนที่เราจะควรนำเสนอแต่วันนี้มาจะพูดเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับคำข้อสำคัญทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนมีหลักการพุทธศาสนาโดยย่อมี3อย่างคือ1เว้นชั่ว2ประพฤติดี3ทำใจให้หมดจดงั้นการที่เราจะได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็นำเสนอว่างั้นเราทำบุญเพื่อเป็นอริยทรัพย์ไว้ในภายภาคหน้าอริยทรัพย์ก็คือมี7ประการเหมือนกันอริยทรัพย์7ประการคื ศรัทธาศีลอิริโอตัปปะพาหุสัจจะจาคะปัญญานะครับมาจากเว้นชั่วพฤติดีเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างการศรัทธาศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรัยแล้วก็เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็ศีลคือรักษากายวาจาให้เป็นปกติอย่างรักษากายก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามรักษาวาจาคือไม่พูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหล่านี้คือเป็นการรักษาศีลแล้วก็อิริคือความละอายแก่ใจละอายที่จะทำบาปทำกรรมคืออิริโอตัปปะครับเช่นเดียวกันโอตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมที่เราทำแล้วก็สุตตะสุตตะคือพาหุสัจจะพาหุสัจจะก็คือการได้ศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อนำมาพัฒนากายมาพัฒนาใจของเราเนี่ยคือพาหุสัจจะแล้วก็ปัญญาปัญญาคือฉลาดรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ว่าอันไหนทำแล้วเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเราก็ทำอันไหนทำแล้วเป็นบาปเป็นกรรมไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเราก็ควรเว้นแล้วก็มีจาคะสระให้ปันสิ่งของของตนที่ควรให้ปันงั้นในหลักการพระพุทธศาสนาที่เราจะได้ฟังจากครูบาอาจารย์นำเสนอตลอดว่าคืองั้นเราทำสิ่งดีๆเนี่ยเพื่อเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์นี่สะสมไปในปัจจุบันนี้ก็นำไปแล้วก็นำไปสู่ภายภาคหน้าได้สุดท้ายนี่ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์จงมาดลบันดาลทั้งหลายทั้งมีความสุขมีความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปตามที่ชอบแล้วขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: ครับท่านผู้ชมครับทุกท่านก็ได้รับชมหลักพุทธธรรมซึ่งเราทุกท่านสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงนะครับท่านใดที่มาที่อำเภอเขาสมิงนะครับจังหวัดตราดนะครับที่วัดท่าโสมแห่งนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับมากราบพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับพุทธรูปหยกขาวอายุเก่าแก่และพุทธรูปไม้นะครับและก็พิพิธภัณฑ์นะครับในพิพิธภัณฑ์นั้นก็จะมีสิ่งต่างๆที่เก่าแก่อายุกว่า100ปีมีความสวยงามมีความเป็นมามีสตอรี่ทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมนะครับได้ชมบรรยากาศต่างๆของวัดท่าโสมแล้วก็ได้รับหลักธรรมจากท่านเจ้าคณะอำเภอเกาะช้างนะครับท่านพระครูวิมลโสมนันโชคชัยนะครับอุคเสโนเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนครั้งหน้านั้นนะครับรายการของเราจะไปแสวงบุญแสวงธรรมนำสาระแก่นธรรมนะครับดีๆมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ชมโปรดติดตามผมไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัส

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาแห่งความสุขที่งอกเงยจากพื้นดินกับรายการเกษตรทำกินครับหลายคนเคยนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องไปพักผ่อนหรือเป็นช่วงเวลาที่หยุดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมานับหลายปีแต่วันนี้คำนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นบทเรียนบทใหม่สำหรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ท่านได้ใช้เวลาว่างจากการเกษียณอายุราชการมาทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เรื่องราวของอาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้างปลูกผักชนิดไหนปลูกผลไม้ชนิดไหนบ้างในสวนและพื้นที่เท่าไหร่เราไปติดตามกันได้จากรายการครับ

0: ครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับคุณครูสุมนสักแก้วหรือว่าครูมนครับอดีตครูที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มาผันตัวทําเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เราไปพบกับท่านได้เลยครับสวัสดีครับครูครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเมื่อก่อนครูเคยสอนหนังสืออยู่ในที่ไหนครับ
1: สอนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
0: ครับในสาขาวิชาอะไรครับครูตอนนั้น
1: นาฏศิลป์พื้นบ้าน
0: ครับ
1: สอนเกี่ยวกับหนังตะลุงแล้วก็ดนตรีด้วยการเชิดการแสดงหนังตะลุง
0: ครับแล้วครูสอนอยู่กี่ปีครับที่นั่น
1: สอนตั้งแต่2534น่าจะประมาณ35ปีแล้ว
0: ครับเมื่อกี้ได้เดินผ่านมาจากทางหน้าบ้านเห็นสวนครูคือแบบว่าอลังการมากๆเลยมีพืชผักหลายอย่างมากมายเลยครับอยากจะถามครูว่าครูเมื่อก่อนครูสอนหนังสือแล้วก็ครูหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้จุดเริ่มต้นของครูมาจากอะไรครับ
1: จุดเริ่มต้นคือการทำเกษตรผสมผสานนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2540ถึง41ประมาณนั้นน่าจะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยเขามีโครงการนะครับโครงการก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะก็ขุดที่ดินให้ฟรีใครที่มีพื้นที่นะครับ
0: ครับ
1: ก็เห็นว่าแต่แถวบางเตยนะมันมีที่รกร้างอยู่นะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยลองไปทำนะครับตรงนั้นก็ประมาณ7ไร่แต่มันก็ประสบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่เราได้ไปเจอคือตรงนั้นมันจะเป็นที่ลุ่มต่ำ
0: ครับ
1: นะครับทุกปีจะมีน้ำท่วมขังนะนั่นประการหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีน้ำเค็มขึ้นมาถึงก็ยากในการทำเกษตรเหมือนกันนะครับก็ทำไปก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอปลูกได้ปีหนึ่งพอปีที่สองพอถึงฤดูน้ำท่วมเนี่ยต้นไม้ก็ตายหมดนะก็เปลี่ยนเป็นปีแล้วปีเล่านะก็เปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้กำลังเจริญเติบโตโดนน้ำขังก็ไม่สามารถที่จะไปได้นั่นก็คือเกิดปัญหาและอุปสรรคก็เลยล้มเลิกไปตรงนั้นนะครับก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 ปีนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้เต็มที่แล้วโทษตรงนี้หนึ่งน้ำไม่ท่วมขังนะครับและอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะคือไปมาสะดวกเราจะขึ้นตอนค่ำอะไรเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประกอบกับว่าต้องเป็นครูสอนนะครับก็ต้องใช้เวลาว่างอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับแล้วก็หลังเลิกเรียนนะกลับมาก็อยู่ในสวนแล้วก็ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ทำมันไปเรื่อยๆนะครับคือ เราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้นะครับที่สถานตรงนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2555

0: พอเริ่มขุดเมื่อก่อนมันเป็นที่นานะครับเป็นที่นาก็เป็นมรดกของพ่อแม่นะครับที่ท่านให้มานะครับก็ลองทําดูนะครับตรงนี้ตอนแรกๆทําก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าต้นไม้เนี่ยหนึ่งเราไม่มีเงินทุนนะครับไม่มีเงินทุนเมื่อขุดบ่อเสร็จแล้วนะครับคือสิ่งสำคัญที่เราทําตรงนี้หนึ่งก็เราเว้นไว้เป็นที่พักอาศัย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะแบ่งโซนเป็นน้ําเพื่อใช้ในเกษตรกรรมนะครับแล้วก็คิดว่าจะเลี้ยงปลาไปด้วยตอนนั้นก็เลี้ยงปลาไปด้วยนะครับก็ปลาธรรมชาตินะครับก็พอได้อยู่พอได้กินก็ไปเรื่อยๆก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะลดรายจ่ายในครอบครัวลงนะครับประกอบกับต้องส่งลูกเรียนด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับแล้วก็อะไรที่ทำให้ครูไม่ท้อครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ครูเล่ามาทั้งโดนน้ำท่วมพืชไม่ได้ผลผลิตสิ่งนี้มันเกิดการท้อบ้างไหมครับครู
0: มันก็ท้อแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันธรรมชาติแต่ละพื้นที่สภาพภูมิอากาศสภาพดินเนี่ยมันต่างกันนะครับก็พยายามหาต้นไม้ที่ดินมันชอบอ่ะนะดินมันชอบถ้าดินมันชอบเนี่ยมันก็โอเคบางอย่างมันก็ไปได้ง่ายแต่เราหนึ่งเรามีเวลาน้อยเราก็ทำเท่าที่เราพอไหวเราไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเราไม่ได้ทำธุรกิจนะเราทำแค่เพียงเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับพอได้อยู่ได้กินได้ใช้แล้วก็นำเงินมาหมุนเวียนในการซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยคอกขี้วัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะในสวนที่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงบัดนี้ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าแม้แต่นิดเดียวนะครับจะใช้เครื่องตัดหญ้านะครับจะตัดเองด้วยนะตัดแล้วทีนี้มันก็เป็นปุ๋ยนะมันทำให้ดินเราเนี่ยดีขึ้นนะครับพยายามปรับปรุงดินให้มันดีให้มันมีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นอะไรเนี่ยตอนแรกๆนะก็อยากจะพูดว่าพอมีบ่อมีคันเรียบร้อยแล้วไม่มีต้นไม้อะไรที่จะปลูกก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะครับคือมันมีพื้นที่อยู่แล้วก็บางทีขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปโรงเรียนนะเห็นต้นไม้ต้นมะละกอบ้างอะไรบ้างข้างทางที่มันงอกขึ้นมาก็ขุดเอามาปลูกไว้นะปลูกไว้ไปเรื่อยๆนะครับได้จากต้น2ต้นพอมันเป็นก็เอาเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นแหละเอามาลองเพาะดูนะครับแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็หาพืชผักล้มลุกอะไรพวกนี้นะที่เป็นที่เราพอได้กินก่อนคือเป็นพืชระยะสั้น
1: คร
0: ับเราก็ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นตอนแรกก็คิดจะปลูกมะพร้าวเหมือนกันนะตั้งใจจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อพอดีรู้จักกับเพื่อนพวกนะครับก็ถามเขาก็บอกว่าอ๋อมีเดี๋ยวเขาทิ้งเพื่อนพันเยอะแยะไปนะเดี๋ยวไปเอาแต่ก็จะเก็บไว้ให
1: ้ครับ
0: แล้วก็เกรงใจนะไม่มีรถจะไปเอาบ้างอะไรบ้างเพื่อนเขาก็รอนานแล้วทำไมไม่ไปเอาสักทีก็เลยขนมาให้ถึงที่นี่นะครับก็เลยปลูกมันนะปลูกไปก็มีทั้งมะพร้าวน้ำหอมม
1: ี
0: ทั้งมะพร้าวแกงนะมะพร้าวที่ใช้ทำขนมอะไรพวกนี้นะก็ปลูกไปเรื่อยๆและในระหว่างต้นมะพร้าวเนี่ยเราก็ปลูกพืชล้มลุกไปนะครับพออย่างน้อยก็รดน้ำไปทำไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยครับไม่เร่งรีบจนกระทั่งว่าได้เห็นผลแล้วก็ส่วนพวกผลไม้ส้มโอเนี่ยที่จริงไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบกินอยู่แล้วไม่ชอบทานอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญว่ามีแฟนของลูกศิษย์นะครับแฟนของลูกศิษย์เขาปลูกส้มโอนะแถวบางบูชาอะไรแถวโน้นนะครับทีนี้ก็ซื้อต้นพันธุ์มาจากปัตตานีนะครับซื้อต้นพันธุ์มาบังเอิญว่าที่เขาไปลงปลูกแล้วมีต้นหนึ่งที่มันไม่ค่อยจะเริญเติบโตมันใกล้จะตายแล้วอย่างนั้นนะตอนนั้นปลูกพวกมะกงมะเขืออะไรเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าอ้าว ลองปลูกไปจ้ะเล่นๆช่างมันอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรเออก็ฝังเล่นๆไปอย่างนั้นนะปลูกไว้ไม่ได้พิถีพิถันอะไรพออยู่ไปประมาณสัก2 เดือนกว่าๆมันแตกใบสวยทีนี้ก็มานั่งนึกแปลกสงสัยมันคงจะชอบดินนี้นะเออสงสัยนะก็เลยเออเลี้ยงปล่อยจนกระทั่งว่ามันโตนะครับพอโตสงสัยชอบแล้วทีนี้จะซื้อพันธุ์ตอนนั้นมันก็หายากนะครับเราก็ไม่มีก็เลยชำเองนะครับชำเองทยอยไปได้กิ่ง2 กิ่งก็ทยอยปลูกไปจากต้นพันธุ์ต้นนั้นต้นเดียวนะครับก็ขยายพันธุ์มาจนเต็มสวนในตอนนี้ก็ถือว่ามากแล้วที่จริงเราไม่ได้ทําในเชิงธุรกิจอะไรพวกนั้นนะครับทําว่าเออปลูกถ้ามันตายก็ไม่เป็นไรตายก็ค่อยปลูกใหม่แค่นั้นนะอย่าไปคาดหวังอะไรมันมาก
1: ครับแล้วทีนี้ที่ครูทําสวนอยู่ตอนนี้ครับในพื้นที่ทั้งหมดตรงเนี้ยประมาณกี่ไร่แล้วครูได้มีการจัดสรรปันส่วนยังไงครับว่าพืชส่วนนี้มีอยู่ในสวนและจะดีจะเกื้อกับอีกประเภทนึง
0: คืออย่างนี้นะครับปกติมันจะเป็นร่องนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ข้างๆเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะปลูกมะพร้าวนะหนึ่งก็คือที่ริมบ่อ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ริมแดนริมเขตนะครับอันนี้มันทำเป็นคิดว่าเคยโดนตอนนั้นปลาบึกมาปลูกส้มโอทีนี้พอปลูกส้มโอเนี่ยมันหมุนจนต้นขาดเลยนะตอนนี้เราก็เลยสร้างกำแพงให้มันก็คือปลูกมะพร้าว
1: กำแพงจากธรรมชาติ
0: ครับกำแพงจากธรรมชาติปลูกมะพร้าวไปทีนี้บางคนก็บอกว่าทำไมปลูกอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะตัดมะพร้าวทิ้งให้หมดเลยผมจะไม่เอาผมจะปลูกส้มโอบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจผมได้เท่าไหร่ผมก็เอาแค่นั้นนะครับปรากฏว่าพอลมมาแรงๆเนี่ยของผมสามารถที่จะเป็นแนวกั้นลมได
1: ้
0: นะครับก็เลยปลูกเลยแบ่งโซนมะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวที่ใช้แกงอยู่คนละฝั่งกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับ
1: ครับในแนวคิดของครูครับระหว่างที่ครูได้มีการสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาแล้วก็พอเกษียณออกมาผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบนี้ความยากความแตกต่างกันมันคืออะไรครับ
0: ตอนนี้ต้องคิดไว้ตรงนี้ก่อนตอนนั้นลูกก็อยู่แค่ม .6
1: ครับ
0: นะลูกผู้หญิงแค่ม .6 แต่ผู้ชายเนี่ยก็จะกำลังจะจบปริญญาตรีพอดีนะครับก็เหลือเวลาในช่วงนั้นเลยที่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะลูกก็เรียนจบพอดีนะคิดว่าอีกปีนึงนะลูกจึงจะเรียนจบนะครับก็เลยลงมือเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นนะคิดว่าพอลูกจบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ในสวนในไร่ในนานะครับก็ทำมันไปเรื่อยๆนะพอลูกได้งานทำต้นไม้ผลผลิตมันก็เริ่มได้ขึ้นมาแม้จะไม่มากก็พออยู่พอกินนะครับตอนนั้นถามว่าความยากง่ายในตรงนั้นคือมันอยู่ที่วินัยอ่ะนะ
1: ค
0: นเรามันต้องมีวินัยในตัวเองว่าเราถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรเหมือนเลิกเรียนปุ๊บเราจะไปเที่ยวเตะอะไรมันก็ไม่ได้นะเพราะต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกให้เทวดาเลี้ยงมันไม่ได้นะครับ ให้เทวดาเลี้ยงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันผลผลิตมันก็ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ผลเสียไม่เกิดขึ้นมากนะครับการดูแลรดน้ำพรวนดินดูแมลงอะไรเนี่ยเวลาเราก็ใช้แบบคือมันไม่เร่งรีบนะดูเดินดูไปเรื่อยๆด้วยความสบายอกสบายใจคิดว่าอยู่กับธรรมชาติเราก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับใช้ความอดกลั้นอดทนนิดนึงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพตัวเองได้ออกกำลังกายนะครับได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะได้เหงื่อทุกวันอยู่ในสวนไม่ต้องไปเที่ยวเดินเที่ยววิ่งตรงโน้นมันก็ค่าเท่ากันแต่ตรงนี้มันได้ผลประโยชน์ด้วย
1: ครับแล้วครูครับหลายคนเขาบอกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมาพักผ่อนแต่ทำไมครูยังไม่พักผ่อนหรือว่าการทำสวนนี้ก็คือเหมือนการพักผ่อนภายในตัวสำหรับครู
0: ถูกต้องครับมันก็คือการพักผ่อนไปในตัวเราได้อยู่กับธรรมชาติได้ตอนเช้าตื่นมาได้โอโซนที่ดีนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยมีมลพิษอะไรนะในตรงนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติล้วนๆ ได้ร่มรื่นได้อยู่ได้สบายอกสบายใจอีกอย่างหนึ่งก็ได้อยู่กับกับแฟนนะถ้าลูกมาก็ตอนนี้ลูกไม่ได้อยู่นะคือได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะ
1: ค
0: ือความคาดหวังตอนแรกก็คิดว่านี่ถ้าลูกยังอยู่นะครับตอนที่อยู่เล็กๆอยู่ด้วยกัน3-4 คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คงจะมีความสุขเพราะเราก็ทำงานต่างคนก็เห็นอยู่เราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันต้องเลยเถิดไปทำให้ครอบครัวเนี่ยมันมีความอบอุ่นมากขึ้นนะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ว่าหลังจากที่ลูกไปโน้นก็เหลือแต่2 เท่า 2 แก่นะครับก็อยู่กันทำกันทุกวันอยู่ในสวนนะครับก็ถือว่าได้ความอบอุ่นได้สุขภาพจิตนะสุขภาพใจที่ดีด้วยนะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงและอย่างหนึ่งก็ยังมีอสมในหมู่บ้านนะหมู่ที่ 10เนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพมาเช็คความดันมาอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับนะเราก็พยายามทำในสิ่งที่มันคิดว่ามันดีที่สุดเพราะว่าเหลือจากนี้แล้วเราคิดว่าอายุก็คงจะไม่เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็62 63แล้วนะครับนะถือว่าเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนั้นก็มันเป็นเพียงเหมือนก้อนเมฆนะครับเดี๋ยวมันก็พัดผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นจงอยู่ให้มีความสุขฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคนเราต้องหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดครัดไม่เครียดครัดนะทำให้เป็นธรรมทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับ2มีความสุขอิ่มหนำมีความสุขอิ่มหนำ3ก็คือแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญนะ4ก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงอะไรเนี้ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ยึดธรรมะมาครองใจด้วยนะครับได้ทั้งธรรมะแล้วก็ธรรมชาติ
1: ครับและนี่ก็คืออาจารย์สุมนครับที่ผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งหลังจากเกษียณอายุราชการท่านก็บอกอย่างเมื่อกี้เลยว่าการพักผ่อนหลังจากเกษียณอายุราชการของท่านก็คือการมาทำสวนทำสวนก็ได้ทั้งออกกำลังกายบริหารสุขภาพแล้วก็ยังมีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับครอบครัวอีกด้วยครับเดี๋ยวจะให้ครูพาไปดูสวนสักหน่อยว่าในสวนของครูมีอะไรบ้างได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ยินดีเลยครับ
1: ไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสวนผสมผสานของครูสุมนกันครับว่าในสวนแห่งนี้มีพืชอะไรบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณครูสุมนในวัยเกษียณอายุราชการครับไปกันครับ

0: ครูครับที่นี่มีพืชอะไรบ้างครับครู
1: ก็ตรงนี้มันจะเป็นผักสวนครัวมีพวกมะเขือมีกระเจี๊ยบครับ
0: กระเจี๊ยบ
1: ประมาณ
0: ครับ
1: ครับ
0: กระเจี๊ยบนี่สายพันธุ์อะไรครับครูทำไมดูใหญ่จัง
1: อันนี้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไร
0: หรือว่าเพราะปุ๋ยดีดินดี
1: ดินดีปุ๋ยดีนะเนี่ยปกติแล้วดินมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันเพิ่งขุดใหม่ทีนี้เราก็ต้องมาใช้เวลานิดหนึ่งในการปลูกก็มาทำขุดหลุมไว้แล้วก็ตากแดดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อและรดน้ำนี่เป็นขั้นตอนตากแดดไปสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เริ่มใส่ขี้ไก
0: ่
1: ใส่ขี้ไก่แล้วก็มาพรวนดินก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วก็เริ่มลงปลูกได้เลย
0: ครับครับพื้นที่ตรงนี้ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีพืชอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้มีชะอมมีถั่วพลูนะครับมีใบโหระพามีใบยี่รานะครับแล้วก็มีขนุนบ้างนะครับส้มสายน้ำผึ้งฝรั่งนะฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์นะครับก็ปลูกไว้
0: คร
1: ับ น้อยก็พอได้กินมีมะละกอด้วย
0: เมื่อกี้เห็นนู่นเลยต้นมะละกอ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของครูนอกจากผักสวนครัวแล้วที่มีกระเจี๊ยบมะเขือนู่นนี่นั่นมีผลไม้อะไรบ้าง
1: ผลไม้ก็มีส้มโอนะครับส้มโอทับทิมสยามแล้วก็มีพวกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งเป็นสวนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปชมกัน
0: ได้ครับอยากเห็นสวนของครูเดี๋ยวครูพาชมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้

0: เหมือนการดูแลนี่ยากไหมครับครูในการ
1: ก็ไม่ยากอะไรนะครับว่าดูมันไปเรื่อยๆดูสบายอกสบายใจนะครับคือไม่ซีเรียสถ้าต้นไหนตายก็เดี๋ยวก็ปลูกใหม่นะครับมันก็ธรรมดาก็เหมือนมันอยู่รวมกันนะก็เหมือนเราเป็นครูสอนนักเรียนนะไอคิวแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ต้องอยู่รวมกันได้อยู่ด้วยกันได้ต้นไม้ก็เหมือนกันจะให้มันสมบูรณ์แบบสวยทุกต้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้แต่เราก็พยายามดูแลก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละคนนู้นเรียนเก่งคนนี้เรียนไม่เก่งนะครับ
0: คอยเกื้อหนุนกัน
1: คอยเกื้อหนุนกันครับ
0: ก็อันนี้มะละกอมะเขือยาวก็มีชะอมก็มี
1: มะเขือพวงก็มี

0: มีผักหวานด้วย
1: มีผักหวานด้วยโอ้เคยปักไว้เล่นเล่น
0: เจงเรียงอร่อย
1: ครับก็ใช้กิ่งมันให้ปักเล่นเล่นไว้นะครับปักเล่นเล่นไว
0: ้โอเคได้ด้
1: าน
0: น
1: ี้ละมุดอันนี้ละมุดฝรั่งละมุดฝรั่ง
0: ลูกสวา
1: ลูกสวา
0: ลูกสวาเป็นแถวฝั่งสงขลาจะเรียกลูกสวาหมุดรัง
2: และทั้งหมดนี้ก็คือความมหัศจรรย์ของสวนเกษตรผสมผสานครับที่นอกจากจะสร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้ผลผลิตที่ปลอดภัยมารับประทานกันในครอบครัวครับจากวัตถุดิบสดๆในร่องสวนที่พวกเราช่วยกันเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็ได้เวลาส่งต่อเข้าสู่ห้องครัวแล้วครับมาดูกันดีว่าผักพื้นบ้านและผลไม้รสหวานฉ่ำเหล่านี้จะถูกเนรมิตออกมาเป็นเมนูเด็ดประจำถิ่นอะไรบ้างและรสชาติจะแซ่บโดนใจขนาดไหนตามพวกเราเข้าครัวไปชิมพร้อมๆกันครับ
0: วันนี้ครับคุณผู้ชมจากที่เราได้เดินชมสวนเกษตรผสมผสานของคุณครูสุมนต์สักแก้วแล้วอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งคนสำคัญในวันนี้ก็คือแฟนของคุณครูสุมนต์ครับแล้วก็ครูสุมนต์กระซิบมาบอกว่าอาหารวันนี้จากพืชในสวนของท่านหมดเลยครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับ
3: ก็มีเมนูน้ำพริกนะคะน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวชะอมแล้วก็แกงส้มนะคะแกงส้มปลานิ่นในบ่อนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็มีผลไม้ในสวน
0: มีมะละก
3: อมีมะละกอมีฝรั่งมีกล้วยนะคะ
0: ก็คือวันนี้คือเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของครูสุมนหรือครูสุมนสักแก้วครับที่ผันตัวจากครูมาทำอาชีพเกษตรกรที่ผสมผสานมีพืชหลากหลายชนิดมากเลยที่เราได้เห็นในรายการในวันนี้ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยให้กับทางทีมงานอีกด้วยครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนตามติดชีวิตเกษตรแบบไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NVT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิวระจิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 น
1: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะที่มีภารกิจเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรในวันที่20ถึง27กันยายนนี้โดยเป็นการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศนำนักธุรกิจไทยโรดโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสขยายการค้าการลงทุนค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายหัตถีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมคณะเพื่อขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยนายกรัฐมนตรีจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมโรดโชว์นำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดิน ทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น
0: และในวันที่21ถึง24กันยายน2569ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตลอดจนพบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียและเลขาธิการสหประชาชาตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนนอกจากภารกิจด้านการประชุมแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนรายสำคัญของสหรัฐเพื่อสร้างความมั่นใจต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐรวมทั้งพบหารือกับผู้บริหารด้านการลงทุนของ Alphabet และ Google นำเสนอศักยภาพและโอกาสของไทยในการเป็นฐานการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีตลอดจนแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้าน AI นวัตกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
1: จากนั้นระหว่างวันที่24ถึง26กันยายน2569เดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบหารือกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยขยายฐานนักลงทุนต่างชาติและเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับศูนย์กลางทางการเงินซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดพบกับผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำของสหราชอาณาจักรอาทิสายการบิน Virgin Atlanticและบริษัท Rolls-Royce เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการลงทุนธุรกิจและความร่วมมือกับภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรและหลังเสร็จสิ้นภารกิจมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายน2569ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการเจรจาเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับหรือว่า UNCLOS ที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ย้ำจุดยืนของไทยนะครับที่ต้องการให้ปักปันเขตแดนทางทะเลก่อนเป็นอันดับแรกส่วนกระบวนการเจรจาหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่รายละเอียดทางเทคนิคครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็จัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายที่สิงคโปร์นะครับว่ากระบวนการต่อไปนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่การลงรายละเอียดทางเทคนิคอย่างเช่นการกำหนดเส้นเขตแดนและการอ้างสิทธิ์ต่างๆซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมและมั่นใจในการชี้แจงทุกประเด็นบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยมีคณะทำงานจากกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดสำหรับการประชุมนัดต่อไปก็กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ
2: เมื่อวานเนี่ยแต่ละฝ่ายก็นำเสนอท่าทีนะครับของแต่ละฝ่ายเนี่ยของเราเราก็พูดว่าจริงๆแล้วมันต้องมองว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่นำไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ได้ใช้ความพยายามที่จะหารือทวิภาคีนะครับแล้วมันเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคือกระบวนการเนี่ยมันจะเดินหน้าก็ต้องด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจริงๆนะครับและของเราก็คือแน่นอนก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นหลักอย่างอื่นก็ต้องว่ากันที่หลังนะครับโอเคก็ต่อไปตรงนี้ก็คือมันก็คงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจน นะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวนะครับว่าทหารกัมพูชาทำการขุดคูเลตบริเวณชายแดนเนิน450ใกล้กับช่องกระโดนใกล้ช่องสังงำจังหวัดศรีสะเกษนะครับในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมนั้นในเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกศรีหศักดิ์ก็ระบุนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเขตแดนทางทะเลโดยตรงเนื่องจากเป็นพื้นที่ทางบกแต่ว่าจะอาจจะส่งผลต่อบรรยากาศและก็ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคจะต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันต่อไปครับ
1: กองทัพภาคที่2ได้โพสต์ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยโดยกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็ได้มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ค่ะพร้อมกับประสานกับทหารกัมพูชาประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBCสมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีราชอาณาจักรไทยปรมจังหวัดไพลินราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทางทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติโดยกองทัพภาคที่2ขอยืนยันว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถและได้ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนสำหรับความเชื่อมั่นและกำลังใจที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไป
0: มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันอยู่นะครับถ้าเกิดนับทำลายกันจริงๆเนี่ยตั้งแต่เป็นข่าวมาต้นเดือนที่แล้วเดือนสิงหาคมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะครับในที่สุดข้อพิพาทระหว่างทายาทกับวัดป่าอดุลยารามนะครับก็ได้สิ้นสุดลงเพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดป่าอดุลยารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการลงนามในโฉนดที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเดิมที่มีชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคเปลี่ยนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุลยารามนะครับโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนานายอนันตชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายโกวิทแสงสากลทนายความวัดป่าอดุลยารามร่วมเป็นสักขีพยานครับ
3: โอนเป็นที่วัดผู้ให้สัญญานายเฮียงพิมพ์ศรีผู้รับสัญญาวัดป่าอดุลยารามเนื้อที่21ไร่3งาน61ตารางวาลงชื่อนายพงศ์สุวัฒน์เจริญเทือกเจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานที่ดินหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นสำนักพุทธเป็นทางท่านนายอำเภอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตลอดถึงกรมที่ดินนะครับเราได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์นะครับในวันนี้ครับ
0: จากนั้นนะครับเจ้าพนักงานที่ดินก็ได้นำโฉนดฉบับจริงนะครับถวายแก่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามก่อนที่จะทำบันทึกส่งมอบให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลตามขั้นตอนครับซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดฉากข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดป่าอดุลยารามกับกลุ่มทายาทของผู้บริจาคที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นสังคมที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากมาตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมา หลังจากเกิดเหตุที่มีการกระทบกระทั่งแล้วก็มีกลุ่มบุคคลเนี่ยบุกนำท่อปูนมาวางปิดทางเข้าออกวัดครับซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขก็ย้ำนะครับว่าโดยหลักของกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ที่มีการบริจาคเมื่อปี2533แล้วแต่การดำเนินการลงนามในวันนี้เป็นการเติมเต็มขั้นตอนทางเอกสารให้สมบูรณ์ 100%ซึ่งการได้รับโฉนดที่ดินฉบับจริงในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการคืนความเป็นธรรมและความสงบสุขให้กับทางวัดและชุมชนรอบข้างอย่างเป็นทางการขณะที่หลวงพ่อพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะครับก็ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณส่วนราชการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมมีการช่วยเหลือวัดมาจนสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดป่าได้อย่างสมบูรณ์ในครั้งนี้ครับ
1: ไปดูอีกกรณีพิพาทนะคะกรณีพื้นที่สาธารณะ188ไร่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นประเด็นร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วก็แนวเขตที่ดินนะคะล่าสุดในงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเตรียมลงพื้นที่รังวัดที่ดินอีกครั้งเดือนหน้าค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขเนื้อที่188ไร่เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงตรวจสอบสภาพพื้นที่และเอกสารหลักฐานสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านหัวเวียงและชาวบ้านได้ไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายขอให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขโดยผู้ร้องตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เหมืองแร่เก่าและพบข้อมูลเนื้อที่เดิมแตกต่างจากพื้นที่ปัจจุบันซึ่งต้องการให้ตรวจสอบหลักฐานการครอบครองการออกเอกสารสิทธิ์และแนวเขตย้อนหลังขณะที่นายสมเพชรวงศาอดีตสจ.เชียงรายเขตเวียงป่าเป้าซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินบางส่วนที่มีการร้องเรียนชี้แจงว่าเขาทำประโยชน์ในที่ดินตั้งแต่ปี2508โดยซื้อต่อจากชาวบ้านและมีเอกสารหลักฐานการครอบครองต่อมาเมื่อนำไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์พบว่าเนื้อที่ลดลงจากเดิมประมาณ16ไร่เศษเหลือประมาณ10ไร่2งานจากนั้นปี2541นายสมเพชรได้ซื้อที่ดินดังกล่าวต่อและสละพื้นที่บางส่วนไปใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ส่วนรวมโดยเฉพาะการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรและยินดีให้ตรวจสอบซึ่งการลงพื้นที่รังวัดและตรวจสอบแนวเขตอย่างชัดเจนจะเป็นแนวทางที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงและสร้างความกระจ่างให้กับทุกฝ่ายได้ทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าพื้นที่ส่วนใดมีการบุกรุกหรือมีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ตรวจสอบและรังวัดที่ดินอีกครั้งในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศในสภาเมื่อวานนี้กันหน่อยหลังจากที่ทางเลขาธิการกกต.เนี่ยได้เข้าไปชี้แจงการปฏิบัติงานของกกต.แต่ว่าบรรดาส.ส.เองก็มีการถกเถียงแล้วก็มีการถามกันในเรื่องของการเสนอชื่อในเรื่องของการทุจริตสว.ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:21 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับช่วงนี้มาดูบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับที่เลขาธิการกกต.เข้าไปชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.นะครับแต่ว่าก็ถูกส.ส.พรรคประชาชนซักถามในประเด็นการเลือกส.ว.โดยมีการพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับก็ทำให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเองก็ลุกขึ้นประท้วงจนต้องมีการควบคุมการอภิปรายกันตลอดการประชุมครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะครับได้เข้าสู่วาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เป็นผู้ชี้แจงซึ่งเนื้อหาครอบคลุมผลการงานเลือกขออภัยครับผลการเลือกสว.การสืบสวนไต่สวนไปจนถึงภารกิจปี2568ที่ต้องรับศึกการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับทางด้านส.ส.ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนก็มุ่งเป้าไปที่ประเด็นการเลือกสว.และการแถลงข่าวส่งฟ้องคดีหัวสว.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งนายภริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นอภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการชุดที่26ที่ไม่ถูกนำมาพิจารณาพร้อมกับพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยนะครับว่ามติของกกต.ขัดต่อหลักกฎหมายและหลักฐานเชิงประจักษ์จนอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งคำอภิปรายดังกล่าวนะครับก็ทำให้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงทันทีนะครับแล้วก็ย้ำกลางที่ประชุมว่าเป็นการอภิปรายที่กล่าวหาให้พรรคเสียหายไม่ตรงกับวาระรายงานของกกต.แล้วก็ยังนำความลับทางราชการมาเปิดเผย อีกด้วยทางด้านของท่านประธานนะครับนายโสพลสารัมประธานในที่ประชุมก็ได้วินิจฉัยตักเตือนให้ผู้อภิปรายระมัดระวังและกล่าวหาเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้และไม่ควรนำความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินว่าผิดหรือไม่จึงทำให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ครับซึ่งตลอดการอภิปรายการรายงานของกกต.นะครับก็ยังคงเกิดการประท้วงขัดจังหวะกันเป็นระยะนะครับระหว่างพรรคภูมิใจไทยและก็พรรคประชาชนซึ่งก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการสลับตัวประธานเป็นนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1และนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2เข้ามาควบคุมการประชุมแล้วก็ตามครับ
1: ส่วนในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะกกต.ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีมีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกเอกสารชี้แจงว่าเรื่องมีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.ว่าจากการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่4/2569เมื่อวันที่12 มกราคม 2569พบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง4-3ไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายตามสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568ทั้งนี้ในที่ประชุมกกต.ได้มีการอภิปรายว่าขณะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.มาจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36จึงยังไม่ขอรับสำนวนและสรรพเอกสารทั้งปวงมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยรายงานการประชุมดังกล่าวไม่มีการกล่าวถึงหรือเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือเส้นเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับไว้พิจารณาประกอบกับในระหว่างที่มีการประชุมเพื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.จำนวน11ครั้งไม่มีกรรมการการเลือกตั้งท่านใดร้องขอให้นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568มาประกอบการพิจารณาแต่ประการใด
0: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับได้จัดการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี2569ครับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยความมั่นคงในทุกรูปแบบนายรัชกรณภาพรพิพัฒน์รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี2569ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะนะครับหรือว่า Tabletop Exercise CMEX TTX 26ครับ พื่อซักซ้อมการประสานงานและก็เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือภาวะวิกฤตและภัยคุกคามในรูปแบบผสมสำหรับการฝึกวันแรกนะครับก็จะเป็นการบรรยายเรื่องแนวคิดการฝึกการบริหารวิกฤตการระดับชาติประจำปี2569เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการฝึกบทบาทของหน่วยงานและแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ร่วมกันก่อนเข้าสู่การอภิปรายในหัวข้อการผนึกกำลังระดับชาติเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบผสมจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในภาวะวิกฤตโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโดยผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้นำเสนอการบูรณาการแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและการระดมสรรพกำลังเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินระดับชาติขณะที่ผู้แทนของกองทัพอากาศก็ได้นำเสนอแนวทางการรับมือภัยคุกคามจากเทคโนโลยีอุบัติใหม่โดยเฉพาะการต้านทานและการตอบโต้ระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนและก็เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านของผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้ร่วมอภิปรายเรื่องยุทธศาสตร์การสื่อสารภาครัฐในภาวะวิกฤตการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือว่า JIC ตลอดจนการรับมือสงครามข้อมูลข่าวสารทั้งภาวะข้อมูลข่าวสารท่วมท้นและสื่อปลอมแปลงด้วยเทคโนโลยีหรือว่า Deepfake ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนและก็ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ส่วนในวันนี้นะครับ17กันยายนก็จะมีการทบทวนสถานการณ์และก็ภารกิจการฝึกปฏิบัติกลุ่มอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลทันทีหลังการฝึกโดยวิทยากรผู้ประเมินและวิทยากรประจำกลุ่มก็จะร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติข้อสังเกตและก็ประเด็นที่ควรปรับปรุงก่อนสรุปผลและก็ปิดการฝึกครับทางนี้การฝึกในครั้งนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงสาธารณสุขการข่าวการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลและก็ไซเบอร์ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับระบบบริหารวิกฤตการณ์ของประเทศให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำแผนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถของ SME และการปรับกติกาการค้าใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ KBTG Techtopia Human of Tomorrow โดยระบุว่าภาครัฐเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศทั้งทักษะบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความท้าทายทั้งภูมิรัฐศาสตร์การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงสร้างประชากรสูงวัยและเทคโนโลยีโดยภาครัฐจะเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบบูรณาการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายยกระดับ SME สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อยเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของรายใหญ่แก้ปัญหารายได้กระจุกตัวนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขาเข้าจากการท่องเที่ยวแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจผู้มาเยือนดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้เข้ามาทำงานในประเทศส่วนด้านเศรษฐกิจขาออกรัฐบาลจะใช้เวทีระดับภูมิภาคขับเคลื่อนความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ชาติสมาชิกใช้กฎกติ

0: จัดส่งดิจิทัลเพื่อใช้ในการจ่ายหน้าซองนะครับและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้ร่วมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการข้อมูลของประเทศให้มีความปลอดภัยนะครับผ่านการพัฒนาระบบรหัสจัดส่งดิจิทัลหรือว่า DID นะครับเพื่อจะเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลจ่าหน้าซองพัสดุให้เป็น QR code แล้วก็รหัสผสมผสานระหว่างตัวอักษรและตัวเลขรวม6หลักเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญไม่ให้ไปปรากฏอยู่บนหน้ากล่องพัสดุอย่างเปิดเผยลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบซึ่งปัจจุบันนี้นะครับไปรษณีย์ไทยเองก็เริ่มทดสอบระบบภายในแล้วก็มีการปักหมุดพิกัดตำแหน่งที่อยู่ร่วมกับบุคลากรในสังกัดกว่า 24,000 คนและก็ตั้งเป้าหมายว่าจะจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน3เดือนก่อนที่จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในช่วงไตรมาสแรกของปี2570ก็คือปีหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DID และซูเปอร์แอปของไปรษณีย์ไทยครับทั้งนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับจะใช้ระบบการจัดส่งรูปแบบเดิมควบคู่ไปกับระบบใหม่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยปรับตัวได้อย่างไร้รอยต่อแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะให้ระบบนี้เป็นมาตรฐานใหม่ของการบริการขนส่งพัสดุทั้งในภาครัฐและก็ภาคเอกชนต่อไปด้วยครับ
1: นอกจากนี้นะคะไปรษณีย์ไทยยังผนึกกำลังสถานสวภาสภากาชาดไทยค่ะด้วยการสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกเปิดตัวโครงการ Venom Express Thailand ในการส่งงูพิษเพื่อการแพทย์ค่ะบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดผนึกกำลังกับสถานสวภาสภากาชาดไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อเปิดตัวโครงการ Venom Express Thailand โครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยภายใต้แนวคิดพัสดุนี้มีเขี้ยวเพื่อยกระดับบริการ EMS ส่งด่วนสู่ภารกิจสำคัญในการลำเลียงงูพิษมีชีวิตเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเซรั่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดทั่วประเทศเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยเริ่มนำร่องรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีส่งตรงถึงสถานสวภาเป็นที่แรกภายในงานมีการสาธิตกระบวนการดำเนินการส่งมอบงูพิษเพื่อการแพทย์ซึ่งขับเคลื่อนด้วย3กลยุทธ์หลักได้แก่ Postman Cloud โดยใช้ศักยภาพเครือข่ายการขนส่งอันครอบคลุมเพื่อต่อยอดบทบาทผู้นำด้าน Medical Logistics สู่ภารกิจสาธารณสุขเพื่อประชาชนชาวไทยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อควบคุมกระบวนการขนส่งงูพิษมีชีวิตด้วยระบบที่รัดกุมรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดตลอดทุกเส้นทางและเปิดเส้นทางสายพันธุ์งูพิษติดตามภารกิจลำเลียงงูพิษจากทั่วประเทศสู่สถานสวภาตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุการเคลื่อนย้ายจนถึงการส่งมอบเพื่อกระบวนการผลิตชีววัตถุทางการแพทย์ด้านนางสาวปิลันธนีสุวรรณบุพผาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าการขนส่งนี้บริหารจัดการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงความเสี่ยงทั้งหมดถูกควบคุมและจัดการเรียบร้อยแล้วจึงเป็นการขนส่งเฉพาะทางที่แตกต่างจากการขนส่งพัสดุทั่วไปอย่างสิ้นเชิงการจัดส่งไม่ใช่บริการสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ต้องดำเนินการโดยบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีการรับรองและผ่านการอบรมตามเกณฑ์ความปลอดภัยที่กำหนดขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้อำนวยการสถานสวภาสภากาชาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการผนึกกำลังในครั้งนี้ทำให้สถานสวภาได้รับสารตั้งต้นพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นงูเห่างูจงอางงูแมวเซางูกระปะและงูเขียวหางไหม้เพื่อนำมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นเซรั่มแก้พิษชนิดจำเพาะสายพันธุ์ช่วยสร้างความมั่นคงทางเวชภัณฑ์ส่งต่อโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดได้อย่างทันท่วงทีและยกระดับสาธารณสุขไทยได้อย่างยั่งยืน
0: ไปดูอีกหนึ่งงานนิทรรศการที่จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกความสำนึกของเรานะครับเพื่อเป็นการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับ
1: ค
0: ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดนิทรรศการคอร์รัปโทเปียมหานครคอร์รัปชันครับเพื่อเป็นการปลุกกระแสสังคมไทยไม่ให้ชินชาและก็เพิกเฉยต่อการทุจริตครับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.นะครับได้จัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการคอรัปโทเปียมหานครคอรัปชันและเวทีเสวนาสาธารณะคอรัปโทเปียฟอรัมภายใต้แคมเปญประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิเพราะการทุจริตคอรัปชันจนชินชาครับ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่

0: สังคมให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกระหว่างปัญหาการทุจริตและการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังตรวจสอบและก็กล้าที่จะปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบครับซึ่งภายในงานนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาทินางสาวพรประภัยกาญจนรินทร์ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญนะครับว่าการทุจริตเปรียบเสมือนอาชญากรรมที่ริดรอนสิทธิของประชาชนเนื่องจากการกอบโกยงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีก็คือการพรากสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับขณะที่ทางด้านของนายบรรยงพงพาณิชย์กรรมการและกรรมการบริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้เรียกร้องให้ประชาชนไม่ยอมจำนนต่อความเคยชินและก็ปัญหาคอร์รัปชันและร่วมกันสร้างกลไกตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมถึงคุณผู้ชมที่สนใจด้วยนะครับมาร่วมกันสัมผัสประสบการณ์ในที่เทศกาลคอรัปโทเปียที่จัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายน2569ณชั้น3หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับก็ไปร่วมงานกันได้ครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบุกทลายขบวนการ call center หลอกลวงคนญี่ปุ่นคาคฤหาสน์หรูย่านบางบอนนะคะโดยรวบคนต่างชาติได้14คนคนไทย1คนพร้อมของกลางชุดข้าราชการตำรวจตราโลโก้ปลอมได้จำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีพันธนนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูที่ตั้งอยู่ในซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครโดยการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีพลเมืองดีแจ้งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าพบชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านเป็นจำนวนมากมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนเข้าไปตรวจสอบและพบว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยจากการตรวจค้นในพื้นที่คฤหาสน์พบว่าตามห้องต่างๆมีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนโดยบริเวณชั้น2เป็นห้องทำงานที่เอาไว้ต่อสายโทรศัพท์โทรหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งจะแปะสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งมีห้องที่มีชุดตำรวจที่แปะโลโก้ตำรวจสถานีต่างๆของประเทศญี่ปุ่นแขวนอยู่เต็มราวและจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าบอสชาวจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวโดยเช่ามานานกว่า1ปีในอัตราค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาททั้งนี้ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนในจำนวนนี้เป็นคนไทย1คนส่วนอีก14คนเป็นชาวต่างชาติประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันเมียนมาและจากการตรวจสอบยังพบว่าผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อและมุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักขณะที่บอสชาวจีนเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติและในส่วนของของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เบื้องต้นนั้นประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งด้วย
2: คือถามว่าเคยจับกุมมาก่อนไหมเคยมีจับกุมมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้จริงๆในอดีตเนี่ยที่ผ่านมามันก็มีลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยเช่นกันแต่ว่าผมยืนยันว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับต่างประเทศครับ
3: ใช่คร
2: ับสำหรับเคสนี้คนญี่ปุ่นล้วนๆเลยครับครับ
4: ท่านครับถามในกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเคส ID ในไทยเลยเราจะดำเนินการยังไงได้บ้าง
2: คือสำหรับเคส ID ในไทยถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีลักษณะแบบนี้ที่ไทยนะครับแต่มันก็จะไปผิดเรื่องของพฤติการในการหลอกต่างๆเราก็จะต้องคงจะต้องประสานญี่ปุ่นแล้วก็ส่งเป็นรายงานการสืบสวนไปให้กับญี่ปุ่นเพื่อให้ญี่ปุ่นเนี่ยไปตรวจสอบของตัวเองแล้วก็อาจจะมีการดำเนินการร่วมกันแล้วก็ส่งตัวหลังจากที่ผู้ต้องหาเหล่านี้เนี่ยการทำความผิดในเมืองไทยในข้อหาใดก็ตามแต่เราก็จะมีการดำเนินคดีจนเสร็จสิ้นในการรับโทษในไทยก็จะมีการผลักดันออกแล้วก็ไปดำเนินคดีที่ประเทศเหล่านั้นต่อไปครับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่หลายๆคนรอจะใช้ปลายปีนี้อยู่มีสัญญาณว่าจะเลื่อนนะครับแต่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:43 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะพักเบรกไปเมื่อกี้ผมโปรยไปว่าเรื่องของไทยช่วยไทยจะเลื่อนอันนี้ขอแก้ไขนะครับคุณผู้ชมโครงการที่จะเลื่อนเนี่ยก็คือไทยเที่ยวไทยนะครับสำหรับรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus นะครับล่าสุดก็ได้มีการเลื่อนนะครับจากเดือนพฤศจิกายนปี2569นี้ที่หลายๆคนรอจะใช้กันอยู่เลื่อนไปช่วงเมษายนปีหน้า2570นะครับเพื่อเป็นการหลีกทางให้กับโครงการไทยช่วยไทย Plus หวั่นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนเนี่ยเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย Plus เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศขณะนี้มีแนวโน้มที่จะมีการเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจากเดิมนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยวันที่1ตุลาคมนี้ออกไปเป็นเริ่มต้นนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าในช่วง low season ประมาณช่วงเดือนเมษายน2570แทนครับทางนี้ก็เนื่องมาจากว่ามีการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระดับกระทรวงและก็ผู้ประกอบการโรงแรมนะครับมีความเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ว่ามีความเห็นแย้งในเรื่องของช่วงเวลาโดยเห็นว่าไม่ควรจะอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นที่จะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆก็มีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติซึ่งก็จะทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณในช่วงดังกล่าวเนี่ยได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่และก็น่าเสียดายงบประมาณที่วางเอาไว้ครับซึ่งโครงการไทยเที่ยวไทย Plus วางกรอบวงเงินงบประมาณไว้อยู่ที่ 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์นะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกิน5คืนพร้อมกับแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายสัดส่วน50/50แบ่งเป็นเมืองหลักเนี่ย 1,500 บาทต่อวันแล้วก็เมืองรอง 2,000 บาทต่อวันกำหนดการเดิมที่จะให้เริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ลากยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้า2570ซึ่งก็มีช่วงการงดใช้สิทธิ์ด้วยนะครับแบ็คก็คือ Black Out Period นะครับหลีกเลี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่15ธันวาคม2569ถึง15มกราคม2570อันนี้คือแผนของโครงการเดิมนะครับซึ่งมีความกังวลว่าหากดำเนินโครงการแบบเว้นระยะหรือว่าเว้นช่วงฟันหลอแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่ต่อเนื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ซึ่งจากการหารือเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นควรให้รวบยอดไปจัดทำทีเดียวนะครับหลังจากที่พ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจและที่สำคัญหากทำโครงการเนี่ยก็จะไปซ้ำซ้อนกับโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่จะมีการต่ออายุของโครงการออกไปด้วยซึ่งก็จะทำหน้าที่กระตุ้นเศรษฐกิจและก็การเดินทางของประชาชนไปก่อนจนถึงสิ้นปีนี้ครับ
1: ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ชูเศรษฐกิจฮาลาลสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะจังหวัดภูเก็ตแถลงข่าวเตรียมจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่อันดามันและชุมชนที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมไทยมลายูควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฮาลาลและสนับสนุนผู้ประกอบการโดยการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ไทยมลายูผ่านภาษาการแต่งกายอาหารวิถีชีวิตและประเพณีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้ประชาสัมพันธ์สินค้าเพิ่มช่องทางการตลาดและต่อยอดธุรกิจควบคู่กับการส่งต่อองค์ความรู้และคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ภายในงานจะมีทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะคะแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าสินค้าจากผู้ประกอบการหลากหลายประเภทตลอดจนกิจกรรมด้านอาหารศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตจังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: พาไปเที่ยวกันต่อนะครับแต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้อยู่นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเปิดมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครครับเขารวบรวมของดีจากหลากหลายจังหวัดนะครับเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและก็เกษตรกรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยครับโดยท่านรองผู้ว่านครศรีธรรมราชนะครับบอกว่างานในปีนี้เนี่ยก็มีผู้ประกอบการจากหลากหลายจังหวัดนะครับนำสินค้ามาจำหน่ายกว่า100รายทั้งจากในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแล้วก็ยังมาจากชุมพรพัทลุงสงขลาสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีนครสวรรค์สมุทรสาครรวมถึงจังหวัดตรังด้วยครับภายในงานก็มีการจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงสินค้าราคาประหยัดจากร้านธงฟ้ากิจกรรมส่งเสริมการขายและก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีตลอดการจัดงานด้วยครับซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมชมร่วมชิมร่วมช็อปแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงผลิตผลทางการเกษตรกันได้นะครับภายในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครงานเขาจัดระหว่างวันที่15ถึง24กันยายนนี้ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างรายได้ให้ชุมชนและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
1: ส่วนที่ขอนแก่นนะคะททสำนักงานขอนแก่นชวนไปร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบภูเขาอำเภอเวียงเก่าเมืองโบราณในหุบเขาที่มีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบถึง5สายพันธุ์นะคะผ่านทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์ติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: วันแห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติและหัวใจชุมชนของทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
3: เติมนี่เติมนี่ก็แล้วแต่สูตรกินกับผมนะครับร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับ
2: เริ่มต้นด้วยการนั่งดริปกาแฟมือท่ามกลางธรรมชาติปลุกพลังก่อนเดินทางแล้วเข้าป่าอาบธรรมชาติด้วยรถไถชุมชนและทันทีที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเสียงนกร้องใบไม้ไหวและอากาศบริสุทธิ์ช่วยให้หลายคนรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวัน
4: จะได้ทำงานเต็มที่ค่ะ
2: เส้นทางบางแห่งพาเราเดินลัดเลาะผ่านลำธารน้ำตกหรือป่าดิบเขาที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่แม้วันนี้น้ำตกจะมีน้ำน้อยแต่จากที่ธรรมชาติอันซีนป่าปิดสู่น้ำตกทัพพญาเสือยังเป็นที่ให้ค้นหาความสุขที่สวยงามและยังอิ่มท้องด้วยข้าวป่าของจริงในห้องอาหารธรรมชาติ
4: ตักใส่ใบบัวไปแล้วกัน
5: โอ้แล้วก็มีปลานะคะ
4: พอดีเราก
6: ็
4: ม
6: ี
4: ครกมานะคะ
6: ก็อาจจะผิดคาดนิดนึงที่ว่าน้ำตกมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ครับมันก็เป็นน้ำตกบางๆเพราะว่าอาจจะฝนแรงนิดนึงแต่ก็ตั้งใจมาขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นมาถึงที่นี่ก็ดึกๆ5 ทุ่มแล้วก็กางเต็นท์นอนที่ไร่
7: ใช่
6: แล้วก็ตอนเช้าก็ไปดู
7: ผาชมตะวัน
6: ก็เป็นธรรมชาติอากาศกำลังดีครับไม่หนาวมาก
8: ถูกชวนมาแล้วเป็นยังไงผิดหวัง
7: ผมก็ส่วนตัวผมว่าเป็นคนชอบไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้ครับพอเรามาได้เรียนรู้ว่าที่นี่มีรอยไดโนเสาร์นะผมก็ตื่นเต้นดีครับว่าเป็นยุคสมัยร้อยล้านปีก่อนใช่ครับ
8: จะกลับมาอีกไหม
7: มาครับถ้ามีโอกาส
6: แล้วได้เก็บความรู้ด้วยพี่ฮอตก็มีการอธิบายนะว่ามันมาจากแผ่นดินมันยกตัวทำให้เราเจอกระดูกไดโนเสาร์อะไรนะครับที่นี่ก็เลยน่าสนใจ
2: อำเภอเวียงเก่าเมืองในหุบเขาภูเวียงเมืองโบราณที่มีความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยามีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเป็นแหล่งที่พบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกถึง5สายพันธุ์ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายบอกเล่าถึงมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบภูเขาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี จากความเป็นธรรมชาติของเทือกเขาภูเวียงจึงเกิดเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและเรียนรู้หุบเขาแห่งไดโนเสาร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นจับเส้นทางท่องเที่ยวปีละหนึ่งครั้ง
3: นอกจากเรื่องไดโนเสาร์นะครับที่นี่ยังมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผาชมตะวันนะครับไปชมทะเลหมอกไปชมแสงแรกหุบเขาแห่งไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ยังมีน้ำตกตาดฟ้าที่สวยงามนะครับมีเส้นทางเดินป่าถ้ำสุริยันจันทานะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางเดินตามรอยไดโนเสาร์ก็มีนะครับมันมีหลายช้อยให้เลือกครับแล้วก็ยังผสมผสานวิถีชุมชนอีกนะครับถ้าชอบแบบแนวท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับก็มีให้เลือกนะครับซึ่งวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยก็ให้บริการนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจชอบแนวไหนชอบผสมผสานออกแบบได้หมดเลยครับ
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนสู่มิติใหม่ที่ได้รับการนิยมสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยววิถีไทยและท่องเที่ยวชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการเรียนรู้ท้องถิ่นผ่านเรื่องราวความหมายในการออกเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงวางกลยุทธ์ผลักดันและพัฒนาการตลาดให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวในแง่มุมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นก่อให้เกิดความสุขทั้งคนในชุมชนและแขกผู้มาเยือนอย่างยั่งยืนอำเภอเวียงเก่าจึงน่าจะตอบโจทย์ในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแตกต่างและน่าประทับใจได้เป็นอย่างดีชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานจากอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
9: ปลาลายเสือ
10: ไม่ใช่เหรอ
9: ปลาลายเสือ
0: จากเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับพาคุณผู้ชมไปดูผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฝนตกในภาคเหนือค่อนข้างเยอะอย่างที่น่านเองก็มีดินทรุดตัวนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเองก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วนะครับไปติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวพร้อมกันนี้ก็ยังได้กำชับเร่งให้ประเมินความเสี่ยงแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมกับวางแผนการจัดการเรียนการสอนชั่วคราวด้วยครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอศรีภูมิจังหวัดท่าขออภัยครับตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเพื่อติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ดินทรุดตัวและการเกิดรอยแยกภายในโรงเรียนนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อบริเวณอาคารโรงอาหารร้านสหกรณ์สระว่ายน้ำและอาคารเรียนอนุบาลรวมถึงพื้นที่ใกล้แนวดินสไลด์ที่มีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวของมวลดินเพิ่มเติมครับโดยทางจังหวัดน่านก็ได้ออกคำสั่งห้ามเข้าแล้วก็ให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับได้แก่อาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขณะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วเองก็ได้ออกประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับพร้อมกับจัดทำโซนนิ่งและก็กั้นเขตห้ามเข้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากสภาพเนื้อดินยังมีความเสี่ยงต่อการสไลด์เพิ่มเติมสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะครับเบื้องต้นทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการแบบรูปแบบออนแฮนด์นะครับโดยครูผู้สอนจัดทำใบงานให้นักเรียนขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมและก็ความปลอดภัยของนักเรียนครับทางนี้จังหวัดน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็โรงเรียนจะร่วมกันจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวในระยะเวลา6เดือนพร้อมกับประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.เพื่อพิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหรือว่าอาคารน็อกดาวน์เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระยะต่อไปและก็เสนอของงบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในระยะยาวด้วยครับเอาไปฟังเสียงเรื่องนี้จากท่านผู้ว่าน่านกันหน่อยครับ
11: ระยะเร่งด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากทางคุณครูเองแล้วก็ทางผู้ปกครองเองก็มีความกังวลถึงแม้ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่ายังไม่สไลด์ยังไม่ถล่มตอนนี้หรอกแต่คุณ

0: เพราะนั้นในช่วงตั้งแต่ตอนนี้จนถึง6เดือน
1: ทางนี้นะครับจังหวัดน่านก็จะเร่งสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์และก็แนวทางการดำเนินงานพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินต่อไปได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
2: ส่วนเอลนิโญนั้นนะคะอาจจะส่งผลกระทบให้ฝนทิ้งช่วงแล้วก็เกิดภาวะขาดแคลนน้ำเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็เลยเร่งเชื่อมโยงเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยพร้อมกระตุ้นเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้วางแผนการใช้น้ำและขึ้นทะเบียนเพาะปลูกให้ถูกต้องเพื่อความมั่นคงในอาชีพและพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศนะคะติดตามได้ในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโญค่ะ
3: บรรยากาศที่สำนักงานเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรทยอยเดินทางเข้ามาปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่เป็นปัจจุบันการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลตามปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะสถานการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลให้ฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูง2อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอเดชอุดมรวม11ตำบลขณะที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลาง7อำเภอและพื้นที่เสี่ยงน้อย16อำเภอข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู
4: ่พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีอยู่2อำเภอค่ะก็คืออำเภอเดชอุดมแล้วก็อำเภอม่วง30นะคะรวมแล้วก็ประมาณ11ตำบล นะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทางเกษตรตำบลก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: เกษตรจังหวัดอุบลราชธานียังได้แนะนำเกษตรกรให้เริ่มการวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะการหาแหล่งน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรวมถึงพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นฟักทองพืชตระกูลถั่วและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนี้ให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชหากพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อผลผลิต